0: แต่คุ้มค่าร
1: ัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปนายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจคนไทยต้องได้รับชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินหรือพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านพลังงานและเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางบรรเทาค่าครองชีพประชาชนประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักและเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะ SME โดยจะดำเนินการ2ทิศทางควบคู่กันได้แก่ช่วยเหลือและบรรเทาลดภาระค่าของชีพของประชาชนควบคู่กับการลดต้นทุนให้กับภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมผ่านการจัดหาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่จำเป็นและปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลพร้อมยืนยันพ.ร.ก.ฉบับนี้จะเป็นทั้งเครื่องมือนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตและเป็นการวางรากฐานเพื่อลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยยังคงรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
3: การตัดสินใจครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงไปทั่วโลกจึงมีความจำเป็นและเห็นด้วยที่จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.นะครับภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมเนื่องจากงบกลางและงบประมาณปี2569มีวงเงินจำกัดขณะที่งบประมาณปี2570ยังต้องรออีกประมาณ5เดือนถึงไม่สามารถรองรับภารกิจเร่งด่วนได้สำหรับขั้นตอนต่อไปกระทรวงการคลังจะเสนอแผนก่อนหนี้ต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าก่อนนำพ.ร.ก.เข้าชี้แจงต่อรัฐสภาในวันที่14พฤษภาคมนี้จากนั้นจึงจะเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเสนอแผนงานและโครงการโดยทุกโครงการต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อให้การใช้เงินมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรงตามวัตถุประสงค์ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับรูปแบบโครงการคนละครึ่งเป็นไทยช่วยไทยพลัสโดยจะควบรวมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนโดยคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี
4: ้ว่าวิกฤตครั้งนี้รุนแรงชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่14เราจะมีตั้งภายใต้กฎหมายพ.ร.ก.นี้เนี่ยกรรมการกลั่นกรองรายจ่ายที่ใช้เงินกู้มีท่านปลัดกระทรวงคลังเป็นประธานก็หน่วยงานต่างๆจะต้องนำเสนอโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไปแล้ว2เรื่องบรรเทาผลกระทบประชาชนแล้วก็เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานวัตถุประสงค์การพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยจะไม่กว้างเหมือนฉบับอื่นๆจะระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
2: ทั้งนี้กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าการกู้เงินดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังเดิมที่กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ70ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ดูผลกระทบภาพรวมทั้งระบบเพื่อประเมินแนวทางการดำเนินการอย่างรอบคอบยึดหลักไทยได้รับประโยชน์และคุ้มค่าน
5: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ พื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกมิติโดยจะเร่งดำเนินการศึกษาข้อมูลในภาพรวมข้อดีและข้อเสียทั้งหมดภายในกรอบระยะเวลา90วันเพื่อประเมินทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีความผันผวนในปัจจุบันด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในวันที่8พฤษภาคมนี้จะไม่ได้มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการแลนด์บิดแล้วเพราะต้องรอผลการศึกษาจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวก่อนโดยจะต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ไทยจะได้รับประโยชน์ตลอดจนความคุ้มค่าสำหรับความกังวลของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างจังหวัดชุมพรและระนองนั้นภาครัฐให้ความสำคัญกับสิทธิ์ในการทำมาหากินเป็นหลัก
6: ก็ทำการศึกษาผลกระทบทั้งหมดนะครับซึ่งท่านนายกบอกเราให้เวลา90วันผลดีหรือผลเสียเราก็ต้องศึกษาแล้วทำการชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะคนในจังหวัดชุมพรก็ดีหรือระนองก็ดีโดยเฉพาะคนพื้นที่เนี่ยเขาควรจะได้สิทธิ์ในการทำมาหากินในพื้นที่ของตัวเองอย่างไรบ้างเราจะต้องสงวนอาชีพอะไรเพื่อทดแทนให้กับคนที่เสียโอกาสไปเช่นประมงพื้นบ้าน
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าโครงการแลนด์บริดจ์ต้องศึกษาให้รอบครอบทุกมิติโดยต้องวิเคราะห์สถานการณ์จำลองทั้งรูปแบบการก่อสร้างผลบวกทางเศรษฐกิจเม็ดเงินลงทุนผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและด้านความมั่นคงของประเทศที่สำคัญต้องสอบถามความสมัครใจของประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้ง
7: ที่จะต้องศึกษาก็คงจะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับทราบว่าจะมีทั้งเรื่องประเด็นเศรษฐกิจต้องเป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันด้วยไม่ว่าจะเป็นภูมิรัฐศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนะครับคงต้องรอดูผลการศึกษาออกมาว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรแล้วก็จุดทุ่มทุนจะเป็นอย่างไรครับ
5: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับโครงสร้างภาพรวมโดยกระบวนการนี้จะเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้ร่วมกำหนดแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกเลิก MOU 44จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดนและไทยพร้อมเดินหน้าเจรจากับกัมพูชาผ่านกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 44ซึ่งการยกเลิก MOU ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศแต่เป็นแนวนโยบายพิจารณาจากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าและไม่สามารถหาข้อสรุปได้ตลอดจนมีหลักเกณฑ์อื่นๆที่ทั้ง2ประเทศเป็นภาคีร่วมกันสามารถนำมาเป็นแนวทางอ้างอิงในการเจรจาแทนพร้อมให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยไม่มีอะไรต้องสูญเสียและสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหน่วยงานความมั่นคงและทหารยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมว่ารัฐบาลไทยเตรียมเสนอให้กัมพูชาพิจารณาใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรือ UN Clause มาเป็นพื้นฐานในการเจรจาแทนเนื่องจากเป็นกฎหมายสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับมีความครอบคลุมที่ชัดเจนและมีแนวการปฏิบัติในการใช้พื้นที่ทางทะเลร่วมกันอย่างเป็นธรรมเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและกัมพูชาก
1: ระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการลดค่าครองชีพแก่ผู้ปกครองรวม7มาตรการได้แก่การลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษาการยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบบางรายการรวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นด้านการแต่งกายเช่นอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดนักเรียนและกระเป๋าเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนชุดลูกเสือเนตรนารีชุดยุวกาชาดไม่บังคับให้จัดซื้อเต็มรูปแบบ ปรับใช้หมวกกับผ้าพันคอเป็นสัญลักษณ์แทนได้ลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายงดจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากที่กำหนดงดหรือปรับรูปแบบกิจกรรมที่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมลดหรือหลีกเลี่ยงการมอบหมายงานโครงการที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถออกมาตรการเพิ่มเติมได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ
0: คณะกรรมการอาหารและยาสั่งอายัดปลากระป๋องไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงฉลากกว่า 12,700 กระป๋องพร้อมประสานกรมประมงตรวจสอบสายพันธุ์ปลาที่ใช้ผลิตเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าอย.ได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ามีลักษณะผิดปกติเนื้อปลาไม่ตรงกับฉลากจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ GMP และพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและอายัดผลิตภัณฑ์ที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องพร้อมทั้งประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ให้ชัดเจนอีกครั้งทั้งนี้การเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดแม้ว่าจะเป็นปลาที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่6บ้านหลักเหล็กตำบลปากทรงอำเภอพะโต๊ะจังหวัดเพชรบูรณ์ที่วัดรวมทรัพย์ตำบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภกินีณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
8: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบพร้อมเร่งยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของประเทศตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้บูรณาการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งตลาดย่านการค้าช่องทางออนไลน์และด่านศุลกากรผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569รอบ6เดือนสามารถจับกุมดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้น332คดียึดของกลางกว่า 1.3 ล้านชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงสุด 2,300 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดิฉันนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนยังคงดำเนินต่อไปหลังจากกองทัพของทั้งสองประเทศเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันในอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อแย่งชิงการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งทำให้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความตึงเครียดอีกครั้งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะป้องกันการโจมตีของอิหร่านแต่ในที่สุดแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าสหรัฐจะดำเนินมาตรการอย่างไรต่อไปหากสถานการณ์สงครามในอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นจนนำไปสู่การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่าน
1: สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการกลางกาตามอัลอามิยาของกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ปฏิเสธว่ากองทัพอิหร่านไม่ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรบและขีปนาวุธโจมตีโรงงานผลิตพลังงานแห่งหนึ่งในเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้พลเมืองชาวอินเดียได้รับบาดเจ็บ3รายอย่างไรก็ตามกองทัพอิหร่านเรียกร้องให้รัฐบาล UAE อย่าปล่อยให้ประเทศกลายเป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลเพื่อโจมตีอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากมีเหตุการณ์โจมตีต่อเกาะท่าเรือหรือชายฝั่งของอิหร่านที่มีต้นตอมาจากดินแดนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพกับอิสราเอลยังคงเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างกันและสร้างสันติภาพในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีอาอูนยอมรับว่าความยากลำบากในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศเลบานอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ประธานาธิบดีอาอูนยังเรียกร้องให้กองทัพเลบานอนกลับมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบในฐานะผู้มีอำนาจเพียงฝ่ายเดียวที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว3สัปดาห์ระหว่างอิสราเอลและเลบานอนผู้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่23เมษายนแล้วก็ตาม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภททีมชายกลุ่ม A หนุ่มไทยชุกันหวดเอาชนะทีมชาติลาว 3-0 คู่ทำสถิติชนะ1แพ้1ตัวนัดสุดท้ายจะต้องดวลกับสิงคโปร์เพื่อแย่งสิทธิ์เข้ารอบตัดเชือกส่วนประเภททีมหญิงกลุ่ม Aทีมไทยเอาชนะทีมชาติลาวได้3คู่รวดเช่นกันทำให้ทีมสาวไทยการันตีเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วตัวนัดสุดท้ายจะดวลกับอินโดนีเซียเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มการแข่งขันไตรกีฬาที100ไตรแอธลอนเวิลด์ทัวร์สิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์นักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกว่า30คนโดยจ่ามี่พงศธรวรเนตรนักไตรกีฬาของกองทัพเรือลงแข่งขันในประเภททวีกีฬาระยะไกลวิ่ง 9.5 กิโลเมตรปั่นจักรยาน64กิโลเมตรและวิ่ง 9.5 กิโลเมตรทำเวลารวม3ชั่วโมง2นาที4วินาทีคว้าอันดับ2รุ่นเอทกรุ๊ปและอันดับ3โอเวอร์ออลนับเป็นหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของนักกีฬาไทยในรายการนี้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยยืนยันว่าคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกแน่นอนเนื่องจากทุกรัฐบาลที่ผ่านมามีการถ่ายทอดสดมาอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นส่วนวิธีการดำเนินการจะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปอย่างไรก็ตามกสทช.ได้มีมติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาถอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายออกจากบัญชีมัดแฮปหรือข้อบังคับที่ว่ารายการกีฬาสำคัญระดับโลกต้องถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับชมฟรีทางทีวีดิจิทัลโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ภายหลังประเทศไทยผ่านเป็น3ประเทศสุดท้ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกม2030ร่วมกับประเทศชิลีและปารากวัยนั้นรัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานโดยเปิดอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อยกระดับผู้ฝึกสอนไทยให้นำความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดและพัฒนานักกีฬาจักรยานไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับนานาชาติต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีพบกับทีมชาติจีนในวันที่7พฤษภาคมเวลา 18:30 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งและมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 35-41 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:04 น. สูงกว่าระดับเพดานกลาง95เซนติเมตรและเวลา23นาฬิกา1นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร32เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง48เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา31นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา36นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา34นาที
13: 1นาทีกับกปท.
1: การขับรถท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดในเวลากลางคืนอาจเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเช่นทางแยกหรือการขับรถจักรยานยนต์ตามรถยนต์ขณะกำลังรอเลี้ยวเพื่อความปลอดภัยรถจักรยานยนต์อย่าหลบอยู่หลังรถยนต์และอย่าอยู่ชิดท้ายรถยนต์กันเกินไปเพราะรถฝั่งตรงข้ามจะมองไม่เห็นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหากต่อท้ายให้ขยับหน้าเฉียงออกจากท้ายรถยนต์จากนั้นขยับหัวซ้ายขวาสักนิดรถฝั่งตรงข้ามจะได้เห็นว่าหลังจากรถยนต์แล้วยังมีรถอีกคันอยู่หรือการขับผ่านทางแยกถ้าอยู่หน้าสุดไม่ควรพุ่งออกไปทันทีและไม่ควรแทรกรถที่กำลังเลี้ยวอยู่เพราะนั่นคือจุดบอดของคนขับรถยนต์และอาจทำให้เกิดอันตรายได้สิ่งสำคัญที่สุดในการขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยเปิดไฟหน้ารถเสมอตลอดการเดินทางค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าเลิกตอนที่1คำว่าเลิกเขียนสระเอลอลิงสระอิกอไก่ความหมาย1หมายถึงยกเช่นเลิกพระศาสนาหมายถึงยกศาสนาให้รุ่งเรืองขึ้นเชิดชูพระศาสนาฟื้นฟูพระศาสนาเลิกทัพหมายถึงยกทัพเคลื่อนย้ายกองทัพคำว่าเลิกพลเลิกโยธาเลิกพหลโยธาก็มีความหมายอย่างเดียวกับเลิกทัพเลิกผ้าห่มหมายถึงยกผ้าห่มขึ้นเปิดผ้าห่มขึ้นเช่นเขาเลิกผ้าห่มขึ้นเพื่อค้นหาสร้อยที่หล่นบนที่นอนเลิกท้องร่องหมายถึงยกโคลนดินออกจากท้องร่องเช่นสวนมะพร้าวที่อัมพวาต้องหมั่นเลิกท้องร่องเพื่อให้น้ำในคลองเข้ามาในท้องร่องได้เต็มที่ปัจจุบันชาวบ้านมักพูดว่าลอกท้องร่องแทนคำว่าเลิกท้องร่อง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่2ในกระบวนการผลิตชาเมื่อเก็บใบชาแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการผึ่งใบชาหากต้องการผลิตชาอู่หลงและชาดำจะผึ่งใบชาทั้งกลางแจ้งและในร่มการผึ่งในร่มจะนำใบชาไปผึ่งในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมีการเขย่าด้วยเครื่องเขย่าเพื่อให้ใบชาช้ำระหว่างนี้เอนไซม์ในใบชาจะเร่งปฏิกิริยาทางเคมีเกิดเป็นสารประกอบใหม่ที่ทำให้ชามีคุณสมบัติเฉพาะตัวด้านกลิ่นและรสการปล่อยเอนไซม์ทำงานดังกล่าวเรียกว่าการหมักชา
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเกี่ยวกับโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2เพื่อรักษาความมั่นคงทางทะเลของไทยภายใต้ความเหมาะสมด้านงบประมาณของรัฐบาลค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ไท
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
21: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2ของกองทัพเรือต้องถูกเลื่อนจากเดิมเนื่องจากปัจจัยหลายด้านรวมถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแต่กองทัพเรือยังคงยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการดังกล่าวเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
23: สวัสดีครับคุณปริญญวิทย์ครับ
22: ครับท่านโฆษกครับประเด็นที่คนสนใจอยู่ขณะนี้ครับโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือลำที่2ครับที่ทราบว่ามีการเลื่อนการอนุมัติงบประมาณจากปี2570เป็น2571อันนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับท่าน
23: เบื้องต้นทางกองทัพเรือได้มีการเสนอโครงการเรือฟริเกตลำที่2นะครับต่อเนื่องไปจากฟริเกตลำที่1นะครับลำที่1เนี่ยของเราได้จัดสรรงบประมาณในปี69นะครับเป็นระยะเวลา6ปีนะครับแล้วก็ลำเราเสนอลำที่2ต่อเนื่องไปเลยเป็นปี70นะครับซึ่งยาวไปถึงจำนวน6ปีเช่นเดียวกันในขณะนี้ทางกองทัพเรือได้รับสัญญาณจากทางกระทรวงกลาโหมและก็รัฐบาลนะครับว่าขอให้กองทัพเรือชะลอโครงการนี้เป็นปีต่อไปคือเป็นปี71นะครับโดยมีสาเหตุเนื่องจากเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงนะครับทางฝ่ายบริหารงบประมาณนะครับทั้งสำนักงบประมาณของกระทรวงกลาโหมดีแล้วก็สำนักงบประมาณมีความกังวลต่อเรื่องภาระหนี้ผูกพันของกองทัพเรือที่จะมีเพดานหนี้ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยมีความกังวลแล้วก็ได้หารือกลับมาที่กองทัพเรือว่าจะสามารถเลื่อนขยับออกไปอีกสักปีไหมเพื่อให้เพดานนี้มันเบาลงครับ
22: ครับผมการไม่อนุมัติงบประมาณที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะมันนำไปสู่การที่ในสังคมออนไลน์เนี่ยมีการพูดถึงรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์ครับผมซึ่งอยากจะถามท่านโฆษกว่ากรณีเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้สนับสนุนกองทัพเรือในการดูแลอธิปไตยไทยใช่ไหมฮะ
23: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับอย่างแรกนะครับในปี69เนี่ยเราก็ได้รับงบประมาณมาส่วนแรกก้อนแรกนะครับจากรัฐบาลซึ่งผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นความสำคัญของการมีเรือฟริเกตตามที่เราได้ชี้แจงไปในหลายเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีในส่วนของการนำเสนอเข้าฝ่ายบริหารหรือคณะมนตรีก็ดีนะครับหรือเข้าไปชี้แจงในชั้นกรรมาธิการงบประมาณในสภาผู้แทนราษฎรก็ดีข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลเปิดนะครับซึ่งกองทัพเรือชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็นนะครับว่าทำไมถึงต้องมีเรือฟริเกตนะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราได้รับมาในลำที่1นะครับงบประมาณในปีแรกในโครงการที่1เนี่ยครับมันก็เป็นสาเหตุหลักที่เราเชื่อได้ว่ารัฐบาลมีความเข้าใจเรื่องความจำเป็นดังกล่าวนะครับส่วนลำที่2ที่จะชะลอออกไปเนี่ยก็คงเป็นเหตุผลสืบเนื่องเหมือนที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้คือเรามีเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะครับที่เข้ามาในช่วงจังหวะใกล้ๆกันนะครับเราได้รับอนุมัติในการแก้ไขสัญญาจ้างสร้างเรือดำน้ำต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มมีการแก้ไขสัญญาในปีก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยงานก็มีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในปีถัดไปเนี่ยก็ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเอาไปจ่ายค่างวดงานที่เขามีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารงบประมาณมีความกังวลว่ากองทัพเรืออาจจะจัดการบริหารเรื่องหนี้ผูกพันเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นได้ก็เลยขอให้มีการขยับออกไปอีก1ปีครับ
22: ครับผมเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยไหมฮะที่อาจจะต้องมีการใช้งบประมาณในเรื่องที่ดูแลเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ก่อน
23: ครับก็ผมเข้าใจว่ามีส่วนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นสัญญาณที่มาจากรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณในหลายประเด็นนะครับอย่างที่เราเห็นชัดๆเนี่ยก็คือเรื่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็อาจจะมีการออกกฎหมายในการกู้เงินอีกนะครับคือทางกองทัพเรือเนี่ยเห็นปัญหานะครับเห็นประเด็นแล้วก็เข้าใจข้อจำกัดของรัฐบาลในช่วงนี้เป็นอย่างดีที่จะต้องนำเงินมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจเป็นลำดับแรก ซึ่งเรื่องนี้กองทัพเรือก็มีท่าทีคล้ายๆกับช่วงโควิดนะครับช่วงที่มีการออกพรกโอนคืนเงินงบประมาณนะครับเราพร้อมที่จะบริหารจัดการกับทบทวนนะครับว่าโครงการที่อยู่ในมือเราเนี่ยความจำเป็นต่างๆเนี่ยมีโครงการไหนที่จะพอขยับหรือเลื่อนหรือดีเลย์ออกไปได้นะครับเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดีครับ
22: ครับเราพูดถึงเรือฟริเกตกันแล้วครับอยากจะขอถามท่านโฆษกครับว่าฟริเกตเนี่ยเป็นเรือที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือยังไงในการปกป้องและดูแลอธิปไตยความมั่นคงทางทะเลของไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยสูงขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
23: ขอบคุณครับคุณปริวิทย์ครับขออนุญาตใช้โอกาสนี้อธิบายพี่น้องประชาชนในฐานะเจ้าของภาษีอากรนะครับที่ท่านชำระมาและเป็นเงินงบประมาณนะครับกองทัพเรือเนี่ยมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลในทุกประเด็นในเรื่องของเรือฟริเกตนะครับขออนุญาตถือโอกาสนี้อธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับ ด้วยสภาวะของเอาเรื่องแรกก่อนคือที่ตั้งของประเทศไทยเนี่ยเรามีสองมหาสมุทรมีทะเลสองด้านอ่าวไทยอันดามันนะครับมีพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนะครับที่เราอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศคือกฎหมายทะเลนะครับอยู่ที่ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีชายฝั่งทะเลทั้งสองฝั่งเนี่ย 3,000 กว่ากิโลเมตรประกอบกับพื้นที่ประเทศของฝั่งอ่าวไทยเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นอ่าวเปิดเราเป็นมีลักษณะเป็นทะเลกึ่งปิดนะครับปิดหรือกึ่งปิดนะครับเราจะมีลักษณะเป็นถุงนะครับเป็นก้นถุงเข้ามาในอ่าวไทยซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือเราไม่ค่อยเจอผลกระทบต่อเรื่องภัยธรรมชาติแต่ข้อเสียก็คือมีความเสี่ยงต่อการถูกปิดนะครับการถูกปิดเส้นทางเข้าออกเนี่ยเราจะเห็นวันนี้เห็นชัดเจนแล้วหลายๆครั้งที่กองทัพเรือพยายามอธิบายเนี่ยการปิดเส้นทางเข้าออกเนี่ยบางท่านอาจจะนึกไม่ออกว่ามันหน้าตาเป็นไงวันนี้เราเห็นตัวอย่างชัดเจนจากช่องแคบข้อมูลนะครับลักษณะแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับพื้นที่ที่เป็นที่เราเรียกว่าคอขวดหรือป้อมคมนาคมทางทะเลนะครับซึ่งกองทัพเรือเองเนี่ยในฐานะที่เราโทษนะประเทศไทยเองเนี่ยในฐานะที่เราอยู่ใกล้เป็นรัฐชายฝั่งซึ่งอยู่ใกล้กับช่องแคบมาลากาเนี่ยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นรัฐเจ้าของช่องแคบส่วนหนึ่งเนี่ยก็เห็นได้ว่ามันมีความเสี่ยงคล้ายๆกับรัฐชายฝั่งที่อ่าวเปอร์เซียหรืออ่าวโอมานนะครับที่มีหลายประเทศอยู่ในนั้นซึ่งความจะเป็นตรงเนี้ยกับสภาพแวดล้อมทางความท้าทายที่เป็นเรื่องของประเทศที่มีความขัดแย้งกันอย่างประเทศใกล้ๆบ้านเราที่มีปัญหากันเนี่ยตอนนี้เขามีการเสริมสร้างศักดิ์สงครามทางทะเลนะครับที่เราประชาชนคงได้รับทราบและเขาได้รับมอบเรือ
22: โควิด
23: ชุดใหม่จากประเทศจีนนะครับซึ่งก็อยู่ในการติดตามของกองทัพเรือมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือฟริเกตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในขีดความสามารถที่จะมาใช้ในการป้องกันและป้องปราบป้องกันก็คือเราป้องกันตัวเองเหมือนกรณีที่เกิดชายแดนทางบกก็คือเมื่อเราถูกกระทำเราก็มีการป้องกันและตอบโต้แต่การป้องปราบเนี่ยคือการมีไว้เพื่อทำให้เขาลังเลที่จะใช้กำลังกับเราจากภาพสถานการณ์ที่เราวาดภาพไม่ว่าเราจะถูกปิดอ่าวก็ดีอาจจะเกิดจากการกระทบกระทั่งของมหาอำนาจที่มีการใช้ช่องแคบมาตรการในการลำเลียงพลังงานหรือสินค้าสำคัญซึ่งเราอาจจะได้รับผลกระทบคำถามที่เราจะทำยังไงนะครับเพื่อให้หลอดเลือดของประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีการลำเลียงสินค้าเข้าทางทะเลประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์จากต่างประเทศเข้าในประเทศเนี่ยยังดำรงอยู่ได้มันก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ลักษณะเป็นคอนวอยคุ้มกันในการรักษาเส้นทางลำเลียงเข้าประเทศให้ได้อยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้ไม่มีการขาดแคลนในประเทศเมื่อเราวาดภาพสถานการณ์แบบนี้เราก็ออกแบบเครื่องมือเพื่อให้เกิดประเทศไทยสามารถดำรงอยู่ได้คล้ายๆลักษณะวอร์เกมมิ่งครับทีนี้พอหลุดจากกระบวนการเหล่านี้ออกมาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าเรือที่มีขีดสมรรถนะสูงนะครับจำนวน8ลำมีความสามารถทั้งโจมตีเป้าอากาศยานนะครับป้องกันภัยทางอากาศได้โจมตีเป้าและป้องกันภัยผิวน้ำได้แล้วก็สามารถป้องกันภัยจากภัยใต้น้ำได้เรือขนาดนี้เราเรียกว่าเรือฟริเกตนะครับซึ่งมันจะอยู่ในแผนที่เราเอาไปทดสอบในซิมูเลชันแล้วออกมาว่าเราต้องการมันประมาณ8ลำด้วยจากการเราที่เรามีอ่าว2ฝั่งอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆนะครับว่าไม่ใช่ว่ามันจะมาโดยที่เราอยากมีแต่เรียนว่ากระบวนการที่ได้มาซึ่งขีดความสามารถต่างๆกองทัพเรือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการตรวจการในทะเลการควบคุมมุ้งชาการบริการทางเรือนะครับหรือการส่งกำลังบำรุงนะครับหรือการรักษากฎหมายทะเลล้วนแต่มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับมีการทดสอบในระบบวอร์เกมมิ่งทั้งสิ้น นะครับ
22: โอเคครับหลายท่านฟังแล้วก็คงจะได้ความชัดเจนกันไปมากขึ้นทีนี้ครับอยากให้ท่านโฆษกกองทัพเรือทิ้งท้ายเรื่องมิติความมั่นคงครับผมในภาวะปัจจุบันเนี่ยที่ความทางทหารแล้วก็ทางเศรษฐกิจจะต้องเดินไปพร้อมกันครับผมมันเลยทำให้ทุกเรื่องเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันครับ
23: ผมเห็นที่น้องประชาชนนี่ครับก็คือปัจจุบันเนี่ยในความคิดด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องเฉพาะการทหารนะครับเราพูดถึงเรื่องความมั่นคงแบบองค์รวมหรือ comprehensive security เนี่ยครับขออนุญาตใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมันมีความมั่นคงหลายประเภทนะครับความมั่นคงทางพลังงานก็ใช่นะครับความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ใช่นะครับความมั่นคงทางเทคโนโลยีก็ใช่ความมั่นคงเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะครับ

0: ของประเทศให้ได้ดี
1: ครับ
0: แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรือฟริเกตเนี่ยเราพยายามเอาเรื่องความกินอิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเรือฟริเกตลำนี้ลำที่หนึ่งเนี่ยจะมีเรื่อง offset policy เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็อยากจะวิ่งหาเป้าประสงค์ตอบโจทย์ของประเทศก็คือทำให้ประชาชนกินอิ่มและนอนอุ่นครับ
1: ครับผมก็หลายท่านที่ฟังอยู่ก็เชื่อว่าจะได้เข้าใจถึงเรื่องโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2มากขึ้นนะครับว่าสาเหตุที่จะต้องมีการอนุมัติงบประมาณถัดไปในปี71เนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็ความสำคัญที่ต้องมีครับผมซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความกระจ่างแจ้งในวันนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับกองทัพเรืออีกขอเรียนเชิญท่านโฆษกมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับยินดีครับคุณเก่งครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
3: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
2: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศนำคณะผู้ส่งออกข้าวไทยพบปะหารือกับภาครัฐและเอกชนประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าข้าวยืนยันคุณภาพข้าวไทยได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนทั้งยังจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยหลากหลายชนิดพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้ร้านอาหารชั้นนำตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Think Rice Think Thailand
5: ท่านผู้ฟังคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านพลังงานและเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลได้ตัดสินใจขับเคลื่อนมาตรการทางการเงินครั้งสำคัญผ่านการออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.เพื่อรับมือวิกฤตด้านพลังงานและวางรากฐานความมั่นคงระยะยาวโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางและความจำเป็นในการบริหารจัดการเงินกู้ของรัฐบาลโดยเน้นย้ำถึงความคุ้มค่าและวินัยทางการเงินการคลังเป็นสำคัญเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพสูงส่งผลให้ต้นทุนการกู้เงินยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากด้วยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีอยู่ที่ประมาณ2%กว่าๆเท่านั้นนอกจากนี้สภาพคล่องภายในประเทศจากการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่ามีส่วนเกินอยู่สูงถึงหลักล้านล้านบาทซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการนำเงินทุนเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ภายใต้พ.ร.ก.จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่จะใช้เงินกู้นี้จะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับมีองค์ประกอบมีสภาพัฒน์มีสำนักงบประมาณมีปลีกกรมกลางมีพ.ศ.ศ.ค.มีพ.ศ.บน.มีผู้ทรงคุณวุฒิมากลั่นกรองโดยจะใช้หลัก 5T มาเป็นหลักในการพิจารณากันกรองทีที่1คือทาร์เก็ตให้ตรงเป้าเอาไปใช้ทำอะไรให้ตรงเป้าประชาชนกลุ่มไหนแล้วก็ผู้ประกอบการกลุ่มไหนแล้วก็เอาไปช่วยพลังงานสะอาดเพราะวันนี้วงเงินไม่ใช่เอาไปทำทุกอย่างได้นะครับต้องเอาไปทำในเรื่องพลังงานสะอาดวัตถุประสงค์วันนี้จะชัดมากไม่เหมือนพ.ร.ก.ในอดีตที่เปิดกว้าง
6: สำหรับสาเหตุที่รัฐบาลได้ตัดสินใจปรับลดงบเงินกู้เหลือ400,000 ล้านบาทเพื่อวินัยการคลังจากเดิมที่มีกระแสข่าวตัวเลขการกู้เงินอยู่ที่500,000

0: บาทนายเอกนิติระบุว่าเพื่อรักษากรอบวินัยทางการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP เมื่อรวมแผนการกู้ในปี2570และปี2571แล้วคาดว่าสัดส่วนหนี้จะสูงอยู่ที่ประมาณ69%ไม่เกินเพดานที่70%หากนำเงินกู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้ GDP สูงขึ้นสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ก็จะลดลงโดยอัตโนมัติส่วนแหล่งเงินกู้จะเป็นการกู้เงินภายในประเทศทั้งหมด
1: สิ่งที่เราตัดสินใจถึงบอกว่าถ้าจะต้องกู้ต้นทุนต่ำขนาดนี้เนี่ยต้องมาใช้ให้คุ้มค่าคุ้มค่ายังไงก็คือคุ้มค่าในการช่วยประชาชนสองไม่ใช่แค่ช่วยประชาชนต้องเอามาเปลี่ยนผ่านวันนี้ที่ผมไปประชุมที่ IMF ที่ World Bank มาสรุปสั้นๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกเลยว่าเป็นห่วงที่เราจะกู้แต่กู้มาทำอะไรช่วยกลุ่มเปราะบางช่วยเยียวยาช่วยประชาชนแล้วก็ช่วยในการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะพลังงานประเทศไทยพึ่งพาน้ำมันก๊าซธรรมชาติสูงมากแล้วลองคิดดูนะครับถ้ารบกันไม่จบและวันนี้ราคาน้ำมันอาจจะอยู่สูงไปเรื่อยๆเราต้องพึ่งพาการนำเข้าเศรษฐกิจก็จะหดตัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องตัดวงจรนี้ถึงมีเรื่องในการแก้ปัญหาเอาเงินมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจะได้พึ่งพลังงานสะอาดมากขึ้นพลังงานทดแทนมากขึ้น
0: อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังจะนำแผนก่อนหนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าก่อนนำพรก.เงินกู้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่14พฤษภาคมนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศให้แข็งแกร่งพร้อมรับมือกับวิกฤตโลกในอนาคตจึงเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลในการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวางรากฐานพลังงานใหม่ท่ามกลางการจับตามองของฝ่ายค้านและสาธารณชนถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสในทุกบาททุกสตางค์ที่จะถูกนำมาใช้เพื่อพยุงเศรษฐกิจไทยในครั้งนี้นพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงแรงงานร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังทลายแก๊งหลอกแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศสูญเงินกว่า20ล้านบาทเหยื่อกว่า100รายโดยย้ำว่าต้องตรวจสอบกับกรมการจัดหางานก่อนทุกครั้งติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศยังคงเป็นภัยใกล้ตัวที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาโอกาสสร้างรายได้อาจตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวล่าสุดกระทรวงแรงงานร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB แถลงผลจับกุมผู้ต้องหา2รายในขบวนการหลอกจัดหางานไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีผู้เสียหายกว่า100รายมูลค่าความเสียหายรวมเกือบ20ล้านบาทนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลโกงที่แยบยลมากขึ้นโดยเฉพาะมิจฉาชีพที่ไม่ได้เพียงโพสต์หลอกลวงทั่วไปแต่มีการสร้างตัวตนให้ดูน่าเชื่อถือทั้งการตั้งบริษัทมีสถานที่จริงห้องประชุมเอกสารและภาพอ้างอิงว่ามีการส่งแรงงานไทยไปทำงานแล้วเพื่อให้ผู้สมัครลงเชื่อว่าเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย
5: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะสร้างความตระหนักรู้กับสังคมนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของบริษัทซึ่ง อาจจะเป็นบริษัทเถื่อนลักษณะเนี้ยนะครับที่จะเข้ามาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับสองก็คือจากนี้ไปทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อที่จะเร่งรัดในการปราบปรามจับกลุ่มกระบวนการหลอกลวงแล้วก็กระทำความผิดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการหลอกลวงแรงงานนะครับอย่างเข้มงวดกวดขันนะครับเราจะเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในระดับที่สูงที่สุด
4: รูปแบบกลลวงจะเริ่มจากการโพสต์รับสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เสนอรายได้สูงถึง 90,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนพร้อมสวัสดิการเช่นที่พักฟรีและอ้างว่าสามารถเดินทางได้จริงอย่างถูกกฎหมายเมื่อมีผู้สนใจจะติดต่อกลับนัดเข้าพบที่บริษัทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอาทิค่าสมัครค่าวีซ่าค่าประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมกว่า 160,000 บาทต่อรายโดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนจำเป็นก่อนเดินทาง ด้านพันตำรวจโทกสิเดชเจริญลาภรองผู้กำกับการกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ระบุว่าขบวนการนี้มีการวางแผนเป็นระบบใช้วิธีเร่งรัดให้ผู้สมัครตัดสินใจโอนเงินโดยอ้างว่ามีโควต้าจำกัดหากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดจะเสียสิทธิ์ทำให้ผู้เสียหายจำนวนมากรีบโอนเงินโดยไม่ทันตรวจสอบท้ายที่สุดเมื่อถึงวันนัดหมายอบรมหรือเดินทางกลับไม่เป็นตามที่กล่าวอ้างไม่มีงานจริงและไม่สามารถติดต่อบริษัทได้อีกซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2รายและอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมมาดำเนินคดีตามกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่ากระทรวงแรงงานจะบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการปราบปรามและการป้องกันพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงในรูปแบบต่างๆโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจทุกครั้งและการไปทำงานต่างประเทศต้องผ่านหน่วยงานรัฐหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้นไม่หลงเชื่อข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและไม่โอนเงินล่วงหน้าโดยไม่ตรวจสอบหากพบข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานหมายเลขโทรศัพท์1506กด2ขณะที่ภาครัฐยังคงเดินหน้าคุ้มครองแรงงานไทยอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำอีกในอนาคตวิทยาคุณสิงห์รายงาน

0: พื้นที่ในเขตของอุทยานหน้าหาดอ่าวนางจังหวัดกระบี่ห้ามจัดแสดงควงไฟจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงเนื่องจากพื้นที่ชายหาดอ่าวนางอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีการแสดงควงกระบองไฟมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562 มาตรา 19ภายในอุทยานแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปดำเนินกิจการใดๆเพื่อหาผลประโยชน์ 2. ยิงปืนทำให้เกิดระเบิดหรือจุดดอกไม้เพลิง 3. ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ที่เว็บไซต์ www.portal.dnp.go.th หรือโทร02-561-0777เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
4: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
2: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธ6พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับประชุมครม.เมื่อวานกลายมาเป็นข่าวใหญ่วันนี้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากรัฐบาลเคาะกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกเอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus เป็นหลักก้อน2อีก 200,000 ล้านเอามาปรับโครงสร้างพลังงานลดการนำเข้าส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโซลาเซลล์อะไรพวกเนี้ยฉะนั้นเมื่อเคาะแล้วก็จะดีเดย์ได้เลยดีเดย์1มิถุนาเปิดลงทะเบียนปลายพฤษภาอันนี้หมายถึงว่าคนละครึ่ง plus ความเห็นจากฝ่ายค้านพรรคประชาชนห่วงตีเช็คเปล่าหนีการตรวจสอบสภาไหมสิริกัญญาชาข้ามหัวสภาในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็จะเข้าชื่อชวนพรรคประชาชนยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าเข้าข่ายที่จะออกเป็นพ.ร.ก.ไหมเร่งด่วนจริงไหมจำเป็นจริงไหมเลี่ยงไม่ได้จริงไหมอันนี้เป็นประเด็นร้อนถึงแม้ว่าจะมีเสียงข้างมากในสภาแต่ว่าเมื่อรัฐบาลเลือกที่จะออกพ.ร.ก.อดีตที่ผ่านมามันบอกเราว่าบางสมัยก็ราบรื่นบางสมัยก็ไม่ราบรื่นบางสมัยนำไปสู่การยุบสภาด้วยซ้ำไปนะทีนี้ข่าวอื่นๆเรื่องปุ๋ยนี่เป็นเรื่องใหญ่สุริยะบอกเรื่องปุ๋ยคาดว่าถ้าจะมาถึงรัสเซียจะอนุมัติกว่าจะเดินทางมาถึงมาทางเรือติดโน่นติดนี่ถึงเดือนสิงหาไม่ทันฤดูการผลิตโวยปุ๋ยรัสเซียไม่มาตามนัดซึ่งตอนนี้เรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ไม่ได้มาจากรัสเซียก็ยังติดแงกอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซนี่คือประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ส่วนเรื่องแลนด์บริดจ์เอกนิติรับโจทย์ยากจากนายกศึกษาแลนด์บริดจ์เน้นความคุ้มค่าพิพัฒน์เบรกเรื่องไปดูงานเดี๋ยวมาดูครับ
6: เรื่องการชิงผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้พรรคประชาชนเปิดตัวมาแล้วครับดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับชูแคมเปญกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนแล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสก.ครบ50เขตด้วยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสก.เหมือนกันพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าจะส่งเหมือนกันนะครับเรื่องคดียิงส.ส.กมลศักดิ์เค้นนาวาเอกกับนาวาตรีสอบเครียดแจ้งข้อหาหนักสนับสนุนให้พยายามฆ่าแต่ว่าทั้งสองยังปฏิเสธครับนำตัวส่งศาลและศาลก็ให้ประกันตัวครับเรื่องระหว่างโทนบางแคเซียนพระชื่อดังกับรองเต่าหรือบิ๊กเต่ากรณีเรื่องหนี้ทวงหนี้นี่นะครับโทนแจ้งจับบิ๊กเต่าทวงหนี้กันโชคทรัพย์ร้องอัยการสูงสุดด้วยให้สอบอัยการที่ชื่อแหม่มร่วมด้วยครับเดี๋ยวใครว่ายังไงเดี๋ยวมาดูอ้าวมีข่าวดีสำหรับแฟนฟุตบอลคอลูกหนังเฮได้ชมสดบอลโลกนายกรัฐมนตรีรับปากหลังเอกชนหนีไม่กล้าซื้อลิขสิทธิ์กับกุญจบะ
7: ครับอ้าวเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
8: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: รู้ทันสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงทีกรมชลประทานสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำมุ่งสู่ความยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของทุกชีวิต
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
14: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
9: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
8: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: ใครที่รอโครงการคนละครึ่งพลัสอยู่ฟังทางนี้ตอนนี้รัฐบาลมีเงินแล้วครับมีเงินจะมาแจกแล้วครับเพราะครม.เขาเคาะกันเมื่อวานเพื่อออกพรก.เงินกู้ที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโครงการไทยช่วยไทยรัฐบาลออกพรก.เงินกู้จำนวน 400,000 ล้านไม่ใช่ 500,000 ตามที่ออกข่าวมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็เป็นเงินกู้ที่กู้ในประเทศ 400,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรก 200,000 ล้านเอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็จ่อไปที่โครงการคนละครึ่งพลัสอย่างที่ว่า30ล้านคนได้ใช้คนละครึ่งสรุปก็คือ 200,000 ล้านเอามาใช้ในการอุ้มกลุ่มเปราะบางส่วน 200,000 ล้านก้อนที่2เตรียมไว้ใช้ในเรื่องการปรับโครงสร้างพลังงานทั้งหลายทั้งปวงเช่นส่งเสริมให้มีการผลิตติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดการนำเข้าพลังงานน้ำมันไอ้ก้อนหลังเนี่ยไม่รีบด่วนเหมือนก้อนแรกแต่ต้องออกพรก.เตรียมไว้ออกเสียทีเดียวทีนี้จะอธิบายให้ฟังว่าการออกพรก.หรือพระราชกำหนดก็เป็นอำนาจของฝ่ายรัฐบาลอย่างที่ทราบจะออกได้ก็จะมีเงื่อนไขว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การออกพรก.รัฐบาลออกไปก่อนแล้วนำไปขอความเห็นชอบจากสภาทีหลังซึ่งนี่เขากำหนดไว้วันที่14กุมภาไป14
12: พฤษภา
13: พฤษภา
12: ครับ
13: ก็จะนำเข้าสภารัฐบาลโดยคุณเอกนิติบอกว่าการใช้เงินแต่ละโครงการจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินอย่างละเอียดไม่ต้องห่วงทีนี้พอได้เงินมาแล้วยังไงต่อโครงการคนละครึ่งพลัสก็จะเดินหน้าเขาจะดีเดย์วันที่1มิถุนาเปิดลงทะเบียนปลายเดือนพฤษภาคมนี้นี่คือเรื่องที่ท่านผู้ชมควรรับรู้และก็มีความหวังกับโครงการไทยช่วยไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะคนละครึ่งพลัสทีนี้ในทางการเมืองในทางการเมืองเราก็ต้องฟังความเห็นจากฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบคู่กันไปด้วยดูแต่หัวข่าวก็พอจะเข้าใจเนื้อหานะครับพรรคประชาชนห่วงตีเช็คเปล่าหนีการตรวจสอบไหมสิริกัญญาชาข้ามหัวสภานี่พรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านเก่าแก่ในตำนานมีหัวข่าวว่าประชาธิปัตย์รอชงศาลรัฐธรรมนูญตีความคุณกรจติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือกันภายในเรื่องนี้และเราก็มีมติเห็นตรงกันว่าการออกพรก.ครั้งนี้ไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพรรคก็มีมติว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาตามความเหมาะสมความถูกต้องการใช้อำนาจโดยรัฐบาลในการที่จะออกพรก.เงินกู้คราวนี้ทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าถ้ายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องใช้เสียง1ใน5ก็มากกว่า100คนประชาธิปัตย์มีอยู่20เสียงยื่นเองไม่ได้ก็ต้องชวนพรรคประชาชนว่าเขาจะเอาด้วยไหมในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพรบคราวนี้เร่งด่วนจริงไหมจำเป็นจริงไหมเลี่ยงไม่ได้จริงไหมคุณผลิตวัชรศิลป์บอกว่าเรากังวลในรายละเอียดคือแม้คุณเอกนิติจะพูดมาตลอดว่าต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้าแต่โครงการที่เห็นโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสที่ต่อยอดมาจากคนละครึ่งเป็นโครงการลักษณะหวานแหไม่ได้พุ่งเป้าไปยังผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดแล้วถ้าหากขั้นตอนลงทะเบียนเป็นว่าใครมาก่อนได้ลงก่อนก็ให้สุ่มเสี่ยงคือไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประชาชนที่เดือดร้อนที่สุดและแม้จะมีโครงการดังกล่าวก็เห็นว่าอาจจะมีบางกลุ่มที่ตกหล่นเขายกตัวอย่างเช่นภาคการขนส่งภาคประมงซึ่งภาคการขนส่งและภาคประมงเนี่ยเขาจะมาเข้าพบทีมครม.เงาในวันที่6พฤษภาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพมาตรการของรัฐบาลนี่คือการตั้งเป้าตรวจสอบการใช้เงินกู้4แสนล้านจากพรรคประชาชนจากพรรคประชาชนทีนี้ข่าวเรื่องรัฐบาลออกพระราชกำหนดเนี่ยผมอยู่ในวงการข่าวมาหลายปีก็จะพบว่าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเป็นอย่างนี้คือรัฐบาลอ้างความจำเป็นอ้างความเร่งด่วนอ้างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝ่ายค้านก็อ้างว่ารัฐบาลตีเช็คเปล่าหนีการตรวจสอบของสภาไม่เห็นหัวสภาฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งเนี่ยน้ำหนักของรัฐบาลพูดเป็นผู้ออก กำน้ำหนักของฝ่ายค้านที่เป็นคอยตรวจสอบใครจะมีเหตุผลหนักแน่นกว่ากันอย่าไปคิดว่ามีเสียงข้างมากอย่างเดียวแล้วไม่มีปัญหาผ่านแน่นอนถ้าย้อนไปดูในอดีตหลายรัฐบาลที่เคยออกพระราชกำหนดมาถึงแม้จะมีเสียงข้างมากแต่บางครั้งก็เดี้ยงได้นะหลายครั้งแล้วไล่มาตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามจอมรัฐบาลยุคป๋าเปรมก็เคยออกรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยออกแต่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่เข้าข่ายที่จะออกแต่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในภาวะที่ยุบสภาไปแล้วเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาบอกว่าออกไม่ได้ก็ไม่มีผลอะไรก็ไม่มีผลอะไรคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์จับมือกับพรรคประชาชนก็มีเสียงพอที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าออกได้หรือออกไม่ได้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่คอยดูว่าศาลจะไปถึงขั้นนั้นไหมแล้วถ้าถึงขั้นนั้นศาลจะวินิจฉัยยังไงแล้วเราจะได้รู้ว่าสุดท้ายพ.ร.บ.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าอะไรอะไรที่ต้องยื่นถึงศาลให้วินิจฉัยเนี่ยมันเอาแน่ไม่ได้หรอกครับคุณธราพงศ
12: ์ครับ
13: อ้าวนี่ก็เอามาฉายภาพให้ฟังว่านี่เรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านครับ
12: ครับอ้าวทีนี้มาเรื่องปุ๋ยท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับว่าก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้เดินทางไปที่ประเทศรัสเซียแล้วกลับมาบอกกับพวกเราว่าไปเจรจาเพื่อซื้อปุ๋ยนำปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียเข้ามาในประเทศไทยเราก็ตั้งความหวังกันนะครับว่าอ้าวเราจะมีปุ๋ยใช้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าคงต้องชะลอไปก่อนครับเพราะมีปัญหาเรื่องเงื่อนไขในการส่งมอบที่ล่าช้าครับแล้วคาดว่าปุ๋ยจากรัสเซียเนี่ยจะเข้ามาถึงประเทศไทยประมาณช่วงเดือนสิงหาคมเลยนะครับซึ่งมันไม่ทันต่อฤดูการผลิตการปลูกข้าวการหว่านไถเนี่ยมันผ่านพ้นไปนะครับถ้าสิงหาคมนะครับฉะนั้นจะทำยังไงคุณสุริยะก็บอกว่าเพื่อแก้ปัญหาก็จะเตรียมเสนอขออนุมัติวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อซื้อปุ๋ยชีวภาพและก็ชีวพันธุ์เอามาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศเน้นไปที่พื้นที่นาข้าวและพืชสวนครับเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและส่งเสริมการทำเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรอันนี้คือสิ่งที่จะแก้ปัญหาเมื่อวานเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกทั้งคุณสุริยะทั้งคุณวัชรพลขาวขำที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรเข้าพบที่ทำเนียบครับแล้วคุณอนุทินก็มาบอกว่าคุณสุริยะเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรต้องหาหนทางที่ดีที่สุดในการแบ่งเบาภาระให้ปุ๋ยมีอยู่2ประเด็นคือ1เรื่องราคา2ปริมาณจะต้องนำเข้ามาต้องหามาซึ่งจะต้องนำเข้าให้ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกถ้าไม่ทันก็ต้องเพิ่มกำลังการผลิตจากส่วนไหนเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยได้ทันฤดูการเพาะปลูกไม่ใช่ได้ปุ๋ยมาเมื่อมันพ้นฤดูการเพาะปลูกไปแล้วซึ่งขอยืนยันว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มีปุ๋ยใช้รวมทั้งการแก้ปัญหาแต่ละอย่างให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ครับคุณธภา
13: พคือเรื่องปุ๋ยเนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเฉพาะชาวนาชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรอย่างเดียวนะแต่ให้มองในภาพรวมว่าเมื่อปุ๋ยมันวิกฤตปุ๋ยมันขาด ปุ๋ยมันแพงหรือไปใช้ปุ๋ยชีวพันธุ์ชีวภาพหรือปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายเนี่ยที่เราเห็นกันมาแต่เด็กเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันทดแทนได้เพราะอย่างที่คุยกันก็คือว่าเดี๋ยวนี้ดินมันเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วคุณจะเอาปุ๋ยคอกอะไรไปหว่านไปใช้เนี่ยพืชผลมันไม่ตอบสนองนะมันเฉยๆเพราะที่ผ่านมามันกินแต่ปุ๋ยเคมีที่มันเร่งต้นเร่งดอกเร่งผลแล้ววันหนึ่งกลับมาใช้ปุ๋ยธรรมชาติผมไม่รู้ว่าเขาคิดกันอะไรอย่างว่ามันทดแทนกันได้มากน้อยแค่ไหนเอาเถอะถ้าทดแทนกันได้บ้างก็ดีไปแต่ถ้าทดแทนไม่ได้หรือได้น้อยหรือปุ๋ยขาดปุ๋ยเคมีขาดปุ๋ยเคมีมาไม่ทันเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่าไปคิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของชาวไร่ชาวนาแต่ให้คำนึงถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการเกษตรผลผลิตการเกษตรจะลดลงไหมมีพื้นที่ปลูกเท่ากันมีนาเท่ากันมีสวนเท่ากันแต่ถ้าไม่มีปุ๋ยเคมีให้มันเนี่ยมันจะออกดอกออกผลเหมือนปกติไหมถ้ามันออกดอกออกผลน้อยลงลูกเล็กลงคุณภาพลดลงก็จะเป็นปัญหาต่อเรื่องผลผลิตทางการเกษตร
14: ครับ
13: แล้วถ้าผลผลิตทางการเกษตรมันด้อยลงและมีปัญหาตามมาโดยภาพรวมแล้วเนี่ยประเทศไทยจะมีปัญหาเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในเรื่องอาหารการกินผักผลไม้พืชผักผลไม้มันจะส่งผลไปถึงคุณภาพพืชผักผลไม้อาหารการกินนุ่งนั่งนัวเนียก็ได้หมดดังนั้นการไม่มีปุ๋ยมาไม่ทันมันกระทบต่อการเพาะปลูกมันกระทบต่อการห่วงโซ่ของการผลิตอาหารพืชผักผลไม้สารพัดสารพันเนี่ย
14: ครับ
13: ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ
14: ่นาข้าวเนี่ยถ้าไม่มีปุ๋ยเคมีนี่ไม่ได้เลยนะคุณสุภาพ
13: มันไม่ได้มันออกมาก็ไม่เต็มที่ว่าอย่างนั้นเถอะ
14: ใช่ครับ
13: ทีนี้จะแก้ปัญหากันยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยที่เรามีความพยายามมาเอามาจากตะวันออกกลางเพื่อมาผลิตปุ๋ยเนี่ยต้นปุ๋ยที่เราเอามาเนี่ยตอนนี้ก็บรรทุกอยู่ในเรือ5ลำติดแงกติดแท้ช่องแคบฮอร์มุสเรามีความหวังกับรัสเซียเพราะว่าตอนที่เปิดข่าวเรื่องนี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยดูเหมือนว่ากะดีกะดามากว่าติดต่อกันแล้วรัสเซียไม่มีปัญหาก็ออกมาเป็นข่าวจริงๆรัสเซียก็ไม่มีปัญหาเขาอนุมัติขายให้เราแต่ว่าคนที่ไปทำโครงการนี้คิดไม่ครบรูปคือไม่ไปดูให้ดีว่าแล้วจะขนส่งมายังไงตอนแรกก็บอกว่าทันไม่กี่วันหรอกมาทันฤดูการเพาะปลูกทันฤดูการหว่านไถว่าอย่างนั้นเถอะ
14: ครับ
13: ไปมากลายเป็น1เดือนทันไหมไม่ทัน2เดือนทันไหมไม่แน่นี่กลายเป็นเดือนสิงหานี่มันพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา3เดือนกว่าเกือบ4เดือน
14: ครับ
13: ไม่ทันฤดูการผลิตอันนี้ก็เป็นความตั้งใจดีแต่ว่าไม่ดูให้ครบไม่ดูให้ละเอียดแล้วก็พอเป็นข่าวออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็เสียฟอร์มนายกต้องมาชี้แจงเองว่ามันเป็นเพราะอะไรที่จริงควรจะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีเกษตรพรรคไทยรักไทยคุณยศชนันที่คุมรัฐมนตรีเกษตรอยู่คนในพรรคไทยรักไทยก็
14: ดูเห
13: ม
14: ือนว่า
13: เพื่อไทยดูเหมือนว่าจะสู้หน้าไม่ติดกับเรื่องปุ๋ยนี่แหละคุณกระผม
14: คือถ้าข้าวนาปีนี่นะครับคุณจุภาพเดือนนี้พฤษภาคมเนี่ยต้องหว่านไถแล้วนะครับสักประมาณ ่วงนี้เนี่ยหวานไถเขาหวานไถกันแล้วนะครับแล้วหวานไปแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยเขาใช้วิธีหวานไม่มีดำนาแล้วล่ะทุกวันนี้มีแต่หวานเอาสักพักหนึ่งเนี่ยเมื่อฝนตกลงมาแล้วข้าวมันงอกขึ้นมานี่นะครับต้องหวานปุ๋ยนะครับ ตามที่เขาปฏิบัติกันมานี่นะครับ ข้าวโผล่ขึ้นมาเนี่ยงอกขึ้นมาเนี่ยสักพักหนึ่งต้องหวานแล้วก็ไปหวานอีกทีหนึ่งช่วงใกล้ๆกับข้าวจะตั้งท้องคุณสุภาพนะฉะนั้น
13: ไปเสริมวิตามินให้อีกทีถ้าเป็นคนนะ
14: ครับ
13: เมื่อตั้งท้องเนี่ยก่อนคลอดเนี่ยไปเสริมอาหารหน่อย
14: ครับ
13: ครับ
14: อ่ะเดี๋ยวพักก่อนดีไหม
13: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
14: สักครู่ครับ
15: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
16: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group
17: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
17: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
18: รู้ทันสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงทีกรมชลประทานสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำมุ่งสู่ความยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของทุกชีวิต
19: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
20: ร่วมสนับสนุน
21: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
20: เอ๊ะก่อนเชื่อ
21: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
20: เอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
21: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
16: ทุกก้าวที่มันคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร026586299 gasco เจมและสนภาโดย SN Group
22: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
23: ปรึกษา Exim Bank สิ
22: Exim Bank เหรอ
23: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
22: Exim Bank
23: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
21: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
16: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
21: ร่วมสนับสนุน
14: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: เรื่องแรนบิสจากนี้ไปก็คงจะกล่าวก็คงจะสโลว์ดาวน์ลงละเพราะว่าต้องรอผลการศึกษาของคุณเอกนิติมีประเด็นที่ยังค้างค้างคาคาอยู่ก็สองสามเรื่อง 1. พิพัฒน์ยกเลิกลงพื้นที่ดูโครงการแรนบิสที่จะไปวันที่8พ.ค.นี้อันนี้ต้องรอผลการศึกษาไม่อยากไปตอนนี้ถ้าลงไปตอนนี้ก็อาจจะถูกหรือผิดก็ได้เพราะฉะนั้นเลื่อนที่จะไม่ลงดีกว่าและขอให้รอผลการศึกษาก่อนมีคุณบีพัฒน์บอกกับนักข่าวแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดแปลว่าของเก่าที่ศึกษาไว้กี่คณะคณะเนี่ยไม่เอาทั้งเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ไทยจะได้รับเพราะโครงการนี้ไม่ได้ทำเพียงเฉพาะระบบรางแต่จะมีระบบถนนระบบท่อขนส่งพลังงานส่วนการทำความเข้าใจกับประชาชนจะต้องมีชี้เห็นทั้งผลดีและผลเสียโดยเฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองซึ่งจะได้สิทธิ์ในการทำมาหากินในพื้นที่ของตนเองรวมถึงมีการสงวนอาชีพอะไรเพื่อทดแทนกับผู้ที่เสียโอกาสเช่นกลุ่มประมงพื้นบ้านอะไรพวกนี้ถัดมาคุณเอกนัทเอาของคุณพิพัฒน์อธิบายตรงนี้อีกหน่อยทุกครั้งที่จะดำเนินโครงการขุดคอคอดกระในอดีตหรือตอนหลังที่เรียกกันว่าครองไทยเนี่ยจะมีบางสิ่งที่ไม่สามารถทำให้เดินหน้าได้แต่ปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปก็ต้องทำการศึกษาใหม่ว่าจะคุ้มหรือไม่กับการลงทุนครั้งใหญ่ในคราวนี้กับโครงการแลนด์บริดจ์ถัดมาคุณเอกนิติบอกว่าในฐานะที่ตนดูในเรื่องเศรษฐกิจนายกก็ให้ดูภาพรวมทั้งหมดโดยศึกษาความเป็นไปได้ข้อดีข้อเสียทั้งหมดเพราะตนก็อยากทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดถัดมาสว.ที่เขาก่อติดเรื่องนี้นรเศรษฐ์ปรัชญากรบอกว่าได้ขอเลื่อนยติเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนไปก่อนแล้วเพราะว่ารัฐบาลตั้งกรรมการศึกษาปัญหาปิดท้ายที่นายกได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ว่าแล้วมีนายเอกนิติเป็นประธานมีนายประกรณ์นิลพันธ์เป็นรองประธานแล้วก็มีกรรมการมาจากหลายภาคส่วนสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมภาคเอกชนในพื้นที่ต่างๆนานาร่วมเป็นกรรมการนี่คือเรื่องของแลนด์บริดจ
14: ์
13: ที่น่าจะต้องพักยกในเชิงข่าวเอาไว้ก่อนหลังจากนี
14: ้ครับเอามาดูเรื่องศึกชิงผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแล้วครับก็ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจนะครับเขาเปิดตัวกันที่สามย่านมิตรทาวเมื่อวานเนี่ยบอกว่านโยบายหรือแคมเปญที่จะหาเสียงเนี่ยกรุงเทพง่ายๆเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนครับ 1. เลี้ยงครอบครัวง่ายลงทุนยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้พ่อแม่เชื่อมั่นต้องมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นศูนย์ดีแคร์ให้กับวัยทำงานพ่อแม่ส่งตอนเช้ารับกลับเย็นเป็นเมืองที่ช่วยดูแลครอบครัวเป็นหลักพิงให้กับสังคมผู้สูงวัย 2ค้าขายง่ายต้องไม่ต้องจ่ายสวยให้โอกาสค้าขายใช้พื้นที่กทมและของรัฐพัฒนาย่านท่องเที่ยวโดยประชาชนในย่านนั้นเอง 3. เดินทางง่ายเดินเท้าได้เอื้อให้หันมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นต้องมีทางเดินในร่มในจุดเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะนี่นโยบายที่ 3. 4. ใช้ชีวิตง่ายไม่ต้องทนกลิ่นขยะติดต่อราชการก็ไม่ตรงไปตรงมาขอใบอนุญาตใบเล็กใบใหญ่จ่ายใต้โต๊ะไม่ต้องมีอีกต่อไปนี่คือ4นโยบายง่ายๆนะที่พรรคประชาชนเขาจะใช้หาเสียงแล้วเขาเปิดตัวทีมผู้บริหารออกมาแล้วนะคุณสุภาพ1คุณวรภพวิริยโรจน์คนนี้จะ

0: จะดูด้านโยธาธิการและผังเมืองครับแล้วก็คนที่5คุณหมอไพโรจน์บุญสิริคำชัยอันนี้ก็จะมาดูแลด้านสาธารณสุขอันนี้ทีมผู้บริหารนะเอาทีนี้ทีมที่ปรึกษาเปิดตัวมาแล้ว2คนก็คือคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดที่เป็นผู้อำนวยการ Think Forward Center นี่ก็จะมาดูด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมครับคนที่2คุณเพียงพนอบุญกล่ำอดีตผู้บริหารปตท.เนี่ยก็จะมาดูเรื่องการปฏิรูปรัฐนี่2คนเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าถ้าได้รับเลือกนะครับ
1: อ
0: ้าวทีนี้สก.สก.ก็ประกาศออกมารายชื่อออกมาครบทั้ง50เขตแล้วเมื่อวานนี้ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์คุณสกลทีภัททิยกุลรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลกทม.บอกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ได้อนุมัติผู้สมัครสก.ครบทั้ง50เขตครับมีทั้งอดีตสก.ของพรรคสก.ที่มาจากพรรคอื่นก็มีเช่นมาจากพรรคเพื่อไทยและก็มีมาจากพรรคประชาชนด้วยอันนี้ประกาศออกมาแล้วส่วนผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยรอให้หัวหน้าพรรคเป็นคนเปิดเผยเองครับวันที่15พฤษภาคมครับเหตุเพราะว่าผู้ถูกทาบทามมีหน้าที่การงานที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนแต่ว่าแพร่ๆให้ฟังเพราะว่ามีจุดแข็งเคยเป็นผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนครับคุณจุบาบเอาส่วนพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยผู้ว่ากทม.นี่ไม่ส่งแต่สำหรับใครที่จะลงสก.จะใช้โลโก้ของพรรคนะหรือจะสมัครในนามพรรคคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชบอกไม่มีปัญหาใช้ได้เลยนะครับแต่อาจจะไม่ครบทั้ง50เขตครับเพราะว่ามีบางส่วนที่ย้ายพรรคไปแล้วแต่ว่าสก.เดิมเนี่ยตอนนี้มีอยู่ในมือเนี่ยประมาณ20คนครับคุณธบพรรคเพื่อไทย
1: ก็ดูนโยบายของพรรคประชาชนเนี่ยดูก็หนักแน่นและมีอะไรหลายอย่างที่เป็นความหวังนะแต่ก็สำคัญว่าจะทำได้ไหมเช่นการขอใบอนุญาตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ต้องมีสวยไม่ต้องเอาเงินใต้โต๊ะเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ได้มาเรียกนะคนประพงศ์เขาไม่ได้มาเรียกว่าจะต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี
0: ้นี่แต่ให้เองเลยเสนอให้เลย
1: ค
0: ุ
1: ณจะขออนุญาตโครงการเสนอใบคุณทำแบบส่งแบบไปเนี่ยขออนุมัติกับฝ่ายโยธาเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยใครมาก่อนก็ได้ก่อนคุณไปทีหลังเนี่ยของคุณก็จะวางสูงอยู่ข้างบนอยู่บนบนเวลาเจ้าหน้าที่ที่เขาจะอนุมัติเขาดึงออกมาเนี่ยเขาดึงมาจากข้างล่างเนี่ยเพราะข้างล่างถือว่ามาก่อนเขาจะดึงจากข้างล่างดึงมากกว่าจะถึงของคุณเนี่ยคุณก็ไปเห็นแล้วโอ้โหสูงขนาดนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะได้อนุมัติกู้เงินมาแล้วเสียดอกเบี้ยไปแล้วใบอนุญาตไม่ออกทำยังไงคุณก็ต้องหาวิธีทางที่จะลัดคิวคุณก็ไปถามคนที่เขาปฏิบัติกันมาเขาทำกันมาก่อนว่าทำยังไงเขาก็จะแนะวิธีให้แล้วการที่คุณเดือนหนึ่งแล้ว2เดือน3เดือนไปแล้วแล้วคุณไปร้องเรียนเนี่ยนะว่าไม่พิจารณาเสียทีหนึ่งทวงเรื่องไว้เพื่อเรียกเงินหรือเปล่าคุณไปร้องอย่างนั้นเขาก็ตอบว่าก็มาดูสิว่าคิวใบอนุญาตเนี่ยที่จะรออนุมัติเนี่ยมันมากแค่ไหนฉะนั้นถ้าร้องกันอย่างนี้ทุกคนก็ร้องได้หมดในที่สุดมันก็มีศิลปะที่ต้องไม่รอคิวหรือลัดคิวให้สั้นลงจะต้องติดต่อกับใครคุยกับใครเขารู้กันคุณธนาพงศ์ถามว่าอย่างนี้แล้วคุณจะไปแก้ยังไงคุณเรียกผู้อำนวยการสำนักโยธาของเขตต่างๆมาผู้อำนวยการสำนัก

0: ผู้อำนวยการสำนักโยธาของกทม.ที่คุมทั้งหมดมาเนี่ยแล้วไปบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีสวยเขาก็บอกที่ผ่านมาผมก็ไม่มีผมก็ทำไปตามหน้าที่ใครมาก่อนได้ก่อนแต่คิวมันยาวแล้วบางคนเนี่ยแบบที่เสนอมาดูแล้วมันไม่ปลอดภัยต้องไปแก้แบบแล้วจะให้ผมไม่แก้เลยให้ผมอนุมัติไปโดยไม่ต้องกลับไปแก้เลยกลับไปแก้ทีนึงกว่าจะมาใหม่ก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆอะแล้วใครผิดเรื่องพวกนี้เจรจาคุยกันบนโต๊ะเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกคุณธราพงศ์
1: ครับ
0: แต่หลักปฏิบัติใต้โต๊ะเนี่ยมันทำกันมายังไงมันก็ทำกันไปแล้วจะแก้ยังไงหรือที่คุณเพียงพนออันนี้ก็ขาใหญ่เลยนะที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องปฏิรูปรัฐปฏิรูปกฎหมายของกทม.ผมพูดมาตั้งแต่ได้ไปมีส่วนรู้เห็นในการออกพระราชบัญญัติการปกครองส่วนท้องถิ่นของกทม.ตั้งแต่คุณทวินไพรสนนั่งเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยผมได้เห็นรายละเอียดแล้วเนี่ยผมก็คิดในใจว่าอำนาจของกทม.เนี่ยทำไมส่วนกลางจึงไม่สลัดมาให้เป็นอำนาจของท้องถิ่นมันไม่เหมือนผู้ว่าเมืองใหญ่ๆของโลกที่เขารับผิดชอบเองได้หมดเรื่องน้ำไหลไฟสว่างถนนหนทางของเราไฟฟ้าก็อยู่กับการไฟฟ้านครหลวงน้ำประปาก็ขึ้นอยู่กับการประปานครหลวงสังกัดกระทรวงมหาดไทยถนนหนทางบางทีก็ไปเกี่ยวอยู่กับกรมทางหลวงมั่งอะไรมั่งก็กลายเป็นว่าแม้กระทั่งเรื่องการจราจรเนี่ยในการจัดการจราจรทั้งหลายทั้งปวงก็มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องอำนาจมันไม่มีอำนาจมีเล็กๆน้อยๆไอ้ที่บอกว่าหาเสียงให้น้ำไหลไฟสว่างเนี่ยก็ต้องมีงบประมาณที่เป็นของตัวเองเสริมเข้าไปเหมือนที่คุณชัดชาติทำเรื่องอะไรฟองดูใครร้องเรียนเรื่องตรงไหนไฟไม่สว่างไฟดับลองเข้าไปแล้วเดียวเจ้าหน้าที่ก็ไปแก้ให้อันนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนของกทม.แต่ถ้าเอาให้ถูกต้องเนี่ยต้องร้องไปที่การไฟฟ้านครหลวงนะส่งเรื่องไปการไฟฟ้านครหลวงแล้วเมื่อไหร่จะได้มาเปลี่ยนหลอดก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ก็ต้องทำอย่างที่คุณชัดชาติทำซึ่งอำนาจพวกนี้มันเกยๆซ้ำๆกันอยู่แค่ว่าจะเอาสายสื่อสารลงดินเนี่ยเพื่อความสงบเพื่ออะไรเพื่อความเรียบร้อยไม่ให้ต่างชาติเขาเอาไปโพสต์กันอย่างสนุกสนานเขามาเมืองไทยแล้วเขาก็ถ่ายรูปไอ้สายสื่อสารที่มันพันกันนุงดังนวลเนียห้อยระโยงระยางเนี่ยเขาถ่ายรูปแล้วก็ส่งกลับไปหาในกลุ่มไลน์แล้วเขาถามว่านี่คืออะไร What is this ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรอ๋อสายสื่อสารไม่ใช่สายไฟฟ้านะสายสื่อสารเนี่ยสมัยก่อนคุณขอโทรศัพท์หนึ่งเลขหมายก็ต้องเดินคู่สายเข้าไปจากคู่สายชุมสายซึ่งมันอยู่ไกลแล้วก็เดินลากผ่านเสาไฟฟ้าต้องขออนุญาตกทม.นะสมัยก่อนสมัยหลังเนี่ยตอนแรกไม่ได้ขอมี100สายก็ลากเข้าไป100คู่สายมี1,000สายก็ลากเข้าไป100คู่สายมี10,000สายก็ลากไป10,000เป็น10,000สายมันก็ไปพันไปห้อยระโยงระยางกันอยู่อย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ผมถึงยังชมว่าไอ้ช่างซ่อมแก้ปัญหาเรื่องโทรศัพท์เนี่ยเวลาสายมันถูกตัดสายมันขาดเนี่ยสุดยอดมนุษย์เลยนะสายพันกันขนาดนั้นแล้วมันรู้เหรอว่าสายไหนไปบ้านใครสายไหนเป็นเลขไหนอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะ
1: ครับ
0: กว่าจะเอาสายสื่อสารลงได้เนี่ยเรื่องยากเย็นเข็นใจมากสมัยก่อนมีตู้โทรศัพท์สาธารณะวันหนึ่งตู้โทรศัพท์สาธารณะไม่ใช้แล้วเพราะไม่มีใครใช้ตู้สาธารณะกันแล้ว
1: ครับ
0: พอองค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสาร ไม่ใช้เขาก็ทิ้งตู้ไว้ทิ้งตู้ไว้อย่างนั้นอ่ะไม่รื้อนะ เขาไม่มี เขาไม่มีงบรื้อกทมสั่งให้รื้อเขาก็ไม่รื้อเขาถือว่าเขาไม่ทำสุดท้ายกทมต้องออกตังเองนะคุณธราพงศ
1: ์
0: เพื่อไปเอาสาเอาตู้โทรศัพท์ที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยไปเก็บต้องจ้างเองต้องออกเงินงบประมาณเองคุณคิดดูสิเรื่องพวกแค่นี้มันไม่ง่ายนะฉะนั้นศึกษากันให้ดีนะที่ว่าจะไปทำโน่นทำนี่อะไรจะได้ต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ค
1: ุณสุภาพได้เห็นลุคใหม่ของคุณสาธิตวงศ์หนองเตยหรือยัง
0: ผมเห็นแกเข้าสภาแกก็หวีผมเรียบร้อยนะแต่พอออกมาข้างนอกเนี่ยแกก็ยีผมกระเซิงแก
1: เวลาเข้าเวลาเข้าสภาเนี่ย
0: เรียบร้อยเรียบร้อย
1: เรียบร้อยอยู
0: ่เป็นสาธิตคนเดิม
1: อ๋อ
0: หวีผมหวีเผาเรียบร้อยทรงเดิม แต่พอออกมาข้างนอกนั่งแถลงข่าวอะไรที่ไม่ใช่งานทางการเนี่ยนะแกจงใจเลยนะ เหมือนกับตอนผมเด็กๆยีผมให้มันฟูฟูขึ้น
1: คือคุณสาธิตปล่อยผมให้ยาวขึ้นแล้วก็ให้มันดูเซอร์ๆทีนี้ก็สวมแว่นนี้กรอบใหญ่ดูไกลๆดูไกลๆเนี่ยเหมือนกับเปิ้ลนาคอนเลยคุณจุบับ
0: ผมว่าแกจงใจอ่
1: ะ
0: แกจงใจให้ดูเป็นวัยรุ่นเฮ้ยนี่แกจะ60แล้วนะสาธิตวงศ์หนองเตยกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาปีเดียวกันมั้งผมเห็นแล้วผมก็ขำๆมันยังไม่ได้เจอหน้าเดี๋ยวจะ
1: เหมือนเปิ้ลนาคอนเลยมองไกลๆนี่นะ
0: เอาเป็นว่าเป็นวัยรุ่นกันแล้วกันแล้วยิ่งมานั่งเทียบกับคุณกรจติกาวณิชเนี่ยนะ
1: เมื่อวานนี้แถลงข่าวคู่กับคุณกรด้วย
0: แถลงข่าวคู่คุณกรแล้วผมก็นั่งดูตอนแรกๆผมก็บอกนั่นสาธิตเหรอเดี๋ยวนะเอาต่อไปดูในสภาอ้าวผมเผาเรียบร้อยแต่พอออกมาข้างนอกจงใจจงใจมีอยู่วันหนึ่งผมเคยทำรายการช่อง11ผมจะเชิญคู่เนี้ยที่คู่ที่ว่าเมื่อกี้สาธิตกับ
1: สาธิตกับกร
0: เนี่ยมานั่งทำรายการก็มีข้อตกลงกันเล่นๆนอกจอว่าให้สาธิตยืนแล้วคุณกรนั่งมันถึงจะพอดีกันระดับมันนะระดับมันนะถ้านั่งโดยกันทั้งคู่ปรับเก้าอี้ยังไงมันก็ปรับลำบากคุณนะครับผมเพราะส่วนต่างมันเยอะแล้วคุณสาธิตคุณต้องการถามผมว่าทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละผมว่าแกอยากจะคือแกคงเซ็งๆกับเรื่องการเมืองอ่ะคนเราบางทีมันก็มีความเป็นศิลปินบ้างทำลุคอะไรมันแปลกเปลี่ยนไปบ้าง
1: คือผมเห็นลุคใหม่เนี่ยช่วงหาเสียงผมก็คิดว่าอ๋อมันคงลมอยู่กับลมพัดผมก็เลยกระซึกกระเซิงหน่อยนี่เมื่อวานนี่แถลงข่าวอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลุคนั้นเลยคุณจุบา
0: แต่ไม่ใช่ทำง่ายๆนะลุคแบบนั้นเนี่ยคุณดูเหมือนเอาผมเผายี่ยี่ไม่ใช่มันต้องมีศิลปะ มันต้องมีอะไรของมันว่าไอ้ตรงกลางมันจะควรจะชี้มาแค่ไหนข้างๆมันจะชี้ออกไปทางไหนทำยังไงที่จะดูให้มันแบบเซอร์ๆหน่อย วัยรุ่นหน่อย นี่แหละแล้วแกตัวเล็กไงแกก็ได้เปรียบ ทำให้ดูเป็นเด็กก็ได้มีข่าวได้อีก
1: มีข่าวจากธนาคาร Exim Bank ครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยโดยกรรมการผู้จัดการคุณชลัดรัตนบุญนิธิแถลงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1ปี2569นี้ครับจากภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นี่นะครับ Exim Bank ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการเดินหน้าประคับประคองผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ที่ต้องฟันฝ่าพายุเศรษฐกิจโดยมาตรการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน365วันสำหรับลูกค้าธนาคารแล้วก็ปรับลดดอกเบี้ยลงจากเดิมสูงสุดถึง 20% ครับแล้วก็มาตรการเสริมเงินทุนผ่านสินเชื่อหมุนเวียนดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 3.99% ต่อปีสำหรับผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แล้วก็ยังดำเนินบทบาทเชิงรุกประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและก็แสวงหาตลาดใหม่มุ่งพัฒนาธนาคารสู่การเป็นอะคาเดมีของผู้ส่งออกเพื่อสร้างนักรบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งรู้จักรับมือบริหารความเสี่ยงและขยายตลาดใหม่ให้แข่งขันและรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: มีหัวข่าวนี้ไม่มีเวลาอ่านรายละเอียดเลิก8ระเบียบสำนักนายกเหตุผลเพราะล้าสมัยไม่ทันการและลดการซ้ำซ้อนนี่ครม.ไฟเขียวยกเลิก8ระเบียบสำนักนายกด้วยเหตุผลอย่างที่ว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานภาครัฐและลดภาระงบประมาณอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างว่าไอ้งานซ้ำซ้อนระเบียบที่มันซ้ำซ้อนไม่ทันการลดความซ้ำซ้อนไม่ทันสมัยเนี่ยผมว่าน่าจะมีอีกเยอะถ้าสำนักนายกทำให้เป็นตัวอย่างกระทรวงอื่นก็น่าจะเอาไปพิจารณานะคุณครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
3: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: รู้ทันสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงทีกรมชลประทานสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำมุ่งสู่ความยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของทุกชีวิต
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
10: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
12: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือก่อนพิจารณาเรื่องค้างพิจารณารวม22เรื่อง
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วมีวาระพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา22เรื่องเช่นเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดระบบคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานอิสระและแรงงานบนแพลตฟอร์มเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการและการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานบนแพลตฟอร์มและแรงงานอิสระเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงสิทธิการคุ้มครองแรงงานอิสระและแรงงานแพลตฟอร์มและเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องความยุติธรรมและคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำและการกลับคืนสู่สังคมสำหรับผู้เคยก้าวพลาดนอกจากนี้ยังมีวาระเรื่องที่เสนอใหม่11เรื่องเช่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาและศึกษาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
12: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มบริการวัคซีนนิวโมคอคัสให้แก่เด็กไทยยกระดับการป้องกันโรคร้ายลดความเสี่ยงปอดอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบนางสาวลลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันล่าสุดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคัสชนิดคอนจูเกตโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อรุนแรงเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเด็กเล็กทั้งนี้การให้บริการวัคซีน PCV ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพเป็นไปตามนโยบายการป้องกันก่อนการรักษาซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาวแต่ยังช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายแรงสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนชาวเรือประชาชนระวังคลื่นลมแรงสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้
14: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมสั่งการและกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งในช่วงระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคมนี้จากอิทธิพลคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกทำให้ทะเลมีคลื่นสูงกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรือจึงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและประชาชนที่มีบ้านอยู่ติดชายฝั่งให้เฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
15: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน9:11 น.สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เจอกันค่ะวันพุธที่6เดือนพฤษภาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ของเรา Q FM สถานีข่าวคุณภาพค่ะก่อนที่จะไปดูประเด็นข่าวก็สภาพอากาศเช็คกันดูสักหน่อยหนึ่งนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นักนะคะแต่วันนี้พื้นที่กทมกับปริมณฑลค่ะวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะคะวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ20ค่ะส่วนภาคกลางนะคะก็อากาศจะร้อนจัดเช่นเดียวกันมีอุณหภูมิสูงสุด40องศาฝนตกร้อยละ20ค่ะภาคอีสานนะคะมีฝนตกร้อยละ10ค่ะสูงสุดอุณหภูมิ39องศาส่วนภาคเหนือร้อนสุดในภูมิภาคนะคะก็เรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยภาคเหนือวันนี้ไปที่41องศาก็จะมีฝนตกด้วยนะคะร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากตกเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดตากนะคะว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ถึงบอกผู้ฟังว่า ต้องติดตามกันในทุกๆวันนะคะเพราะว่าสภาพอากาศอาจจะไม่เป็นใจแล้วก็กรมอุตุเนี่ยเขาจะพูดถึงเตือนนะคะเรื่องของพายุฤดูร้อนตลอดวันนี้กทมก็ไม่รอดเช่นเดียวกันนะคะมีหลายพื้นที่ค่ะอย่างเมื่อวานนี้กทมมีพายุที่พัดกระหน่ำลงมานะคะเห็นทางด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเปิดความเสียหายค่ะจริงๆหนักสุดนี้น่าจะเป็นวันที่4นะวันหยุดฉัตรมงคลนะคะวันนั้นเนี่ยโอ้ฝนนี่ตกแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะคะเขาไปดูความเสียหายหมู่บ้านจัดสรรย่านลาดกระบังค่ะฝ้าถล่มหลังคาปลิวไป17หลังนะคะเจ้าหน้าที่เขานำโดรนบินสำรวจมุมสูงเก็บความเสียหายค่ะมีหลังไหนยังไงบ้างมีหลายจุดค่ะทั้งต้นไม้ล้มทั้งป้ายโฆษณาล้มนะคะโดยเฉพาะย่านลาดกระบังได้รับผลกระทบหนักที่สุดจุดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ประสบภัยกันไปเลยค่ะหลังคาปลิวฝ้าเพดานถล่มตัวโครงสร้างบ้านเสียหายหนักนะคะแล้วก็ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยที่ลาดกระบังพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็เข้าไปช่วยค่ะนำผ้าใบขึ้นไปปูคลุมหลังคาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไปก่อนนะคะแล้วก็ทางรักษาการผู้มีการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะพายุถล่มเมื่อวันที่4นี้ถือว่าหนักมากเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้หลายคนก็พอเห็นฟ้าฝนมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ดูนะก็เริ่มระแวงแล้วนะคะบ้านฉันจะเป็นอย่างไรหลังคาจะปลิวหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่คนขับรถขับราเนาะบนท้องถนนเนี่ยก็ยังหวาดเสียวอยู่เลยนะคะแต่จริงค่ะเพราะวันที่4เนี่ยฝนตกแล้วก็ลมแรงแล้วก็ฟ้าผ่าหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะส่วนเมื่อเช้ามีเหตุการณ์ระทึกไฟไหม้รถลุกลามหัวใจในปั๊มน้ำมันดังย่านพระราม2ค่ะใครเคยเมื่อเช้าใครได้ผ่านตรงนั้นไปบ้างนะคะเหตุเกิดตอน7 โมงกว่าแล้วค่ะลุกลามหัวใจปั๊มน้ำมันดังย่านพระราม2ควันนี่โพยพุ่งออกมาเลยนะคะแรงแรงด้วยนะพนักงานปั๊มเร่งดับเอาไม่อยู่ค่ะเพราะมันเป็นน้ำมันด้วยนะทีนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไปพบแสงเพลิงไหม้รถยนต์พนักงานปั๊มพยายามช่วยดับไฟอยู่นะคะใช้เวลาฉีด20 นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะคะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็แรงเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุต่อไปนะคะเป็นรถยนต์คันหนึ่งไหม้แรงเลยทีเดียวค่ะรถก็ติดเนี่ยช่วงนั้นอ่ะเป็นจุดที่พระรามสองนะส่วนเรื่องอื่นคุยกันเยอะก็คงจะเป็นดราม่าในโซเชียลตอนนี้หลายคนจะกินปลากระป๋องก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นปลาตามฉลากหรือเปล่าบ้านเรามันก็จะมีอะไรแปลกๆมานะคะแต่ว่าดิฉันเช็คดูแล้วในส่วนของปลากระป๋องที่เป็นประเด็นอะเป็นปลากระป๋องที่ไม่ได้แบบมีชื่อดังดังนะคะแต่ว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วนะคะเขาไปตรวจสอบคือตอนแรกเรื่องราวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งไปโพสต์คลิปตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องคางดำหรือเปล่าทำไมรูปร่างมันแปลกๆนะคะทีนี้เนี่ยอย.ก็รีบคืนปลากระป๋องคางดำพิสูจน์สายพันธุ์แล้วนะคะเมื่อเช้ามีข่าวมาไวรัลนี้คนหลายบ้านกินปลากระป๋องอย่างน้อยต้องมีติดที่บ้านน่ะพอเห็นก็เปิดมาเป็นปลาคางดำเนี่ยถามว่ามันมีพิษมีภัยมันก็ไม่มีหรอกแต่ว่านะด้วยความที่ใจอ่ะก็จะคิดว่าเฮ้ยปลากระป๋องมันต้องเป็นมะเขเรลนะไม่มันไม่ใช่ปลาคางดําอันนี้มันเป็นมะเขเรลคางดําอ่ะมันไม่ใช่นะคะจนกระทั่งอย.เขาก็ออกมาพูดถึงเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นไวรัลกันอยู่นะคะไปดูโรงงานปลากระป๋องที่สมุทรสาครค่ะเห็นบอกว่าเจอของกลางเพียบเลยนะคะโป๊แตกค่ะยัดปลาหมอคางดําใส่แทนนะคะอย.เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบอกว่าแบบนี้หนักแล้วค่ะถึงแม้ว่าในส่วนของหนุ่มคนนั้นจะยอมเพราะว่าเขาชดเชยค่าเสียหายให้ก็ลบคลิปไปแต่มันไม่จบง่ายๆค่ะคุณไปหลอกเขาได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าในส่วนของฉลากอ่ะมันก็มันระบุอยู่แล้วมันไม่ใช่เขียนว่าปลาคลังดำเนี่ยถูกปะฉะนั้นคุณก็หลอกลวงผู้บริโภคอยู่แล้วถึงแม้ว่าทางหนุ่มคนนี้เขาจะยอมเพราะว่าได้รับการรับผิดชอบตรงนั้นไปแล้วอย่างเงี้ยแต่อย.บอกว่ายังต้องดำเนินคดีอยู่นะคะ เขียนว่าปลาแมคเคอเรลแต่ว่าเป็นปลาคลังดําส่วนผสมประกอบสําคัญปลาแมคเคอเรลซอสมะเขือเทศเข้มข้นบดน้ําตาลเกลือแกงใช้วัตถุปรุงรสอาหารตึกตึกตึกตึกตึกแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่ปลาอย่างที่คุณเขียนไงถึงแม้หนุ่มคนนี้จะบอกว่าทางบริษัทติดต่อมาดูแลเยียวยาใช้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วทางบริษัทได้มีการเรียกสินค้าที่ผลิตคืนแล้วจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นก็ลบคลิปไปก็ตามค่ะแต่เวลาอะไรที่ผ่านโซเชียลน่ะนะคุณผู้ฟังแล้วคนที่เห็นน่ะคุณผู้ฟังชอบทานปลากระป๋องไหมดิฉันก็ชอบนะปลากระป๋องยำปลากระป๋องนี่จะชอบมากๆเลยนะคะหรือเอาไปผัดใส่ไข่อะไรเงี้ยเราก็จะทําแบบเมนูของเราหรือแม้แต่ว่าแกงส้มปลากระป๋องเนี่ยดิฉันก็ชอบกินนะหรือแม้แต่ว่าจะมีน้ํายาปลากระป๋องอะไรเงี้ยคือเชื่อว่าหลายคนก็ชอบกินแหละแต่พอเห็นเคสแบบนี้ปุ๊บนึกถึงช่วงนี้ก็เลยต้องหยุดกินปลากระป๋องก่อนเวลาที่เปิดปลากระป๋องที่บ้านตอนนี้มองดูอยู่เช็คดูสำรวจนี่เหลือประมาณอีก5 กระป๋องคงไม่มีหรอกเพราะว่ายี่ห้อของเราไม่ได้เป็นยี่ห้อเดียวกับที่เป็นประเด็นข่าวด้วยแต่ก็จากนี้ไปเวลาเปิดปลากระป๋องลงจานปุ๊บนี่ก็จะสังเกตดูก่อนว่าปลามันเป็นปลามะเขือเทศไหมมันถึงมันเป็นปลามันคล้ายปลานิลคล้ายปลานิลก็ปลาคังดําสงสัยช่วงที่เขาเก็บปลาคังดําไปอ่ะเนาะที่มันเยอะๆอ่ะช่วงหนึ่งอ่ะใช่ไหมที่มันเต็มคลองเต็มแม่น้ําไปหมดอ่ะแล้วก็ไอ้บริษัทนี้ก็น่าจะหัวใสแล้วไปทําปลากระป๋องอ่ะทําไปเรื่อยนะบางทีโทษมันหนักนะคะอันนี้เรื่องเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมันไม่ใช่ช่วงวันหยุดนะเมื่อวานเนี้ยแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ได้คึกคักมากมายสักเท่าไหร่หนักเลยนะการทํางานก็ยังคงทํางานกันต่อไปค่ะพวกเราทุกคนก็หยุดยาวกันมา3-4 วันแล้วนะคะทํางานต่อไปบางคนก็ยังดีใจนะได้ทํางานได้มีงานทําบางคนยังคงหางานทํากันต่อไปส่วนครม.เมื่อวานนี้ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจนะคะก็มีอยู่หลากหลายประเด็นเหมือนกันมีการพูดถึงกันนะเรื่องของพ.ร.ก. 400,000 ล้านนะคะเรียบร้อยมติผ่านไฟเขียวไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงไทม์ไลน์ในส่วนของการออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านมาสู้วิกฤตพลังงานในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงซุ้มเสียงจากทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะพูดถึงความจําเป็นในการกู้เงิน400,000 ล้านเดิมพันใหญ่รัฐบาลของคุณอนุทินเองเลยนะคะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีก็พากันมาแถลงนอกจากว่าเรื่องของประเด็นพรก400,000 ล้านแล้วนะก็จะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะไทยช่วยไทยพลัสพวกความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะออกมานะคะดันเศรษฐกิจส่วนฝ่ายค้านเองเนี่ยก็จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญสกัดพรก.กู้เงิน400,000 ล้านตามระเบียบนะคะฝ่ายค้านเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว400,000 ล้านนะคะแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าอื่นคุณฝั่งของเอกชนหอการค้าเขาก็ชี้ว่ารัฐบาลกู้เงิน100,000 ล้านเนี่ยมัน400,000 ล้านไม่ผิดนะคะแต่ว่าอยากให้ใช้เงินให้ตรงจุดหน่อยอันนี้ทุกคนก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะคะหวังจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็แลนบริดจ์ตอนแรกนี่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกกับรัฐมนตรีคลังเอ้ยรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยจะลงพื้นที่ไปวันที่8 พฤษภาคมเรื่องนี้จบพับไปก่อนนะคะรอ90 วันประมาณ3 เดือนให้ทางคณะกรรมการเขาไปศึกษาดูก่อนก็คือมีคุณเอกนิติอิงนั่นแหละค่ะเป็นประธานในเรื่องของการไปศึกษาโครงการใหญ่แลนบริดจ์ซึ่งงบประมาณก็คือ1 ล้านล้านนะคะก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากนั้นมีการเตือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งปีนี้ที่เห็นข่าวทุเรียนเนี่ยนะคะกำลังจะใกล้ได้เก็บแล้วสงสารพี่น้องเกษตรกรมากค่ะพายุมาหักโค่นหมดเลยนะคะอดเลยค่ะจะเป็นแบบนี้แล้วก็เตือนผลไม้ไทยปีนี้อุปสรรคเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเอลนีโญกระทบอย่างลำไยนี่จะเต็มๆเลยนะคะส่งออกทำลำไยอบแห้งก็ลำบากขณะที่ลิ้นจี่ก็หนักเหมือนกันนะคะปีนี้ลำไยเกรดตกลิ้นจี่นี่วูบไป40%เลยทีเดียวค่ะอันนี้จากเอลนีโญที่จะกระทบต่อผลผลิตของไทยปีนี้นะคะส่วนเรื่องของการจัดซื้อปุ๋ยค่ะสรุปสุดท้ายแล้วเอาการจัดหาปุ๋ยให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะรับซื้อจากรัสเซียในราคาที่ถูกมาช่วยพี่น้องเกษตรกรในช่วงผลผลิตเนี่ยตอนนี้กําลังจะทําไร่ทํานาทําการเกษตรกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ทันนะคะเพราะว่าช่องแคบฮอร์มุสยังปิดอยู่เลยไม่ได้ผ่านง่ายๆค่ะ ปกติถ้าช่องแคบฮอร์มุซผ่านจากตรงนั้นมาเนี่ยก็ใช้เวลา6-7 วันแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าอ้อมไปเนี่ยมันซื้อจากรัสเซียมันอ้อมไปมันก็2 เดือนก็ไม่ทันอยู่ดีค่ะคุณสุริยะเปิดปากแล้วไม่ทันนะคะทีนี้พี่น้องเกษตรกรวางแผนกันดีๆนะคะในเรื่องของการทำการเกษตรปีนี้ค่ะบอกเลยว่าปีนี้คุณน่าจะเจอปัญหาหลายอย่างก็เตรียมพร้อมที่จะต้องรับกันด้วยนะคะไม่ได้แบบว่าแช่งหรืออะไรนะแต่ว่าบอกให้ได้เตรียมพร้อมกันไว้ก่อนอ่ะปุ๋ยมันไม่ใช่แต่แพงอ่ะมันจะขาดแคลนหรือเปล่าถ้าคุณจะใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยยูเรียแต่ถ้าคุณจะใช้ปุ๋ยอย่างที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่บอกว่าก็ดีจะเป็นโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพอะไรเหล่านี้ซึ่งผลผลิตมันก็อาจจะน้อยลงก็ลองวิเคราะห์กันดูนะคะสำหรับคนทำการเกษตรก็น่าจะพอเข้าใจในตรงนี้นะคะว่าถ้าเป็นปุ๋ยยูเรียพวกนี้เวลาผลผลิตมันออกมามันได้ตามที่เราต้องการมันก็อาจจะเหลื่อมสักนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยชีวภาพเหล่านี้มันจะไม่เป็นแบบเป้าที่เราตั้งเอาไว้นะเมื่อวานนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงความคืบหน้าการเจรจานําเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียบอกว่าหลังจากที่ตนเดินทางไปเจรจาการนําเข้าปุ๋ยที่ประเทศรัสเซียเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางการรัสเซียก็อนุมัติในหลักการแล้วจําเป็นต้องชะลอการนําเข้าออกไปก่อนเพราะว่าติดเงื่อนไขในการส่งมอบที่ล่าช้านะคะโดยคาดว่าปุ๋ยจากรัสเซียมาถึงประเทศไทยก็จะน่าจะเป็นช่วงสิงหาคมมันไม่ทันต่อฤดูการผลิตในประเทศประกอบกับความผันผวนของราคาปุ๋ยในตลาดโลกดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนให้กับเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็มีแนวทางในการเตรียมขอเสนออนุมัติวงเงินกว่า5,000 ล้านบาทนะคะเพื่อจะซื้อปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ชีวพันธุ์ไปแจกให้เกษตรกรก็อาจจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีไปแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นโอกาสเหมาะเลยส่งเสริมการทำเกษตรตามนโยบายของกระทรวงไปแล้วก็มาตรการรับมือในช่วงผลไม้ออกสู่ตลาดปีนี้ทุเรียนมีผลผลิตเพิ่มมากกว่า30%ก็เป็นพืชที่มีมูลค่าส่งออกถึง130,000 ล้านต่อปีนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขนส่งสินค้าเกษตรค่ะได้ประสานงานในการขยายเวลาขอเปิดด่านเพื่อให้การส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่ของผลไม้ไทยทําให้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็กําชับนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสอบคุณภาพทุเรียนอย่างสูงสุดเพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งทุเรียนด้อยคุณภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผลไม้ไทยในระยะยาวตอนนี้เขามีแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในระยะยาวมีแนวคิดในการนําระบบการบริหารจัดการสินค้าที่จะเป็นการมอบหมายผู้บริหารกระทรวงเป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจรายชนิดมาอย่างมิสเตอร์ข้าวมิสเตอร์ยางพารามิสเตอร์ทุเรียนเหล่านี้เป็นต้นอ่ะเอาเป็นว่าในสรุปข่าวที่อ่านให้ฟังก็คือว่าปุ๋ยรัสเซียส่งมอบช้าค่ะมาไม่ทันฤดูกาลที่กําลังจะมีการเพาะปลูกฉะนั้นก็เลยจะไปหาซื้อปุ๋ยแจกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะคือจะเป็นปุ๋ยแบบปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์อะไรเงี้ยนะคะแจกในพื้นที่ที่เป็นนาข้าวพืชสวนลดการใช้ปุ๋ยเคมีอันนี้ต้องถามใจเกษตรกรโอเคไหมนะคะสําหรับเรื่องนี้อ่ะไปกันต่อนะคะสําหรับในส่วนของประเด็นเด่นเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างที่เราได้ทราบกันหลายคนก็รอติดตามนะคะโดยเฉพาะประเด็นพรก.กู้เงิน400,000 ล้านจาก500,000เป็น400,000นะคะไม่ผิดจาก500,000เป็น400,000ซึ่งก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันก็ไฟเขียวแน่นอนอยู่แล้วค่ะด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะทางฝั่งของรัฐบาลเขาก็ยังคงย้ำยืนยันว่ามันจะเป็นต้องกู้อ่ะมันจะเป็นต้องกู้ต้องกู้เพียงแต่ว่ากู้แล้วเนี่ยเอาไปใช้ให้ถูกทางแล้วทำให้มันเกิดดันมาตรการไอ้พวกเศรษฐกิจขึ้นมาได้มันก็โอเคนะคะคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยพูดถึงพรกดังกล่าวมติอนุมัติร่างพระราชกำหนดพรก.เมื่อวานจากครม.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทเอาไปแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้วก็ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อใช้เป็นประกันสำคัญในการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจซ้อนระลอกใหม่ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงบีบสองด้านจากปัญหาต้นทุนราคาพลังงานและก็ราคาสินค้าที่พุ่งสูงนะคะสวนทางกับกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงลุกลามความเสี่ยงทำให้เกิดการเข้าสู่ภาวะชะลอตัวภายใต้เงินเฟ้อสูงสแต็กแฟชั่นนะคะที่เป็นประเด็นอยู่คุณเอกนิติก็พูดถึงระเบียบโลกใหม่ที่ราคาน้ำมันจะกลับไม่ไปอยู่เหมือนระดับเดิมแล้วและไทยก็เป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงไปอันดับต้นๆของเอเชียการใช้มาตรการทางการคลังผ่านกรอบงบประมาณปกติก็ไม่ทันการเนื่องจากขาดทั้งขนาดความเร็วและก็ความยืดหยุ่นจำเป็นค่ะที่จะต้องกู้วงเงินกู้400,000 ล้านบาทจะถูกแบ่งออกเป็น2 แผนงานหลักนะคะแผนงานละ200,000 ล้านแผนงานแรกนี่จะไปช่วยอุ้มฐานรากก็คือ SME วงเงิน200,000 ล้านบาทก่อนมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจเจาะจงเป้าหมายไปยังกลุ่มที่มีรายได้น้อยแล้วก็ปานกลางเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME เพื่อลดต้นทุนไม่ให้ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อนและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักและแผนที่2อีก200,000 ล้านอันนี้จะปรับโครงสร้างสู่พลังงานสะอาดลดใช้พลังงานฟอสซิลแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานทดแทนทางเลือกครอบคลุมถึงการสนับสนุนยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตเหล่านี้เป็นต้นนะคะพรก.กู้เงินฉบับนี้คุณเอกนิติบอกว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่ไปกับการบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนก็น่าจะช่วยลดต้นทุนในภาคการผลิตเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็สามารถดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประเด็นเสถียรภาพทางการคลังก็ยืนยันแม้การกู้จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าตัวเลขหนี้สาธารณะจะยังคงต่ำกว่าเพดานตามกฎหมายที่70%โดยรัฐบาลมีแผนการชำระหนี้ที่ชัดเจนโปร่งใสอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพหนึ่งของการแถลงเรื่องของไอพรก.กู้เงิน400,000 ล้านของเมื่อวานนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นหลักนะคะเอาออกมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเดิมพันอนาคตของชาติเช่นเดียวกันนะคะ400,000 ล้านเนี่ยเอาไปถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเดิมพันครั้งใหญ่เลยล่ะเดิมพันครั้งใหญ่ของรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งมีการเปิดเอกสารลับของกระทรวงการคลังที่เสนอออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะสาเหตุที่ต้องใช้เนื่องจากเป็นสถานการณ์เร่งด่วนแล้วก็งบกลางสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินถูกใช้ไปเกือบหมดแล้วอะค่ะทําให้งบประมาณปกติไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ทันการวงเงินกู้จะถูกแบ่งเป็น2 ส่วนเท่ากันคือ200,000 ล้านบาทสําหรับช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการอีก200,000 ล้านเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนการกู้เงินครั้งนี้จะทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ 68.14% แต่ว่ายังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% นะคะ 70% เอกสารนี้พูดถึงต้นต่อวิกฤตความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลางเหล่านี้เป็นต้นผลกระทบที่มันลุกลามนอกจากการขนส่งน้ำมันแล้วเนี่ยก็คือไปยังราคาปุ๋ยธัญพืชสินค้าโภคภัณฑ์การท่องเที่ยวการเดินทางทางอากาศมันกระทบลุกลามไปหมดกดดันให้ค่าครองชีพประชาชนก็สูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวนะคะแล้วก็ด้านการประเมินเศรษฐกิจธนาคารโลกล่าสุดเนี่ยปรับ GDP ของไทยปี69ลดลงเหลือเพียง 1.3% 1.3% ของเราเนี่ยประเทศไทยตัวเลขต่ำสุดในอาเซียนเลยนะคะต่ำกว่าตัวเลขที่เคยประมาณการเอาไว้ที่ 1.4% ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์ก็ได้ประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี69ที่ระดับ 1.4% เช่นกันค่ะ IMF ก็เตือนภาวะวิกฤตน้ำมันออยช็อคเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตอุปทานครั้งใหญ่ด้วยบีบเศรษฐกิจไทย2 ทางพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้แรงบีบ2 ทางได้แก่รายได้ลดลงต้นทุนสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมเกษตรกรกลุ่มเปราะบางมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียสภาพคล่องการเลิกกิจการแล้วก็การว่างงานวิกฤตด้านพลังงานก็ส่งผลต่อการผลิตอาหารอีกมันเป็นห่วงโซ่ตามกันมาเลยเอกสารในนั้นก็พูดถึงความเสี่ยงที่ไทยจะเข้าสู่ภาวะ stagflation หรือว่าเศรษฐกิจชะลอตัวท่ามกลางเงินเฟ้อสูงทำไมต้องใช้พรก.ทำไมเราไม่ใช้งบประมาณปกติล่ะเอกสารชี้แจงเหตุผลดังกล่าวเพราะอะไรยังไงจำเป็นที่จะต้องใช้ช่องทางพระราชกำหนดแทน คืองบกลางสำรองฉุกเฉินในปี69ตั้งไว้99,000ล้านถูกใช้ไปจนหมดแล้วค่ะแทบจะหมดยังไม่หมดหรอกแทบจะหมดแล้วจากการแก้ไขเยียวยาผลกระทบจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปลายปีที่แล้วเราเจอนะคะหาดใหญ่สงขลายะลาปัตตานีเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอยุธยาเชียงรายเชียงใหม่เหล่านี้เป็นต้นค่ะอุทกภัยบ้านเราเกิดขึ้นหนักนะคะปีที่แล้วรวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาอีกค่าใช้จ่ายก็ต้องมีเพิ่มเติมอีกกรอบวงเงินกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะและแก้ไขเพิ่มเติมมีวงเงินคงเหลือเพียง17,000ล้านบาทเท่านั้นซึ่งมันไม่พอค่ะสำหรับการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมมีกระบวนการและระยะเวลาดำเนินการที่อาจไม่ทันต่อสถานการณ์วิกฤตในขณะที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม2569จึงไม่อาจนำมาใช้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนได้นะคะก็จะเป็นที่จะต้องออกพรก.เงิน400,000จะแบ่งเป็น2 ก้อนอย่างที่เราบอกก้อนละ200,000 ล้านใช่ไหมทีนี้หนี้สาธารณะบ้านเราตอนนี้พุ่งแตะ68%แต่ GDP ยังอยู่ในกรอบขั้นตอนต่อไปพอครม.มีมติอนุมัติร่างนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานนี้แล้วก็จะเป็นภาพที่กระทรวงการคลังก็จะมอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปตรวจพิจารณาร่างพระราชกำหนดโดยด่วนพร้อมกันก็มอบหมายสำนักงบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปเพื่อรองรับการชำระดอกเบี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการกู้เงินการออกและการจัดการตามไอ้ตราสารหนี้ตลอดจนมอบหมายให้สบน.เนี่ยค่ะกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเข้าหารือกันพิจารณากำหนดกลไกในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะนะคะอันนี้คือเพราะอะไรยังไงถึงจะเป็นที่จะต้องออกไทม์ไลน์นี้ก็ออกมาแล้วรัฐบาลเตรียมดำเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภา14 พฤษภาคมนี้นะคะภายใต้กฎหมายฉบับนี้ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายมีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานค่ะมาพิจารณาโครงการที่หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะพิจารณาโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จภายใน30 กันยายนนี้ค่ะเพื่อให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ระบบและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีโดยพรก.กู้เงินฉบับนี้มีอายุถึง30 กันยายน2570วิกฤตครั้งนี้รุนแรงและรวดเร็วมาเป็นระลอกนะคะตั้งแต่วิกฤตสงครามราคาพลังงานที่พุ่งสูงต้นทุนการผลิตที่ขยับตัวตามจนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนค่ะถ้าปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินการไปมันจะยิ่งยากในการแก้ไขจะเป็นต้องมีเม็ดเงินเข้ามาแทรกแซงเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตอย่างที่ว่านี่ค่ะอันนี้ก็สรุปเป็นภาพนี้นะคะเข้าครม5 พฤษภาคมมีมติอนุมัติปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไป14 พฤษภาคมที่พูดถึงอะค่ะเตรียมเข้าสู่ไอ้ดำเนินการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเสร็จเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภาส่วนเรื่องของเรนบริดพับแผนลงพื้นที่ไปก่อนนะคะคุณพิพัฒน์ยกเลิกกำหนดการลงพื้นที่โครงการเรนบริดในวันที่8 พฤษภาคมวันศุกร์นี้ค่ะเดี๋ยวจะรอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจากคณะกรรมการชุดของคุณเอกนิติซึ่งใช้กรอบเวลา90 วันการศึกษาใหม่จะพิจารณาโครงการทั้งหมดซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับเพื่อตัดสินใจอนาคตของโครงการไปนะคะอันนี้ก็ถามคุณพิพัฒน์นะเพราะว่าจะมีการมาปักหลักชุมนุมด้านหน้าทำเนียบนี้ไงคุณพิพัฒน์ก็บอกไม่สามารถห้ามได้เพราะถือเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่สามารถทำได้แต่ต้องทำความเข้าใจและชี้แจงให้ชัดว่าสิ่งที่ประเทศจะได้คืออะไรขณะที่การทำความเข้าใจต่อเสียงคัดค้านของประชาชนนั้นก็มองว่าต้องทำความเข้าใจทั้งผลดีและผลเสียค่ะโดยเฉพาะคนในพื้นที่ชุมพรและระนองที่จะได้สิทธิ์ในการทำมาหากินในพื้นที่ของตนเองอย่างไรรวมไปถึงสงวนอาชีพอะไรเพื่อทดแทนให้กับผู้ที่เสียโอกาสเส้นกลุ่มประมงพื้นบ้านถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าโครงการดังกล่าวจะมีผลดีมากกว่าผลเสียคุณพิพัฒน์คงย้ำคำเดิมว่ารอให้ผลการศึกษาก่อนนะคะเพราะว่าผลไอ้การศึกษาเนี่ยจะมีคณะกรรมการชุดของคุณเอกนิติเนี่ยไป ี๋ยวถ้าผลการศึกษาออกมาเดี๋ยวก็จะตอบให้ฟังนะคะวันนี้เลือกที่จะไม่มีการขุดคลองแต่ใช้ระบบถนนรางและท่อแต่ผู้ที่คัดค้านก็กังวลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งหากผ่านภูเขาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการสมัยใหม่ถ้าเป็นอุโมงค์นะคะฉะนั้นการทําลายระบบนิเวศก็จะน้อยลงแต่เชื่อว่าต้องมีการพัฒนาแล้วก็ทําการศึกษาฉะนั้นสิ่งที่คุณพิพัฒน์พูดถึงโครงการแลนบริดจ์จะไม่แท้งเหมือนโครงการคลองไทยหรือไม่เนี่ยเรื่องนี้ก็อยู่ที่ผลการศึกษาอย่าไปชี้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเลยค่ะเดี๋ยวรอผลการศึกษาออกมาก่อนเออจริงก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องไปศึกษาฮะว่ามูลค่าที่ลงไปมันก็เยอะใช่ไหมเมื่อวานนี้คุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่าเศรษฐกิจไทยยังเปราะบางแล้วก็ออกมาเตือนการที่รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานด้วยค่ะมองว่ารัฐบาลควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยนะในการใช้จ่ายในรูปแบบเงินเยียวยาและการลงทุนโดยมาตรการเยียวยาจะช่วยประคองเศรษฐกิจในทันทีในระยะสั้นแต่ก็จะมีข้อจำกัดในระยะถัดไปเนื่องจากฐาน GDP ในปีปัจจุบันจะสูงขึ้นอาจจะทำให้อัตราการเติบโตปีนี้ปีต่อไปลดลงขณะที่การลงทุนจะช่วยสร้างแรงส่งต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากกว่านะคะเพราะว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าเป็นการฟื้นตัวแบบไม่ทั่วถึงค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการ SME รายย่อยที่ยังต้องเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงนะคะก็เห็นว่าการออกพรก.กู้เงินก็ควรจะออกมาตรการแบบให้มีลักษณะพุ่งเป้านะคะไปยังกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเกิดประสิทธิภาพแบบสูงสุดด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันนโยบายคลังก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการประคองเศรษฐกิจเนื่องจากว่าสามารถดำเนินการได้ตรงจุดและเห็นผลเร็วนโยบายการเงินมีลักษณะส่งผลในวงกว้างต้องใช้เวลาประมาณ6 ถึง 12 เดือนถึงจะเห็นผลชัดตอนนี้นโยบายการคลังก็จะจำเป็นนะคะสะท้อนภาพให้เห็นก็เป็นห่วงในเรื่องของการใช้งบประมาณการใช้เงินที่ไปกู้เข้ามาเนี่ยให้มันตรงจุดนะคะให้ตรงจุดก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังอะค่ะคนคือฝ่ายค้านเขาก็จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ไม่เห็นด้วยเงิน400,000 ล้านเนี่ยถึงแม้ว่าทางด้านรัฐบาลก็บอกว่าไม่กู้จะอันตรายกว่าก็ตามนะคะส่วนทางภาคเอกชนค่ะหลังจากที่พรก.400,000 ล้านออกมาไฟเขียวเรียบร้อยเนี่ยคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานหอการค้าไทยแล้วก็นายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยก็บอกนะคะว่าการออกดังกล่าวนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทั้งราคาพลังงานที่ผันผวนความขัดแย้งระหว่างประเทศและกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ในมุมของภาคเอกชนเห็นว่าการกู้เงินในภาวะเช่นนี้ไม่ได้ใช่เรื่องผิดหากเป็นการใช้เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่จําเป็นแต่คําถามสําคัญกว่าคือเงินก้อนนี้จะถูกนําไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่กลายเป็นภาระในระยะยาวเพราะวันนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ทางคลังเหลืออยู่ไม่มากค่ะนี่สถานะอยู่ในระดับใกล้กรอบที่กําหนดไว้ที่70%ของ GDP ดังนั้นการใช้เงินทุกบาทต้องมีความลําดับสําคัญที่ชัดเจนมุ่งเป้าอย่างมีวินัยเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีแผนดำเนินการนะคะระยะสั้นรัฐควรช่วยกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุดก่อนค่ะระยะถัดไปเงินก้อนนี้ควรถูกใช้เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพราะวิกฤตในปัจจุบันไม่ใช่เพียงภาวะชั่วคราวมันเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกการลงทุนพลังงานสะอาดแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาดิจิทัลไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันคือการเตรียมความพร้อมให้ไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวการสร้างรายได้ใหม่กับประเทศต้องเดินควบคู่ไปด้วยนะคะการคลังที่ยั่งยืนไม่สามารถพึ่งพาการก่อหนี้เพียงอย่างเดียวรัฐจำเป็นต้องขยายฐานรายได้ด้วยค่ะหัวใจสำคัญของการเติบโตในระยะยาวคือการพัฒนาคนการลงทุนในทักษะแรงงานโดยเฉพาะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนแล้วก็นำไปสู่การขยายฐานภาษีโดยอัตโนมัติเป็นรากฐานของการคลังที่มั่นคงนะคะขณะเดียวกันการใช้ดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดขั้นตอนราชการค่ะการใช้ระบบอนุญาตแบบออนไลน์การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐแล้วก็การใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ค่ะและสิ่งที่ภาคเอกชนกังวลไม่ใช่เรื่องการกู้เงินแต่คือการใช้เงินไม่ตรงจุดกู้ไม่ว่าแต่ใช้ให้ตรงจุดหากเงินใช้เพื่อกระตุ้นระ

และจะเป็นหัวใจของการคลังที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเงิน400,000,000ไม่ผิดแต่ต้องใช้ให้ตรงจุดอ่ะคุยเรื่องแค่400,000,000ก็คุยยาวเลยทีเดียวเดี๋ยวถึงเวลาพักค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะครู่เดียวค่ะ

0: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะการบริการกับอีก45นาทีค่ะช่วงนี้ก็จะได้มาอัปเดตดูสถานการณ์การลงทุนกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างบ้านเราค่าเงินบาทเปิดวันนี้32.43 บาทนะคะยังคงจับตาเรื่องของเงินเฟ้อของไทยในเดือนเมษายนค่ะสำหรับในส่วนของค่าเงินบาทนะคะแล้วก็บรรยากาศของตลาดเอเชียวันนี้นะคะบรรยากาศเปิดมาก็เป็นบวกค่ะเพราะว่ามีสัญญาณชี้เกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลางดูเหมือนจะคลายความตึงเครียดไปมากนะคะเริ่มบรรเทาลงแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวตามทิศทางวอลล์สตรีทที่ดีดตัวขึ้นมาค่ะรับน้ำมันที่ปรับลงแล้วก็ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเองเนี่ยของญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญตลาดอื่นเปิดทำการตามปกตินะคะหางเส็งฮ่องกงเปิดมานี่บวกมาได้ 0.5% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนเปิดมาบวก 0.57% คอสปิเกาหลีใต้เปิดมาพุ่งไป 4.50% S&P 500 S&P ของทางฝั่งตลาดหุ้นออสเตรเลียปรับตัวขึ้นมา 0.58% ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศการบวกนะคะที่เปิดมาตอนแรกนะเพราะว่าในส่วนของผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดถึงปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐค่ะที่มีเป้าหมายเพื่อนำทางเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซจะถูกระงับไว้ชั่วคราวเพื่อประเมินว่าสหรัฐเขาจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้ไหมเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความพยายามทางการทูตในการแก้ไขวิกฤตการในระยะตะวันออกกลางนั้นกำลังเป็นไปด้วยดีค่ะทั้มก็ได้โพสต์ข้อความบน

0: truth social ของเขาว่าในขณะที่การปิดล้อมจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแต่ปฏิบัติการโปรเจกต์ Freedom ก็จะถูกระงับเป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อดูว่าข้อตกลงดังกล่าวจะสามารถได้ข้อสรุปแล้วก็ลงนามได้หรือไม่การประกาศดังกล่าวของทรัมป์ส่งผลให้ราคาน้ำมัน WTI ส่งมอบเดือนมิถุนายนร่วงไป1.96%แต่ระดับ100.27ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเช้าราคาน้ำมันเบรนท์ส่งมอบเดือนกรกฎาคมก็ปรับตัวลง1.27%แต่ระดับ108.48ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของฝั่งตลาดเอเชียค่ะซีที่ที่เมื่อช่วงเช้าที่เปิดมานะคะน้ำมันดิบเนี่ยคือร่วงไป2ดอลลาร์เมื่อเช้าก็รับข่าวสหรัฐระงับปฏิบัติการฮอร์มุซค่ะลุ้นดีลสันติภาพอิหร่านนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวลดลงไปนะคะซึ่งเวสเท็กซัส WTI ของสหรัฐลงไป2.18%ปิดที่100.04ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ WTI นะคะเมื่อวันอังคารนี้ปิด102.27นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอ้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะถ้าดูจากภาพที่ออกมานะเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นได้นะคะราคาน้ำมันพอราคาน้ำมันมันลงไปแบบนี้บรรยากาศของตลาดหุ้นก็จะเป็นภาพบวกถ้าราคาน้ำมันดิบอะเป็นภาพที่สูงขึ้นเราจะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นก็จะเป็นภาพลบนะคะแต่เมื่อคืนนี้ตลาดดาวโจนส์ปิด49,298.25จุดเพิ่มมา356.35จุดหรือว่า0.73% S&P 500ปิด7,259จุดนะคะก็เพิ่มขึ้นมา58.47จุดหรือว่า0.81% Nasdaq ปิด25,326จุดค่ะเพิ่มมา258จุดหรือว่า1.03%หุ้นยุโรปก็ปิดฟื้นตัวในวันอังคารนะคะหลังจากที่ร่วงลงในวันจันทร์ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคค่ะแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าคาดแม้สัญญาณความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงของสหรัฐอิหร่านจำกัดช่วงบวกของตลาดก็ตามนะคะหุ้นฝรั่งเศสปิด8,062จุดบวก1%แดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิด24,400จุดบวก1.71%ฟูซี่ร้อยลอนดอนปิด12,119จุดลบ1.40%หุ้นลอนดอนปิดร่วงลงมากกว่า1%เพราะว่านักลงทุนกลับมาซื้อขายอีกครั้งหลังวันหยุดธนาคารแล้วก็เผชิญแรงเทขายในหุ้นกลุ่มแบงก์ผลขาดทุนที่ไม่คาดคิดของ HSBC รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งสหรัฐกับอิหร่านก็ผสมไปนะคะแล้วก็ส่วนทองคำค่ะนิวยอร์กส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะโคเม็กซ์เพิ่มขึ้นมา35ดอลลาร์นะคะหรือว่า0.78%ไปปิดที่4,568.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยค่ะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะแล้วก็น้ำมันกับทองคำด้วยนะน้ำมันทองคำด้วยส่วนบ้านเราเองเนี่ยค่ะนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันแรกของสัปดาห์นะคะวันที่5พฤษภาคมปิด1,490จุดค่ะลงไป3.59จุดตอนแรกนี่เปิดมาเป็นบวกนะคะตอนเช้าแล้วก็สรุปแล้วจบลบ0.24%ปิด1,490.10จุดวอลุ่มการซื้อขาย73,115.21ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ2,453ล้านบาทค่ะเงินบาทเปิด32.43จับตาเงินเฟ้อไทยเมษายนคาดการกรอบวันนี้32.30ถึง32.60ค่ะบ้านเรามีหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องขอออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านนะคะเรื่องของคุณอนุทินเร่งเครื่องบิ๊กโปรเจกต์แลนด์บริดจ์9,970,000 ล้านนะคะก็ตอนนี้ก็วัดใจคุณเอกนิติยกเครื่องผลศึกษาก่อน90วัน3เดือนทั้งระบบสร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจฝากสนขอจากกระทรวงคมนาคมโต้ยันผลการศึกษาเดิมสมบูรณ์พร้อมเดินหน้าลุ้นกฎหมาย SEC บังคับใช้ปี2570แล้วก็เปิดประมูลปลายปี71มั่นใจว่าจะดึงดูดทุนยักษ์โลกนะคะดูไบพาวเวอร์แล้วก็สายเรือใหญ่ร่วมชิงเค้กสัมปทาน50ปีไปส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสะสม4เดือนแรก11.68ล้านคนนะคะลดลงไป3.4%เฉพาะเมษายนติดลบไป7%ค่ะตลาดตะวันออกกลางร่วงแรง57%ยุโรปหดตัวเกือบ16%นะคะ ในยุคสมาคม TICA ประเมินยอดจองห้องพักช่วงโลซีซั่นไตรมาส2กับ3น่าจะวูบประมาณ20-30%ตอนนี้ไปห่วงไม้ครึ่งปีหลังค่ะหลังองค์กรคุมงบเดินทางมองว่าภาพธุรกิจโรงแรมยังประคองตัวได้1-2เดือนอีกเรื่องที่น่าสนใจครม.เห็นชอบยกเลิก MOU 4-4ย้ำใช้มา25ปีแต่ไม่มีความคืบหน้าก็ต้องหากรอบอื่นในการเจรจาย้ำ Thailand First ประเทศไทยต้องมาก่อนไม่ได้กระทบชายแดนแน่นอนค่ะคุณอนุทินย้ำไปเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์ต่อภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นนะผู้ฟังตลาดหุ้นไทยของเรานะคะเพราะว่าเราเห็นบรรยากาศของการลงทุนตลาดเอเชียไปใช่ไหมเอเชียวันนี้ก็ถือว่าเปิดตลาดมามีนิกเคอิปิดตลาดเพียงตลาดเดียวนะตลาดสำคัญที่เรารายงานอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะวันนี้ตลาดหุ้นจีนก็กลับมาเปิดทําการตามปกติไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศก็ตั้งแต่เปิดตลาดมาก็เป็นภาพบวกเป็นภาพบวกซึ่งเป็นภาพบวกแบบนี้ก็ถือว่าบรรยากาศสดใสนะคะออสเตรเลียตอนนี้บวกมา0.98%ยืนอยู่8,765.50จุดค่ะแล้วก็ห่างเซ็งฮ่องกงตอนนี้บวกมา0.21%ยืนอยู่ที่25,952จุดค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนตอนนี้บวกมา44จุดนะคะ1.09%ยืนอยู่4,157จุดจีนเนี่ยคือเขาบรรยากาศการลงทุนในส่วนของจีนเองเนี่ยต้องบอกว่าปิดทำการเนื่องในวันรายงานไปหลายวันนะคะพอวันนี้กลับมาเปิดก็เป็นภาพบวกได้ประมาณ1%เลยทีเดียวคอสปิเกาหลีใต้บวกแรงกว่าใครเพื่อนเลย5.63%ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปิดทำการไปนะคะยืนอยู่ที่7,327ทะลุ7,000เรียบร้อยนะคะบวกมา390จุดค่ะตลาดฝั่งของเกาหลีใต้นะคะตลาดเกาหลีใต้ส่วนภาพบรรยากาศอื่นๆที่น่าสนใจนะคะน้ำมันทองคำโกลด์สปอตบวกเพิ่มไปอีก64ดอลลาร์ตอนนี้4,632.90ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะน้ำมันลบไปค่ะตอนนี้เบรนท์เนี่ยอยู่ที่108.108ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลบไป1.70%ครูดออยล์ที่ในมิกซ์นะคะล่วงหน้าก็100.64ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลบไป1.59%ค่ะน้ำมันลงเช้าวันนี้นะล่วงหน้าน้ำมันลงแล้วก็ทองคำขึ้นทองคำบวกมาแรงนะคะเมื่อคืนเช้าวันนี้ก็บวกต่ออีกฉะนั้นรอบแรกตอนนี้ราคาทองบวกมาได้600บาทรอบที่สอง100บวกมาได้700แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวรายงานนี้ค่อยไปต่อกันในช่วงหน้ากันแล้วกันนะคะสำหรับราคาทองแล้วก็บรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นด้วยนะคะช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมีนัดกับทางนักวิเคราะห์นะคะจะเข้ามาคุยประเมินแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะพักก่อนครู่เดียวค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทางไลน์ SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
0: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าวกัน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10:00 นกับผมบุญมาศรีมาศครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่กังวลกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
9: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนไม่กังวลกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นและเร่งด่วนหรือไม่ว่าถือเป็นการใช้สิทธิตามกระบวนการกฎหมายแต่ในส่วนของฝ่ายบริหารยืนยันว่าการเร่งออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้ส่วนที่มีการมองว่ายังไม่จำเป็นต้องรีบและเสนอให้ใช้กระบวนการงบประมาณปกตินั้นตามความเป็นจริงงบประมาณปกติถูกจัดไว้ล่วงหน้าการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลาทำให้เกิดความล่าช้าที่สำคัญคือไม่เพียงพอที่จะสู้กับวิกฤตในขณะนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้กลไกพระราชกำหนดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าได้อย่างทันท่วงทีพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังไม่กระทบต่อเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ไม่เกิน70%ของ GDP และทุกโครงการจะอยู่ภายใต้ระบบการกรองตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการเริ่มงานวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569
13: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์องค์พระพิรุณทรงนาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิธีดังกล่าวถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงานวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยในปีนี้จะมีขึ้นในวันที่12และ13พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญต่อเกษตรกรไทยในการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกของประเทศทางนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการดำเนินการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณสถานที่จริงหรือซ้อมย่อยไปแล้ว2ครั้งและจะมีการซ้อมใหญ่ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้การจัดพระราชพิธีที่จะมีขึ้นในวันที่12และ13พฤษภาคมนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและลุล่วงไปได้ด้วยดีชวนันท์มาลีรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเฝ้าระวังไฟป่า24ชั่วโมงป้องกันเหตุไฟปะทุซ้ำสรุปเบื้องต้นความเสียหายประมาณ181ไร่เตรียมขอเฮลิคอปเตอร์เสริมภารกิจดับไฟ
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสล่าสุดพบเกิดเหตุใน3อำเภอได้แก่อำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอสุไหงโกลกรวมพื้นที่เสียหายประมาณ181ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทุกจุดและยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยไม่พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นภาพรวมยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่คุณภาพอากาศในพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีมากอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งทุกกรณีตามประกาศที่กำหนดถึงวันที่31พฤษภาคมนี้หากพบเห็นไฟป่าหรือกลุ่มควันให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามต่อไปรวมถึงแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโทร1567ตลอด24ชั่วโมงมีรางวัลนำจับ 50,000 บาทปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันใ
0: หม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกากับอีก10นาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะอ่ะมาติดตามดูภาพบรรยากาศของการลงทุนกันหน่อยนะคะเซ็นดีตลาดหุ้นไทยของเรานะคะในช่วงของวันอังคารก็ตอนนี้เป็นภาพบวกเป็นสีเขียวนะคะ 1495.06 จุดค่ะบวกมา 4.96 จุดนะคะแล้วก็หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือตัว PTT ค่ะ 35.75 นะคะลบไป75สตางค์ 2.05% GAF นะคะ 58.50 ค่ะบวก1บาทบวกมา 1.74% Advance 342บาทค่ะบวก2บาทนะคะหรือว่า 0.59% Delta ค่ะ313บาทบวก3บาทนะคะปตท.สผ.ค่ะ153บาทนะคะตัวนี้ก็คือลงไป4บาทนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะตลาดหุ้นไทยของเราค่ะส่วนตอนนี้ก็ดูตลาดเดือนพฤษภาคมกันหน่อยนะคะซึ่งเพิ่งเริ่มมาเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นวันแรกนะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์ถ้าเป็นของวันนี้ก่อนนะคะโบรกเกอร์เขาก็มอง Financial Sales คาดการแนวโน้มเซ็นดีเด็กน่าจะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ค่ะในกรอบ 1482 ถึง 1500 จุดโดยกลุ่มเทคโนโลยีคาดว่ายังได้ sentiment บวกจากฝั่งสหรัฐหลังจาก AMD รายงานกำไรแล้วก็เอาลุกแกว่งกว่าคาดการขณะที่ Apple กำลังพิจารณาจ้าง Intel นะคะซึ่งก็ให้นอกจากสงครามสหรัฐกับอิหร่านเริ่มมีพัฒนาการเชิงบวกด้านการเจรจาล่าสุดทรัมป์สั่งหยุดโปรเจกต์ฟรีดัมชั่วคราวที่เราเล่าไปค่ะและส่งผลให้น้ำมันดิบเบรนท์ชะลอตัวไปเมื่อวานนี้นะคะส่องดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ISM ภาคบริการเมษายนนะคะกับ Job Opening มีนาคมออกมาใกล้เคียงตลาดคาดค่ะแต่โฟกัสหลักยังอยู่ที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเมษายนซึ่งตลาดคาดว่าจะเพิ่มมา 6.5 หมื่นรายนะคะส่วนในประเทศเมื่อวานนี้ครม.ไฟเขียวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดว่าจะเข้าครม. 19 พฤษภาคมส่วนวันนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อค่ะผลประกอบการไตรมาส1ปี2026บจ.จะทยอยออกมาหนาแน่นขึ้นในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องสัปดาห์หน้าต้องติดตามเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะคะรวมไปถึงติดตามการให้เอาลุกในช่วงที่เหลือของปีจากผู้บริหารต่อผลกระทบจากสงครามด้วยนะคะซึ่งหากไม่ส่งผลให้เกิดการปรับประมาณการกำไรและ EPS ตลาดลงจะมีนัยสำคัญคาดว่าจะช่วยจำกัดดาวไซด์ของดัชนีได้ค่ะ วันนี้ตัวเด่นเป็นตัวสีตรังนะคะแนวรับ18บาทแนวต้าน18.60บาทค่ะส่วนบลดาโอประเทศไทยคาดการดัชนีผันผวนกรอบแคบรอข่าวใหม่ๆวันนี้นะคะตลาดหุ้นเอเชียจะกลับมาซื้อขายตามปกติท่ามกลางความอึมครึมของสถานการณ์ตะวันออกกลางแม้จะไม่เลวร้ายลงแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นนะคะบ้านเราก็ตามผลประกอบการแล้วก็เก็งกำไรงบไตรมาสหนึ่งที่จะส่งจบในสัปดาห์หน้าค่ะมาตรการเศรษฐกิจรัฐบาลนะคะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค.ได้ทำแบบจำลองจากการออกพรก.ให้อำนาจการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทคาดว่าเม็ดเงินทั้งหมดจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น0.8%ค่ะมาตรการกระตุ้นการบริโภคคาดว่าจะมีการนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสและก็โครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะการเข้าสู่การพิจารณาของครม. 19พฤษภาคมนี้ในระยะยาวหลังแจกเงินจะช่วยฟื้นกำลังซื้อและสนับสนุนหุ้นกลุ่มค้าปลีกได้ในระดับหนึ่งค่ะความเสี่ยงของการขาดแคลนพลังงานโกลแมนแซ็กส์เตือนว่าปริมาณน้ำมันสำรองและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั่วโลกกำลังลดลงอย่างรวดเร็วผลกระทบจากสงครามอิหร่านแม้ภาพรวมคลังน้ำมันอาจจะยังไม่ถึงจุดวิกฤตแต่ความเสี่ยงในการขาดแคลนแบบเจาะจงประเทศแตกและผลิตภัณฑ์อย่างพวกน้ำมันเครื่องบินกับก๊าซ LPG ก็ยังคงน่ากังวลอยู่ประเมินว่าประเทศไทยแอฟริกาใต้อินเดียและไต้หวันจะมีความเสี่ยงสูงนะคะโกลแมนแซ็กส์พูดถึงปริมาณน้ำมันสำรองค่ะเราอยู่ในนั้นด้วยนะคะอันนี้ส่งภาคการท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโต12%ปัจจัยหนุนจากวันหยุดยาวช่วงแรงงานและก็โกลเด้นวีคของญี่ปุ่นทำให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางเข้าไทยพุ่งถึง105.13%เทียบกับสัปดาห์ก่อนทิศทางกำไรตลาดหุ้นไทยไตรมาสหนึ่งภาพรวมการรายงานผลประกอบการจนถึงปัจจุบันพบว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนสูงกว่าคาด10.75%เลยนะคะแล้วก็ยอดขายสูงกว่าคาด1.62%ก็ประเมินเบื้องต้นว่ากำไรงวดไตรมาสหนึ่งของบริษัทในเซ็ตจอกมาราว2.8 แสนล้านบาทค่ะบวก 3%ปีต่อปีได้แรงหนุนจากสต็อกเกนของธุรกิจน้ำมันและปิโตรเคมียังไงก็ตามสิ่งที่ควรระวังคือแนวโน้มกำไรงวดไตรมาส2และไตรมาส3ที่อาจจะถูกกระทบจากต้นทุนพลังงานและก็ค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากสงครามความเคลื่อนไหวกลุ่มสถาบันการเงินกรุงศรีประกาศเข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อยานยนต์ในเครือ CIMBT เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจกรุงศรีออโต้นะคะคาดว่ากระบวนการโอนจะแล้วเสร็จภายในปี2569ค่ะส่วนค่าเงินบาทเมื่อวานปิด32.71 บาทนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยค่าเงินบาทบ้านเราเปิดมา32.43 บาทค่ะอันนี้ก็จะเปิดมุมมองให้ได้เห็นนะคะปัจจัยต่างประเทศก็ยังเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังคงจะต้องจับตาดูอยู่นะคะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะเมื่อคืนที่เรารายงานไปส่วนบลคิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนีเซ็ต1,480 ถึง 1,485แนวต้าน1,500 ถึง 1,510คาดว่าดัชนีทรงตัวรอการรายงานกำไรไตรมาส1ปี69ของกลุ่มเรลเซกเตอร์นะคะคาดว่าได้แรงหนุนจากกำไรในกลุ่มปิโตรเคมี ICT ที่ขยายตัวดีต่อเนื่องตัวเด่นวันนี้ก็จะเป็น PTT GC ค่ะของ Kingford 39.50 บาทแล้วก็ Com 7นะคะ29.69 บาทค่ะอันนี้ช่วงนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะมีนักวิเคราะห์เข้ามาแต่ว่าก่อนจะไปดูนักวิเคราะห์นะคะฝากถึงไทยประกันชีวิตกันหน่อยนะคะบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนล่าสุดเนี่ยเขาร่วมกับเชอร์เซอรี่โฮมอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะกับพันธมิตรโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงวัยด้วยหัวใจค่ะเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุอันนี้สอดคล้องกับสภาวะการของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยมีนางสาววงศ์สิริเหรียญรุ่งโรจน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายบมจ.ไทยประกันชีวิตและก็นายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาคารไทยประกันชีวิตสาขาบางนาค่ะภายในงานนายแพทย์เก่งพงษ์ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและแนวทางสุขภาพดีระยะยาวพร้อมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลหลังผ่าตัดการป้องกันภาวะหกล้มและกระดูกพรุนการดูแลแบบประคับประคองนะคะหรือว่า palliative care รวมด้วยวิทยากรของไทยประกันชีวิตบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนค่าใช้จ่ายสุขภาพและการเงินอย่างรอบด้านเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปและบูธพันธมิตรด้านสุขภาพร่วมมอบของรางวัลและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะอาทิ เอไซผู้นำด้านการพัฒนายารักษาโรคอัลไซเมอร์และโรคระบบประสาทพาอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้มสินังะวิลแชร์ร้านยากรุงเทพซองเดอร์และแอปบอทค่ะความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยประกันชีวิตในการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน preventive healthcare นะคะภายใต้แนวคิดการดูแลด้วยหัวใจการดูแลด้วยหัวใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยสังคมผู้สูงวัยอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ในส่วนของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะส่วนปตท.ค่ะล่าสุดผนึกกำลังกับทอ.อ.ท.ยกระดับการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะมีนายรัตติกูลปิยวงศ์วานิชค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมโครงการและการปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือปตท.สิโรจน์ดวงรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะก็มีการร่วมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจณสำนักงานใหญ่ทอทค่ะหลังบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Core Business Enable นะคะที่ระดับคะแนน2.5ได้ก่อนกำหนดในปี2569นะคะทั้งสององค์กรเตรียมเร่งเดินแผนพัฒนานะคะเป็นปฏิบัติการหลัก4 ด้านค่ะได้แก่การผลักดันพลังงานสะอาดผ่านการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนสู่ท่าอากาศยานภูเก็ตภายใต้การดำเนินงานของบริษัทปตท.จำกัดบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน OR ตอบสนองมาตรฐานของ ICAO และ ISCC การดึงเทคโนโลยี Data Science และ AI มาใช้ในระบบ Energy Platform ยกระดับการจัดการพลังงานในท่าอากาศยานการร่วมมือด้านความปลอดภัยครบวงจรผ่านหลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงการใช้แพลตฟอร์มบริหารผู้รับเหมารวมทั้งสร้างช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทออทผ่านแพลตฟอร์มชุมชนยิ้มได้ตอกย้ำความร่วมมือในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากกันจากปตท.กับไทยประกันชีวิตค่ะเดี๋ยวเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยนะคะเราก็จะได้ไปพูดคุยแนวโน้มกับพี่ก๊อฟวิริยาลาภพรมรัตนากันหน่อยนะคะจากไอวีโกลบอลค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับแนวโน้มวันนี้พร้อมแล้วนะคะพี่ก๊อฟสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะยังเป็นไอภาพรอรายงานผลประกอบการให้เรียบร้อยไหมคะพี่ยังเป็นประเด็นเด่นไหมสำหรับวันนี้
5: เด่นเด่นมากๆเลย คือผลประกอบการที่เขาก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าเป็นประเด็นที่มีผลกับระดับราคาหุ้นรายตัวอย่างหนักมากนะคะถึงแม้ว่าในสภาพของตลาดเองเนี่ยประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามก็ตามนะคะแต่ว่าเรื่องของผลประกอบการเนี่ยมันมีผลกับหุ้นรายตัวมากแล้วก็ถ้าไปพิจารณาจากหุ้นในตลาดภูมิภาคเนี่ยจะพบว่าผลประกอบการของหุ้นในภูมิภาคนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีแล้วก็ AI เนี่ยมันก็เป็นแรงหนึ่งที่ผลักดันตลาดหุ้นภูมิภาคให้ปรับตัวโดดเด่นนะคะอย่างเช่นตลาดหุ้นของทางด้านเกาหลีใต้เนี่ยวันนี้ยังบวกไปอีก 5% แล้วก็ตลอดทั้งปีนี้เขาบวกไปแล้วประมาณยังไม่นับวันนี้นะบวกไปประมาณ 5-6% แล้วค่ะปีที่แล้วบวกไป 70% ก็มาจากเรื่องของผลประกอบการเป็นปัจจัยหลักนะคะดังนั้นในลักษณะตรงเนี้ยเราก็ยังคงมองว่าใครที่มีหุ้นอยู่ก็อยากจะให้ติดตามเรื่องของผลประกอบการเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ในช่วงของไตรมาสที่ผ่านมาดูเหมือนไตรมาสเนี้ยตัวไหนที่ประกาศผลประกอบการออกมาดีเนี่ยระดับราคาหุ้นมักจะสะท้อนไปในมุมมองที่เป็นทางด้านบวกนะคะแต่ว่าถ้าราคาตัวไหนออกมาเนี่ยปรากฏว่าผลประกอบการออกมาอาจจะต่ำคาดอันนี้หุ้นก็จะมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ย่อตัวลงมาดังนั้นในลักษณะผลประกอบการก็เป็นน้ำหนักต่อหุ้นในระยะนี้อยู่ค่ะ
4: ค่ะยังชูเป็นเรื่องของผลประกอบการแล้วมาตรการเศรษฐกิจรัฐบาลล่ะคะที่ผ่านมติครม.ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกพรก.หรือแม้แต่ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะออกมาเหล่านี้เป็นต้นยังมียังเป็นภาพที่เป็นแนวโน้มที่เป็นผลต่อตลาดไหมพี่วันนี้
5: ก็ถ้าพิจารณาวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตลาดโฟกัสละกันแต่ว่าในหุ้นรายตัวที่อาจจะสะท้อนเนี่ยเป็นสะท้อนที่ผลประกอบการเป็นหลักก่อนนะคะเพราะว่าหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอย่างเช่นพวกคนละครึ่งพาสอย่างเงี้ยตัวหุ้นรายตัวที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องอย่างเช่นในกลุ่มของค้าปลีกหรือไฟแนนซ์เนี่ยยังไม่ได้สะท้อนเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะสะท้อนเรื่องผลประกอบการเป็นหลักก่อนค่ะ
4: ค่ะนะคะของต่างประเทศล่ะคะพี่มีผลบ้างไหมวันนี้
5: ตลาดต่างประเทศก็เผอิญว่าเราไม่ค่อยมีหุ้นเทคโนโลยี แล้วไม่ค่อยมีหุ้น AI นะคะเรายังเป็นหุ้น commodity เป็นหลักยังเป็น oil economy เป็นหลักดังนั้นเนี่ยตอนนี้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโครงสร้างปิโตรเคมีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกพลังงานน้ำมันลงกลั่นปิโตรเคมีเนี่ยยังสะท้อนมุมมองที่ผลประกอบการฟื้นตัวค่ะดังนั้นหุ้นเหล่านี้ก็ยังคงมีน้ำหนักไปทางด้านบวกส่วนลักษณะของตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีในบ้านเรามันจะสะท้อนไปที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะดังนั้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็เขาเรียกว่าไต่ระดับขึ้นไปดีกว่าแต่ว่ายังคงต้องรอผลประกอบการจริงที่ประกาศออกมาค่ะ
4: สรุปสุดท้ายมันก็วนคือเป็นเรื่องแบบคือประเด็นเด่นก็จะเป็นการรายงานผลประกอบการ
5: ใช่แล้วก็สุดท้ายคือผลประกอบการต้องไปดูด้วยนะคะอันที่หนึ่งถ้าสมมุติว่าเขายังไม่ประกาศให้ไปดูที่นักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานคาดการยังไงถ้าคาดการไปในโทนที่ฟื้นตัวหรือว่าดีขึ้นจากไตรมาสที่แล้วหรือปีที่แล้วเนี่ยอันนี้หุ้นก็จะมีการเขาเรียกว่าเกิดการสะท้อนเก็งกำไรก่อนล่วงหน้าแล้วต้องไปดูหลังจากประกาศผลประกอบการเนี่ยเขาดีไหมถ้าดีกว่าคาดนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการขึ้นอันนี้หุ้นก็จะมีการสะท้อนไปทางด้านบวกต่อค่ะยกตัวอย่างนะกสิกรไทยนะคะอันนี้เนี่ยคือคนรับปันผลไปเนี่ยยิ้มแบบยิ้มแก้มไม่หุบเลยอ่ะเพราะว่าเขาเป็นหุ้นแบงค์เนี่ยที่รับปันผลไป12 บาทแล้วราคาวันนี้มากกว่าราคาปันผลเพราะว่าผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดอะค่ะมันก็เลยทำให้ตัวของรับปันผลไปเนี่ยคือคนรับปันผลไปไม่ได้เสียหายเลยนะและยังได้น้ำหนักระดับราคาหุ้นยังมากกว่าราคาที่รับปันผลไปอีกดังนั้นเนี่ยพวกนี้สะท้อนจากเรื่องผลประกอบการเป็นหลักเลยค่ะ
4: ช่วงนี้คือที่ประกาศออกมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะโอเคใช่ไหมสูงกว่าคาดใช่ไหมคะพี่กอล์ฟจนถึงปัจจุบันนี่ยังไม่จบ
5: กลุ่มของธนาคารเป็นกลุ่มแรกประกาศก็ดีกว่าคาดนะคะส่วนกลุ่มของทางด้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประกาศเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ดีกว่าคาดวัสดุก่อสร้างก็อย่างเช่นเอาบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุภัณฑ์เนี่ย SCGP เนี่ยก็ดีกว่าคาดมากแล้วก็เลยไปสะท้อนที่ตัวของบริษัทแม่สกุลใหญ่นะคะก็อยู่ในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างก็ประกาศออกมาดีกว่าคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าตัวของปูนใหญ่เลยมีการขยับระดับราคาขึ้นไปเนี่ยแต่ตอนนี้ชนแนวต้านใกล้ระดับประมาณ250อยู่มันยังไม่ผ่านก็เลยเป็นการแกว่งตัวแต่ว่าถ้าสะท้อนในเชิงผลประกอบการก็ไปทางด้านบวกอยู่แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ตัว PTTGC ประกาศผลประกอบการนะคะก็ดีกว่าคาดนะแต่ว่าระดับราคาก็อาจจะมีการขยับขึ้นมาบ้างล่วงหน้ามันก็เลยทำให้ติดกรอบอยู่ในช่วงระยะสั้นๆนะคะในขณะที่ปลายสัปดาห์นี้จะมีหุ้นในกลุ่มของทางด้าน ICT ทั้งหลายพวก Advanced True ประกาศผลประกอบการรวมถึงกลุ่มลงกลั่นด้วยก็ให้ติดตามพวกนี้เป็นหลักด้วยค่ะ
4: ค่ะฉะนั้นธีมการลงทุนมองยังไงดีคะพี่ก๊อฟช่วงนี
5: ้เน้นผลประกอบการเลยลองดู
4: ซึ่งตัวไหนเป็นพิเศษไหมพี
5: ่ก็คือถ้าเป็นรายกลุ่มรายเซกเตอร์เนี่ยเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของค่าการกลั่นเรื่องของเขาเรียกว่าสเปรดปิโตรเคมีที่กว้างขึ้นแล้วก็ทำให้มันเบรกอีเวนต์พอยต์ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะมีผลประกอบการที่เขาเรียกว่าถูกคาดการณ์ไปในเชิงฟื้นตัวแล้วก็โดดเด่นกว่าช่วงปีก่อนๆ นะคะส่วนหุ้นในกลุ่มของ ICT ก็ถูกสะท้อนว่าต้นทุนมันปรับตัวลดลงอ่ะก็น่าจะทำให้ผลประกอบการไปทางด้านที่ถูกคาดหมายทางด้านบวกอยู่ค่ะดังนั้นก็ติดตามพวกกลุ่มเหล่านี้แล้วก็ในกลุ่มของอื่นๆก็เริ่มมีลักษณะของการจะต้องไปติดตามผลลัพธ์จะประกาศผลประกอบการและให้ติดตามปัจจัยพื้นฐานด้วยว่าเขาคาดหมายยังไงในไตรมาสต่อไปนะคะ
4: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ก๊อฟค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณวิริยาลาภพรมรัตนานะคะจากบล.ไอวีกอบอค่ะคุณผู้ฟังแนวโน้มสำหรับตลาดหุ้นในวันนี้นะคะพี่ก๊อฟก็ยังคงเปิดมุมมองนะคะว่าประเด็นสำคัญเนี้ยให้ปัจจัยเรื่องของผลประกอบการนะคะซึ่งยังประกาศออกมาไม่หมดนะแล้วก็สัปดาห์นี้ต่อเนื่องสัปดาห์หน้าก็ยังคงมีการประกาศผลประกอบการออกมาอยู่ที่ทางกำไรของตลาดหุ้นไทยนะคะที่ออกมาก็ถือว่าสูงกว่าคาดนะคะอย่างว่ากันไปแล้วก็ยังเป็นไอ้ปัจจัยเด่นสำหรับตลาดหุ้นไทยของเราในเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการเศรษฐกิจรัฐบาลที่กำลังจะทยอยออกมานะคะหรือแม้แต่ว่าเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังคงคาดการไม่ได้นะคะแต่ก็ขอเป็นประเด็นนี้เลยละกันนะคะประเด็นเรื่องของผลประกอบการรายงานผลประกอบการที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยค่ะยังไม่จบนะคะเพราะยังมีการประกาศออกมาสัปดาห์นี้ต่อเนื่องยาวไปถึงสัปดาห์หน้านะคะส่วนต่างประเทศก็เนี่ยค่ะสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ล่าสุดเนี่ยความเคลื่อนไหวก็ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่นะคะแม้จะมีการปะทะกันประปรายบริเวณช่องแคบฮอร์มุซขณะเดียวกันสหรัฐก็ได้ประกาศเริ่มปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมเพื่อคุ้มกันเรือสินค้าอยู่ เราก็ประเมินเหตุการณ์นี้สะท้อนความคลุมเครือที่ยังดำเนินการอยู่แต่ว่าไม่ได้ยกระดับความรุนแรงไปสู่การทำสงครามเต็มรูปแบบนะคะบรรยากาศตลาดหุ้นของสหรัฐยังคงปรับตัวได้ดีค่ะโดยดัชนี S&P 500 Future แล้วก็ NASDAQ เนี่ยนะคะขยับขึ้น0.5และ0.8ตามลำดับนะคะนักทุนก็คลายความกังวลตอบรับเชิงบวกต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่งโดยภาพรวมกำไรของดัชนี S&P 500ดีกว่าที่ตลาดคาดถึง 19.65% นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีที่กำไรเติบโตโดดเด่นแล้วก็สูงกว่าคาดการถึง 34.17% ส่งผลให้มีแรงซื้อกลับเข้าตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดในวันนี้ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะคะบ้านเราก็ช่วงนี้เนาะก็ยังอยู่ในช่วงของประกาศผลประกอบการแล้วก็เรื่องของมาตรการที่จะออกมานะคะแล้วก็จับตาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเห็นบอกว่า8พฤษภาคมวันศุกร์นี้ค่ะจะมีการจุดตัดเกมกสทช.ที่จะมีการชี้ปมคุณสมบัติประธานและอำนาจคณะสรรหาอันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นเองนะคะติดตามดูไอ้คนละครึ่งพลัสนะหรือไทยช่วยไทยเนี่ยนะซึ่งก็เดี๋ยวก็จะนำเข้าสู่ครม.ยังไม่ใช่สัปดาห์หน้านะน่าจะเป็นประมาณ19นะคะ19พฤษภาคมนะคะส่วนเรื่องของพอร์ตประกันสังคมไตรมาส1ปี69ล่าสุดมีออกมานะเปิดพอร์ตนี่เห็นไตรมาส1โกยผลตอบแทนไปแล้ว 3.7 หมื่นล้านนะคะ 3.7 หมื่นล้านค่ะพอร์ตประกันสังคมไตรมาส1ผลตอบแทนได้ไป3.7หมื่นล้านนะคะอันนี้ก็น่าจะหยุดดราม่าได้บ้างไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอะไรที่เขาคงจะตรวจสอบก็คงจะเดินหน้าตรวจสอบกันต่อไปช่วงหน้านี้จะได้คุยกับอาจารย์พันธิศิรภพธาดานะคะบุฟังอันนี้เรื่องนี้ที่พูดคุยกับอาจารย์ก็จะยาวนิดนึงนะคะพอดีอาจารย์มีประเด็นอยากจะคุยกับบุฟังด้วยค่ะมันเป็นประเด็นที่เข้ากับสถานการณ์เลยนะคะเรื่องของประเด็นสรุปเนื้อหาสำหรับ Agentic AI นะคะนิยามใหม่ของผู้ช่วยสู่พนักงานดิจิตอลค่ะใครตอนนี้มีผู้ช่วย AI อยู่บ้างคะหรือว่าให้มันเป็นหัวหน้าเราไม่ได้นะคะเราต้องเป็นให้มันเป็นผู้ช่วยเราเดี๋ยวไปตามกันช่วงหน้าค่ะพักก่อนครู่เดียวค่ะ
3: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
6: ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมจากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.com kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วง AI Business Talk ค่ะคุยกับอาจารย์พันทิตศิรภพธาดาจากเพจและเว็บไซต์พันทิต Academy นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
4: ค่ะ
9: ก็กลับมาคุยเรื่อง AI
4: ค่ะ
9: เนาะตัวนี้เราขึ้นมาอยู่ในบันไดขั้นที่1ของยุคสมัยยุค AI ละเราก็ต้องพูดเรื่องนี้แหละนะครับคือคุณเตยคิดไหมว่าบางทีเนี่ยการที่เราอยู่มาหลายเจเนอเรชันน่ะการที่มันก้าวข้ามไปแต่ละเจนแต่ละเจนแต่ละเจนเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมยุคของเจน X เนี่ยก็จะเป็นยุคที่เราทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่สื่อสารแบบออนไลน์กันในยุคแรกมีโทรศัพท์มือถือพกติดตัวไปทุกคนทุกแห่ง มีอินเทอร์เน็ตพอมายุคเจน Y อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องปกติแล้วเริ่มมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามาสามารถที่จะมีไฟเบอร์ที่ให้ความเร็วในการส่งติดข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็สามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้มีโซเชียลมีเดียให้เริ่มใช้กันพอมาถึงเจน C ก็เริ่มเป็นยุคของโซเชียลมีเดีย
4: ค่ะ
9: เป็นยุคที่เริ่มมีโซเชียลมีเดียเข้ามาแล้วก็ทำให้รูปแบบของการสื่อสารการใช้สื่อก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผู้คนสามารถที่จะเป็นสื่อแสดงความคิดเห็นนำเสนอ
4: เป็นสื่อ
9: เรื่องราวต่างๆ
4: ไม่ต้องรอจบนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์อะไรอย่าง
9: น
4: ี้นะจบวิศวะจบอะไรก็มาเป็นสื่อได้สื่อเขาเรียกว่าสื่อพลเรือนนะอาจารย์ก็โพสต์มาคุยข่าวคุยทางออนไลน์ใช่ไหมบางทีเอา AI ทำให้ภาพมันน่าสนใจอย่างเงี้ยอาจารย์นะ
9: ใช่ๆแต่ประเด็นนี้แหละคือประเด็นที่อยากคุยมันน่าสนใจตรงนี้แหละว่าเมื่อทุกคนสามารถที่จะเป็นสื่อได้ความสามารถในการที่นำเสนอเนี่ยออกไปเนี่ยมันเป็นจริงๆเป็นกระบวนการเดียวของคนเป็นสื่อนะ
4: ค
9: ่
4: ะ
9: ในการที่แบบว่าจะเผยแพร่ออกไปพูดออกไปเนี่ยแล้วก็เผยแพร่ได้เนี่ยเป็นแค่กระบวนการปลายทางของสื่อแต่กระบวนการผลิตความน่าเชื่อถือความมีจรรยาบรรณความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระที่นำเสนอแล้วก็เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรับรู้สื่อเหล่านั้นเนี่ย
4: ค่ะ
9: นี่มันเป็นหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชนที่ต้องเรียนรู้มานะแต่ปัจจุบันเนี่ยการที่ใครก็ตามก็อยากจะพูดหรือก็พูดมันก็มีคอนเทนต์ขยะอย่างที่เห็นหรือใครอยากจะพูดอะไรแล้วมีคนอื่นเสียหายแล้วก็ค่อยมาขอโทษแล้วก็จบไป
4: รู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ก็คือไม่มีความรับผิดชอบอ่ะคอนเทนต์ขยะหรือการพูดอะไรที่แบบว่าเรียกคะแนนหรือไม่ใช่เรียกคะแนนสิเขาเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ยอดกดติดตามอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอนี้พอรู้ว่าเป็นอะไรที่ไม่จริงแล้วค่อยมาขอโทษทีหลังแต่ว่าสิ่งที่ขอโทษคนไม่ค่อยแชร์กันเยอะนะคนไม่ค่อยรับรู้นะกลายเป็นว่าสิ่งที่คนจะรับรู้เยอะก็คือคอนเทนต์ขยะหรือว่าสิ่งที่คุณส่งไปหรือว่าโพสต์แบบข้อไม่จริงอะไปก่อนนะนั้นคนจะจำตรงนั้นเยอะกว่า
9: ไงใช่ใช่ใช่ดูอย่างวันนี้มาเช้านี่ก็ผมก็เพิ่งฟังข่าวอะว่าตสพักส้มคนนึงก็ออกมาพูดกลางสภาว่าให้ตรวจฉี่ตสทุกคนเลยต้องพบแน่ว่าต้องมีฉี่สีม่วงแน่แน่แล้วก็พูดพาดพิงไปถึงทหารระดับจ่าว่าถ้าตรวจฉี่ทุกคนก็ต้องพบสีม่วงแน่พาดพิงถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน
4: โอ้โหคุณรู้ไหมดราม่าหนักมากเลยอาจารย์ที
9: ่
4: ว่าผู้ใหญ่บ้านอะไรนะกำนันผู้ใหญ่บ้านติดยาสีม่วงอะไรทุกคนหรืออะไรมันก็เลยเหมาเขาก็เลยมองว่าเหมารวมหมดไงดิฉันเห็นโพสต์ผู้ใหญ่บ้านแถวบ้านดิฉันที่จังหวัดแพร่แล้วค่ะเดือดมาก
9: จนกระทั่งพักเองก็ต้องออกมาทำหนังสือชี้แจงใช่ไหมแต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ไปกระทบกับฐานเสียงเขาแน่ๆอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย คนที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยนะก็ออกมาแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียโอ้มันทางการมากเลยนะ แถลงการผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็เอาเหตุผลอะไรก็ได้มาพูดอะเพื่อให้ตัวเองดูว่ามีเจตนารมณ์ที่ดีอะ แต่คำขอโทษนี่ก็แทบจะไม่ได้ยินเลยไม่มีซะด้วยซ้ำนะคำขอโทษ
4: ยังไม่เห็นข่าวนะ
9: อันเนี้ยก็ใน Facebook ของสสท่านนี้ก็ไปหาอ่านกันเอาเองก็แล้วกันก็มีออกมามันกลายเป็นว่าคำขอโทษเนี่ยเมื่อทำผิดเนี่ยถ้าเกิดคนที่พูดเขารู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำผิดฉันพูดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงแต่เขาเหมารวมทุกคนว่าทุกคนไม่ต้องสีม่วงแน่แบบนี้ผิดหรือเปล่าถ้าเกิดคนที่พูดเขาไม่รู้สึกว่านี่คือผิดอันนี้แหละเรื่องใหญ่แล้วคุณเตย
4: ค่ะ
9: คนทำผิดไม่คิดว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดเนี่ยนี่คือเรื่องใหญ่ในสังคมแหละ
4: ค่ะ
9: มันต่างนะระหว่างว่าคนที่ทำผิดแล้วรู้ว่าตัวเองผิดอันนี้มาตรฐานสังคมก็ไปต่อไปแต่สำหรับคนที่เขาไม่คิดว่าสิ่งที่สังคมบอกว่าผิดเขาไม่คิดว่านั่นคือความผิดอ่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องแล้วนะกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำนั่นคือถูกนะ
4: ค
9: ่
4: ะ
9: แต่ทำไงสังคมไม่รับเองอ่ะช่วยไม่ได้อันเนี้ยจุดเปลี่ยนสังคมอยู่ตรงนี้ละณวันนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนสังคมมันอยู่ตรงที่ว่าใครก็ตามทำอะไรออกมาแล้วประกาศออกไปผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมก็ตามเถอะเขาอาจจะไม่รู้สึกว่านั่นคือความผิดก็ได
4: ้ค่ะ
9: ต้องบอกก็ฉันคิดอย่างเงี้ยฉันคิดว่ามันถูกต้องอ่ะฉันต้องคิดอย่างเงี้ยถูกต้องเหมือนอย่างคำพูดเหมารวมอย่างที่ว่าไปถามว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่ตรวจไปอาจจะมีสีม่วงไหมก็มีอาจจะมีนะ
4: คืออาจจะมีไม่ได้ทั้งหมดไงมันอาจจะมีก็ได้คือเราไม่สามารถบอกได้อาจจะหรือไม่อาจจะ
9: แต่คำพูดเหมารวมอันนั้นน่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องมันแสดงเห็นถึงวุฒิภาวะของคนทำสื่อถ้าเกิดวันนี้ถามว่าทุกคนทำสื่อได้ก็ได้ใครใช้ AI ก็ได้แต่วุฒิภาวะในการนำเสนอวุฒิภาวะในการกันกรองว่าอะไรควรไม่ควรมันไม่มีมันก็เหมือนกับเรามีเด็กอ่ะมีเด็กน้อยอ่ะแล้วก็ถือไมโครโฟนอ่ะแล้วก็จะพูดอะไรก็ได้จะเสนออะไรก็ได้แต่เหมือนได้ไมโครโฟนนี่เป็นไมโครโฟนที่มันใหญ่ระดับโลกอ่ะ
4: ค่ะ
9: แล้วแต่ความคิดมันยังเป็นเด็กน้อยไงมันก็เลยกลายว่าประสบการณ์มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในยุค AI ถ้าเกิดประสบการณ์ของคนที่ผลิตคอนเทนต์ต่างๆเป็นมีประสบการณ์แบบเด็กๆมันก็จะกลายเป็นว่าวันนี้เรากำลังบริโภคสื่อที่มาจากเด็กน้อยคำว่าเด็กน้อยคืออะไรก็คือ1ไม่มีวุฒิภาวะพอในการที่จะนำเสนอไม่มีวุฒิภาวะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะมันก็จะกลายเป็นสื่อแบบนี้ออกมาเยอะมากซึ่งปัจจุบันมีสื่อประเภทนี้ออกมา
4: และเด็กอ่ะเสพข่าวเยอะมากเด็กเขามีมือถืออยู่ในมือมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือนะเขาก็เสพข่าวแล้วเขาก็เชื่อในภาพนั้นถ้าใครที่จะได้เปรียบในภาพตรงนี้คือมีสื่ออยู่ในมือแล้วคุณเป็นคนของสาธารณะแล้วคุณโพสอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเด็กเขารับรู้ไปนะไปฝังความคิดเขาไว้อะมันแบบผิดๆมันทำให้สังคมมันเปลี่ยนเหมือนกันอาจารย์เนาะ
9: เปลี่ยนนะเปลี่ยนแน่นอนเพราะในกรณีนี้มันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณจรรยาบรรณหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเอติกเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่วันนี้มีเครื่องมือที่ทรงพลังอยู่ในมือเครื่องมือ AI ที่สามารถจะสร้างคอนเทนต์ได้แล้วดูน่าเชื่อถือดูสวยงามแต่คนที่สร้างเนี่ยกลับเป็นคนที่ไม่มีจรรยาบรรณไม่มีจริยธรรมมันก็ทำให้สังคมตกต่ำได
4: ้
9: ฉะนั้นเวลาการมาที่ไปสอนเนี่ยหรือว่าในต่างประเทศเวลาเขามีการพูดถึงเรื่อง AI เขาต้องพูดถึงเรื่องจริยธรรมคุณธรรมความถูกต้องในการใช้ AI ในการที่จะสร้างสิ่งต่างๆที่อยู่บนบริบทอยู่บนมาตรฐานของจริยธรรมที่ถูกต้องอันนี้สำคัญประเทศไทยเนี่ยจะต้องสอนเรื่องจริยธรรมกับเรื่องของ AIคือที่ผ่านมาเราพูดถึงดิจิตอลลิเทเรซีการรู้ทันสื่อว่าโอเคสื่อดิจิตอลมันทำนู่นนี่นั่นเราก็อย่าไปทำเฟกนิวเราก็อย่าไปทำคอนเทนต์ที่ทำให้คนอื่นเสียหายแล้วก็ไม่มีตัวตนหาตัวตนไม่เจอว่าใครคนสร้างเนี่ยนั่นจะเป็นเรื่องโบราณไปแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาผ่าน AI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นของจริงเลย
4: ค
9: ่
4: ะ
9: แต่มันเป็นของแต่มันเป็นเฟกมันเป็นของปลอมที่เขาเรียกว่าดีเฟกอะมันก็ทำให้วันนี้เรามีของที่ดูเหมือนของจริงแล้วมันก็กลายเป็นของปลอมมันอันตรายมากฉะนั้นกรณีที่อาจารย์กำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ เรากำลังจะก้าวไปสู่ขั้นที่2แล้วที่เราเรียกว่า Agentic AI Agentic AI ก็คือ AI ที่มันสามารถคิดและดำเนินการได้ไม่ใช่แค่ให้คำตอบเรานะไม่ใช่แค่เราใช้ ChatGPT ใช้ Google Gemini ใช้อะไรต่างๆแล้วก็ป้อนคำถามป้อนคำสั่งเข้าไปแล้วได้คำตอบออกมาแต่วันนี้เรากำลังหยุดเข้าก้าวสู่ในยุคของ Agentic AI ก็คือว่า AI ที่มันคิดวิเคราะห์และดำ

0: มันก็จัดการส่งข้อความไปหาหน่วยกู้ภัยทันทีหรืออาจจะส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนให้โรงพยาบาลประเมินว่าจำที่ป่วยเป็นอะไรเป็นโรคประจำตัวอะไรหรือไม
1: ่
0: และดำเนินการติดต่อที่หน่วยกู้ภัยโดยตรงเห็นไหมมันดำเนินการแล้วแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์บัณฑิตไม่ได้ล้มลงจริงๆล่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาดูเหมือนอาจารย์บัณฑิตเล่นละครอยู่แล้วก็อาจารย์ก็แกล้งล้มลงไปทำให้ระบบโรงพยาบาลกับหน่วยกู้ภัยเขาปั่นป่วนเล่นไปงั้นน่ะ
1: คนที่เสียหาย
0: แต่ AI มันก็คือใครคือโรงพยาบาลคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งเขาอาจจะไปทำหน้าที่ช่วยคนที่ป่วยจริงๆแล้วเราก็ไปเล่นถ้าอย่างเงี้ยมันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกเยอะเลยในตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองคือมันอาจจะมีคนที่เข้าไปอยู่ในระบบองค์กรเสร็จแล้วก็ไปฝังพวกไวรัสมัลแวร์อะไรไว้แล้วก็วันดีคืนดีมันก็สั่งเข้าไปที่ระบบบัญชีขององค์กรของบริษัทแล้วก็สั่งโอนเงินไปจ่ายเข้าบัญชีของบุคคลเป้าหมาย
1: ค่ะ
0: ถ้าวันที่ Agentic AI สามารถทำงานแบบนี้ได้แล้วเนี่ยซึ่งมันในเวลาอีกไม่นานหรอกมันก็คงทำได้แล้วล่ะแบบนี้ถามว่าใครรับผิดชอบ
1: ไม่มี
0: มันอาจจะเกิดขึ้นมามันอาจจะเกิดขึ้นมาจากพนักงานคนหนึ่งในบริษัทเอาคอมพิวเตอร์ของตัวเองเนี่ยไปใช้ข้างนอกสถานที่เสร็จแล้วก็ไปใช้ Wi-Fi ของร้านกาแฟร้านหนึ่งและคอมพิวเตอร์ของพนักงานคนนี้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่มีระบบป้องกันการแฮกซึ่งบริษัทอาจจะบอกไว้แล้วว่าเฮ้ยห้ามนะห้ามเอาคอมพิวเตอร์นี้ไปต่อกับ Wi-Fi ข้างนอกนะคุณต้องต่อกับ Wi-Fi ของมือถือนะแต่พนักงานคนนี้ไม่เชื่อก็ไปต่อกับ Wi-Fi ของร้านกาแฟแล้วก็ถูกเจาะระบบเข้ามาฝังอยู่ในระบบขององค์กรแล้ววันดีคืนดีมันก็ไปทำธุรกรรมการเงินถามว่าใครรับผิดชอบไอ้คนที่ไปเปิดช่องประตูให้พนักงานคนนั้นเนี่ยที่เป็นคนเปิดช่องประตูให้เขาอาจจะรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ผมก็แค่เอาคอมพิวเตอร์ไปเปิด Wi-Fi ของร้านกาแฟเท่านั้นเองอาจจะผิดแค่กฎระเบียบบริษัทแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจถึงความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งถึงว่ามีการโอนเงินเป็น10ล้านออกไปอย่างเงี้ยต้นเหตุของเรื่องราวมันอาจจะมาจากเรื่องเล็กๆแล้ว Agentic AI เนี่ยมันทำงานอัตโนมัติมันอาจจะมีระบบการหลอกให้ AI สับมันมีความเชื่อว่าโอเคเงินก้อนนี้ต้องโอนออกไปจริงๆฉะนั้นวันนี้ Agentic AI มันกำลังก้าวเข้ามาและหลายคนกำลังพูดถึงนะว่าเฮ้ยดีจังเลยนะ AI มาช่วยทำงานโหลดไอ้ตัวซอฟต์แวร์ AI มาใส่ไว้ในเครื่องเราแล้วก็ให้มันทำงานในเครื่องเราโปรเซสไฟล์ต่างๆข้อมูลต่างๆในเครื่องเราเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งทำละเช่นเราได้ข้อมูลเป็นเอกสารมาเป็นยอดขายเป็นรายงานเป็นกระดาษที่เขาปริ้นมาให้ต่อไปฉันไม่ต้องคีย์ข้อมูลเองแล้วเพื่อนำไปวิเคราะห์ฉันก็แค่ให้ AI ในเครื่องเนี่ยมันเอาไฟล์เอกสารนั้นน่ะไปแปลงไฟล์ให้เป็นตัวหนังสือเสร็จแล้วก็จากตัวหนังสือก็เอาไปทำนู่นนี่นั่นเหมือนให้ AI เนี่ยนั่งอยู่ในเครื่องเราทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการเปิดเครื่องคีย์ข้อมูลแล้วก็เข้าไปในโปรแกรมต่างๆด้วยรหัสผ่านต่างๆซึ่งเหมือนกับเรามี AI นั่งอยู่ในเครื่อง
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้กำลังกลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากนะทุกคนโอ้พยายามหาทางเรียนรู้กันว่าทำยังไงจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยทำให้งานที่ฉันทุกวันเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนายก็สั่งฉันก็ต้องทำให้ได้เสร็จโดยเร็วเนี่ย
1: AI
0: แล้วก็เอา AI มัน มานั่งอยู่ในเครื่อง
1: เตยระยะหลังมาเตยก็ไปทำงานกับเด็กรุ่นใหม่นะไปทำงานบริษัท IT อะไรพวกนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วเด็กที่เตยทำงานด้วยก็วัยแบบอายุ23 24ไม่ประมาณไม่เกิน30นะแล้วเด็กๆอ่ะคือเขาก็จะมีตัวช่วยของเขาสมัยก่อนที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็น Chat GPT ถูกไหม Gemini ที่อาจารย์พันธิชอบพูดบ่อยๆนะคะ
0: ค
1: แล
0: ้
1: วก็ตอนหลังมานะเขาก็ลงทุนบริษัทเขาก็ไปขอร้องเราไปนำประชุมกับเขาอ่ะเขาก็ขอร้องให้หัวหน้าซื้อจ่ายค่าอะไรนะคอกหรือคอร์สนะ

0: มาใหม่
1: คลอด
0: เออคลอด
1: คลอด
0: คลอดคลอดมาใหม่เดือนละ3,000บาทต่อเดือนเข
1: อ
0: าบอกว่ามันเป็นแต่ก่อนน่ะเขาอะเวลาเขาไม่เข้าใจอะไรอะเขาจะต้องคอยถามหัวหน้าคอยหาข้อมูลแต่เขามีตัวเนี้ยเขาผ่านมา2-3 อย่างแล้วพอมามีตัวนี้ปุ๊บเขาบอกทำงานได้เร็วมากมันล่นระยะเวลาในการทำงานได้เยอะมากอาจารย์เออเ
1: นี่ยอันเนี้ยมันโอเคแหละถ้าเกิดเรามี AI มาช่วยเอาข้อมูลของบริษัทเนี่ยแล้วให้ AI เนี่ยมันไปช่วยวิเคราะห์ไปช่วยคิดให้ไปช่วยค้นข้อมูลให้สมมติว่าเรามีรายชื่อลูกค้าอยู่ในระบบเรามีหลักการเป็นระเบียบบริษัทอยู่ในไฟล์ PDF ไฟล์เรามีขั้นตอนวิธีการในการให้บริการหลังการขายลูกค้าอยู่เรามีเครดิตของลูกค้าอยู่ในไฟล์เรามีข้อมูลบริษัททุกอย่างหมดเลยแล้วเราก็ไปเช่าคลอสมาแล้วเราก็ให้คลอสเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นสมอง AI แล้วก็ไปดึงข้อมูลของบริษัทเนี่ยออกมาให้เราเท่ากับว่าตอนเนี้ย AI ตัวเนี้ยมันรู้จักข้อมูลของบริษัทเกือบทั้งหมดแล้วข้อดีคือเวลาผมจะทำอะไรผมก็ไม่ต้องไปถามนายไงนายครับเรื่องนี้ตัดสินยังไงดีเรื่องนี้ทำไงดีลูกค้ารายนี้เราจะคืนของเขาเนี่ยเรามีกระบวนการคืนยังไงก็ไม่ต้องถามนายครับเพราะว่าหลักการในการคืนสินค้าในการรีฟันเงินในต่างๆเนี่ยมันอยู่ในหลักการของบริษัทอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปถามนายนายก็บอกโอ้ดีจังเลยแบบนี้ดีฉันไม่ต้องมาถามฉันละแต่ถ้าเกิดระบบนี้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมันถูกไวรัสแฮกเข้ามามันถูกมัลแวร์แฮกเข้ามาแล้วเกิดเจ้าคลอสเนี่ยมันถูกแฮกเข้ามาด้วยเหมือนกัน
0: คลอส
1: เท่ากับว่าพนักงานคนนั้นมันก็จะถูกเข้าสิงจะถูกคนนอกเข้าสิงแล้วพอคนนอกเข้าสิงแล้วคืออะไรมันก็รู้ข้อมูลบริษัททั้งหมดเลยสิมันก็อาจจะเอาข้อมูลบริษัทนี้ออกไปให้นายใหม่ของมันหรือมันอาจจะเอาออกไปขายหรือไปแจกจ่ายที่อื่นฉะนั้นการที่เราจะเอาระบบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น AI เข้ามาเนี่ยแน่นอนครับมันช่วยทำให้งานที่มันซับซ้อนอยู่ในวันนี้มันเก่งขึ้นมันดีขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องพิจารณาใหม่ว่าบางอย่างกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการโบราณในอดีตที่มันใช้กันมาเช่น เราแจกระเบียบของการคืนของคืนเงินของลูกค้าเนี่ยให้พนักงานฝ่ายขายทุกคนได้เห็นหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่พนักงานจริงๆแล้วพนักงานก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาถามเจ้านายอยู่แล้วต่อให้มี AI ก็ตามเถอะเพราะมันมีระเบียบของบริษัทอยู่แล้วถ้าระเบียบนั้นถูกเขียนไว้อย่างละเอียดมันก็ไม่จำเป็นต้องไปถามเจ้านายแล้วถ้าพนักงานขายคนนั้นเนี่ยเขาศึกษาไอ้ระเบียบเนี้ยอย่างละเอียดเขาจะเข้าใจว่าอ๋อการคืนต้องทำอย่างนี้1 2 3 4โดยที่ไม่ต้องกลับไปถามเจ้านายอีกเพราะทุกอย่างมันเป็นข้อมูลที่มันถูกทำอย่างดีแล้วแล้วปัญหาองค์กรโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่มาทำงานกันเชื่องช้าและสับสนที่ผ่านมาก็เพราะว่า 1. คนไม่เชื่อในระเบียบเอกสารของบริษัท 2. คนจำไม่ได้ว่าขั้นตอนของบริษัทการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรเพราะว่าเราใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเอาแต่ใจเจ้านายมาตลอดนายพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้นายอีกคนหนึ่งก็ทำอีกอย่างหนึ่งโดยที่ทั้งที่มีระเบียบบริษัทอยู่ฉบับเดียวนี่แหละแต่แต่ละคนก็ใช้ระเบียบบริษัทไม่เหมือนกัน อันนี้คือแบบไทยๆเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเอาเรียกว่าเป็นฝรั่งแล้วกันเขาจะยึดถือตามเอกสารฉบับเดียวกันหมดผู้บริหารทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎบริษัทเดียวกันหมดจะไม่มีคือใครพยายามที่จะแหกกฎพยายามที่จะใช้กฎของตัวเองเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าทำแต่ในองค์กรของประเทศไทยเนี่ยเรามักจะเห็นผู้บริหารเนี่ยจะมีกฎตัวเองอยู่เสมอก็เลยทำให้วันนี้เวลาที่พนักงานเขาทำงานกับผู้บริหารคนไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งคุณเตยโอ้ยคนนี้ทำงานง่าย ไม่เรื่องมากอีกคนนึงโอ้คนนี้ยากเลยเสนออะไรไปพูดเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะปิดกั้นหมดคือเอาอารมณ์ความคิดของตัวเองเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินใจแต่พอเขาทำงานกับ AI เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาจะแฮปปี้มากเพราะ AI ไม่มีอารมณ์ส่วนตัว
0: ค่ะ
1: ทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าไปตามกฎระเบียบที่มันอยู่ในเอกสารคนถึงอยากคุย AI มากกว่าคุยกับผู้บริหารที่เป็นเจ้านายจากมนุษย์ฉันเอเจนติก AI ในอนาคตเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยอยากคุยกับ AI มากกว่าคุยกับคนและส่วนผู้บริหารเนี่ยที่เอา AI เข้ามาใช้แล้วก็ไม่ทำข้อมูลกับว่ากฎเกณฑ์ของบริษัทให้มันละเอียดให้มันครบถ้วนครบทุกด้านเนี่ยก็จะทำให้การบริหารจัดการก็เป็นไปได้ยากหลายบริษัทที่จะไปสอนเขาก็บอกว่าโอเคเราอยากจะให้พนักงานของเราเนี่ยเขียนเอกสารอยู่บนหลักการของบริษัทเทียบกันระหว่างบริษัทเอกชนกับราชการนะราชการง่ายกว่าเยอะเลยในการสอนเพราะว่าราชการมีเอกสารระเบียบการเขียนเอกสารชัดเจนครับใช่ไหมเป็นระเบียบราชการอ่ะเอ้ยคุณจะต้องขึ้นต้นเอกสารแบบนี้เขียนอย่างนี้ฟอร์มแบบนี้มันมีความชัดเจนมากฉะนั้นเวลาอาจารย์ไปสอนภาครัฐเนี่ยในการใช้ AI อาจารย์ก็จะบอกงั้นเอากฎระเบียบของหน่วยงานมาสิแล้วก็เอากฎระเบียบเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานให้ AI ได้เรียนรู้แล้วเวลาเขียนเอกสารอะไรมันก็จะทำเอกสารออกแบบมาใช้คำต่างๆเนี่ยตรงกับหลักการของราชการเลยแต่พอไปบริษัทไม่มีหลักในการเขียนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทำต่อๆกันมานั้นไอ้ที่ผ่านมาคือ copy ไฟล์เดิมแล้วก็เปลี่ยนคอนเทนต์ข้างในเนี่ยมันถึงทำกันบ่อยอะ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นวันนี้เราต้องมาโฟกัสตรงที่ว่าถ้าเราให้ AI มาช่วยงานในองค์กรเนี่ยเราต้องเคลียร์ data ในองค์กรให้มันพร้อมใช้งานซะก่อนนะแล้ว AI มันมีข้อดีอย่างนึงคือว่าไม่ว่า data อยู่ในรูปแบบไหนเนี่ยมันสามารถที่จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมันจะอ่านได้หมดมันเรียนรู้ได้หมดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของรูปภาพวิดีโอไฟล์ Excel ไฟล์ Word ไฟล์ PDF มันสามารถจะเรียนรู้ได้หมดนี่คือข้อดี AI ในยุคนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับฝากไว้นะว่า Agentic AI เนี่ยเข้ามาแล้วต้องใช้ยิ่งระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายก็ฝากว่าใครที่อยากอ่านหนังสือนะครับที่อาจารย์เขียนมีอยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นอีบุ๊กนะฮะก็ไปซื้อผ่านแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน MEB MEB MEB นะฮะไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปซื้อหนังสือของอาจารย์พันทิศเนี่ยผ่านทางแพลตฟอร์มอีบุ๊กนั้นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากเว็บไซต์พันทิศ academy.com นะฮะใครอยากจะเรียนหลักสูตรไหนใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ไปที่พันทิศ academy.com นะครับฝากไว้แค่นี้ครับคุณเตย
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์พันธิศิระภพธาดานะคะมาปิดท้ายรายการสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะผู้ฟังลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมจากธนาคารออมสินPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า ลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูบทบาทไทยเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวน
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้ได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อผลักดันความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อประชาชนไทยโดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมทั้งนี้การประชุมจัดขึ้นท่ามกลางความท้าทายของสถานการณ์โลกทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงซึ่งผู้นำจะหารือแนวทางรับมือเช่นสถานการณ์ตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนและการเสริมบทบาทอาเซียนในเวทีโลกสำหรับประเทศไทยรัฐบาลมุ่งยกระดับบทบาทเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือขับเคลื่อนประเด็นสำคัญได้แก่พลังงานอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคพร้อมใช้โอกาสนี้หารือในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดน วาสนาตระเกตรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือผู้แทนการค้าสหรัฐเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนลดแรงกดดันภาษี
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และสะท้อนเจตนาร่วมกันของทั้งสองประเทศในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้าและสามารถสรุปผลได้โดยเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและลดแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทางการค้าพร้อมเปิดโอกาสให้ไทยขยายการลงทุนในสาขาศักยภาพอาทิเกษตรแปรรูปและพลังงานรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐในรายการที่ไทยยังผลิตไม่ได้โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งรัดการเจรจาให้ได้ข้อสรุปที่สามารถปฏิบัติได้จริงภายในกรอบเวลาที่ชัดเจนนอกจากนี้ไทยยังได้ผลักดันแนวทางการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้โดยฝ่ายสหรัฐมีท่าทีเปิดกว้างพร้อมทั้งสนับสนุนให้ไทยเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบจากสหรัฐในห่วงโซ่อุปทานปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนีโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสแคว้นซาปอริเซียและแคว้นเชอร์นิฮิฟเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า80รายทางด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประนามว่าการที่รัสเซียเปิดฉากโจมตีในยูเครนอย่างรุนแรงถือเป็นการกระทำที่ไร้ศีลธรรมอย่างที่สุดพร้อมเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรร่วมกันประนามการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวในยูเครนระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันพุธนะครับวันนี้เราพบกัน6พฤษภาคม2569ครับเวลาประมาณ 11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำเหมือนเดิมครับเราพบกันทางวิทยุเราพบกันทาง Facebook Live แล้วก็ไปติดตามย้อนหลังได้ใน YouTube เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านผู้ฟังที่เปิด Facebook ดูขณะนี้ก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้เป็นปกติเหมือนเดิมทุกวันนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละฮะผมว่าขณะนี้โลกทั้งใบอยู่ในอาการหวาดหวั่นหวาดวิตกขวัญผวาพอสมควรหลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์การกลับมาเพิ่มแรงกดดันแล้วเกิดการปะทะในรอบที่2ที่ช่องแคบฮอร์มูซหลังจากที่อเมริกาบอกว่าขณะนี้มาตรการที่กองทัพอเมริกันใช้คือโปรเจกต์ฟรีดอมเป็นการปลดปล่อยให้เรือขนถ่ายสินค้าทั้งหลายเป็นอิสระจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอิหร่านดำเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแต่สิ่งที่เรากำลังเห็นขณะนี้คือการปฏิบัติการทางทหารที่ดูจะลุกลามบานปลายขยายวงแล้วก็หนักหน่วงมากขึ้นท่านผู้ฟังครับระลอกแรกพวกเราก็ว่าหนักแล้วถูกไหมครับอยู่ในอาการที่ประเทศใดในโลกใบนี้ที่ปวกเปียกเปราะบางนะกำลังจะต้องรับแรงปะทะอย่างรุนแรงเหมือนเราเป็นเรือลำเล็กท่านผู้ฟังเวลาคลื่นใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่โคลงเคลงนะมันหัวคว่ำขมำหงายกันไปเลยถูกไหมครับผมคิดว่าวันนี้ขณะที่ประเทศไทยนะทุกช่องทางกำลังพูดคุยกันว่าเราจะมีอภิมหาโปรเจกต์แลนด์บริดจ์การเชื่อม2มหาสมุทรเข้าหากันคือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะก็เรียกโอเชียนลิงก์เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ตระเตรียมหรืออาจจะตระเตรียมแล้วแต่มันพร้อมหรือไม่เนี่ยผมว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กันให้เสด็จน้ำด้วยท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับวันที่12พฤษภาคมที่จะถึงนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าการสำคัญในเรื่องของการรบการสงครามความรุนแรงการแตกหักกำลังจะเดินเข้าสู่สถานภาพเป็นเกษตราธิบดีที่ราศีเมษอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันก็อีกประมาณสัก 3-4-5 วันแต่เป็นจังหวะเวลาการอยู่ร่วมกันที่จะเกิดแรงปะทะขนาดใหญ่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเฉพาะรอบแรกหลังจากที่เขานะเปิดฉากถล่มกันอย่างเต็มที่ในอ่าวเปอร์เซียทำให้เกิดการหยุดชะงักของซัพพลายเชนระดับโลกนะอย่าลืมนะครับเซาท์อีสต์เอเชียของเราเนี่ยนะเส้นเลือดใหญ่ที่ส่งพลังงานมาหล่อเลี้ยงเราเนี่ยมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำมันนะครับมันยังมีเรื่องของเม็ดพลาสติกโพลีเอสเตอร์โพลีเอทิลีนคือมีตั้งหลายอย่างนะที่มันจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆขณะนี้เรือ 2,000 กว่าลำก็ยังลอยเท้งเต้งอยู่ท่านผู้ฟังอเมริกาบอกว่าจะเปิดปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมเพื่อที่จะปลดเปลื้องปลดปล่อยเรือพาณิชย์ทั้งหลายเหล่านี้ออกมาแต่ก็ยังไม่ทันขาดคำก็เกิดการโจมตีกันอย่างหนักขณะนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมองย้อนกลับมานะด้วยจังหวะชะตาโลกเนี่ยสงครามที่จะรุนแรงปะทะรอบสองก็เที่ยวนี้คงจะ ปล่อยหมัดเด็ดหนักหน่วงกว่าเดิมท่านผู้ฟังครับเพราะการที่ดาวอังคารนะเดินผละจากราศีมีนเข้าราศีเมษคืออังคารหลุดจากเสาไปเข้ากับอาทิตย์นะมันเป็นเรื่องของการฉกชิงนะฉกฉวยแย่งชิงพื้นที่เพื่อทำให้เกิดการได้เปรียบในสมรภูมิขณะนี้เราทราบชัดเจนแล้วครับท่านผู้ฟังว่าอเมริกันได้ส่งกองกำลังเครื่องบินรบนะเครื่องเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่แล้วก็ยังมีอากาศยานต่างๆนะระดมเข้าไปในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในช่องแคบฮอร์มุสมหาศาลเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามข่าวต่อไปว่าจะเกิดปรากฏการณ์อย่างไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเราขณะนี้ผมคิดว่าใจนึงเนี่ยคนไทยก็โอ้โหให้การสนับสนุนท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับล่าสุดนะท่านประกาศชัดเจนว่าครม.มีมติยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทำให้เกิดกรณีพิพาทในเรื่องอาณาเขตดินแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันคร่อมกันอยู่ระหว่างไทยกับกัมพูชาวันนี้ถ้ายกเลิก MOU 44ไปแล้วการอ้างสิทธิ์นะที่กัมพูชาเคยทำมา20กว่าปีเนี่ยก็จะสูญสลายมาลายสิ้นไปในทันทีแต่หลังจากนี้ก็จะมีการไปเจรจาในเวทีระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมว่าคนไทยก็รู้สึกแหมผู้นำท่านนี้นี่เอาจริงนะมาถึงก็ซัดเปรี้ยงเข้าไปเลยนะหรือว่าหลังจากยกเลิก MOU 44แล้วกระแสแรงสนับสนุนของคนไทยจะผลักดันท่านเรื่องของแลนด์บริดจ์ให้มันเข้มข้นมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้แหละครับเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจจริงและความพยายามที่ท่านบอกว่า Thailand First เป็นหมุดหมายหลักของรัฐบาลชุดนี้ทีนี้ผมจะชวนท่านมาดูว่าขณะที่โลกทั้งใบกำลังส่วนเซแต่เราประเทศไทยของเรากำลังจะบอกว่าเรากำลังจะช่วงชิงเอาพื้นที่ในแหลมทองของเราเนี่ยให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกเพราะท่านนายกบอกว่าไม่อยากจะไปกินน้ำใต้ศอกของใครอีกต่อไปแต่ท่านผู้ฟังครับตอนนี้นักวิชาการออกมาพูดกันเยอะแยะข้อมูลถาโถมเต็มไปหมดเลยมีข้อมูลชุดหนึ่งบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์แบบนี้มี1โครงการที่ทำสำเร็จลุล่วงและเปิดใช้ไปแล้ว1โครงการที่ประเทศเม็กซิโกครับที่ประเทศเม็กซิโกมีแลนด์บริดจ์แบบนี้เลยเพราะรัฐบาลเม็กซิโกมีความเชื่อและก็ตั้งความคาดหมายเอาไว้ว่าเม็กซิโกน่าจะได้เป็นประเทศหน้าด่านนะสำหรับที่จะทำให้โรงงานอุตสาหกรรม มีการย้ายฐานการผลิตอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปอยู่ที่เม็กซิโกแล้วก็ใช้แลนด์บริดจ์เป็นตัวเชื่อมนะครับแต่ปัจจุบันนี้โครงการแลนด์บริดจ์ที่เม็กซิโกยังไม่ได้ถึงจุดคุ้มทุนและความถี่ของการเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางแลนด์บริดจ์ที่เม็กซิโกทำเสร็จแล้วมีความถี่น้อยจนถึงน้อยมากนะมันก็สะท้อนภาพกลับมาที่บ้านเราท่านผู้ฟังครับเหมือนขณะที่เรากำลังโลดไปกับความรู้สึกที่ว่าเอาละโลกกำลังปั่นป่วนปรวนแปรแต่ประเทศไทยเรากำลังจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสผมอยากชวนท่านผู้ฟังไปลองฟังสุนทรพจน์ของท่านผู้นำของสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองจริงๆท่านพูดตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับซึ่งก็เป็นวันแรงงานที่สำคัญนะลอเรนซ์วองได้พูดสื่อสารกับประชาชนชาวสิงคโปร์ถึงสถานการณ์ที่โลกกำลังดำเนินไปและแรงปะทะที่คนสิงคโปร์จะต้องเผชิญท่านผู้ฟังครับตราบเท่าที่ดาวมฤตยูยังปลดปล่อยพลังงานอย่างเต็มที่ที่ราศีพฤษภเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกับความไม่แน่นอนที่มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นเป็นลำดับนะฮะแล้วอย่าไปคาดหวังว่าเดี๋ยวป๊อปแป๊บเดี๋ยวมันก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยเราเข้าใจนะครับเราก็เคารพนับถือเรามีพระสยามเทวาธิราชแต่ว่าเหตุการณ์ปัจจัยภายนอกเนี่ยควบคุมไม่ได้ท่านผู้ฟังเราจะไปควบคุมอะไรมันลำบากมากแต่ว่าเราตั้งรับขนาดไหนขณะนี้รัฐบาลไทยนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ประกาศชัดเจนถึงการออกพระราชกำหนดในการกู้เงินเพิ่มอีก400,000 ล้านบาทเพื่อมาประคับประคองเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชนกลุ่มธุรกิจต่างๆกลุ่มเปราะบางที่ จะต้องเผชิญกับแรงปะทะที่เกิดจากกรณีสงครามและความขัดแย้งในตะวันออกกลางขณะนี้นะครับแต่ว่ามุมหนึ่งที่ผมสนใจของสิงคโปร์เพราะอะไรครับถ้าผู้ฟังครับสิงคโปร์นี่นะเป็นประเทศที่มีมาตรฐานเกือบจะสูงที่สุดในอาเซียนถูกไหมครับนะมี GDP มี transparency คือความโปร่งใสตรวจสอบได้ cross check ได้ corruption นี่แทบจะไม่มีถามว่ามีไหมมันก็มีแหละแต่มันแทบจะไม่มีท่านผู้ฟังยังไม่พอนะครับสิงคโปร์ยังเป็นประเทศอภิมหาอำนาจในเรื่องของการค้าการขายเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังอย่าลืมนะฮะปัจจุบันนี้ประเทศที่มีบทบาทมากในช่องแคบมาละกาคือสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์มีท่าเรืออภิมหาท่าเรือใหญ่โตและมีความรวดเร็วในการให้บริการเพื่อนการที่เราจะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยบางทีอาจจะต้องเอามาดูซะด้วยซ้ำว่าสิงคโปร์เขาทำยังไงอะไรเป็นจุดแข็งที่ทำให้งานบริการและการใช้ช่องแคบมะละกาเป็นจุดขนถ่ายสินค้าเนี่ยเป็นจุดเด่นเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะจริงๆแล้วต้นหนหรือหัวหอกหลักก็คือสิงคโปร์นี่แหละนะครับเราลองมาดูว่านายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองนะพูดกับประชาชนชาวสิงคโปร์อย่างไรนะครับนี่ผมก็ไปหาภาษาอังกฤษมานะครับอธิบายนะลอเรนซ์วองบอกในประเด็นแรกเป็นเรื่องของ Middle East Crisis and Economic Security นะครับก็คือวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ถือว่าเป็น Severe Storm นะสิงคโปร์กำลังเผชิญพายุใหญ่นายกวองบอกว่าประเทศกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตที่ต้องเผชิญกับพายุเศรษฐกิจและความมั่นคงที่รุนแรงขึ้นและก็กำลังจะเผชิญปัญหาที่เรียกว่า stagflation หรือเศรษฐกิจชะลอตัวพร้อมเงินเฟ้อเศรษฐกิจชะลอตัวคืออัตราการเติบโตไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเงินในกระเป๋าน้อยลงเป็นพายุลูกใหม่ที่รุนแรงวิกฤตในตะวันออกกลางส่วนผลกระทบต่อความมั่นคงและแนวทางการปรับตัวของสิงคโปร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับซึ่งลอเรนซ์วองบอกว่าเขาขอให้ประชาชนร่วมมือกันเพื่อผ่านพ้นวิกฤตโดยกล่าวถึงความสำคัญของการรวมพลังของคนในชาติและมีห่วงเวลาหนึ่งนะครับที่นายกลอเรนซ์วองเสียงสั่นเครือนะตอนนั้นก็คือตอนที่นายกลอเรนซ์วองได้หยิบจดหมายซึ่งเป็นจดหมายที่ถูกส่งมาจากคนสิงคโปร์ที่ต้องอพยพโยกย้ายหนีภัยสงครามโดยเฉพาะจากดูไบนะครับกลับมาอยู่สิงคโปร์เพราะพื้นที่ดูไบไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วจริงๆแล้วสิงคโปร์นี่ถือเป็นประเทศหนึ่งหรือคนสิงคโปร์ถือเป็นกลุ่มสัญชาติหนึ่งนะครับที่ไปลงทุนทั่วโลกนะครับตึกในกรุงเทพมหานครหลายตึกนี่เจ้าของเป็นสิงคโปร์ครับนะบางทีเราอาจจะภูมิอกภูมิใจโหกรุงเทพเราใหญ่โตมากสิงคโปร์เป็นเจ้าของนี่ไม่รู้จักกี่ตึกไปลองหาข้อมูลดูท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นขนาดคนที่กลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีความโปร่งใสในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลนะมีประชากรที่มีรายได้ต่อหัวปีหนึ่งประมาณ 80,000 เหรียญ US นะครับ 80,000 เหรียญ US นี่มันไม่ใช่น้อยถูกไหมครับมีอัตราการว่างงานที่ต่ำมากและที่สำคัญเรื่อง CPI หรือ Corruption Perception Indexประเทศสิงคโปร์ได้คะแนนอยู่อันดับต้นๆไม่ได้ลังท้ายแบบบ้านเราถูกไหมครับขนาดนี้ผู้นำสิงคโปร์ยังออกมาพูดว่าคนสิงคโปร์จงรวมตัวรวมใจกันและตระเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเผชิญกับอภิมหาวิกฤตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงท่านผู้ฟังครับนั้นการที่ผู้นำนะที่มีบทบาทมากระดับโลกออกมาพูดขนาดนี้ผมให้สะท้อนใจนะกลับมาที่ประเทศไทยของเราขณะนี้เนี่ยนะครับวันนี้กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจกลุ่มการเมืองนะเรายังมีความเห็นต่างอยู่เยอะนะที่สำคัญที่เห็นต่างและไม่สามารถจะลงรอยกันได้เพราะประชาชนยังมีความวิตกกังวลเคลือบแคลงใจไม่หายสงสัยว่าแต่ละโปรเจกต์ที่กำลังจะทำต่อไปนับจากนี้เนี่ยมันจะโปร่งใสไหมนะมันจะตรวจสอบได้ไหมมันจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าหรือล่าสุดเมื่อวานมีบางรายการทางสถานีโทรทัศน์เผยแพร่มาว่า มีกลุ่มทุนบางกลุ่มไปกว้านซื้อที่ดินไล่ตั้งแต่ระนองยันชุมพรโอ้ยฟังแล้วตกใจสิครับเขาบอกว่าเป็นเศรษฐีนีชาวอีสานไม่ทราบว่าเป็นใครท่านผู้ฟังแล้วถ้าเกิดมันเป็นดังนั้นจริงๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ไปเช็คให้ดีว่าโฉนดที่ดินนะเช็คจากกรมที่ดินก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครถ้าเป็นจริงดังนั้นนี่ก็เพลียตั้งแต่เริ่มเลยไหมครับเพราะการออกมาแสดงความคิดเห็นนะของบางกลุ่มซึ่งก็เราก็ไม่อาจจะไปเพิกเฉยความคิดเห็นเหล่านั้นได้กลัวว่าโครงการแลนด์บริดจ์ของไทยที่จะเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอนุสาวรีย์ร้างในอนาคตหรือเปล่าคือทำไปแล้วมันไปหยุดกลางทางแล้วมันมีปัญหามันสร้างไม่เสร็จแล้วมันส่งมอบไม่ได้ไม่ความฝันที่เรากำลังคาดหวังเอาว่าประเทศไทยของเราจะเข้าสู่จุดพีคนะอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญของโลกนะเป็นชัยภูมิที่สำคัญนะเราจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเห็นไหมครับผู้นำของสิงคโปร์ยังพูดไปถึงสถานการณ์ที่คนสิงคโปร์จะต้องเผชิญซึ่งขณะนี้คนไทยกำลังเผชิญแล้วนะครับแต่ไม่ทราบมีใครหยิบมาคุยกันขนาดไหนคือ AI Transformation and Jobs ขณะนี้ AI เนี่ยนะครับใครที่ทำงานด้านออกแบบงานดีไซน์เห็นไหมครับตอนนี้ AI มาปุ้งเดียวนะคุณส่งผังบ้านเข้าไปที่บ้านถ่ายรูปเข้าไปแล้วบอก AI ว่าถ้าจะตกแต่งห้อง living room ให้มันโคซี่นะ what would you suggest คุณจะทำยังไงมันปรับมันตึงๆๆๆแยกออกไปได้ตั้งหลายเฉดสีอยากได้ mood and tone แบบนี้ใส่ปุ้มเข้าไป AI ออกมาเลยนะผมพูดได้ว่าผมไปลองทำแล้วท่านผู้ฟังแล้วคนที่เคยมีความชำนาญเฉพาะด้านที่ปัจจุบัน AI มันทำแทนได้แล้วจะเป็นอย่างไรนี่เป็นสภาวะ disruption ที่เรากำลังจะเจอนะผู้นำสิงคโปร์ประกาศเรื่องนี้ชัดเจนนะครับงั้นผู้นำสิงคโปร์บอกว่าวันนี้นะท่านให้สิ่งที่ใช้คำว่า worker protection promise คือให้คำสัญญานะว่าขณะที่งานทุกชนิดเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์อาจจะไม่รักษาไม่สามารถรักษาตำแหน่งงานไว้ได้หมดแต่จะพยายามให้ดีที่สุดนะที่จะ focusing on retraining and upskilling คือพูดง่ายว่าต้องยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพของแรงงานให้มีมากขึ้นกว่าเดิมให้ได้นี่คือคนสิงคโปร์ครับนะยังพูดไปถึง skill future upgrade ต้องยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานหรือความสามารถในการทำงานของคนรุ่นใหม่ในสิงคโปร์ให้มากขึ้นกว่าเดิมคือสิงคโปร์นี่ไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวนะรุกด้วยงั้นวันนี้ผมคิดว่าบ้านเรานี่กำลังอยู่ในจังหวะที่เราจะช่วยเหลือคนลำบากยังไงเราจะลดค่าไฟไหมราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าขณะนี้โปรเจกต์ขนาดใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แข็งแรงของระบบและการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะยังดูไม่เข้มข้นอย่างที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังหลังจากที่ดาวพฤหัสเดินกำลังจะเดินเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่31พฤษภาคมและอยู่กรกฎยาวไปถึง20ตุลาคมนี่นะครับจากนั้นแล้วช่วงปลายปีนะปลายปีนี้ประมาณเดือนธันวาคมราหูจะเดินเข้าเป็นมหาจักรที่ราศีมังกรครับราหูตำแหน่งนี้จะเกิดปรากฏการณ์อะไรครับนะราหูจริงๆแล้วเป็นเรื่องของอิทธิพลเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์เป็นเรื่องของการพนันเป็นเรื่องของความลุ่มหลงนะพอราหูเดินเข้าสู่ราศีมังกรเป็นมหาจักรนะช่วงนั้นเป็นช่วงต้องระมัดระวังมากท่านผู้ฟังครับเพราะราหูตำแหน่งนี้มักทำให้เกิดปรากฏการณ์การแตกแยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกวนนะคือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะคณาธิปไตยคณะนั้นก็เชื่อว่าอย่างนั้นกลุ่มคณะนี้ก็เชื่อว่าอย่างนี้คือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอ่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะทีนี้เราก็ต้องมาย้อนดูว่าเอาละบ้านเมืองเราขณะนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรที่ทำมันจะทำให้เกิดการแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือไม่เพราะราหูตำแหน่งนี้ท่านผู้ฟังครับเป็นราหูที่มีพละกำลังมากนะอย่าลืมนะครับตอนราหูตำแหน่งนี้ 2-3 รอบก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆในแผ่นดินไทยต้องระวังให้มากผมก็เป็นห่วงนะโมไม่รู้ว่ามันจะอะไรขนาดไหนอย่างไรอยู่ที่ท่าทีและแนวทางปฏิบัตินะ ของรัฐบาลไทยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคนไทยก็ใจชื้นขึ้นมาระดับหนึ่งนะเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศยกเลิก MOU 44เนี่ยนะฮะจะทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยนะเกิดความชัดเจนเพราะขณะนี้นะการอ้างสิทธิ์ที่ผ่านมาในอดีตนะหรือที่เรียกว่าเกาะกูดเวียดนามก็อ้างสิทธิ์เกาะฟูกวกนะพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ตอนนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะที่ผ่านมานี่มีเขมรแทรกเข้ามาด้วยท่านผู้ฟังครับที่ผ่านมากัมพูชาประกาศอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวในปีคริสตศักราช1972นะซึ่งทั้ง Continental Shelf และ Territorial Sea โดยใช้การตีความสนธิสัญญา Franco-Siamese 1907อย่างสุดตรงแล้วก็ลากเส้นตรงจากชายฝั่งผ่านจุดสูงสุดของเกาะกูดซึ่งเป็นเกาะของไทยตามสนธิสัญญาเดียวกันเข้าไปในทะเลทำให้เส้นแดงตัดผ่านตัวเกาะกูดและอ้างน้ำรอบๆเกาะทางตอนใต้เป็นของกัมพูชาดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับการที่รัฐบาลแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนมันอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์นะแรงกระเพื่อมครั้งสุดท้ายของกัมพูชาก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะว่าอะไรครับผมเคยเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้แล้วว่านะปีที่แล้วปีนี้กัมพูชามีจะเกิดปรากฏการณ์ความแตกแยกเป็นเสี่ยงๆเพราะถ้ารัฐบาลไม่ใช่ถ้ารัฐบาลขณะนี้ท่านนายกอนุทินประกาศชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลไทยจะยืนยันจุดยืนจุดนี้ถ้ายืนยันจุดยืนแบบนี้แน่นอนครับกัมพูชาไม่ใช่เสียหน้าอย่างเดียวต้องเสียฐานความรักความศรัทธาที่คนกัมพูชามีต่อผู้นำอย่างฮุนมาเน็ตอย่างแน่นอนงั้นไอแนวทาง nationalism หรือการสร้างกระแสรักชาติเราจะต้องได้พื้นที่นู่นนี่นั่นเป็นอันสูญสิ้นมาลายหายไปในอากาศท่านผู้ฟังงั้นก็เชื่อว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์นะครับมีการประทะรอบใหม่ในชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเร็วๆนี้เพราะดาวอังคารหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยท่านผู้ฟังเมื่ออังคารยกขึ้นสู่ราศีเมษนะเป็นเจ้าการสำคัญกลุ่มอาทิตย์หรือกลุ่มชะตาเมืองไทยของเราก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แต่ผมก็มั่นใจครับ เพราะทหารไทยเราก็มีความพร้อมล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพนะครับว่าทางฝากฝั่งกัมพูชามีการตระเตรียมนะมีการวางแผนมีการเสริมกำลังเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ก็คงไม่เกินมือนะทหารไทยของเราและความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลชุดนี้ที่สำคัญก็คือว่าไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้มันจะไปสอดรับกับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่ท่านอดีตนายกทักษิณจะถูกได้รับการพักโทษนะออกจากเรือนจำหรือไม่นี่อันนี้เราก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนประเด็นสิงคโปร์ที่ผมพูดค้างเอาไว้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องดูสิงคโปร์เป็นตัวอย่างในประเด็นสำคัญคือเรื่องของท่าเรือนะท่านผู้ฟังนะ ขณะที่เรากำลังจะเร่งทำโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยแต่ท่าเรือสิงคโปร์มีความทันสมัยนะมีความรวดเร็วมีความต่อเนื่องวันนี้ถ้าสิงคโปร์เขามาร่วมกับเราผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าสิงคโปร์ผลักดันสิ่งที่มีอยู่ณขณะนี้ผมคิดว่าช่องแคบมาลากาก็ยังเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้การเคลื่อนย้ายนะสินค้าและพลังงานของโลกใบนี้ผ่านช่องทางนั้นเช่นเดียวกันงั้นวันนี้เองนะครับคนไทยอยู่ในโหมดที่ต้องตระเตรียมความพร้อมผมคิดว่าชะตาเมืองที่ถึงแม้เราจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพระราชเดินมามีกำลังดีเราได้พื้นที่คืนกลับมาประเทศไทยเราเป็นจุดสำคัญของโลกใบนี้แต่เรามีความพร้อมขนาดไหนเป็นโจทย์สำคัญมากของสังคมไทยของเราท่านผู้ฟังครับนะส่วนบางคนบอกว่าโอ้ชะตาเมืองดีแบบนี้คนไทยก็ดีกันหมดแน่ๆเลยก็แน่นอนครับเมืองไทยดีคนไทยก็อาจจะดีแต่ในขณะที่เมืองไทยดีจะดีเพราะมันเกิดสภาวะความสั่นคลอนของโลกและความเปลี่ยนแปลงเวลาคลื่นใหญ่ๆมันกระทบเนี่ยนะครับนะถ้าเราพี่น้องประชาชนของเรากลุ่มธุรกิจของเราหรือแม้แต่รากฐานคนตัวเล็กตัวน้อยเช่นกลุ่มเกษตรกรมีความเปราะบางก็อาจจะน่าหนักอกหนักใจนะผู้ฟังวันนี้ผมหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าเห็นว่าหลายๆประเทศในโลกใบนี้เตรียมพร้อมเรื่องนี้มากและท่านผู้ฟังครับขณะประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ย ยังต้องเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามไปแล้วนะครับนะวันนี้เนี่ยผมมองภาพการเนี่ยความที่เราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนี่ก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอีกไม่นานนี้ประมาณมิถุนายนดาวอังคารก็จะเดินเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นราชาโชคอยู่ร่วมกับมฤตยูและโยกกับดาวเสาร์ครับปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงช่วงมิถุนาคือเราอาจจะถูกลากเข้าไปสู่สภาวะที่นะน้ำท่วมปากไม่รู้จะทำยังไงไม่ฝั่งนั้นก็ฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนั้นปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากที่เราจะลอยตัวอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทั้งหมดคือไม่เลือกฝั่งใดอ่ะเข้าใจทุกฝ่ายแต่เดือนมิถุนาตั้งแต่ประมาณวันที่21มิถุนาเป็นต้นไปครับอังคารจะเดินเข้าร่วมราศีเดียวกันกับพฤษภที่ตำแหน่งที่เรียกว่าศูนย์พาหะของชะตาเมืองและอังคารก็จะไปทับอังคารเดิมของชะตารัตนโกสินทร์จังหวะนั้นน่าเป็นห่วงมากท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนอกจากน่าเป็นห่วงทั้งเมืองไทยก็ยังน่าเป็นห่วงทั้งบุคลากรโดยเฉพาะคณะผู้บริหารบ้านเมืองณขณะนี้ว่าจะมีวิธีการในการดำเนินวิเทโสบายหรือกุศโลบายอย่างไรที่จะทำให้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจทั้งสองฝากฝั่งได้เป็นอันดีไม่ผมว่ามันไม่ง่ายหรอกนะและพวกเราเองก็คงมีบางอาจจะไปแนะนำเพราะว่าความสามารถไม่ถึงแต่ชะตาที่รัตนโกสินทร์กำลังจะเผชิญมันคือประมาณนี้โลกเองก็อยู่ในจุดประมาณนี้เช่นเดียวกันนะการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนจะหนักหน่วงขึ้นปลายปีคือตอนที่ราหูเป็นมหาจักรถ้าผู้ฟังอย่าลืมนะครับเวลาราหูมีอำนาจมากแล้วราหูมีพละกำลังร่วมกับมฤตยูเนี่ยกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศน่านน้ำสากลกฎบัตรสหประชาชาติหรืออะไรที่ปฏิบัติยึดถือกันมาอย่างยาวนานเนี่ยดูเหมือนมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยเรียกว่าปัจจุบันนี้ต้องไม่เรียกว่ากฎหมายแล้วต้องเรียกว่ากฎหมู่ก็ไม่ใช่ต้องใช้ว่ากฎแห่งป่า Law of Jungle เพราะอะไรครับสิ่งที่อเมริกากำลังแสดงให้โลกได้เห็นอย่างชัดเจนวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศอเมริกาอยู่ในรัฐธรรมนูญระบุไว้อย่างชัดเจนว่า President เนี่ยประธานาธิบดีสามารถที่จะนำกองกำลังหรือนำกองทัพเข้าสู่สงครามได้โดยไม่ผ่านสภาคองเกรสแต่ระยะเวลาที่รัฐบาลอเมริกันสามารถจะนะผ่อนปรนให้ผู้นำนำกองกำลังหรือกองทัพเข้าสู่สงครามให้ได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นคือ60วันครั้งแรกทรัมป์ถึงบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เต็มที่เนี่ยไม่เกิน4สัปดาห์หรือ6สัปดาห์จำได้ไหมครับแต่ขณะนี้เลย2เดือนมาเรียบร้อยแล้วทหารอเมริกันนะยังชุลมุนชุลเกกันอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสเลยท่านผู้ฟังเห็นไหมครับแล้วก็ยังหึ่มห้ามอยู่ในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นวันนี้กฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่สุดของอเมริกันยังไม่สามารถบังคับใช้ได้เลยงั้นนับภาษาอะไรที่เราจะมาดูเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศเพราะกฎแห่งป่ามันกำลังทำงานอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าเมื่อดาวราหูเข้าสู่ราศีมังกรเป็นมหาจักรน่าเป็นห่วงท่านผู้ฟังครับนะประเทศไทยเราย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งตอนที่ราหูเป็นมหาจักรนะรอบก่อนนู่นก็ประมาณปี16นะปี15ปี2516เกิดเหตุการณ์สำคัญตุลา16จำได้ไหมครับนะแล้วหลังจากนั้นอีกรอบหนึ่งที่ราหูมีกำลังมากคือปี19จำได้ไหมครับตุลา19ตอนนั้น19ราหูอยู่ไหนครับราหูอยู่ที่ราศีตุลเวลาราหูมันมีกำลังมากๆเนี่ยนะครับไอ้การที่จะเอาเหตุผลมาคุยกันมันลำบาก

ยึดโยงจะต้องมีอย่างชัดเจนประเทศไทยของเราเนี่ยผมคิดว่าผู้นำท่านก็กำลังมีความพยายามนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความเคลือบแคลงสงสัยความไม่สบายใจนะต่อโครงการแลนด์บริดจ์1ล้านล้านบาทเนี่ยว่ามันเอื้อประโยชน์ไหมท่านอนุทินบอกไม่ต้องมาถามเรื่องนี้แล้ว 7-8 ปีมานี้เนี่ยก็เหมือนถามกันตลอดเลยก็เนี่ยทุกวันนี้ท่านแทบจะไม่ถูกกับใครแล้วเพราะท่านไม่เอื้อใครเลยเห็นไหมครับนะงั้นวันนี้การที่ท่านแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะในกระบวนการต่อไปก็คือการทำให้โครงการนี้มันโปร่งใสคนสามารถจะตรวจสอบได้และจะทำยังไงให้ความมั่นใจของประชาชนไม่ได้มีเฉพาะบางกลุ่มบางพวกแต่ว่าคนดังภาคใต้ที่รับผลกระทบซึ่งขณะนี้ค่อยๆออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกลุ่มนั่นก็ไม่เห็นด้วยกลุ่มนี้ก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราจะอธิบายความเขายังไงเป็นโจทย์ใหญ่และเป็นโจทย์ยากเป็นความท้าทายท่านผู้ฟังครับก็ธรรมดาครับคนจะเป็นที่จดจำได้ถ้าไม่ทำของยากคนจำไม่ได้ครับแต่ถ้าทำของยากทำสิ่งที่มันท้าทายคนจะจำได้ครับแต่ขนาดถ้าทำของยากและทำสิ่งที่มันท้าทายถ้าโปร่งใสนอกจากจำได้จะยกย่องครับถูกไหมครับนอกจากท้าทายโปร่งใสแล้วสำเร็จสำริดผลอันนี้คนจะยืนยันว่าเป็นรัฐบุรุษเป็นผู้ที่สร้างคุณูปการและประโยชน์ให้กับแผ่นดินผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านอนุทินท่านกำหนดเป้าหมายท่านไปถึงตรงไหนนะครับเพราะโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ไม่ได้สำเร็จในวันที่ลงนามบันทึกร่วมกันว่าจะผลักดันโครงการนี้หรือว่ามีผู้ประกอบการมาลงนามผู้กลุ่มทุนทั้งหลายมาถึงปั๊บก็ประเทศนั้นประเทศนี้พร้อมลงประกาศชั่วจบไม่ครับมันจะชัดเจนตอนที่โครงการสำเร็จแล้วเกิดประโยชน์โพธิผลตามสิ่งที่ได้อธิบายไว้เกิดความชัดเจนและประเทศไทยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกที่ไหนในโลกเขาตีกันก็ไม่รู้อะแต่ถ้ามาผ่านช่องทางการขนถ่ายสินค้าแลนด์บริดจ์ของเรารับรองนะคล่องตัวประหยัดทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบโลจิสติกของโลกโอ้ยอย่างนี้คนก็ต้องจำชื่อนะ Prime Minister อนุทินชาญวีรกูลดังไปทั้งโลกครับแต่ถ้าระหว่างทางที่ไปถ้าผู้ฟังอย่าลืมนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะเหมือนกับมันมีมนต์สะกดมันมีโครงการบางโครงการในอดีตนะท่านผู้ฟังครับแต่เราก็จะมาพูดพาดพิงว่าปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถจะพูดได้นะครับเพราะในอดีตบางโครงการที่มันเคยตั้งเสาเป็นสโตนเฮนจ์เมืองไทยมันก็เกิดมาแล้วนั่นคืออะไรครับโครงการโฮปเวลนะนี่ล่าสุดถ้าเกิดว่าท่านประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้มาผลักดันแล้วก็มีการลื้อทุบเสาทิ้งไปหมดเลยตอนนี้ก็เป็นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อทะลุไปนู่นรังสิตออกไปนู่นเลยเห็นไหมครับนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันคือโฮปเวลครับและคนที่ผลักดันโครงการโฮปเวลเขาเสียชีวิตไปแล้วเป็นอดีตนักการเมืองเบอร์ใหญ่ท่านหนึ่งนะเอาซะจนแบบคือตอนเคาะเนี่ยทุกคนมีความโอ้โหมันดีมากเลยเพราะมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างการคมนาคมขนส่งจากนู่นรังสิตนู่นเข้าไปถึงกลางเมืองเนี่ยเมื่อผ่านรถไฟโฮปเวลเนี่ยแป๊บเดียวสุดท้ายที่สุดมันก็เป็นฝันค้างและมันก็เป็นภาพหลอนที่ทำให้คนกรุงเทพไม่ต้องไปถึงยุโรปแต่เห็นสโตนเฮนจ์เรียงยาวแล้วมีเยอะด้วยนะต้นมงต้นไม้ขึ้นกันรกรุงรังไปหมดเลยผมว่าวันนี้คนไทยจำนวนหนึ่งกลัวนะครับว่าแลนด์บริดจ์มันจะเป็นอย่างนั้นไหมถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะราหูมีกำลังมากเวลาราหูมีกำลังมากเนี่ยนะก็คือคนใครก็ตามที่มีราหูเป็นมหาจักรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยมนไม่ได้ด้วยกลก็เอาด้วยคาถานะถ้าไม่สามารถเผชิญซึ่งหน้าก็เดี๋ยวไปทุบข้างหลังอะไรเงี้ยนะครับก็ระวังให้ดีแล้วกันนะนี่ก็เป็นเกณฑ์ดวงดาวที่กำลังปรากฏขึ้นและสิ่งที่เรากำลังเผชิญกันครับท่านผู้ฟังครับขออนุญาตทักทายแฟนรายการนะครับ คุณโยรโชติคุณสัจญาคุณวรินนะคุณพุทธชินรสคุณวีนาคุณโอ้ท่านอาจารย์นักการสวัสดีครับอาจารย์คุณคริสติน่าคุณสุรชัยเมื่อวานนี้
พี่เล็กสุนทรนะครับ

0: แวะไปที่บ้านผมนำมังคุดรสชาติเยี่ยมไปฝากให้ที่บ้านขอบคุณมากๆนะครับเมื่อวันก่อนนู่นนะคุณต๋องจากสวนมะพร้าวที่บ้านแพร้วนะครับซึ่งผมเคยไปเยี่ยมมาก็ไม่รู้คึ้มอกคึ้มใจอะไรมีความสบายอกสบายใจก็แวะมาเยี่ยมผมที่บ้านผมก็ไม่อยู่ทั้งเลยก็ต้องขออภัยนะครับก็เอามะนาวมาฝากเพราะตอนนี้มะนาวแพงๆนะแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวที่บ้านแพ้วนี่หอมที่สุดนะครับมีมะกรูดมีขนุนมา2ลูกใหญ่นะเมื่อ2วันก็ให้แม่บ้านปอกโอ้ต้องไปแจกทั้งซอยท่านผู้ฟังครับนะแล้วก็ยังมีตะไคร้มีใบมะกรูดนะนี่ความที่ผมมีกัลยาณมิตรเยอะนี่มันก็มีความสุขนะท่านผู้ฟังครับแต่เอาจริงๆก็ทานได้นิดเดียวนะตัวเท่านี้ที่เหลือก็แบ่งปันแจกจ่ายกันไปครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะพักกัน2นาที2 3นาทีท่านผู้ฟังครับเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่เบอร์โทรศัพท์276-3632และ33พักสักครู่หนึ่งใครจะดูดวงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าจ้ะครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับวันนี้มีแฟนรายการอยากจะดูดวงถูกไหมครับตอนนี้มีมากี่สายแล้วครับฝากทีมงานนิดนึงมีมาหนึ่งสายนะเอาเรามาทักทายกันหน่อยสวัสดีครับผมสายหลุดไปแล้วเพราะว่าชวนฟังดนตรีนานเกินไปนะเคลิ้มอาจจะนอนหลับทับโทรศัพท์ไปเลยนะฮะเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าในวาระเวลาที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะหาคำตอบอะไรให้ตัวเรายากหน่อยนะครับนะผมกำลังจะบอกว่าเราจะไปเอาโหราศาสตร์มาเป็นสรณะอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่นะก็ต้องเอาองค์ความรู้เอาเหตุผลเอาข้อมูลเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันทั้งหมดแล้วก็ถ้ารู้เรื่องโหราศาสตร์ด้วยเนี่ยมันก็ดีกว่าไหมครับถูกไหมฮะสายแรกมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับหลุดไปแล้วไม่เป็นไรครับเบอร์โทรศัพท์ของเราชัดเจนนะครับ276-3632และ33ผมย้ำท่านผู้ฟังนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกลุ่มราศีที่ต้องสายหลุดใช่ไหมฮะที่ต้องระมัดระวังตัวให้มากคือกลุ่มราศีมีนนะครับนะเพราะว่าดาวอังคารที่จะเดินออกจากราศีมีนเนี่ยนะอังคารกับเสาเป็นดาวแห่งความขัดแย้งเพราะฉะนั้นคนราศีมีนตอนนี้ทำใจร่มๆนะครับใจเย็นๆนะอังคารยังเป็นเจ้าเรือนสุภะของกลุ่มคนราศีมีนขณะนี้สุภะกับลาภะกุมกันที่ชะตาของราศีมีนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนกลุ่มนี้อาจจะต้องเผชิญการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอังคารกับเสาเนี่ยบางทีความแตกหักไม่ใช่เป็นทะเลาะกับใครนะครับแต่เป็นความเด็ดขาดทางความคิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่นะโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดบางอย่างที่เราคิดว่าเราต้องหยุดละท่านก็ต้องหยุดอะไรที่ไปต่อไม่ได้ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปดันทุรังนะครับเอาสายนี้เป็นสายเดียวละครับเพราะว่าเวลาจะหมดสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนิมมานรดีค่ะ
1: นิมมานรดีชื่อยาวงี้เลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แปลทราบใช่ไหมว่านิมมานรดีเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่ง
2: สวรรค์ชั้น5ใช่ค่ะ
1: ชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
2: ชื่อคุณแอนค่ะ
1: คุณแอนชื่อและชื่อนี้เป็นชื่อแรกเลยมั้ยนิมมานรดีหรือตั้งทีหลัง
2: ชื่อที่4ที่5แล้วค
1: ่
2: ะ
1: นั่นน่ะสิชื่อแรกชื่ออะไรคุณแอน
2: ชื่อนงรักค่ะ
1: อ๋อแล้วใครเป็นคนตั้งให้เป็นนิมมานรดี
2: เป็นคนเปลี่ยนเอง
1: ค่ะเอ้ามาดูกันเกิดวันที่อะไรคุณแอน
2: เกิดวันที่9 มกราคม 2509ค่ะ
1: 9 มกราคม 2509ท่านจะเป็นสายมูไม่ได้เปลี่ยนชื่อมา5ชื่อเนี่ย
2: ใช่ค่ะเป็นหมอดูไพ่24
1: เป็นหมอดูไพ่24เปิดไพ่ให้ผมเลยไหมอ่ะเกิดกี่โมงคุณแอน
2: เกิดประมาณ4 ทุ่ม 30 นาทีค่ะ
1: 4 ทุ่ม 30 นาทีเอาระหว่างดู24กับดูโหราศาสตร์นี่ทำไมถึงมาบรรจบกันได้คุณแอน
2: คือหนูอุบัติเหตุมาในช่วงอายุ37ค่ะอุบัติเหตุใหญ่ทำให้ร่างกายพิการขาหักแขนได้ค่ะ
1: ก็เลยขาหัก
2: ก็เลยออกจากโรงงานประกอบเป็นสาวโรงงานอยู่บางปะอินก็ต้องออกมาเรียนโหราศาสตร์ค่ะเหมือนชีวิตมันหักเหไปทางนี้เพราะว่าไม่เคยคิดจะมาเป็นหมอดูเป็นสาวโรงงาน
1: เป็นสาวโรงงาน
2: ใช่ค่ะ
1: ลัคนาอยู่ราศีกันใช่ไหมคุณแอน
2: ใช่ค่ะ
1: เห็นดวงตัวเองใช่ไหม
2: เห็นบ้างเคยนิดหน่อยศึกษาจะไปไม่ไหวก็เลยมาทางไพ่ง่ายกว่าค่ะชอบป่าจริตมาทางนี
1: ้โอเคแต่ว่าราหูอยู่กลางฟ้านะ
2: ค่ะ
1: นะราหูดวงเนี้ยอยู่กลางฟ้าแต่ว่าเป็นนิจจะนะนิจแต่ว่ามีเกตนะกุมจันโยกหลัง
2: ค่ะ
1: นะจันดวงนี้มีผลสำคัญในชะตาเพราะว่าเป็นจันทร์ที่เป็นเกษตรเมื่อมีเกตร่วมก็ให้คำปรึกษาแนะนำคนได้ดีนะเอางี้แล้วกันอาทิตย์กับพุธร่วมราศีเดียวกันบนเรือนธนูนะอธิบายความได้ชัดเจนเป็นสาวโรงงานแต่พูดเก่งนะ
2: ก็เป็นคนชอบคุย
1: เป็นคนชอบคุยอธิบายความเสียงชัดเจนดีมากนะเพราะอาทิตย์กับพุธมีกำลังมากที่น่าเป็นห่วงคือ ดาวเสาร์อยู่ในเรือนอริแต่ว่าเมื่อมาทำงานในลักษณะผ่อนปลนความทุกข์ให้กับคนอื่นกลับกลายเป็นเรื่องดีนะ เหตุการณ์ที่ตัวเองเผชิญน้อยลงนะสมัยก่อนนี่มีปัญหาให้แก้เรื่อยๆแต่พอแก้ปัญหาชาวบ้านแล้วก็เรื่องของตัวเองก็เบาลงนะส่วนขณะนี้ดาวเสาร์มะเร็งลัคนาปีนี้คุณอายุเท่าไหร่นะคุณนงรัก
2: อายุ60ค่ะ60 2เดือน3เดือนแล้วค่ะ
1: 60คุณเกิดวันอาทิตย์เดี๋ยวในตอนที่อายุใกล้ๆจะ61นี้ต้องระวังให้มากเพราะว่าเสาเล็งลัคนาเป็นกาลกินีนะ
2: ค่ะ
1: คือกลุ่มคนบางจำพวกที่เราพึงจะต้องหลีกเลี่ยงราหูเป็นนิดอยู่ในภพสุภะหมายความว่าบางทีคนที่เราคบหาสมาคมหรือมาหามาสู่เราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องที่ทำไม่ค่อยถูกไม่ค่อยต้องมาหาเรานะคุณต้องระวังคนกลุ่มนี้ให้มาก
2: มันใช่คนอันธพาลไหม
1: พวกนั้นแหละพวกอันธพาลพวกผิดกฎหมายพวกอันธพาลพวกทำอะไรที่มันไม่อยู่ในกรอบของสังคมเนี่ยพวกเนี้ยมันชอบหลั่งไหลมาหาคุณ
2: หนูขอถามอาจารย์นิดนึงคือลูกดวงหนูส่วนมากจะเป็นอาชีพกลางคืนหนูจะเจอแต่ลูกข่าวแบบนี
1: ้เออก็จะมาเยอะคือถ้าเกิดเขาทำในลักษณะที่เขาไม่ได้ไปทำความเสียหายให้คนถ้าเขามีความทุกข์ก็ให้คำปรึกษาแต่ถ้าเกิดเขาไปแบบทำบอลเปิดวงเล่าเต้นไพ่บอลลอยพวกนี้ต้องระวังหลบเลี่ยงเป็นแม่ค้าขายหวยตั้งวงแชร์ผิดกฎหมายอะไรพวกนี้คุณต้องหลีกเลี่ยงเพราะพวกนี้มันจะมาหาคุณเยอะ
2: หนูขอถามนิดนึงค่ะตอนนี้หนูดูคุณแม่ติดเตียงจะเป็นจิตเวชอายุ91แต่หนูทำไมกับคุณแม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลงกันเลยไม่เคยแบบเหมือนเขาเกิดวันอาทิตย์
1: เวลาหมดเดี๋ยวคุณแอนแอดไลน์อาจารย์ชยุทธไว้เนาะ
2: ค่ะ
1: มีแล้วใช่ไหม
2: ยังไม่มี
1: โหรา 97A ดูที่หน้าเฟซบุ๊กแล้วสแกนนะ
2: ได้ค่ะ
1: วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ในวันพรุ่งนี้รัฐบาลยืนยันจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับโปรเจกต์ฟรีดอมภารกิจช่วยเหลือเรือพาณิชย์ที่ตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มูซเป็นการชั่วคราวเพื่อผลักดันการบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านอาร์เซนอลเอาชนะแอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูบทบาทไทยเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้ได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อผลักดันความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อประชาชนไทยโดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมทั้งนี้การประชุมจัดขึ้นท่ามกลางความท้าทายของสถานการณ์โลกทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงซึ่งผู้นำจะหารือแนวทางรับมือเช่นสถานการณ์ตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนและการเสริมบทบาทอาเซียนในเวทีโลกสำหรับประเทศไทยรัฐบาลมุ่งยกระดับบทบาทเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือขับเคลื่อนประเด็นสำคัญได้แก่พลังงานอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคพร้อมใช้โอกาสนี้หารือในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดนวาสนาตระเกตรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนลดแรงกดดันภาษีและเตรียมส่งคณะผู้แทนไทยชี้แจงต่อผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างการค้าไทยอย่างรอบด้าน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และสะท้อนเจตนาร่วมกันของทั้งสองประเทศในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้าและสามารถสรุปผลได้โดยเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและลดแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทางการค้าพร้อมเปิดโอกาสให้ไทยขยายการลงทุนในสาขาศักยภาพอาทิเกษตรแปรรูปและพลังงานรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐในรายการที่ไทยยังผลิตไม่ได้โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งรัดการเจรจาให้ได้ข้อสรุปที่สามารถปฏิบัติได้จริงภายในกรอบเวลาที่ชัดเจนนอกจากนี้ไทยยังได้ผลักดันแนวทางการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้โดยฝ่ายสหรัฐมีท่าทีเปิดกว้างพร้อมทั้งสนับสนุนให้ไทยเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบจากสหรัฐในห่วงโซ่อุปทานขณะเดียวกันยังได้หารือกับนางแทมมี่ดักเวิร์ธวุฒิสมาชิกสหรัฐเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะในสาขาพลังงานสะอาดเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนนิวเคลียร์ขนาดเล็กและนวัตกรรมอาหารรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือโดยเฉพาะในรัฐอิลลินอยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมส่งคณะผู้แทนไทยเข้าชี้แจงต่อ USTR ในประเด็นมาตรา301ระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างการค้าไทยอย่างรอบด้านต่อไปอุรินทร์ปัตโสภาภาครายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการวิทยุการบินแห่งประเทศไทยออกมาตรการลดภาระต้นทุนสายการบินและขยายเวลาชำระค่าบริการเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการในสถานการณ์ราคาพลังงานผันผวน
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.พร้อมมอบนโยบายด้วยว่าให้วิทยุการบินแห่งประเทศไทยเสนอมาตรการลดภาระต้นทุนสายการบินปรับลดค่าการเดินทางอากาศสำหรับเที่ยวบินในประเทศลงร้อยละ30และใช้มาตรการบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้สายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ไปอีก30วันในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ผันผวนนอกจากนี้ยังกำชับให้กระตุ้นกระแสเงินสดภาคอุตสาหกรรมและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานที่ไร้รอยต่อตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการทางเดินอากาศให้ทันสมัยมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลในอนาคตโดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นหัวใจสูงสุดของการบริการทางอากาศภายใต้เป้าหมายการยกระดับการบริหารน่านฟ้าขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางการบินระดับโลก
7: การยกระดับการบริหารน่านฟ้าขับเคลื่อนไทยสู่ World Class Aviation Hub เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนด้วยศักยภาพของบริษัทวิทยุการบินและความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะส่งเสริมให้ภาคการคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเน้นพัฒนาระบบขนส่งให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมเชื่อมโยงทุกระบบขนส่งของประเทศเพื่อให้ประชาชนมีระบบคมนาคมที่ทันสมัยสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ขณะที่ Fitch Ratingประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงและขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นเลิศ
8: หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ดิษกุลกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือบัฟเปิดเผยว่ารายงานของ Fitch Ratingประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของบัฟที่ระดับ 3B ถือเป็นการยืนยันสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท ในฐานะผู้ให้บริการคลังเก็บน้ำมันและระบบท่อจ่ายน้ำมันอากาศยานณท่าอากาศยานหลักของประเทศรวมถึงการได้รับการต่ออายุสัญญาบริการเติมน้ำมันในอากาศยานภูมิภาคทั้งสมุยสุโขทัยและตราดซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญของบัฟในอุตสาหกรรมการบินแม้ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินจะได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แต่การปรับเปลี่ยนตารางบินและเส้นทางบินที่ยาวขึ้นของสายการบินต่างๆได้เข้ามาช่วยชดเชยปริมาณการใช้น้ำมันได้ในบางส่วนทั้งนี้การคงอัตราเครดิตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและประสบการณ์ของบัฟซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นรักษาสมดุลระหว่างการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนและไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่เพราะถือเป็นสิทธิที่สามารถทำได้
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นและเร่งด่วนหรือไม่ว่าถือเป็นการใช้สิทธิตามกระบวนการกฎหมายแต่ในส่วนของฝ่ายบริหารยืนยันว่าการเร่งออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพเป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็นที่ไม่อาจรอได้เพราะขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์โลกโดยเฉพาะราคาพลังงานที่ผันผวนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนต้นทุนภาคการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศหากไม่เร่งมีมาตรการรองรับอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อสูงควบคู่กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะถัดไปซึ่งจะแก้ไขได้ยากกว่าปัจจุบันหลายเท่าส่วนที่มีการวองว่ายังไม่จำเป็นต้องรีบและเสนอให้ใช้กระบวนการงบประมาณปกตินั้นตามความเป็นจริงงบประมาณปกติถูกจัดไว้ล่วงหน้าการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลาทำให้เกิดความล่าช้าที่สำคัญคือไม่เพียงพอที่จะสู้กับวิกฤตในขณะนี้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้กลไกพระราชกำหนดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าได้อย่างทันท่วงทีพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังไม่กระทบต่อเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ไม่เกิน70%ของ GDP และทุกโครงการจะอยู่ภายใต้ระบบการกรองตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้วางไทม์ไลน์การช่วยเหลือประชาชนไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพาสที่ตั้งเป้าเริ่มดำเนินการในวันที่1 มิถุนายนนี้และยังมีการเพิ่มเงินแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดแต่ยังเป็นการช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เตรียมนำมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนและมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจมาให้บริการภายในงาน Money Expo 2026 Bangkok ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10 พฤษภาคม 2569ณ Impact เมืองทองธานีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นผ่านบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินโดยตรงซึ่งมาตรการสำคัญประกอบด้วยบสย. Quick Big Win วงเงินค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีแรกเชื่อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปีกระบะพี่มีคลังค้ำสนับสนุนสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะใหม่มือสองทั้งรถสันดาปและ EV ฟรีค่าธรรมเนียม3ปีค้ำประกันสูงสุด7ปีสำหรับรายย่อยเกษตรกรและธุรกิจขนส่งขนาดเล็ก บสย.พร้อมช่วยมาตรการฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุดร้อยละ50ดอกเบี้ยร้อยละ0ผ่อนขั้นต่ำ500บาทต่อเดือนพร้อมปรับโครงสร้างหนี้ได้สูงสุด7ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องหลังผู้บริโภคร้องเรียนพบปลาผิดประเภท
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนของผู้บริโภคที่พบว่าปลากระป๋องบางยี่ห้อมีลักษณะเนื้อปลาผิดปกติไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากโดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอย่างมากจึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนโดยในช่วงบ่ายวันนี้จะลงพื้นที่พร้อมกับคณะผู้บริหารจากสคบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.อุตสาหกรรมจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานการผลิตและคุณภาพวัตถุดิบโรงงานผลิตปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นทางผู้ประกอบการระบุว่าใช้ปลาแมคเคอเรลเป็นส่วนประกอบหลักแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนรัฐบาลจะส่งตัวอย่างปลาให้กรมประมงตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือปลานิลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
11: ท่านนายกรัฐมนตรีคุณชลกูลท่านก็ได้เห็นข่าวเหมือนกันนะคะท่านก็มีข้อห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะคะก็ได้สั่งการให้สคบเนี่ยลงไปดำเนินการติดตามแล้วก็ดูแลผู้บริโภคโดยด่วนนะคะซึ่งหน้าที่ของสคบหลักๆในวิธีของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายโดยตรง
10: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสคบจะทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของผู้บริโภคอย่างเต็มที่โดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามจริงหากพบว่ามีการละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายสคบพร้อมเป็นตัวแทนในการฟ้องร้องดำเนินคดีและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งยังยืนยันถึงคุณภาพสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าเป็นสินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่ได้มาตรฐานนำมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: กรมประมงยืนยันผลการตรวจสอบปลากระป๋องที่จังหวัดสมุทรสาครพบเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้หลังมีกระแสข่าวว่ามีการนำปลานิลหรือปลาหมอคางดำมาใช้ซึ่งไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลตามที่ระบุไว้ในฉลากโดยอย.ได้ส่งตัวอย่างมาให้กรมประมงตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่าเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตได้ออกมายอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวแล้วซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอม
12: เป็นคนดูแลโรงงานแล้วเขาส่งตัวอย่างมาให้พี่ละเขาก็รับผิดโรงงานว่าเป็นปลานิลจากพวกเราก็ตรวจแล้วว่ามันคือปลานิลคือก็เราพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์เนาะเราตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะตัวอย่างที่คือโรงงานที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่กินในประเทศไทยอย.จะเป็นคนควบคุมผ่านได้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพอเจอปัญหาอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บตัวอย่างมาให้ประมงก็เห็นว่าประมงเป็นหน่วยงานที่รู้เรื่องปลายก็ตรวจเรียบร้อยแล้ว
4: กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงและลำไยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมวางมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบรักษาเสถียรภาพราคาเชื่อมโยงตลาดและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือณจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่2ถึง3พฤษภาคมที่ผ่านมาว่ากรมการค้าภายในได้เร่งติดตามสถานการณ์ผลผลิตอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะลำไย ซึ่งคาดว่าจะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้จึงจำเป็นต้องวางแผนรองรับล่วงหน้าอย่างเป็นระบบโดยได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่เพื่อประเมินแนวโน้มปริมาณผลผลิตคุณภาพและสถานการณ์ด้านราคาพร้อมส่งเสริมการกระจายผลผลิตการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับมะม่วงปีนี้พบว่ามีคุณภาพดีปัจจุบันผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูนออกสู่ตลาดแล้วเกินครึ่งของผลผลิตทั้งจังหวัดส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 30-40 ขณะที่ความต้องการของตลาดยังอยู่ในระดับที่ดีส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาโดยที่ผ่านมาได้ประสานหน่วยงานพันธมิตรช่วยรับซื้อผลผลิตมะม่วงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรแล้วกว่า 3,250 ตัน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทเชษฐภคินี
14: นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ103ปีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณภายในงานมีพิธีทางศาสนาพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลและเครื่องทยธรรมพร้อมร่วมพิธีทอดผ้าบังสกุลและกรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพานพุ่มดอกแก้วกัลยาถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์โดยประธานในพิธีเปิดกลวยถวายราชสักการะร่วมด้วยคณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยาและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมวางพานพุ่มอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่คนพิการและบุตรคนพิการเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณการสาธิตการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอกแก้วกัลยาเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยาซึ่งใช้ในการสนับสนุนการฝึกอาชีพและช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆทั้งนี้ดอกแก้วกัลยาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อและให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศพร้อมพระราชดำริให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่คนพิการสภาสังคมสงเคราะห์จึงได้จัดตั้งกองทุนดอกแก้วกัลยาเพื่อสนองพระราชดำริมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งด้านอาชีพการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกระบวนการยุติธรรมยึดหลักนิติธรรมคุ้มครองสิทธิทุกกลุ่มมุ่งอำนวยความยุติธรรมรวดเร็วทั่วถึงเป็นธรรมพร้อมเร่งปฏิรูปกฎหมายและใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็ว ั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอินแพ็คเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าประเทศใดจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและสมานฉันท์ประเทศนั้นต้องตั้งอยู่บนฐานของความยุติธรรมและหลักนิติธรรมรัฐบาลให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งผู้เสียหายผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นผู้บริสุทธิ์จึงต้องได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติซึ่งในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภารัฐบาลยึดมั่นในหลักนิติธรรมที่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเร่งรัดการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและภาระที่ไม่จำเป็นของประชาชนรวมทั้งการให้ความสำคัญในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรม
16: ประเด็นดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่รัฐต้องไม่มองข้ามรัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิของผู้บริสุทธิ์เหล่านี้พร้อมทั้งต้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งการแก้ไขและอุดช่องว่างหรือความบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ต้องตกเป็นจำเลยหรือที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าเรียกเขาว่าแพะนะครับทั้งที่ไม่ได้กระทำผิดซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญตลอดมาน
15: ายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าตั้งแต่ปี2544ที่มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วกว่า 145,000 รายรวมเป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาทรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทยืนยันว่ารัฐบาลจะยืนเคียงข้างประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมทั้งการคุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยาโดยยึดหลักนิติธรรมเพื่อไม่ให้เกิดเหยื่อรายใหม่ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพ.ศ.ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเป็นผู้นำเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระดับภูมิภาครับมือโลกร้อน
17: นายพิรุณสายสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเป็นผู้นำเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระดับภูมิภาคและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีศักยภาพจัดการภัยพิบัติด้านสภาพอากาศในระยะยาวโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระแรกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวานนี้ที่มีนายสรรเสริญไกลจิตติประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะที่7เป็นประธานการประชุมทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมวัตถุประสงค์หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ร่วมกันภายใต้สาระสำคัญ205มาตรา14หมวดประกอบด้วยกลไกดำเนินการ4ส่วนได้แก่กลไกด้านนโยบายเพื่อกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายระดับชาติกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภูมิอากาศและปรับตัวต่อผลกระทบในระดับพื้นที่และสาขากลไกลดก๊าซเรือนกระจกตามพันธะกรณีระดับนานาชาติที่ใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและกลไกการเงินผ่านกองทุนภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการลงทุนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเฝ้าระวังไฟป่าตลอด24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุในพื้นที่3อำเภอเสียหายกว่า180ไร่ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดป้องกันการปะทุซ้ำ
18: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสล่าสุดพบเกิดเหตุใน3อำเภอได้แก่อำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอสุไหงโกลกรวมพื้นที่เสียหายประมาณ181ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทุกจุด และยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยไม่พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นภาพรวมยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่คุณภาพอากาศในพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีมากอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งทุกกรณีตามประกาศที่กำหนดถึงวันที่31พฤษภาคมนี้หากพบเห็นไฟป่าหรือกลุ่มควันให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามต่อไปรวมถึงแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโทร1567ตลอด24ชั่วโมงมีรางวัลนำจับ 50,000 บาทปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มบริการวัคซีนนิวโมคอคัสให้แก่เด็กไทยยกระดับการป้องกันโรคร้ายลดความเสี่ยงปอดอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันล่าสุดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคัสชนิดคอนจูเกตหรือ PCV โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อรุนแรงเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเด็กเล็กทั้งนี้การให้บริการวัคซีน PCV ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพเป็นไปตามนโยบายการป้องกันก่อนการรักษาซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาวแต่ยังช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายแรง
19: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
20: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
19: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับปฏิบัติการโปรเจกต์ Freedom ซึ่งเป็นการระดมกำลังครั้งใหญ่ของสหรัฐเพื่อปลดปล่อยเรือพาณิชย์และลูกเรือกว่า 20,000 คนที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มูซจากการปิดล้อมของอิหร่านเป็นการชั่วคราวตามการร้องขอของปากีสถานที่เป็นคนกลางเจรจาและอีกหลายประเทศเนื่องจากมีความคืบหน้าอย่างมากในการบรรลุข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นที่สิ้นสุดกับอิหร่านอย่างไรก็ตามการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการอีพิกฟิวรีในการโจมตีอิหร่านแล้วส่วนการปะทะในช่องแคบฮอร์มูซไม่ใช่ส่วนหนึ่งของปฏิบัติการดังกล่าว สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับสากลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันที่14-15พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนทั้งนี้จีนเป็นลูกค้าคนสำคัญที่ซื้อน้ำมันจำนวนมากจากอิหร่านและเพิกเฉยต่อมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่พยายามตัดแหล่งรายได้ของอิหร่านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียเปิดเผยในวันนี้ว่าออสเตรเลียเตรียมจัดตั้งคลังสำรองเชื้อเพลิงแห่งชาติปริมาณ 1,000 ล้านลิตรเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมความมั่นคงด้านการสำรองน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงอากาศยานในระยะยาวซึ่งรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวจะมีการเปิดเผยในสัปดาห์หน้าพร้อมกับการประกาศงบประมาณประจำปีของรัฐบาลออสเตรเลียด้านนายคริสโบเวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของออสเตรเลียระบุว่าออสเตรเลียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศสมาชิกของสำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA ที่ยังไม่มีคลังสำรองเชื้อเพลิงแห่งชาติทำให้รัฐบาลต้องเดินหน้ามาตรการเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตในอนาคตสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมกำหนดให้ผู้ย้ายถิ่นฐานที่จะยื่นขอสัญชาตินิวซีแลนด์ต้องผ่านการทดสอบสัญชาติรูปแบบปรนัยภายใต้นโยบายใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ในช่วงครึ่งหลังของปี2570โดยผู้สมัครจะต้องเข้าสอบด้วยตนเองและทำคะแนนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ75ของข้อสอบทั้งหมดนางบรูคแวนเวลเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของนิวซีแลนด์ระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเน้นย้ำคุณค่าและความหมายของการเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์พร้อมย้ำว่าผู้ที่ต้องการได้รับสัญชาตินิวซีแลนด์ควรเข้าใจว่าชาวนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและหลักการที่ว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้ผู้ยื่นขอสัญชาตินิวซีแลนด์ในปัจจุบันเพียงลงนามรับรองว่าเข้าใจสิทธิหน้าที่และหลักการพื้นฐานของประเทศและผ่านเงื่อนไขด้านถิ่นพำนักความประพฤติและทักษะภาษาอังกฤษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2อาร์เซนอลจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบ้านพบแอตเลติโกมาดริดยอดทีมจากสเปนที่นัดแรกเสมอกันมา1-1ผลปรากฏว่าว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เฉือนชนะไป1-0สกอร์รวม2นัดทัพปืนใหญ่ชนะ2-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างบาเยิร์นมิวนิกหรือปารีสแซงต์แชร์แมงที่จะลงแข่งขันในคืนวันนี้และเป็นการเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีของอาร์เซนอลอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประเดิมสนามแพ้ทาจิกิสถานรุ่นอายุไม่เกิน17ปี0-2หลังจบเกมมาโกก็อกเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าต้องโฟกัสอีก2เกมที่เหลืออยู่และจะพยายามทำหน้าที่เก็บผลการแข่งขันใน2เกมที่เหลือให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเป้าหมายในการไปฟุตบอลเยาวชนโลกขณะที่อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันซาอุดิอาระเบีย U17 ชนะเมียนมา U17 4-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2พบกับซาอุดิอาระเบียในวันที่10พฤษภาคมเวลา 24:00 นตามเวลาประเทศไทยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3พบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:30 นโดยทีมไทยต้องเก็บชนะเพื่อติดอันดับ1ใน2เพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งรายการนี้จะนำ4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศโมร็อกโกต่อไปมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ 2025-2026 รอบรองชนะเลิศเล็กแรกที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บุกเยือนยะโฮลาดุนตักซิมในวันนี้เวลา 19:00 นตามเวลาประเทศไทยที่สุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมโดยระบุว่าทีมได้เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันดังกล่าวอย่างเต็มที่และจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดของเกมเป็นหลักเพื่อผลการแข่งขันที่ดีเช่นเดียวกับทุกนัดที่ผ่านมาซึ่งผู้เล่นทุกคนอยู่ในสภาพความพร้อมสมบูรณ์และทีมงานได้ศึกษาข้อมูลของยะโฮดารุนทักซิมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนรับมืออย่างรอบคอบในเกมนัดนี้ทั้งนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับยะโฮดารุนทักซิมในวันนี้เวลา 19:00 ตามเวลาประเทศไทยที่สุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ YouTube BG Sportสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมสตาฟโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่และทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีเกี่ยวกับแผนงานต่างๆในการเก็บตัวช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนภายหลังการประชุมแอนโทนีฮัดสันกล่าวว่าภาพรวมการหารือเป็นไปด้วยดีโดยจะมีการแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ชุดเพื่อรองรับโปรแกรมที่ต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสให้นักเตะฟอร์มเด่นและดาวรุ่งเข้ามาเสริมทีมขณะที่ตัวหลักอาจได้พักมากขึ้นก่อนคัดเลือกขุมกำลังที่ดีที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพ2027สำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยชุดใหญ่มีคิวอุ่นเครื่อง2นัดในเดือนมิถุนายนก่อนลุยศึกอาเซียน2026และรายการสำคัญต่อเนื่องตลอดทั้งปีขณะที่ทีมชาติไทยชุด U23 จะอุ่นเครื่อง2นัดเพื่อเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิงW15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกทัศพรนาคลอมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับกมลวันยอดเพชร1-2เซต7-5 3-6และ4-6กมลวันผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับธนชพรยังโหมดต่อไปทางด้านประเภทชายเดี่ยวรอบแรกธนเพชรฉันทะแพ้มิสกิเวยคังลีอองจากมาเลเซีย1-2เซต7-5 1-6และ2-6ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภททีมชายกลุ่ม A ทีมหนุ่มไทยช่วยกันหวดชนะทีมชาติลาว3-0คู่ทำสถิติชนะ1แพ้1โดยนัดสุดท้ายจะต้องดวลกับสิงคโปร์เพื่อแย่งสิทธิ์เข้ารอบตัดเชือกส่วนประเภททีมหญิงกลุ่ม A ทีมไทยเอาชนะทีมลาวได้3คู่รวดเช่นเดียวกันทำให้ทีมสาวไทยการันตีเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วโดยนัดสุดท้ายจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มการแข่งขันไตรกีฬาที100ไตรแอธลอนเวิลด์ทัวร์สิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์นักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขันกว่า30คนโดยจามี่พงษ์ธรวรเนตรนักไตรกีฬาจากกองทัพเรือลงแข่งขันในประเภททวิกีฬาระยะไกลทำเวลารวม3ชั่วโมง2นาที4วินาทีคว้าอันดับ2รุ่นเอจกรุ๊ปและอันดับ3โอเวอร์ออลนับเป็นหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของนักกีฬาไทยในรายการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยยืนยันว่าคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกแน่นอนเนื่องจากทุกรัฐบาลที่ผ่านมามีการถ่ายทอดสดมาอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนี้ก็จะไม่มีข้อยกเว้นส่วนวิธีการดำเนินการจะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไป
0: ทุกรัฐบาลเขาก็ทำให้คนไทยได้ดูบอลโลกแล้วรัฐบาลผมจะมีข้อยกเว้นได้หรือเดี๋ยวว่ากัน
1: อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้มีมติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาถอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายออกจากบัญชี must have หรือข้อบังคับที่ว่ารายการกีฬาสำคัญระดับโลกต้องถ่ายทอดสดให้ประชาชนรับชมฟรีทางทีวีดิจิทัลโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าภายหลังประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกม2030ร่วมกับประเทศชิลีและปารากวัยนั้นรัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาท
2: เงินก็ บื้องต้นแน่นอนในสถานการณ์การเรียนเรายังไม่พร้อมที่จะจัดใช้งบประมาณ 5,000 กว่าล้านนะครับตามยูเอสโอลิมปิกเบื้องต้นก็ต้องแจ้งทางยูเอสโอลิมปิกทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเราไม่พร้อม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนหนังสือรับรองความพร้อมการเป็นเจ้าภาพที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC กำหนดให้ประเทศไทยยืนยันภายในสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะยังไม่ดำเนินการจัดส่งหนังสือยืนยันเนื่องจากประเทศยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในขณะนี้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าเลิกตอนที่1

0: ก็มีความหมายอย่างเดียวกับเลิกทับเลิกผ้าห่มหมายถึงยกผ้าห่มขึ้นเปิดผ้าห่มขึ้นเช่นเขาเลิกผ้าห่มขึ้นเพื่อค้นหาสร้อยที่หล่นบนที่นอนเลิกท้องร่องหมายถึงยกโคลนดินออกจากท้องร่องเช่นสวนมะพร้าวที่อัมพวาต้องหมั่นเลิกท้องร่องเพื่อให้น้ำในคลองเข้ามาในท้องร่องได้เต็มที่ปัจจุบันชาวบ้านมักพูดว่าลอกท้องร่องแทนคำว่าเลิกท้องร่อง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งและมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-41 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร

0: ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 17:01 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุเลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนประจำปี2569ผู้สนใจยื่นคำขอสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกรมที่ดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dol.go.th คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองและอุทัยธานีรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการสรรหาโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารรัชมังคลาภิเษก2ชั้น10กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครหรือที่วิทยาลัยชุมชนระนองเลขที่300/1หมู่1ถนนเพชรเกษมตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองและวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเลขที่7หมู่2ตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่บัดนี้ถึง7พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022800091-6ต่อ4062สำนักงานปปช.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนจำนวน227อัตราอัตราเงินเดือน 18,950 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 12,000 บาทผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นนิติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตยสภานับถึงวันปิดรับสมัครและมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดีหรือการให้ความเห็นทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีในชั้นศาลตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง9พฤษภาคมนี้เวลา 18:00 นทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อระบบรับสมัครสอบออนไลน์หรือที่เว็บไซต์ nacc.thaijobjob.com กรมท่าอากาศยานรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสกลนครปีงบประมาณพ.ศ. 2569ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ท่าอากาศยานสกลนครชั้น2ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง6พฤษภาคม2569สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประเภทนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติผลงานวิจัยดีเด่นนักวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2569ผู้สนใจส่งผลงานได้ทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่เว็บไซต์ nriis.go.thตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกลุ่มรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชูหมายเลขโทรศัพท์025791370-9ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นท่านผู้ฟังครับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยในไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักและมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM2.5 ทำให้เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจเช่นหายใจไม่สะดวกมีอาการไอเรื้อรังหายใจมีเสียงหวีดในระยะยาวอาจนำไปสู่การเกิดโรคหอบหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสารก่อมะเร็งอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งเมื่อใช้ในระยะยาวโดยเฉพาะมะเร็งปอดและมะเร็งช่องปากส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ร่างกายเสี่ยงการติดเชื้อได้ง่ายทั้งร่างกายยังฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้ช้ากว่าปกติปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าสมองของวัยรุ่นเสี่ยงต่อการเสพติดมากกว่าเนื่องจากยังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาโดยเฉพาะสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมซึ่งยังพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่อการเสพติดได้ง่ายนิโคตินยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมองส่วนนิวเคลียสแอคัมเบนซ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความพึงพอใจทำให้เกิดการเสพติดได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมจากเพื่อนหรือครอบครัววัยรุ่นมีระบบความคิดและการตัดสินใจที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ทำให้เมื่อเกิดการอยากรู้อยากลองจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้จากงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์พบว่าเยาวชนที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนในครอบครัวไม่สูบรวมถึงเยาวชนที่มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าปกติส่วนอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียวัยรุ่นเป็นวัยที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายและบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีการจำหน่ายผ่านโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายวัยรุ่นจึงสามารถเข้าถึงได้ง่ายในเด็กและเยาวชนหรือวัยรุ่นที่สมองยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่พิษของสารนิโคตินที่มีอยู่มากในน้ำยานั้นเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของสมองส่งผลกระทบต่อสมองส่วนที่รับรู้ในด้านความสนใจการเรียนรู้และการควบคุมแรงกระตุ้นทำให้มักมีอาการหงุดหงิดง่ายความจำแย่ลงอาการแปรปรวนปวดศีรษะสมาธิสั้นเกิดภาวะซึมเศร้านอกจากนี้นิโคตินยังมีผลต่อสารสื่อประสาทโดปามีนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมองที่นำไปสู่การเสพติดนิโคตินซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดชนิดอื่นอีกได้บุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวนสารนิโคตินก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายในระบบการหายใจทำให้เกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระบบหลอดเลือดและหัวใจทำให้ภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ในระบบประสาทและสมองเซลล์สมองจะถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องส่วนระบบทางเดินอาหารจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งได้ผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เรียกว่าบุหรี่มือสามอาจเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้ เมื่อเห็นโทษและอันตรายดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเราจึงควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของบุตรหลานเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าและควรเข้มงวดให้บ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่จบบทความประจำวันเรื่องอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและณราพงษ์ไวยวรรณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวมองรอบคิดคิดทันข่าวมาแล้วนะคะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณฟังก็ล็อกคลื่นฟังข่าวกันต่อเลยเป็นวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมการลงทุนศิลปะวัฒนธรรมอยู่กับดีเจคนนี้ดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงเบรก2และเบรก3เราทักทายกันผ่าน Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะคุณฟังแฟนรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวเรียกว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยต้องติดตามกันวันต่อวันเพราะว่าตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ที่เราฟังข่าวกันนะคะคุณฟังบอกว่าสถานการณ์นั้นตึงเครียดนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศเปิดปฏิบัติการนะคะโปรเจกต์ฟรีดอมคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะแล้วก็ปรากฏว่าอิหร่านนั้นได้โจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยนะคะจนเกิดไฟไหม้ที่ท่าเรือฟูไจร่านะคะแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนอีกแล้วค่ะนะทำให้เรียกว่าโลกก็จับตาคอยว่าอาจจะมีท่าทีที่ผ่อนคลายลงนะคุณฟังวันนี้ตลาดหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะคาดหวังว่าสถานการณ์จากตะวันออกกลางนั้นจะคลี่คลายลงเพราะอะไรค่ะเพราะว่าล่าสุดเช้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยว่าจะระงับปฏิบัติการนำเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่เรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมชั่วคราวนะก็คือจะอยู่ปฏิบัติการนี้นะคะระหว่างที่จะมีการเดินหน้าหาข้อตกลงกับอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนท่าทีแบบฉับพลันจากช่วงก่อนหน้านั่นเองค่ะนะคะสหรัฐก็ยุติปฏิบัติการนี้ก็เลยถือเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นทุกแห่งเลยนะคะคุณฟังและในส่วนบ้านเราคุณฟังเมื่อวานนี้คุณฟังได้ฟังข่าวกันตั้งแต่ต้นเบรกเลยที่ดีเจฝ่ารายงานคุณฟังไปนะคะเรื่องของรัฐบาลจะออกพ.ร.ก.กู้เงินซึ่งมีความจำเป็นในภาวะที่บ้านเมืองของเราเจอเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางและก็ทำให้ค่าของชีพต่างๆก็พุ่งสูงขึ้นแน่นอนนะคะเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านเนี่ย รัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะหาทางระดมทุนนะจากภายในประเทศเพื่อไม่ต้องเสี่ยงกับความผันผวนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็จะใช้แหล่งเงินกู้จากในประเทศของเรานี่แหละค่ะเงินกู้400,000 ล้านเพื่อรับมือวิกฤตเศรษฐกิจนะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินออมในประเทศของเราเนี่ยโอ้โหล้นนะคะคุณฟังสถาบันการเงินเนี่ยมีเงินออมล้นดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าในระบบธนาคารเนี่ยมีเงินออมมีสภาพคล่องเนี่ยสูงกว่า1 ล้านล้านบาทเลยนะคะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันตรภาสก็บอกว่าการที่ครม.อนุมัติให้ออกพ.ร.ก.กู้เงินนะวงเงิน400,000 ล้านบาทในครั้งนี้เพื่อวิกฤตปากท้องประชาชนโดยก็เดิมเนี่ยเป็นข่าวเรื่องว่า500,000 ล้านใช่ไหมคะคุณฟังแต่ว่าครั้งนี้เพียง400,000 ล้านบาทนะลดมา100,000นะคะบอกว่าเพื่อรักษาวินัยการคลังและก็เอาข้อกังวลของทุกภาคส่วนมาพิจารณาและก็ย้ำว่าการกู้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเยียวยาค่ะแต่เป็นการสร้างโอกาสในการปรับตัวของประเทศไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคตทั้งนี้เนี่ยแหล่งเงินกู้นะคะก็จะใช้การจัดหาภายในประเทศทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้เห็นถึงวินัยการเงินการคลังโดยวงเงินนี้บอกว่ามีสภาพคล่องในระบบธนาคารที่สูงกว่า1 ล้านล้านบาท1 ล้านล้านบาทค่ะและอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำนะคะทำให้ไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนต้นทุนการกู้เงินก็ถูกค่ะทางนี้กระทรวงการคลังประเมินว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะจะยังคงอยู่ที่ต่ำกว่า 70% ของ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้เพดานหนี้ที่กำหนดไว้โดยเมื่อกู้เต็ม400,000 ล้านบาทหนี้สาธารณะก็จะอยู่ที่ 69% ค่ะส่วนขั้นตอนการดำเนินงานนั้นจะเสนอพ.ร.ก.เข้าสู่สภาได้ในวันที่14 พฤษภาคม 2569จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยโครงการมีกำหนดต้องเสนอโครงการภายใน30 กันยายน 2569แล้วก็เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จใน30 กันยายน 2570นะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะคุณฟังเรื่องของโครงการคนละครึ่งหรือบัตรสวัสดิการต่างๆเนี่ยสามารถขอใช้งบประมาณจากส่วนนี้ได้นะคะแต่รัฐบาลเนี่ยจะพิจารณาจากแหล่งงบประมาณอื่นด้วยรัฐบาลก็ตั้งเป้าเริ่มดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนี่ยตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปค่ะคุณฟังทั้งนี้นะคะเรื่องของการกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะคะคุณเอกนิตินิติธันประภาสก็บอกว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกมาเพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกและบอกว่าไม่ใช่การตีเช็คเปล่านะและการใช้จ่ายเงินกู้จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองอย่างเข้มงวดภายใต้กรอบการทำงาน5 ด้านเน้นความโปร่งใสช่วยเหลือตรงจุดและก็สามารถตรวจสอบได้ส่วนที่ต้องออกเป็นพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.เนี่ยเพราะว่าการโยกงบประมาณปกตินะเงินไม่พอค่ะและก็รองบประมาณปีถัดไปก็จะล่าช้าเกินกว่าสถานการณ์นะคะโดยดิฉันฝันดูจากกรุงเทพธุรกิจนะคะเขาก็ได้รายงานจากที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยไปกล่าวในรายการเจาะลึกทั่วไทยช่อง9วันนี้นะคะถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและก็เศรษฐกิจนะโดยยืนยันว่าไม่ใช่การตีเช็คเปล่าตามที่ฝ่ายค้านกังวลแต่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตการโลกที่มีความผันผวนสูงทางนี้บอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการที่ซับซ้อนสงครามตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงานจะส่งผลกระทบเป็นระลอกตั้งแต่ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนสินค้าและท้ายที่สุดจะกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนจนอาจเกิดปัญหาการเลิกจ้างงานได้ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยที่กลัวที่สุดเลยคือเรื่องของการเลย์ออฟนะการปิดกิจการของบรรดาธุรกิจต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดการเลิกจ้างอย่างที่เราเคยเกิดขึ้นมาเมื่อตอนวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะคนออกจากงานกันเยอะเลยทีเดียวค่ะบอกว่ารัฐบาลนี้ต้องเตรียมกระสุนหรือสำรองงบประมาณให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามและก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างทันท่วงทีนะคะส่วนทางด้านของภาคเอกชนค่ะก็สนับสนุนนะคะคุณฟ้าในการที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องระดมเงินทุนเพื่อที่จะมาแก้วิกฤตเศรษฐกิจนะคะทางด้านของหอการค้าค่ะนายวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยนะคะก็ได้กล่าวกับทางกรุงเทพธุรกิจนะคะบอกว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกราคาพลังงานที่ผันผวนความขัดแย้งระหว่างประเทศและกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ในมุมมองของเอกชนนะคะเห็นว่าการกู้เงินภาวะเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องผิดหากเป็นการใช้เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่จำเป็นแต่คำถามสำคัญคือเงินก้อนนี้จะถูกนำไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กลายเป็นภาระประเทศในระยะยาวนะคะอันนี้คือที่ย้ำสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะระยะสั้นนี้ก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุดก่อนนะคะและก็เรื่องของการนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะช่วยลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและก็บรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนไปพร้อมๆกันค่ะและก็อีกเรื่องนึงวันนี้นะคะเป็นข่าวใหญ่นะคดีไม่ทราบว่าบ้านของคุณผู้ฟังเนี่ยชอบทานปลากระป๋องกันหรือเปล่านะคะส่วนที่ครอบครัวของดีเจฝ่าเองเนี่ยก็ไม่ได้ทานนะคุณฟังไม่เรื่องปลากระป๋องนี่ไม่ได้ซื้อมาเลยไว้ในตู้เย็นนี้ไม่มีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นข่าวมาที่เขามีการไปซื้อปลากระป๋องยี่ห้อนึงมานะแต่ก็ไม่ใช่เป็นยี่ห้อแบรนด์เนมนักท่านคุณฟังหลายคนเนี่ยอยากรู้ว่ายี่ห้ออะไรอ่ะแต่จริงๆถ้าลองเซิร์ชดูจริงๆมันก็รู้เหมือนกันนะเป็นชื่อยี่ห้อที่เกี่ยวกับพวกดอกไม้ค่ะคุณฟังดิฉันก็เห็นคนก็บอกว่าทำไมสื่อไม่บอกเลยก็คือดูกลัวโดนฟ้องอ่ะพูดง่ายๆกลัวโดนฟ้องนะคะคุณฟังเพราะว่าปลากระป๋องอันดังกล่าวเนี่ยคือเขาเขียนว่าเป็นปลาแมคเคอเรลไงแต่ว่าผู้ที่เขาเอามาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะแม้ว่าตอนหลังเนี่ยทางด้านของผู้ประกอบการปลากระป๋องยี่ห้อนี้ที่สมุทรสาครเนี่ยเขาจะได้มาชดเชยให้แล้วก็ลบโพสต์ไปแต่มันเป็นเรื่องของกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีความผิดสิคุณเอาปลาที่ไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลเนี่ยเอามาใส่ปลากระป๋องแล้วขายเนี่ยมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารนะคะฐานผลิตอาหารปลอมค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะคะจากการไปตรวจสอบปลากระป๋องที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นปลานิลค่ะปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะคะนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงค่ะก็เปิดเผยจากกรณีที่อย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เข้าไปตรวจสอบนะบริษัทผลิตปลากระป๋องที่จังหวัดสมุทรสาครหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเอาปลานิลหรือปลาหมอคางดำมาใช้ไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลตามที่ระบุไว้ในฉลากโดยอย.ได้ส่งตัวอย่างมาให้ทางกรมประมงตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วก็พบว่าปลาดังกล่าวเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรก็ตามเบื้องต้นบริษัทผู้ผลิตได้ยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวแล้วซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมค่ะส่วนใหญ่ถ้าตอนที่อยู่บ้านคุณแม่นะคุณฟังคุณแม่ก็ชอบทำปลากระป๋องเหมือนกันนะก็จะใช้ยี่ห้อดังเลยอ่ะนะคะยี่ห้อดังเลยคุณฟังนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยทานปลากระป๋องอยู่แล้วทานดีๆก็ต้องทานปลาแมคเคอเรลนะปลาแมคเคอเรลเนี่ยคุณฟังก็คือเป็นปลาที่พบได้ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือทะเลดำแล้วก็มหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือนะคะแล้วก็ต้องอยู่ในเขตทะเลลึกลงไปนะแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นปลาที่มันก็ต้องมีราคาสูงแน่นอนมากกว่าปลานิล นะคะปลาแมคเคอเรลนี่อร่อยนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการนี่ก็อาศัยลดต้นทุนเนียนๆนะทำเอาปลาผิดชนิดเอามาใส่ให้นะคะอย.ก็ไปบุกตรวจโรงงานแล้วนะคะแล้วเจอนะคุณฟ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลาย้อมแมวอ่ะนะตัวเองเอาปลานิลมาใส่ให้แล้วบอกว่าเป็นปลาแมคเคอเรลอันนี้ก็ต้องโทษด้วยนะคะฐานผลิตอาหารปลอมก็โดนลงโทษไปนะคุณฟังมาสอดไส้แล้วก็ผู้ผลิตก็ยอมรับแล้วนะคะบอกว่าเป็นเพราะว่าปลาแมคเคอเรลเนี่ยผู้ผลิตบอกว่าปลานิลนะเป็นปลาแปลว่าปลาแมคเคอเรลขาดตลาดค่ะนะอย.นี่ไปบุกโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะก็ต้องลงโทษไปตามระเบียบแหละเพราะว่าถือว่าเป็นการผลิตอาหารปลอมให้แก่ประชาชนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนั่นเองค่ะก็ดูจากเนื้อนี่มันก็ไม่ใช่ปลาแมคโครเรลอยู่แล้วนะคะคุณฟังนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นเขาบอกว่าเป็นปลาแมคโครเรลคางดำนะคะคุณฟังคนที่เปิดเผยขึ้นมาคนแรกก็คือ Facebook ของคุณเต๋าสมชายไงนะดิฉันก็เข้าไปดูเหมือนกันเขาก็บอกว่าทางโรงงานเนี่ยติดต่อมาแล้วเขาก็ขอลบโพสต์นะคะวันนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปอีกนะคะเมื่อวานนี้อย.เขาเข้าไปแหละร่วมกับทางสธ.จังหวัดสมุทรสาครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะแล้วก็ไปเรียกว่าโรงงานนี้นะคะตรวจสอบแล้วก็เป็น ปลาย้อมแมวจริงๆล่ะค่ะคุณฟังไม่ผ่านมาตรฐาน GMP ใช้ปลาผิดชนิดจริงเจ้าหน้าที่เรียกคืนสินค้าทั้งหมดเนี่ย 13,010 กระป๋องแล้วก็ภายในโรงงาน 12,760 กระป๋องนะคะแล้วก็จากร้านค้า250กระป๋องค่ะทั้งนี้นะคะคุณฟังบริษัทเนี่ยแม้ว่าจะเยียวยาผู้โพสต์แล้วก็เรียกคืนสินค้าแล้วก็ตามนะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนชนิดปลาโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการแซงฉลากอันเป็นเท็จค่ะถือเป็นความผิดฐานอาญาไม่สามารถยอมความได้ด้วยนะคะมีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีและปรับ 5,000 ถึง 100,000 บาทในกรณีผลิตอาหารปลอมและมีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาทสำหรับการใช้ฉลากที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะอันนี้มันหายากยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณฟังคุณก็ต้องหยุดการผลิตสิไม่ใช่เอาปลาอื่นมานะคะทั้งนี้เนี่ยอย.เขาย้ำเตือนเลยผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะปลานี้เป็นปลานิลนะคะผู้ผลิตยอมรับค่ะคุณฟังเนื่องจากปลาแมคโครเรลนั้นขาดตลาดนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ไปขอผลิตภัณฑ์คืนแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนหนึ่งแต่ว่าเรื่องไม่จบแค่นี้เพราะว่ามันเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะทางด้านของอย.เขาก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนั่นเองค่ะ 13:16 นาทีคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะข่าวสารหลากหลายเลยทีเดียวในแต่ละวันแต่ละวันนะคะช่วงนี้ย้ำเตือนคุณผู้ฟังด้วยนะคะอากาศร้อนจริงๆเลยนะเมื่อสักครู่ดิฉันฝากออกไปนอกบ้านโอ้โหเรานี่ร้อนมากๆและตอนนี้กรุงเทพมหานครของเรานะติดอันดับเมืองร้อนที่สุดนะแล้วก็รวมทั้งคาดการว่าในปี2050นะอุณหภูมิของประเทศไทยเนี่ยก็จะทะลุ 38.1 องศาเซลเซียสค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับความร้อนนะคะท่านใดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้สูงวัยพยายามหลีกเลี่ยงการออกไปตากแดดในช่วงเวลากลางแจ้งอย่างนี้แล้วก็ต้องจิบน้ำมีผ้าเย็นติดตัวกันไว้บ้างนะคะคุณฟังเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะพูดคุยกันกับทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยของเรานะคะช่วงนี้เป็นอีกช่วงที่แฟนๆชอบฟังกันก็คือได้ทั้งความรู้คู่ความสุขเลือกบทเพลงไพเราะให้ได้ติดตามกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราทักทายกันผ่าน Facebook Live Fanpage นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: ไพเราะนะคะแล้วก็หวังว่าจะสร้างความสุขให้กับแฟนๆ FM 97ของเราได้นะคะท่านใดชอบฟังรายการของเราสถานีเพลงเพราะข่าวสารเพียบเลยนะคะกับมองรอบทิศคิดทันข่าวแวะเข้ามาทักทายกันได้ผ่าน Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะวันนี้เราพบกันค่ะพุธที่6พฤษภาคมแล้วและเรียนคุณผู้ฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะก็สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากจากข้าวสีดำออร์แกนิกนะคะคิดค้นโดยนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากนะคะเพราะว่ามีแอนโทไซยานีนช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยไม่ให้มาทำให้ช่องปากของเรามีปัญหานะคะคุณฟังและใครที่เหงือกอักเสบนี่คุณบอกลาเหงือกอักเสบได้เลยแฟนข่าวแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเปิดใจได้นะคะลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากป้องปกป้องเหงือกของเราด้วยและที่สำคัญที่คนชอบกันมากเลยคือรู้สึกฟีลกู๊ดรสชาติของออร่าไรท์เนี่ยอ่อนโยนไม่ผสมแอลกอฮอล์นะไม่ทำให้คุณแสบปากเลยและช่วยทำให้ช่องปากของเราสะอาดสดชื่นน้องของดีเจฝาบอกว่าตื่นมาแล้วปากไม่เหม็นน้ำลายไม่บูดนะคุณฟังดังนั้นเนี่ยถ้าคุณฟังลองเปิดใจใช้แล้วคุณฟังจะติดใจนะคะและทีมงานของเรานะคะทีมผู้บริหารบอกว่าแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามกันเยอะเลยว่าจะซื้อที่ไหนนะคะคือจริงๆมีการสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็น Official Fanpage ด้วยนะคะของออร่าไรท์คุณฟังเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage ออร่าไรท์ได้ค่ะนะคะให้ลูกหลานเปิดให้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าท่านเองอาจจะไม่ได้เล่นออนไลน์นะแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อนะคะนอกจากการสั่งซื้อออนไลน์ในช่อง Official ของ Oralrite แล้ว ORALRICE นะคะก็มีวางจำหน่ายค่ะที่ร้านมูลนิธิองค์การเพศสัจกรรมนะคุณฟังก็คือที่ร้าน GPO อ่ะค่ะองค์การเพศสัจกรรมตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามานะคุณฟังอันนี้แวะได้เลยนะคะที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่และก็ที่คลินิกทันตกรรม LDC นะคะมี14สาขาค่ะที่สมาย Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านของมูลนิธิทันตะมหิดลก็มีด้วยนะคะแล้วก็ดีจะฝ่ายเองเนี่ยก็ซื้อที่ร้าน Healthy Mac ด้วย Healthy Mac นี่เขามี6สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามหรือเนี่ยตรงเส้นพันนกตัดใหม่อะค่ะตัวของร้าน Healthy Mac เนี่ยจะอยู่ใกล้กับร้านขายยาสิริยานะคะใช้ที่จอดรถที่เดียวกันเลยดิจิฟักก็ซื้อออร่าไรท์ที่นี่ด้วยเช่นกันนอกจากการสั่งซื้อออนไลน์บางทีขับรถผ่านไปก็แวะซื้อเลยนะคะแล้วก็มีวันจำหน่ายที่โรงพยาบาลด้วยค่ะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ต่างๆคุณฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยที่เบอร์โทรนี้นะคะ08149142910814914291ค่ะหลายท่านใช้แล้วติดใจด้วยนะคะเพราะว่าท ทำให้เรารู้สึกแตกต่างแล้วก็อยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากหลังการแปรงฟันบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากใช้น้ำยาบ้วนปากเพราะว่ารู้สึกว่าช่องปากของเราอ่ะพอใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วมันเหมือนแบบว่าอมยาหรืออย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใช้ออโรไรส์เนี่ยจะรู้สึกสดชื่นนะรสชาติเขาดีเลยบอกเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ที่ได้ผลดีเลยก็คือทำให้เราเนี่ยไม่มีกลิ่นปากด้วยรวมทั้งใครที่เป็นเหงือกอักเสบเนี่ยช่วยได้ดีมากๆเลยคุณฟังพวกเหงือกบวมเหงือกแดงนะคะการระคายเคืองต่างๆท่านใดที่ใช้พวกตัวของฟันปลอมเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยลองทำความสะอาดไม่ถึงนะคะก็ใช้ตัวของออโรไรส์นี่เป็นตัวช่วยด้วยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะเลือกใช้กันหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะระคายเคืองในช่องปากนะที่มีเรื่องของการต้องใช้ยาพุ่งเป้าต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้ช่องปากระคายเคืองง่ายก็ต้องมาใช้ออโรไรส์นี่แหละค่ะแนะนำนะคะซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ต่างๆด้วยขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะและก็ช่วงนี้เราออกอากาศผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะขอบคุณทุกการทักทายของคุณผู้ฟังที่ฟัง FM 97ของเรานะคะคุณจิตราวดีนะคะสวัสดีค่ะคุณสิริพรนะเพลงไพเราะมากชอบมากค่ะเพลงสายชนถูกใจสุดๆค่ะใช่เลยเพลงนี้นะคะดิฉันก็ชอบด้วยนะตัวเองเปิดเพลงเนี่ยก็อยากให้แฟนรายการมีความสุขแล้วก็ร้องตามไปด้วยฝึกสมองไปด้วยนะคะแล้วก็รู้ข่าวสารด้วยดิฉันว่าพวกเราชาว FM 97มองรอบคิดทันข่าวเนี่ยนะคะก็เป็นอาจจะอยู่ในวัยผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะเป็นคน Gen X นะแต่ทันสมัยสดใสสดชื่นชอบร้องเพลงและชอบฟังข่าวสารรวมทั้งเอาเงินมาลงทุนบ้างในหุ้นนะคะแล้วก็เลือกหุ้นดีๆกันนะคุณฟังเวลาตลาดแพนิคหุ้นร่วงๆเนี่ยแล้วก็ช้อนกันไว้นะคุณฟังพอหุ้นขึ้นก็ขายสิคะนะขายหมูดีกว่าอยู่ดอยคิดอย่างนั้นนะคะนะคะสวัสดีคุณแจ็คค่ะคุณแจ็คณัฐพัฒน์นะคะคุณแจ็ควิไลด้วยคุณทยากรบอกความรู้คู่ความสุขใช่เลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทุกการทักทายของแฟนรายการเนี่ยดิฉันฝ่ามีความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณจิตราวดีด้วยมาประจำเลยนะเดี๋ยวนี้นะเข้ามาทักทายกันให้กำลังใจดีเจแล้วก็ทีมข่าวของเรานะคะคุณอังคณาด้วยคุณปุ้ยมิรามารีก็เหมือนกันบอกฟังทุกวันเลยเอช่วงนี้นะคุณฟ้าอากาศร้อนแต่ว่าเวลาตากผ้านอกบ้านเนี่ยช่วงจัดรายการนี่เอ๊ะแอบคิดนะโอ้ยถ้าฝนตกนี่ขอให้วิ่งไปเก็บทันเมื่อวานก็วิ่งเก็บตอนบ่ายเหมือนกันนะคะคุณกุวิราศีสวัสดีค่ะนะฟังข่าวไปด้วยกันนะคะคุณฟังแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังใครจะเปิดพอร์ตเล่นหุ้นนะต้องไปเปิดพอร์ตที่เป็นพอร์ตจากโบรกเกอร์อย่างแท้จริงอย่าไปหลงเชื่อข้อความทางไลน์ด้วยนะคะบางทีเนี่ยแอบอ้างผู้บริหารทักทายมาทางไลน์เนี่ยคุณฟังอย่าได้ตกเป็นเหยื่อโดยเด็ดขาดเลยนะคือจริงเนี่ยการเข้าสู่ช่องทางของ official หรือเพจที่แท้จริงของโบรกเกอร์มันไม่ยากเลยคุณฟังนะคะเขาก็มีการไลฟ์สดกันนะหลายๆที่เลยที่เขามีการไลฟ์สดอ่ะคุณฟังอยากจะเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ไหนคุณฟังก็เข้าไปติดตามแล้วก็โทรศัพท์ไปนะหรือว่าท่านใดจะใช้พวกสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้นะดิฉันฝาใช้เทเลกราฟเนี่ยแหละค่ะเทเลกราฟเนี่ยดิฉันก็จะเห็นข้อมูลต่างๆของโบรกเกอร์ค่ะเยอะมากเลยเอามารายงานข่าวให้แก่แฟนๆรายการมองรอบคิดทันข่าวได้โดยตลอดเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณแฟนรายการมองรอบคิดทันข่าวด้วยนะคะคือพวกเราเนี่ยเป็นแบบแม่บ้านใช่ไหมแม่บ้านพ่อบ้านนะคุณฟังพอร์ตใหญ่กันหรือเปล่าดิจิทัลพอร์ตไม่เยอะมากนะคุณฟังแต่ว่าได้ข้อคิดจากแฟนรายการนี้เยอะมากที่แนะนำมานะคะอย่างช่วงที่3ปีที่แล้วเนี่ยพอร์ตเราค่อนข้างจะแดงกันคิดว่าไปเที่ยวเมืองนอกคุณฟังแต่ว่าเราต้องแก้พอร์ตนะอย่าออกจากพอร์ตไปเลยโดยที่เราไม่ดูแลเพราะบางครั้งเนี่ยเราค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะช่วงหุ้นตกๆเราก็เก็บหุ้นไว้นะคะเลยเดี๋ยวพอช่วงขึ้นเราก็ขายไงเราก็เอามาถัวกันไปแบบนี้แหละคุณฟังอย่างดิฉันก็เพิ่งไปตัดชุดไทยจิตรดามา เดี๋ยวจะต้องหาทางเอาค่าผ้าคืนอะไรเงี้ยถ้าคิดแบบนี้นะคะก็พยายามเลือกหุ้นที่เป็นหุ้นพื้นฐานดีช่วงที่เขาราคาร่วงๆลงมาค่ะบางคนบอกแหมเวลาหุ้นมันขึ้นนี่เสียดายซื้อน้อยนะคือมันไม่มีอะไรเสียดายเท่าคำว่ารู้งี้นะแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันความเสี่ยงจะลงทุนอะไรเนี่ยต้องคิดว่าถ้าเกิดสูญเสียเงินก้อนนี้ไปแล้วเนี่ยครอบครัวไม่เดือดร้อนต้องคิดอย่างนี้ด้วยอย่าคิดว่าโอ้โหทุ่มไปเต็มที่นะคะอย่าไปคิดแบบการพนันนะคุณฟังเอาเป็นว่าพอชุ่มชื่นหัวใจก็พอแล้วนะคะวันนี้ตลาดหุ้นน่ะเห็นไหมบวกมาเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยโดนนั้นทำที่ดิฉันฝากบอกไปอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก็จะระงับโครงการนั้นโครงการนี้เวียนหัวเมื่อวานนี้บอกว่าสถานการณ์ตึงเครียดวันนี้เปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะเพราะว่า อารมณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ในการระงับปฏิบัติการนำทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซที่เรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมไปชั่วคราวนะคะระหว่างที่บอกว่าจะเดินหน้าหาข้อตกลงกับอิหร่านได้นะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเลยเนี่ยแหละแล้วก็เลยทำให้พลิกผันแล้วก็ตลาดก็คิดว่าสงสัยเขาจะเจรจากันได้นะเป็นอย่างนี้มากี่รอบแล้วล่ะตั้งแต่28กุมภาที่เปิดฉากสงครามระหว่างอิสราเอลสหรัฐแล้วก็ถล่มอิหร่านเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ตลาดหุ้นบวกขึ้นมาได้ค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้เขียวเลยนะคะวันนี้อยู่ที่ 1508.05 บวกมา 17.95 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 43,325 ล้านบาทเป็นยาสตีคอนเมื่อวานนะครูฟังเมื่อวานบอกว่าเนี่ยแต่ขานรับเรื่องของพลงเงินกู้นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วหลายโบรกเชียร์สเตคอนนะคะวันนี้เนี่ยก็ดีตัวดีทีเดียวนะคะหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาลนั่นเองค่ะวันนี้ตลาดหุ้นบวกมา 17.95 จุดเลยนะคะครูฟังวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะตัวของ Most Active Value ค่ะอันดับหนึ่งนี่เป็นตัวเดลต้านะคะเนี่ยเดลต้ามาแรงจริงๆเลยนะคะแต่ว่าดิจิฟาร์มไม่ได้เกาะหุ้นตัวนี้เลยคุณผู้ฟังแต่มีพี่แฟนรายการท่านหนึ่งเนี่ยท่านเล่นประจำเลยนะคะและท่านก็กำไรตลอดเลยนะเพราะว่ารับความเสี่ยงได้เขาเล่นมาตั้งแต่ระดับตอนที่แตกพาเนี่ย75บาทด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าก็เป็นการเล่นแบบลงซื้อขึ้นขายแบบนี้นะคะวันนี้เดลต้า most active เลยนะคะ319บาทเพิ่มมาได้9บาทเลยบวกมา 2.90% PTT ค่ะ35บาท75ลดลง75สตางค์กราฟ59บาท25เพิ่มขึ้น1บาท75 Advance 343บาทเพิ่มได้3บาท K-Bank ค่ะ195บาท50เพิ่มขึ้น2บาทPTTEP นะคะแหมเมื่อวานขึ้นดีนะเพราะว่าสถานการณ์เหมือนจะตึงเครียดวันนี้สถานการณ์ผ่อนคลาย PTTEP ลงมาค่ะนะอยู่ที่153บาท50ลดลง3บาท50 SCB ค่ะ132บาท50เพิ่มขึ้น1บาท50 AOT ค่ะ52บาท50เพิ่มขึ้น1บาท25 HANA 35บาท25ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง KTB 32บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ KCE ค่ะ32บาท75เพิ่มขึ้น50สตางค์ SCC 238บาทเพิ่มขึ้น7บาท PTTGC 40บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ CPR นะคะ43บาท75เพิ่มขึ้น50สตางค์ค่ะ Stecon 13บาท50นะคะวันนี้ Stecon เข้าไปแตะไฮเดิมที่13บาท70นะคะวันนี้ปิดตลาดภาคเที่ยงบวกมาได้1บาทนี่แหละตัวที่ได้อานิสงส์นะคะคุณฟังก็คือ Stake เดิมนั่นเองนะคะ Stecon 13บาท50เพิ่มได้1บาทบวกมาถึง 8% เลยนะคะเอาแฟนรายการที่ฟังข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็เล่นหุ้นกลุ่มก่อสร้างนะคงจะได้มีคนช้อนเยอะเลยตอน12บาทกว่านะคะ BBL ค่ะ163บาท50เพิ่มขึ้น2บาท BDMS หุ้นอืดมากนะ18บาท40ลงไป10สตางค์ Comseven 24บาทเพิ่มขึ้น80สตางค์ IRPC 2บาท20ลงไป6สตางค์แล้วก็ท็อป47บาท75สตางค์ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคุณฟังเรื่องของมุมมองการลงทุนนะคะคุณฟังอย่างตัวของหุ้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยที่จะขานรับเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลน่าสนใจนะคะวันนี้คุณฟังบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะนะคะก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้เนี่ยปิดปรับขึ้นได้เนี่ยนะคะเพราะว่าเดลต้าเองก็ปรับตัวขึ้นได้9จุดเลยนะคะหลังจากผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยออกมาดีและก็ทรัมป์เองก็สั่งในการปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมตลาดคาดหวังเรื่องของการเจรจาสันติภาพค่ะมองเซตภาคบ่ายให้แนวรับ1503และก็1490แนวต้านนะคะ1516และ1530วันนี้เซตบวกมา 17.95 จุดปิดที่ 1508.05หุ้นเด่นนะคะของภาคบ่ายวันนี้นะคะก็ตัว BCPG ค่ะคุณฟังวันนี้7บาท65เพิ่มขึ้นมา40สตางค์แนวรับนะคะทิสโก้ให้รับที่7บาท45 7บาท30แล้วก็6บาท95 Stop Loss หักหลุด6บาท95นะคะส่วนแนวต้าน7บาท90 8บาท5สตางค์แล้วก็8บาท50ค่ะสามารถพอร์ตเรชั่นนะคะวันนี้บวกมา20สตางค์ค่ะนักวิเคราะห์จากทิสโก้ให้รับแถวๆ5บาท45แล้วก็5บาท30คาดว่าจะไปถึงแนวต้านที่5บาท65 5บาท80แล้วก็6บาท5สตางค์ Stop Loss หักหลุด5บาท30สตางค์ค่ะวันนี้นะคะในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ ยวนต้านะคะก็บอกว่าภาคบ่ายนะคะคาดว่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยหุ้นดีดขึ้นมาได้ดีเลยจากตัวของเดลต้านะวันนี้เดลต้าบวกมา 2.90% กราฟนี่บวกมา 3.04% AOT บวกมา 2.44% Advance 0.88% แล้วก็ SCC บวกมา 3.03% นะคะยังคงมีมุมมองเชิงบวกนะคะฝั่งตัวเดลต้านี่ก็จากหุ้นเทคนะคะเทคโนโลยีในสหรัฐนะคะส่วนมุมมองเชิงบวกเนี่ยมองว่าต้องดูหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐที่มีเงินกู้400,000 ล้านบาทที่จะนำไปดูแลภาวะค่าครองชีพแล้วก็ลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้หุ้นเด่นจะเป็นกราฟกับตัวของ KTB ค่ะส่วนวันนี้นะคะตัว Advance นะคะบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ามองแนวรับอยู่แถว341 บาทค่ะให้แนวต้าน352-348 บาทแล้วก็ Stop Loss ที่335 บาทตัว GPSC นะคะแนวรับ36 บาทแนวต้าน39-38 บาท Stop Loss 34.25 AAV 1.04 บาทถึง1.16 บาทนะแนวรับ1.04 บาทค่ะแนวต้าน1.16 บาทแล้วก็1.11 บาทสต็อปลอส1 บาทนะคะ AAV หรือหุ้นไทยแอร์เอเชียนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าในกรอบบ่ายของวันนี้ค่ะ

0: รศักดิ์ทวีธีรธรรมกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ไปยืน 1,500 จุดเป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียแล้วก็ปัจจัยหนุนก็มาจากเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะที่คาดหวังว่าสหรัฐและอิหร่านมีท่าทีเดินหน้าได้นะคะก็เลยหนุนเซนติเมนต์ตลาดหุ้นทั่วโลกโดยชาวบ้านเราด้วยนะคะขณะเดียวกันตลาดบ้านเราเนี่ยมีแรงซื้อหุ้นตัวเดลต้าด้วยนะคะเพราะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และก็ AI ของสหรัฐที่รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสแรกออกมาดีส่วนหุ้นที่ถูกกดดันก็คือหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันที่เรียกว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็หุ้นในกลุ่มที่ถูกกดดันก็มากดดันจากราคาน้ำมันแพงเช้านี้นะคะก็ปรับตัวขึ้นมาหลังราคาน้ำมันตลาดโลกย่อตัวลงนะก็คือจะมีกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างก๊าซแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคุณฟังวันนี้ก๊าซเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1.75 บาทเลยทีเดียวนะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดว่าจะเคลื่อนไหวแดนบวกได้ต่อค่ะให้แนวต้าน1515แล้วก็แนวรับ1490นะคะอันนี้ที่คุณเทศศักดิ์บอกไว้ค่ะคุณฟังส่วนวันนี้ ASL นะคะก็มอง Advance เชิงบวกนะ Advance นี่เขาบวกมา3บาทแล้วนะคะปิดที่343บาทภาคเช้าวันนี้ให้แนวรับ342ถึง340คาดว่า Advance จะไปได้ที่348ถึง352แล้วก็คัดลอสที่340บาทนะคะนี่คือหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็มีหลายตัวเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะที่คาดหวังการได้ประโยชน์จากเรื่องของโครงการคนละครึ่งพัดเฟส2ด้วยนะคะอย่างตัวของ BJC นะหุ้นค้าปลีกนะคะคุณฟังตัวของ BJC เนี่ยก็คือ Berry Yuker นะพวก CPR CP Extra ต่างๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกนี้นะคะ 13:46 นเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวนะคะคุณฟังและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์มาวอช
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
0: ทักทายคุณฟังที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็เข้ามาติดตามฟังดีเจฟ้าผ่านทางช่วงของ Facebook Live Fanpage ด้วยก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะคุณอังคณามาแล้วสวัสดีค่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการของเรานะคะและฝากไว้นะคะท่านใดอยากจะซื้อนะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์นะคะบางท่านเองเนี่ยอาจจะอยากจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เลยนะคุณฟังในบ้านสีส้มเนี่ยไปที่ Official Fanpage ของออร่าไรซ์ก็ได้ไปที่ Facebook Fanpage เนี่ยคุณฟังจะเห็นรีวิวต่างๆนะดิจะฝาใช้ดีจริงๆจึงบอกต่อคุณผู้ฟัง

0: นะคะและถ้าจะไปซื้อเองเนี่ยก็ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมถนนพระราม6ร้าน GPO ค่ะเข้าไปได้เลยนะคะร้าน LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะแล้วก็ที่ร้าน Healthy Max 6สาขานะ Healthy Max นี่เขาก็มี6สาขาด้วยกันดิฉันฝ่ายเองก็ซื้อตรงสาขาพานกตัดใหม่นี่แหละตรงข้างๆร้านสิริยานะคะหรือคุณฟังไปโรงพยาบาลซื้อได้นะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือโทรเลยค่ะคุณฟัง0814914291 0814914291และคุณฟังวันพรุ่งนี้นะคะใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดีๆนะคะเขามีงานมหกรรมงานการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo ค่ะเริ่มพรุ่งนี้นะคะ7-10 พฤษภาคม2569ที่ Challenger Hall 1-2Impact เมืองทองธานีนะคะงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26ค่ะอย่าลืมแวะบูธของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วยนะคะ The Pavilion of Agriculture เอกลักษณ์แห่งรากฐานไทยเจรไนคุณค่าเพื่อเกษตรกรนะคะคุณฟังงานจะมี 7-10 พฤษภาคมเขาจะมีกิฟต์เซตต่างๆด้วยสำหรับลูกค้าที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นตัวของหมอนประทูลำโพงชุดแก้วนะคะท่านจะไปฝากสลักออมทรัพย์ก็ได้นะคะฝากสลักออมทรัพย์ทกส.ชุดกระพร้อมเงินกระพร้อมทองหรือจะไปเลือกซื้อนะคะลงทุนในบัตรเดบิตนะบัตรเดบิตเพชรน้ำหนึ่งบัตรเดบิตพลอยไพฑูรย์ค่ะรวมทั้งคุณฟังเรื่องของการทำเงินฝากส่งเคราะห์ชีวิตไว้นะคุณฟังบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เลือกซื้อกรมธรรม์จากทกส.ได้ด้วยเช่นกันนะคะไปที่งานหรือไปที่สาขาก็ได้ไปแต่ถ้าไปที่งานเนี่ยคุณฟังก็จะมีแคมเปญต่างๆนะในงาน Money Expo นะคะคุณฟังแล้วก็มีเกมให้ร่วมสนุกด้วยนะคะคุณฟังก็ไปได้เลยนะและรวมทั้งมีการตอบแบบสอบถามเขาจะมีกระเป๋าผ้าให้อย่าลืมแวะนะคะคุณฟังที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงาน Money Expo นั่นเองค่ะ 13:51 นาทีนะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวมาถึงข่าวสารนี้ที่หลายท่านรอคอยนะคะคุณฟังก็เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยคุณฟังรอนะคะเมื่อช่วงวันที่2พฤษภาคมเนี่ยก็มีข่าวลวงข่าวปลอมออกมาให้ลงทะเบียนแต่จริงๆยังนะคะคุณฟังต้องฟังข่าวสารที่เป็น official นะคะต้องได้ฟังจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลยนะคะคุณเอกนิตินิจิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะนะคะก็บอกถึงเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่อนุมัติมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพาสนั้นเป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะนำช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์ของพรกดังกล่าวและก็แหล่งเงินอีกส่วนหนึ่งจะมาจากพรบงบประมาณโอนงบประมาณเนี่ยนะคะซึ่งก็มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะส่วนการนำเงินจากการกู้เงินมาใช้จำนวนเท่าใดเนี่ยต้องพิจารณารายละเอียดก่อนยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีแน่ส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาค่ะส่วนความชัดเจนสิทธิของประชาชนในโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ภาพรวมผู้ได้สิทธิปกติและก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านสิทธิ์นะ30ล้านสิทธิ์นะและก็คาดว่าการลงทะเบียนทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือที่เรารู้จักกันคนละครึ่งพลัสเนี่ยคุณฟังเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะช่วงนี้เราก็อัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้มันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกันไว้ละกันนะคะสมาชิกเก่านี่ก็คือแค่กดยืนยันรับสิทธิ์นะคุณฟังก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าสมาชิกใหม่ก็ต้องเข้าไปสมัครละกันนะหลายคนก็รอคอยสำหรับการที่เราจะได้รับโครงการนี้นะคะได้ใช้จ่ายกันก็คือเดือนละ 1,000 4เดือนก็เป็น 4,000 นะแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่จะทยอยออกมานะตอนนี้ก็มีทยอยออกมาแล้วล่ะว่าให้เดือนละ1,000และให้ใช้หมดเลยให้ใช้หมดภายในเดือนเพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้มันก็จะไม่เหมือนคนละครึ่งพาร์ทถ้าคนละครึ่งพาร์ทนี่คือมันทบยอดไปได้ใช่ไหมจริงๆดีจะฝากว่าทบยอดไปได้จะดีกว่านะเราจะได้ซื้อสินค้าที่เราต้องการจริงๆอ่ะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ต้องแบบพยายามใช้แล้วก็ซื้อของเข้ามาเก็บไว้ที่บ้านนะคะแต่ก็ดูตามแนวทางรัฐบาลและการคนใช้คนละครึ่งนี่บอกใช้หมดแล้วใช้หมดก่อนจบโครงการแน่นอนนะคะเผลอๆเนี่ยเดือนที่4นี้ใช้หมดตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวไม่ต้องรอสิ้นเดือนค่ะคุณฟังส่วนอีกหนึ่งโครงการวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะคะคุณฟังเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์น่ะแลนด์บริดจ์นี่ที่จะช่วยทำให้พื้นที่ทางด้านของอ่าวไทยและอันดามันเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันนะนำมาสู่เรื่องของการที่จะมีเรือการค้าต่างประเทศเนี่ยเข้ามาใช้ได้ด้วยแล้วก็ทำให้การขนส่งสินค้าเนี่ยประเทศไทยก็จะได้เป็นหับของการขนส่งสินค้าอุ้ยนี่ฟังมานานแล้วตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วนะคะเรื่องการพัฒนาพื้นที่อันดามันเนี่ยไม่เกิดขึ้นสักทีนึงค่ะดูซิว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยจะทำให้เกิดขึ้นได้สำเร็จหรือเปล่าเมื่อตอนรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลเพื่อไทยก็ผุดโครงการนี้นะเป็นโครงการเรือธงเลยเป็นนโยบายเรือธงเลยนะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงมหาดไทยค่ะนะลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่133/2569เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์นะคะก็มีนายเอกนิตินิชานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานนะคะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานค่ะก็ดูซิว่าจะขับเคลื่อนแล้วก็เดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์นี้นะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างนะคะบอกว่าจะมีการให้ภาคเอกชนร่วมด้วยศึกษาอย่างรอบคอบให้ผลการศึกษาเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะเวลาเราไปต่างบ้านต่างเมืองนี่เขาพัฒนารวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณฟังดูอย่างเวียดนามก็ได้เวียดนามนี่โอ้โหพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะแล้วก็เป็นคู่แข่งเหนือไทยไปแล้วด้วยมั้ง GDP เขาเติบโตมากกว่าประเทศไทยของเรานะคะ13:56 ค่ะคุณฟังวันนี้นะคะคาดว่าการลงทุนในภาคบ่ายนะคะหุ้นน่าจะไปบวกต่อได้นะคุณฟังอย่างบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเพิ่งออกบทวิเคราะห์มานะคะบอกว่าหุ้นเด่นเนี่ยจะให้เป็นกราฟ GPSC แล้วก็ AOT ค่ะคุณฟังแล้วก็เรื่องของเซนซิทีฟเรื่องข่าวนะคะถ้าเกิดว่าสงครามที่จะสงบลงได้ขอให้จริงนะก็จะเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะคะและหุ้นเด่นของกรุงศรีวันนี้เขาให้ BTG นะคะแนวรับ 22.80 แนวต้าน 23.40 คัตลอส 22.50 Jmart ค่ะแนวต้าน 7.65 แนวรับ 7.30 คัตลอสที่ 7.10 สตางค์นะอันนี้ก็เป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนั่นเองนะคะตัวของกสิกรไทยก็เชียร์ตัว BTG ด้วยเช่นกันค่ะเป็นแฟนข่าวของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเราก็ลงทุนกันด้วยความระมัดระวังนะคะหลายท่านก็บอกว่าเล่นเพื่อเอาค่ากับข้าวกลับบ้านนะอันนี้ดิฉันก็เห็นด้วยนะคุณฟังมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราสูญเสียไปเนี่ยเราอาจจะลำบากมากเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านของโกเบกวันนี้เขาให้ 4K นะคุณฟังวันนี้เนี่ยตัวของสเตคอนก็นำเลยนะกลุ่มรับเหมานะคะเพราะว่าเชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งเมกะโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็แลนด์บริดจ์ใครชอบ CK ชอกันช่างนะคะแนวรับ 17.70 ค่ะแนวต้าน 18.70 ถึง 19 บาทคัดลอที่ 17.40 สตางค์นะคะคุณทยากรขอบคุณมากนะคะนะคะทักทายดิจิฟาร์มมาโดยตลอดเลยนะคะขอให้ฟังรายการอย่างมีความสุขนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเวลาเดินไวมากนะคะเปิดเพลงเพราะๆให้แฟนรายการฟังให้มีความสุขกันความรู้คู่ความสุขอย่างที่เป็นมอตโต้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาคุณฟังนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรส์มาวอช
3: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำไทยและกัมพูชาอยู่บนกติกาเดียวกันหลังยกเลิก MOU 44หากจะหารือกันต่อต้องกำหนดกรอบและกฎเกณฑ์ใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยและกัมพูชาอยู่บนกติกาเดียวกันหลังยกเลิก MOU 44หากจะหารือกันต่อต้องกำหนดกรอบและกฎเกณฑ์ใหม่มีกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงท่าทีของกัมพูชายอมรับกระบวนการประนอมภาคบังคับกับประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหลังไทยยกเลิก MOU 44ว่าถือเป็นสัญญาณที่ทำให้ทั้งสองประเทศอยู่บนพื้นฐานเดียวกันหลังจากที่ผ่านมาใช้คนละหลักเกณฑ์เมื่อประเทศไทยไม่มี MOU 44แล้วการพูดคุยต่อจากนี้จำเป็นต้องกำหนดกรอบและกฎเกณฑ์กันใหม่โดยยังมีเวลาในการหารือกันซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: พรรคประชาชนแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีเงานัดแรกเน้นสะท้อนปัญหาค่าครองชีพและการเข้าถึงมาตรการรัฐพร้อมเสนอทบทวนพระราชกำหนดกู้เงินและโครงการแลนด์บริดจ์
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมนัดแรกของทีมคณะรัฐมนตรีเงาว่าเป็นการประชุมเพื่อสะท้อนแนวทางการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคส่วนต่างๆสะท้อนปัญหาจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นด้านรองหัวหน้าพรรคประชาชนแสดงความเห็นต่อพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทว่ายังขาดการดูแลกลุ่มประชาชนที่ตกหล่นและมีลักษณะการใช้จ่ายแบบไม่ตรงจุดโดยเฉพาะโครงการเยียวยาที่ใช้วงเงินจำนวนมากในระยะเวลาเพียง4เดือนขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์มีความเสี่ยงทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลควรตอบให้ได้ว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองและความเป็นอิสระของประเทศหรือทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันโครงการแลนด์บริดจ์จะช่วยลดระยะเวลาขนส่งด้วยระบบท่อพร้อมเปิดโอกาสเอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP โดยขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับใหม่ร่วมกับที่ปรึกษาภาคเอกชนเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา จุดเด่นสำคัญของการศึกษาครั้งนี้คือการเพิ่มระบบท่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเข้าไปในโครงการควบคู่ไปกับระบบรางและระบบล้อช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งย้ำแลนบริดจ์ที่ใช้งบประมาณราว900,000,000,000 บาทคุ้มค่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคลองไทยที่ต้องใช้งบสูงถึง2,000,000,000 บาทอีกทั้งผลตอบแทนทางการเงินของโครงการแลนบริดจ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในขณะนี้สาธารณรัฐกาบูเวดีอพยพผู้ป่วยฉุกเฉิน3 รายจากเรือสำราญที่พบการระบาดไวรัสฮันตานางแองเจล่าโกเมสผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขของสาธารณรัฐกาบูเวดีเปิดเผยว่าทางการกาบูเวดีดำเนินการอพยพผู้ป่วยฉุกเฉิน3 รายโดยทางอากาศจากเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งทอดสมออยู่นอกท่าเรือกรุงปรายาเมื่อค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือลำดังกล่าวและมีผู้เสียชีวิต3 รายอย่างไรก็ตามยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือที่เหลือทั้งนี้เรือสำราญลำดังกล่าวเตรียมเดินทางเข้าเทียบท่าที่หมู่เกาะคานารีของสเปนในวันนี้เพื่อให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่ยังคงอยู่บนเรือเข้ารับการตรวจรักษาก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทางเนื่องจากองค์การอนามัยโลกและสหภาพยุโรปขอให้ทางการสเปนดำเนินการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศหลังสาธารณรัฐกาบูเวดีไม่พร้อมรองรับปฏิบัติการช่วยเหลือดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ใครที่มีปัญหาเดือดร้อนนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้หน้าจอโทรศัพท์เข้าได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะนะครับเอาเฉพาะในช่วงของรายการนะครับเบอร์02ช่วงของรายการแต่ถ้านอกเวลาของรายการใช้062ได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: ไปรับสายแรกกันเลยครับน้องฝนครับ
2: ค่ะคุณตูนคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฝน
1: ครับ
2: ถนอมอีกหนึ่งท่าน
3: ค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณตูนอยู่กรุงเทพใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: อยู่กรุงเทพนะครับได้ฝากคำถามเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเช่าที่ดินวัดใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: เช่าที่ดินวัดแล้วก็อยู่อาศัยกับใช้เรียกว่าภรรยาเก่าของพ่อใช้คำนี้นะ
3: ได้พอได้ค
1: ่
3: ะ
1: อยู่ด้วยกันในที่ดินเช่าแล้วลูกๆจะได้อยู่คุณตูนเองได้อยู่ที่ดินบ้านหลังนี้กับพ่อด้วยไหม
3: คืออยู่จนเรียนจบค่ะแล้วพอทำงาน
1: ก็แยก
3: ไปคุณพ่อก็จะอยู่บ้านคนเดียว
1: ครับ
3: พวกเราก็แยกย้ายกันไปเพราะว่าอายุตอนที่แยกย้ายกันไปก็20กว่ากันแล้วอะค่ะ
1: ก็เหลือหลังจากนั้นก็เหลือแต่พ่อกับภรรยาของพ่อถูกไหม
3: ตอนนั้นยังไม่อยู่ยังไม่มีค่ะตอนที่ทางลูกๆโตแล้วทำงานยังไม่มีพ่อยังไม่มีแฟนใหม่ค่ะอาจจะมีแบบเป็นกิ๊กเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเอาเข้ามาบ้านพอเราย้อนกลับไป
1: นั้นจะสรุปอย่างนี้ครับก็คือว่าตอนนี้คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้ว
3: ค่ะ
1: นะครับลูกๆ ก็แยกย้ายกันออกจากบ้านเช่าหลังนี้ซึ่งเช่าที่ดินวัดและปลูกสร้างบ้านอยู่ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
1: ทีนี้พอคุณพ่อเสียชีวิตไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าแฟนของคุณพ่อเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในบ้านหลังนี้จดทะเบียนสมรสกันไหม
3: คือไม่ได้จดค่ะคุณแม่เสียตั้งแต่พวกเด็กๆพวก
1: ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับคุณแม่ละอันนี้เกี่ยวกับภรรยาของพ่อนะครับอ
3: ันนี้เป็นคนที่พ่อเลิกกันไปแล้วแต่พ่อก็อาจจะขออุปถัมภ์ให้อยู่เพราะว่าบ้านนี้ไม่มีใครอยู
1: ่เขายังอยู่ที่บ้านของคุณพ่อแต่ว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วทีนี
3: ้พ่อเสียก็มีภรรยาปัจจุบันอยู่ค่ะ
1: ครับทีนี้คุณตูนฟังเป็นหลักเท่าได้ยินเสียงผมพูดไม่สวนกันเนาะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: เราจะเป็นชาวนาจะไม่เป็นชาวสวนนะทีนี้ปรากฏว่าพอคุณพ่อเสียไปเนี่ยแฟนคุณพ่อคนนี้ก็ยังอยู่เขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครตอนนี
3: ้คนเดียวค่ะ
1: อยู่คนเดียวทีนี้ลูกๆของคุณพ่อเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทายาทมรดกที่ซึ่งอันนี้แม้จะเป็นที่เช่าก็จริงก็เป็นมรดกสิทธิ์ถูกไหมน้องฝน
2: ใช่ค่ะ
1: พอเป็นมรดกสิทธิ์ปั๊บเนี่ยทายาทตามมรดกเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้คนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่เนี่ยออกไป
2: ถูกต้อง
1: ก็คือภรรยาของคุณพ่อเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถือเป็นบุคคลภายนอกแล้วสัญญานั้นสัญญาเช่าเป็นสัญญาของคุณพ่อถูกต้องไหม
3: ค่ะ
1: คุณพ่อทำกับวัดใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: ตอนนี้คุณพ่อมรดกของคุณพ่อเนี่ยลูกๆได้มีการตั้งผู้จัดการมรดกแล้วหรือยัง
3: อ๋อไม่มีค่ะก็คือไม่ได้มีใครเกี่ยงอะไร
1: ยังไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกนะถ้ายังไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกมันจะไปจัดการตรงนี้ลำบากนะสิครับเราต้องได้สิทธิ์ในการจัดการมรดกตรงนี้ก่อนนะครับคุณตูน
3: วันที่ได้ไปเยี่ยมทางคุณน้านะคะเล็กภรรยา
1: ตูนครับตูนครับอย่างนี้เพื่อจะสั้นกระชับนะเราคุณอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งแต่วิธีการเนี่ยคือคุณลูกของคุณพ่อเนี่ยซึ่งพ่อเสียไปแล้วต้องการจะใช้สิทธิ์เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี
2: ้
1: ถูกไหมตามสิทธิ์ต้องเป็นมรดกสิทธิ์ของคุณพ่อถูกไหมแต่ต้องเอาแฟนของคุณพ่อนี่ออกไปก่อนซึ่งตามข้อมูลบอกแฟนของคุณพ่อนี่เขาก็มีลูกเพราะฉะนั้นถ้าเขากลับไปอยู่กับลูกของเขาก็จบถูกไหมคุณตูน
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเขาไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปปั๊บเนี่ยทายาทของคุณพ่อที่รับมรดกสิทธิ์ตรงนี้ตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องมาใช้สิทธิ์ของตัวเองให้ถูกต้องก่อนว่าต้องเป็นผู้จัดการมรดกถึงจะมาเจรจาพูดคุยบอกอ้าวคุณน้าออกไปนะถ้าคุณน้าไม่ออกเดี๋ยวพวกเราซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยซึ่งมีสิทธิ์ตามมรดกสิทธิ์ตรงนี้ก็จะฟ้องของคุณน้านะมันต้องทำอย่างนั้นนะครับคุณตูนแต่ถ้าสิทธิ์ของเรายังไม่เกิดที่จะใช้ตามนี้มันยังไม่สามารถที่จะไปขับไล่หรือจะไปฟ้องไปอะไรได้ครับต้องได้สิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะคร
2: ับ ต้องตั้งผู้จัดการมรดก
1: ตั้งผู้จัดการมรดกของคุณพ่อก่อน
2: ที่เสียชีวิต
1: หรือถ้าไม่เช่นนั้นคุณตูนก็อยู่ฝั่งทนเขตไหนครับ
3: ภาษีเจริญค่ะ
1: ภาษีเจริญไปที่อัยการวัดสิงห์นะซอยตรงบางบอนนะไปพบอัยการให้อัยการเชิญคุณน้ากับลูกๆของคุณน้าเนี่ยนะครับมาเจรจากันก่อนได
2: ้
1: เจรจาเผื่อเขาจะได้ออกจากบ้านหลังนี้ตามข้อตกลงหรือ บางทีนะการที่จะให้คนออกจากบ้านไม่ง่ายต้องฟ้องขับไล
2: ่
1: พอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วต้องฟ้องขับไล่พอฟ้องขับไล่เนี่ยกว่าที่ศาลจะตัดสินยืดยาวเป็นอีกปี2ปี3ปีอ
2: ่
1: ะ
2: ใช้ระยะเวลานาน
1: ไม่ง่าย
2: คือ
1: เพราะฉะนั้นคนจึงใช้วิธีการเขาเรียกว่าตัดปัญหาตัดความรำคาญอาจจะให้เงินสักก้อนหนึ่งแล้วให้ออกเลยวันนี้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวให้เงินสักก้อนไปตั้งตัวน
2: ะ
1: นั่นเป็นวิธีการจัดการแต่ว่าไม่ใช่วิธีที่ว่าจะต้องใช้ตามกฎหมายเราไม่ให้ก็ได้
2: เจรจา
1: เป็นวิธีตัดปัญหาเพราะฉะนั้นคุณตูนถ้าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่าทำยังไงให้คุณน้าซึ่งเป็นอดีตภรรยาของพ่อเนี่ยออกไปจากบ้านที่เป็นมรดกสิทธิ์ที่เป็นตกแก่ทายาทเราจะต้องเป็นคนที่ได้มีผู้จัดการมรดกทำหน้าที่ตรงนี้ซะก่อน
2: ต้องได้สิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกก่อน
1: ให้ถูกต้องก่อนเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถจะไปยื่นฟ้องเป็นรายบุคคลได้นะครับผมคุยกับคุณตูนตามนี้ก่อนนะจะได้รู้กระบวนการขั้นตอนหนึ่งต้องมีผู้จัดการมรดกจัดการทรัพย์สินของคุณพ่อนะครับใครมาอยู่เราจะได้ฟ้องขับไล่ได้นะครับสองก่อนจะไปถึงขั้นนั้นก็ไปเจรจาให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ซอยวัดสิงห์ช่วยเจรจาให้ก่อนนะครับ
3: ตรงวัดสิงห์นี่ตรง
1: บางบอนนะครับบางบอน
3: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหรือโทรสายด่วนของอัยการไปก่อนได้ครับ1157ครับ
3: 1157ค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับขอบคุณนะครับคุณตูนครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณตูน
1: ครับ
3: ได้คุยเรื่อง
1: เพราะว่ามันยังเป็นทรัพย์ของสิทธิของคนตาย
2: ค่ะ
1: นะเพราะงั้นทายาทจะต้องเป็นผู้จัดการมรดกตรงนี้ซะก่อน
2: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทายาทมีสิทธิ์แหละมีสิทธิ์ตามกฎหมายต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ให้ได้สิทธิ์ตรงนั้นมาทำหน้าที่ในการจะฟ้องขับไล่หรือจะไปเจรจาต้องไหม
2: ไปสายต่อไปเลยนะคะคุณสิทธิ์ณศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นเสียงให้ผมดังนิดหนึ่งเสียงในหูจะเบานิดหนึ่ง
4: ผมจะไม่ค่อยได้ยินครับ
1: เสียงค่อนข้างเบานะ
2: ค่ะจากอัญชนบุรีวันนี้มาสอบถามอะไรคะ
4: จะสอบถามเกี่ยวกับว่าคนที่จะเกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับจะมีแอปของกรมบัญชีกลางเนี่ยมาให้ทางคนที่จะเกษียณอายุราชการโหลดไว้ดูไหมครับชื่อแอปก็คือ CGD ครับเป็นแอปของกรมบัญชีกลางแล้วก็จะมีรูปหน้าขึ้นเป็นรูปนกวายุพักครับ
1: มันคือมันเป็นแอปของเป็นกรมบัญชีกลางทุกอย่างโลโก้สัญลักษณ์เป็นมันกรมบัญชีกลางทุกอย่างใช่ไหมเราเป็น
4: ข้ารา
1: ชการ
4: ก็ได้ยินครับพี่ถนอมครับ
1: ไม่ได้ยินเหรอทีมงาน
4: ผมเปิดโฟนแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ยินครับ
1: ถ้าไม่ได้ยินเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้คุณฟังทางโทรทัศน์แล้วกันเนาะนะครับวางหูแล้วฟังคำตอบจากโทรทัศน์เนาะ
4: ครับฟังทางโทรทัศน์แบบพี่พูดมาเมื่อกี้จะได้ยินดีครับ
1: ตอนนี้ได้ยินหรือยัง
4: ยังไม่ได้ยินครับ
1: ถ้ายังไม่ได้ยินเดี๋ยวหลังไมค์ดึงสายไปแล้วบอกให้แกฟังทางโทรทัศน์เลยเดี๋ยวจะพูดให้ทางนั้นแล้วกัน
4: ผมไม่ได้ยินเลยครับ
1: เอาไปครับดึงสายเลยครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทีมงานทางเทคนิคช่วยดูสายนิดนึง
2: คำถามก็คือเขาโหลดแอปกรมบัญชีกลางมาแต่กลัวโดนหลอก
1: แกไปเจอในออนไลน์แกไปเจอในออนไลน์แล้วส่งมาทางรายการเราบอกช่วยดูให้ทีว่านี่ของจริงไหม
2: จริงหรือปลอม
1: ผมตอบได้เลยว่าโอกาสจะถูกหลอกลวง
2: 100%
1: คุณไปเจอแอปพวกนี้มิจฉาชีพมันทำและมันทำเหมือนกว่าที่จะเหมือนได้อีก จริงจดจริงกว่าของกรมที่ทำอีก
2: จริงคือปลอมคือจริง
1: คือมันทำเป็นเหมือนทุกอย่างเลยแต่ไส้ในมันไม่ใช่ถ
2: ้
1: าเมื่อไหร่ที่คุณไปโหลดนะแต่ถ้าคุณโหลดเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วแล้วไปสแกน QR code อะไรนี่บอกว่าให้สแกน QR code ตามนี้นะมีโอกาสจะเสียตัง
2: ค์
1: อย่าหลงเชื่อเพราะกรมบัญชีกลางเคยเตือนไม่มีใครยืนยันได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงหรอกเนาะแต่ผมบอกได้เลยว่าอย่าโหลด
2: ค่ะอ
1: ย่าโหลดอย่าเชื่อถ้าเกษียณอายุราชการแล้วจะต้องติดต่อเรื่องเงินจากกรมบัญชีกลางน
2: ะ
1: ไปติดต่อกรมบัญชีกลางโดยตรงโทรศัพท์ไปตามเบอร์ของกรมบัญชีกลางแต่อย่าใช้วิธีการโหลดแบบออนไลน์
2: ก็คือมาทางเมสเซจบ้างแหละนะคะว่าเป็นเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี
1: ้
2: หรือในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการเสียภาษีเนี่ยก็โหลดแอปพลิเคชันผ่านเมสเซจเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อถือเหมือนก
1: ัน
2: นะคะ
1: นะครับ
2: เพราะว่าคนใกล้ตัวเนี่ยโดนไปแล้วนะที่พี่นนอมไปจองที่พักปุ๊บโหลดปุ๊บอ้าวโอนเงินไป 8,000 ศูนย์เงิน 8,000 ไปเลย
1: เนี่ยส่งมาให้ดูบอกจริงหรือเปล่าเช็คปั๊บพอเราดูหน้าปั๊บเหมือนของกรมบัญชีกลางทุกอย่างปั๊บแต่บอกว่าให้ทั้งคุณสแกนเลยพอสแกนเสร็จปั๊บใครจะบอกว่ามันไม่ใช่หรือจริงอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าสแกน ถ้าไม่ต้องถ้าไม่อยากจะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินอย่าไปโหลดแอปอะไรที่ไม่รู้ที่ไปที่มาชัดเจนเนา
2: ะ
1: ยกเว้นว่าคุณติดต่อกับกรมบัญชีกลางแล้วเขาบอกว่าเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกให้ใช้ตรงนี้น
2: ะ
1: อย่าไปเจอในออนไลน์แล้วโหลดมาใช้อาจจะมีปัญหาได้นะครับครับตอบคำถามคุณสมคิดจากชัยนาทนะครับโทรเข้ามาฝากคำถามไว้คุณสมคิดนะผมตอบเลยนะของพี่สมคิดเนี่ยบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีก100 บาทหรือเปล่านะครับก็ตอบเลยนะ
2: เค
1: สนี้นะก็คือว่าเดี๋ยวพอเขาลงทะเบียนปลายเดือนนี
2: ้
1: นะครับที่เรียกว่าโครงการ Thailand Plus อ่ะไทยช่วยไทย Plus นะครับแล้วจะมีโครงการตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณได้รับเงินแน่นอนแล้วก็เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแต่จะเท่าไหร่รอให้มีการประกาศชัดเจนจากกระทรวงการคลังนะคุณสมคิดนะนี่คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนคนไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับคนละ 4,000 บาทเดือนละ 1,000
2: มิถุนายนเริ่มต้นเดือนแรก
1: เริ่มต้นใช้
2: เดือนละ 1,000 4เดือนติดต่อกันนะคะ
1: ครับ
2: เอาไปสายคุณสะอางต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะจากนนทบุรีวันนี้มาปรึกษาอะไรคะ
5: ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินนะคะคือมีแปลงเล็กอยู่1แปลงตารางวานะคะภาษีตอนนี้ที่กฎหมายใหม่ออกนะคะก็จ่ายภาษีค่อนข้างสูงอะค่ะทีนี้ตัวเองก็จะไม่มีรายได้ใดๆนอกจากเงินของสวผู้สูงวัยเดือนละ600นะคะก
1: ็
5: ใช้เงินก้อนนี้แหละจ่ายเป็นภาษีไปอ่ะนะคะทีนี้ทราบว่ากฎหมายใหม่เนี่ยถ้าเรายังคงทิ้งที่ดินว่างเปล่าลบล้างว่างเปล่าไว้เนี่ยทุกๆ3ปีเนี่ยเขาจะขึ้นไปอีกเป็น 3% จาก
1: ปัจ
5: จุบันที่จ่ายตอนนี้
1: สูงสุดจะขึ้นไปถึง 3% ของราคาประเมิน
5: ค่ะค่ะใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีช่องทางไหนไหมคะหรือว่าทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายภาครัฐจะช่วยดูแลเรื่องนี้ว่ามันไม่น่าจะขึ้นสูงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าลองคำนวณดูแล้วเนี่ยมันเป็นหมื่นอัพเลยอะค่ะ
1: ครับโอเคนะพี่สะอางอย่างนี้นะมันอยู่ที่มูลค่าของที่ดินถ้าที่ดินแพงราคาประเมินก็แพงอัตราส่วนภาษีก็จะแพงตาม
2: ไปด้วย
1: ดีใจที่ที่ดินมีราคาแพงแต่พอเสียภาษีแพงอันนี้เสียใจนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการจะเสียภาษีเลยต้องทำประโยชน์ในที่ดินอย่าปล่อยเป็นที่รกร้างที
2: ่
1: ทำประโยชน์เสีย
2: เช่นปลูกพืช
1: ปลูกพืชตามหลักเกณฑ์นะหรือจะปลูกสร้างให้คนเช่าหรือทำอะไรก็แล้วแต่พี่ทำประโยชน์เสียเพราะกฎหมายฉบับนี้หัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือเขาไม่ต้องการให้เจ้าของที่ดินมีที่ดินแล้วไม่ทำประโยชน์แล้วรัฐก็เสียประโยชน์ไม่เกิดโทษประโยชน์โทษผลเลยเพราะฉะนั้นจุดประสงค์มันชัดเจนและรายได้ตัวนี้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ส่งเข้าที่รัฐบาลกลางท้องถิ่นได้มาก็พัฒนาพื้นที
2: ่
1: แต่เขาเปิดช่องว่าถ้าคุณทำประโยชน์ไม่รกร้างไม่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกี่ล้านเนี่ยนะแต่ถ้าปล่อยรกร้างยังไงก็ต้องจ่ายทีนี้สิ่งที
5: ่เข้าใจค่ะ
1: พี่ครับถ้างั้นถ้าเข้าใจแล้วไม่บ่นนะพี่นะแต่ถามเมื่อที่ถามเม
5: ื่
1: อที่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าแล้วจะช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยคือถ้าผ่อนถ้าจ่ายคราวเดียวพอประเมินและจ่ายครั้งเดียวไม่ไหวผ่อนได้3งวด
2: แต่ไม่อยากเสียเต็มเนี่ยอย่างที่อธิบายไปก็คือทำประโยชน์กับที่ดินผืนนั้นได้ไม่ต้องเสียเต็มนะคะอย่างเช่น เรื่องของการปลูกพืชเกษตรกรรมหรือว่าทำเป็นที่อยู่อาศัยทำเป็นที่อยู่อาศัยให้เช่าก็ได้
1: ไม่ใช่เสียเต็มน้องฝนคือถ้าสมมติที่ดินเกษตรเนี่ยนะถ้ามูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทและทำประโยชน์ในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์บาทเดียวไม่ต้องเสียบาทเดียวไม่ต้องเสียแต่ถ้าเกิน50ล้านไปถึง75ล้านเอาเฉพาะในส่วนนี้สมมติน
2: ะ
1: ก็ไปคำนวณภาษีตามสัดส่วน 0.01% มันก็น้อยอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จ่ายเราทำประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ทำประโยชน์เราต้องจ่ายถ้าเราจ่ายไม่ไหวเขาให้ผ่อนชำระ
2: 3เดือน
1: แล้วก็นี่ให้ผ่อนไปถึงเดือนกันยายนเลยนะผมตอบคุณพี่สะอาดตามนี้ก่อนนะ
5: ตรงนี้ทราบทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าในแง่ส่วนตัวเนี่ยทำประโยชน์จากที่ดินไม่ได้เพราะว่าด้วยอายุด้วยจำนวนเงินที่ต้องไปลงพื้นที่ทำเกษตรใช่ไหมคะ
1: ถ้าทำประโยชน์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ด้วยข้อจำกัดเหตุผลก็คือต้องขายครับเพื่อจะได้ไม่เจอภาษีนี่คือเหตุผลจริงๆ คือกฎหมายฉบับนี้สุดท้ายมันบีบให้คนที่เป็นเจ้าของที่ดินเยอะๆ นะครับต้องขายออกไม่งั้นเจอภาษีถูกไหมพอเขาขายออกปั๊บคนก็จะได้ซื้อที่ดินไปทำประโยชน์ไง
2: ค
1: ือวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้มันถูกต้องแล้วล่ะครับคุณพี่ครับเราจะเอาปัญหาของคุณพี่มาเป็นเกณฑ์อย่างเดียว
5: มีการบอกขายแต่ว่าเขากดราคาเราค่อนข้างมาก
1: เอาละผมได้ประเด็นแล้วนะพี่นะไม่คุยต่อนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสะอางต้องเลือกสักทาง
1: ไม่งั้นมันจะบ่นไง
2: เรื่องสักทางเรื่องว่า1ทําประโยชน์กับที่ดินได้ไหม2ทําประโยชน์ไม่ได้ไม่มีกําลังก็ผ่อน3เดือนนะ3เดือนจนถึงเดือนอะไรคะพี่ถนอม
1: ก็ตอนนี้ช่วงพฤษภาคมนี่ทางท้องถิ่นเนี่ยก็จะส่งใบประเมินมา
2: ใช่
1: มาประเมินให้น้องฝนคุณมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกท่านจะต้องจ่ายเป็นเงิน3,000 บาทสมมุตินะน้องฝนดูเสร็จปั๊บประเมินถูกต้องก็ไปจ่ายทีเดียวสมมุติถ้าไม่เกิน 3,000 นี่จ่ายทีเดียวหรือถ้าเกิน 3,000 สามารถผ่อนเป็นงวดได้3งวดงวดละ 1,000 นะครับอย่างนี้เขาจะให้ผ่อนได้แล้วโน้ตหลักถึงเดือนกันยายนฮะกรกฎาค
2: ม
1: สิงหากันยา3เดือน
2: ใช่
1: นะครับไปที่ผ่อนได้นะครับแต่ถ้าไม่ชำระภาษีตัวนี้อาจจะถูกอายัดที่ดินได้
2: เขามีส่งมากี่ครั้งคะถ้าครั้งแรกเนี่ย
1: ก็ส่งประเมินก่อนถ้าประเมินไม่ถูกต้องเราค้านเราก็ไปยื่นคัดค้านหรือว่าอุทธรณ์ที่
2: ถ้าไม่ตรงเนาะ
1: ต้องถิ่นได้ใช่ครับเราสามารถจะโต้แย้งได้สมมติว่าเขาประเมินที่ดินเราว่าเป็นที่รกร้างแต่ปรากฏว่าเราทำประโยชน์แล้วคุณยังบอกว่าเรารกร้างอยู
2: ่
1: นะครับไม่ใช่แล้วเราก็ไปยื่นคัดค้านว่าเนี่ยประเมินมาไม่ถูกต้องนะสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะต้องมาประเมินใหม่พอประเมินใหม่ถูกต้องเราก็เสียภาษีตามนั้นถ้าเสียไม่ไหวในครั้งเดียวนะครับถ้าเกิน 3,000 ก็ผ่อนจ่าย
2: 3เดือน
1: ทีนี้ถ้าเราคัดค้านกรณีที่เราคัดค้านแล้วเขายังยืนยันเท่าเดิมเรายังยืนยันมันไม่ถูกต้องเราอุทธรณ์ได้ใช่ในระหว่างอุทธรณ์ยังไม่ต้องจ่ายภาษีครับครับ
2: เป็นเรื่องของภาษีที่ดินช่วงนี้ก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะ
1: ใช่
2: ดูจดหมายจะบอกว่าไม่ได้รับจดหมายไม่ได้นะ
1: ครับคือต้องคิดว่ามันเป็นรายได้ของท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าไปยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ท้องถิ่นแทบจะไม่มีรายได้เลยนะถามว่าอบต.เทศบาลมีรายได้จากไหนน้องฝนรายได้เขามี2ทางหลักๆ1ก็คือว่าเขาจัดเก็บเองกับ2ก็คือรัฐบาลกลางเนี่ยจัดเก็บแล้วจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไปรายได้ของท้องถิ่นมาจากไหนน้องฝน1ภาษีป้าย
2: จ
1: ะมีป้ายสักกี่ป้ายให้เสียภาษี
2: ใช่
1: พอท้องถิ่นไปเก็บภาษีป้ายบอกเฮ้ยเมื่อก่อนไม่เคยเสียนี่ทำไมมาเสียให้ทำไมแพงพอเสียแพงปั๊บก็เอาป้ายลงป้ายลงท้องถิ่นก็ไม่มีภาษีป้ายอีกมีก็น้อยอีกใช่ไหม
2: รายได้ก็หดไปอีก
1: หดอีกกับ2ก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่แหละนะทีนี้ภาษีตรงนี้ถ้าทุกคนทำกฎเกณฑ์กติกาใช้ประโยชน์ก็ไม่ต้องจ่าย
2: ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าอยู่ในกฎหลักเกณฑ์นะแต่ถ้าไม่ทำประโยชน์ก็เสียภาษีก็หลักร้
2: อ
1: ย200 300พื้นที่การเกษตรแต่นี้พี่เขาอยู่ในเมืองไงไม่กี่ตารางวาแต่ที่ราคาแพงถึงแนะนำว่าจะต้องทำประโยชน์เสียตรงนี
2: ้ทางสุดท้ายอย่างที่บอกก็คือ
1: ครับ
2: ขาย
1: ท่านที่โทรเข้ามาถามและรับสายด้วยนะทีมงานเราโทรไปเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะรับสายเราเนาะนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงครึ่งนะครับทุ่มที่14นาฬิกา30นาทีเราจะคุยกับท่านรัฐมนตรีสุภมาศที่ไปตรวจโรงงานปลากระป๋องใช่ไหม
2: ใช่ใช่เดี๋ยวจะมาดูถึงความคืบหน้ากันนะคะ
1: ครับเดี๋ยวคุณนีจากสงขลาบอกว่าลูกไปทำงานที่จีนแต่เงินเดือนออกไม่ครบและออกไม่ตรงอยากขอความช่วยเหลือเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปร้องที่จีนหรือกรมแรงงานที่จีนไหม
2: ที่เราประเทศไทยอย่างเดียวนะ
1: เราประเทศไทยที่อย่างนี้เมื่อคุณนีถามอย่างนี้บอกว่าลูกไปทำงานที่จีนแล้วได้เงินมาไม่ครบได้เงินมาไม่ตรงไปทำงานที่โน่นนะคุณไปติดต่อที่ทูตแรงงานนะครับทูตแรงงานไม่รู้อยู่เมืองไหนนะแต่จะมีทูตแรงงานอยู
2: ่
1: ทุกประเทศเนี่ยที่เป็นคนไทยไปอยู่ไปใช้ชีวิตไปทำงานเนี่ยก็จะมีทูตแรงงานนอกจากทูตกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีทูตก็เรียกว่าทูตแรงงานแล้วก็ทหารก็จะมีทูตทหารอย
2: ่
1: างนี้เป็นต้นแล้วก็พาณิชย์ก็จะมีทูตพาณิชย
2: ์
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องนี้กรณีคุณนีลูกไปทำงานที่จีนแต่เงินเดือนออกไม่ครบและออกไม่ตรงอยากขอความช่วยเหลือติดต่อทูตแรงงานหรือติดต่อสถานทูตนะครับณเมืองหรือประเทศที่เราอยู่ได้นะครับคุณนีนะครับแล้วก็วิธีการง่ายครับเดี๋ยวนี้เราสามารถเซิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ออนไลน์ได้เลยติดต่อเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเขาคงประสานนายจ้างให้ครับ
2: ข้าใจว่านี่คือโทรมาจากเมืองไทยส่งข้อความมาจาก
1: แม่อยู่สงขลา
2: แม่อยู่สงขลา
1: ไปบอกปัญหาลูกที่จีน
2: ถ้าแม่อยากจะขอความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยก็โทรไปที่ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครทูตนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ได
1: ้
2: เหมือนกัน
1: อีกช่องทางนึง
2: อยู่ที่แขวงดินแดงเขตดินแดงของเรานี่แหละนะคะเป็นสถานทูตจีนประจำประเทศไทยค่ะ
1: ครับแต่หลักๆก็คือลูกอยู่ที่โน่นก็ต่อที่สถานทูตเลย
2: ได้
1: ก็จะได้ประสานได้เลย
2: สองช่องทาง
1: ส่วนคุณเชียงชื่อเชียงหรือเฉียงนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเทราจะทำพินัยกรรมให้ลูกยังไงได้บ้างทำได้ที่ไหน
2: เขียนได้เอง
1: เดี๋ยวทีมงานต่อนะต่อสายแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายท่านพอถึงเวลาแล้วก็ไม่กล้ารับสายโทรศัพท์นี่เป็นปัญหาของพวกเราอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้คุณเชี่ยงตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยว 14:30 นาทีทีมงานติดต่อท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ตรงเวลาที่นัดหมายท่านไว้นะครับทีมงานประสานท่านก่อนเลยคุณเชี่ยงครับถ้าจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ลูกเนี่ยจะทำอย่างไรเขียนเองเลยครับ
2: กระดาษ
1: เขียนเองเลย
2: กระดาษ A4 ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: สมุดก็ได้
2: อ
1: ่ะเขียนเขาไม่ได้บอกว่ากระดาษอะไรนะอย่าไปเขียนฝาผนังกันแล้วกันนะนะเขียนลงในกระดาษนะทำเป็นเอกสารนะ
2: แต่เป็นลายมือของคุณเชียง
1: เป็นลายมือของตัวเองนะครับเขียนที่ไหนที่บ้านเล็กที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ชื่ออะไรนามสกุลอะไรในขณะที่เขียนพินัยกรรมนี้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะครับข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าตายไปข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สินของข้าพเจ้าซึ่งมีรถยี่ห้อนี้ทะเบียนนี้นะครับเงินฝากในบัญชีธนาคารนะครับชื่อบัญชีนี้ธนาคารนี้จำนวนเงินเท่านี้นะครับโฉนดที่ดินเลขที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับยกให้ใครบ้างระบุชื่อไปเลยนะครับแล้วก็สรุปตอนท้ายก็บอกว่าทั้งนี้นะครับให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนี้ด้วยแล้วก็เซ็นชื่อเขียนอย่าให้ผิดถ้าเขียนผิดฉีกทิ้งเขียนใหม
2: ่
1: ถ้าเขียนเสร็จแล้วปั๊บบอกลูกว่าเนี่ยพ่อทำพินัยกรรมให้แล้วนะลูกมันไม่สนใจดูแลพินัยกรรมฉบับนั้นฉีกทิ้งเขียนใหม่ให้ถนอมกับฝนเลยพินัยกรรมฉีกทิ้งเขียนใหม่ได้แต่ถ้ามีทรัพย์สินเยอะๆแนะนำให้ไปทำฝ่ายเมืองไปติดต่อที่อำเภอที่อยู
2: ่
1: ไปให้นายอำเภอมอบปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนทำให
2: ้แล้วก็เก็บไปที่นั่นเลย
1: เก็บไว้ที่นั่นหรือจะเอากลับมาไว้ที่บ้านก็ได้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นี่คือเรื่องของพินัยกรรมเนาะ
2: เขียนเองง่ายๆคนที่เขียนเองนี่พี่ถนอมนอกจากลายเซ็นต้องมีพยานไหม
1: ถ้าเขียนเองไม่ต้องมีพยานแต่ถ้าพิมพ์ให้คนเขาพิมพ์ให้พิมพ์เสร็จปั๊บเนี่ยอันนี้ต้องเรียกพยาน2คนเนี่ยสมมุติอ่ะผมเป็นคนทำเนา
2: ะ
1: ใช้ฝนเป็นพยานนะเอาน้องอีกคนมานั่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าพยาน2คนต่อหน้าไม่ใช่ว่าไอ้ฝนเซ็นปั๊บแล้ววิ่งไปให้เขาเซ็นอีกทีอันนี้ไม่ได
2: ้3คนต้องอยู่พร้อมกัน
1: ต้องอยู่พร้อมกันต่อหน้าพยาน2คนพยานต้องบรรลุนิติภาวะ20ปีแล้วนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วพยานนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้รับมรดกตามพินัยกรรมนะเอาพยานรับมรดกมาเซ็นไปได
2: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็1อย่าเขียนให้ผิดเขียนผิดเขียนใหม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะยกทรัพย์สินให้ใครเขียนเสร็จปั๊บเก็บไว้ที่บ้าน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะไม่ต้องบอกลูกบอกหลานก็ได้เก็บไว้ก่อนเงียบๆไว้พอถึงเวลาใกล้ไม่ไหวแล้วไม่อยากหายใจแล้วบอกเนี่ยเขียนให้แล้วนะ
2: เขาจะรู้ช่วงเวลาที่ไม่อยากหายใจใช่ไหม
1: ถึงตอนนั้นก็อาจจะเรียกลูกมาไง
2: มีคำถามอีกเป็นกลุ่มเปราะบางพี่ถนอม
1: ค
2: ุณประพันธ์จากสมุทรปราการเขาถามว่าจะลงทะเบียนเงินช่วยเหลือได้ที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร
1: ่
2: สำหรับกลุ่มเปราะบาง
1: กลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางก็นี่ไงเดี๋ยวก็ลงทะเบียนที่จะได้คนละครึ่งนี่แหละ60 40นั่นแหละเดี๋ยวเขาประกาศปลายเดือนนี้ประมาณสักปลายเดือนพฤษภาคม
2: พฤษภาคมแล้ว
1: แล้วก็เริ่มใช้
2: ม
1: ิ
2: ถุนายน
1: เดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไป
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเขาประกาศว่าเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีเลยแต่ปัญหาที่หลายท่านห่วงเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเรียนเรื่องนี้กับท่านปลัดลวรนแสงเสน่ห์กระทรวงการคลังเนา
2: ะ
1: ก็คือว่าคนจนแต่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
2: ทำยังไง
1: และบัตรคนจนก็ไม่มีไอ้ตรงนี้คือปัญหาข้อใหญ่ของเขาที่เขาบ่นกับเราเนี่ยน
2: ะ
1: ว่า1ไม่มีบัตรคนจน2ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนลงทะเบียนเขาไม่ได้รับเงินเขาไม่ได้ใช่ไหมไอ้นี้ที่เป็นช่องว่างอยู่เดี๋ยวจะเรียนทางกระทรวงการคลังเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้
2: ค่ะพี่ถนอมนอกจากเราเนี่ยจัดรายการสดผ่านทางทีวีแล้วช
1: ่
2: อง2ตอนนี้เนี่ยทางวิทยุ FM 92.5 MHz ก็ฟังรายการของเราอยู่นะคะถ้าใครคุณผู้ฟังที่อยู่ในรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านด้วยนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้เรามีสายพูดคุยกับท่านโดยตรงแล้วก็ตอบคำถามอย่างสดๆแบบนี้เลย
1: ใช่ ได
2: ้
1: นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่หน้าจอ022756848นะมีน้องทีมงานรับสายอยู่ตอนนี้2ท่านนะครับก็0626056609นี่ก็นักกฎหมายคุณณรเบศก็รับสายช่วยอีกทางนึงนะครับถ้าเป็นข้อกฎหมายคุณณรเบศก็แนะนำให้ก่อนได้เลยหลังไมค์
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: มี1ท่านพี่ถนอมเคสนี้น่าจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยโทรมาสอบถามกันบ้างแล้วนะคะ ค
1: ุ
2: ณเทวาจากนครราชสีมาบอกว่าหลานโดนรถชนตายคดีไม่คืบหน้าแล้วไม่ได้รับความเป็นธรร
1: ม
2: จะชี้ทางออกบอกทางไปเขายังไงคะ
1: เดี๋ยวค่อยคุยแต่ว่าทีมงานแจ้งผมนิดนึงว่าติดต่อท่านรัฐมนตรีนะครับ
2: ตอนนี้ท่านได้อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทีมงาน
2: ค่ะ
1: มีสายทางบ้านเข้ามาก่อนนะ
2: ได้ยินไหมคะ
6: ค่ะได้ยินค่ะ
2: คุณอะไรคะคุณอะไรคะ
1: จินตาใช่ไหมครับ
6: จินจุธา
1: จินจุธานะรายนี้เนี่ยขอความช่วยเหลือรายการเรามาตั้งแต่รายการใหม่ๆเลยนะครับบอกว่าไม่ได้รับเงินบำนาญเบี้ยชราภาพของประกันสังคมใช่ไหม
6: ค่ะใช
1: ่
6: ค่ะ
1: ก็ติดต่อมานะครับผมก็ประสานเรื่องนี้กับโฆษกนิยดาของสำนักงานประกันสังคมเห็นว่าได้เงินแล้ว
6: ค่ะได้เงินแล้วค่ะ
1: ได้เมื่อไหร่ครับ
6: เมื่อวานนี้ค่ะมีการเอาเช็คเข้าบัญชีให้นะคะ
1: มีปัญหายังไงที่ไม่ได้ล่ะ
6: เมื่อเดือนมีนาคมอะค่ะ
1: ครับ
6: เงินไม่ได้ก็โทรเข้าไปสอบถามทางสำนักงานพื้นที่10เขาก็บอกว่าติดปัญหาเรื่องทำฟันแล้วก็เช็คไปเช็คมาก็บอกว่ามันข้อมูลเออร์เลอร์เพราะมันเปลี่ยนแปลงข้อมูล
1: ครับ
6: ก็จะมาจ่ายพร้อมกันที่เดือนเมษายน
1: ก็เลยค้างมากี่เดือน
6: ค้างมา2เดือนค่ะ
1: 2เดือนก็เลยขอให้ทางรายการช่วยนะครับเราก็ได้ประสานกับท่านโฆษกนิยดาก็ท่านก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยโทรไปคุยด้วยนะใช่มั้ยท่านโทรไปคุยด้วยใช่มั้ย
6: ท่านโทรมาคุยด้วย
1: แล้วก็ติดตามให้ตอนนี้เงินค่าบัญชีเรียบร้อย
6: ค่ะบัญชีเรียบร้อยค่ะ
1: NBT พึ่งพาได้มั้ย
6: พึ่งพาได้มากๆเลยดูมาตลอดเลยค่ะ
1: นี่ถ้าไม่เจอเราไม่รู้จะได้ตอนไหนเนาะ
6: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าตอนแรกที่ติดปัญหาไม่ได้มา2เดือนแล้ว
6: ใช่ค่ะ
1: ครับครับก็เรียบร้อยนะยินดีด้วยนะเอาฝากขอบคุณท่านโฆษกเขาหน่อยละกัน
6: ค่ะขอบคุณท่านนิยดานะคะที่ช่วยติดต่อประสานงานให้อ่ะค่ะขอบคุณมากๆเลย
2: ค่ะ
6: เป็นกำลังใจให้กับข้าราชการที่ทำงานดีๆมากเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโอ้เงินบำนาญเขาหวังว่าจะใช้ในยาม
1: มันจะต้องเข้าประมาณทุกวันที่10อ่ะ
2: ใช่
1: แต่ปรากฏอยู่ๆเงินไม่เข้าพอเงินไม่เข้าก็ไปติดต่อก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำว่าตรวจสอบแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับทีนี้พอผ่านไป2เดือนก็พอดีรายการเรามาก็ถามมาตั้งแต่ช่วงฟังชัดจัดให้ก็จัดให้เรียบร้อยเลย
2: โอ้โห
1: ครับผมเอาละครับตอนนี้เราจะไปคุยกับท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านนำคณะสคบลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องที่จังหวัดสมุทรสาครครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: ผมถนอมกับคุณฝนนะครับท่านครับเป็นยังไงบ้างครับท่านครับลงไปตรวจสอบที่โรงงานแล้วไปพบข้อเท็จจริงยังไงบ้างครับท่านครับจากที่ปรากฏเป็นข่าวว่าผลิตอาหารปลอม
7: อย่างนี้ก็คือจริงๆข่าวนี้มันมา 2-3 วันแล้วนะคะตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็สรุปย่อๆว่ามันมีผู้บริโภคท่านนึงเนี่ยเปิดปลากระป๋องมาแล้วก็เจอว่าไอ้ปลามันหน้าตาไม่เหมือนปลาซาดีนที่โฆษณาไว้นะคะก็เลยโพสต์ลงมาว่าเหมือนเค้ากลัวว่าจะเป็นปลาหมอคางดำแต่ก็ทางผู้ประกอบการนี่คือเจ้าของโรงงานเนี่ยก็ได้เหมือนเยียวยาในทันทีก็คือว่าก็ติดต่อไปชดใช้ค่าเสียหายเจรจายอมความกันนะคะก็จบเคสนั้นแต่ว่าเคสนั้นจบแต่จริงๆคือการเปิดเคสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยดิฉันเองในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือสคบเรียกกันง่ายๆนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ได้เห็นข่าวนี้เหมือนกันท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในวงกว้างนะคะ
1: ครับ
7: ที่ผู้ที่บริโภคปลากระป๋องเพราะก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นสินค้ายอดนิยมสินค้าหนึ่งที่คนก็ได้กักตุนมาไว้สักระยะหนึ่งนะคะนั้นเนี่ยท่านก็ได้มีบัญชาให้ทางสคบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นอย.นะคะ จะเป็นทางอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะบูรณาการร่วมกันที่จะลงไปดูเพื่อให้มันเกิดความเรียบร้อยเกิดความถูกต้องแล้วก็ในส่วนอย.เองเนี่ยเขาก็ถือกฎหมายเรื่องของพรบ.อาหารนะคะที่ว่าสถานที่ผลิตผิดอาหารวัตถุดิบไม่เป็นไปตามที่ขออนุญาตไว้อะไรหรอคือเป็นเรื่องของโรงงานและโปรดักต์ส่วนทางสคบเองเนี่ยเราก็เข้ามาดูแลในเรื่องของส่วนของผู้บริโภคนะคะว่าผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมได้รับการเยียวยาหรือว่า เกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะ
1: ร
7: วมทั้งฉันเองก็ได้สั่งการให้สคบจังหวัดอื่นๆนะคะได้ลงไปตรวจเฝ้าระวังด้วยว่าอย่าใหมีเหตุการณ์เช่นนี้กับโรงงานอื่นอีกทั้งประเทศขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่มีผู้เสียหายรายอื่นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปลากระป๋องนี้มันไม่ได้ขายมีแค่10-20กระป๋องก็น่าจะขายไปจำนวนเยอะนะคะ
1: ครับ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะไม่ได้มีผู้เสียหายคนเดียวหรอกนะคะเราก็เปิดรับนะคะให้ผู้เสียหายท่านอื่นเนี่ยเข้ามาร้องเรียนได้นะคะว่ามีปัญหาและในส่วนของสคบเองเนี่ยประชาชนยังไม่ค่อยรู้สิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองจริงๆแล้วอย่างในกรณีนี้นะคะ
1: ครับ
7: สิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าเราต้องมีสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดอย่างเพียงพอแล้วก็ถูกต้องของสินค้าและบริการที่เราจะใช้ซึ่งอย่างเคสเนี้ยเราก็รู้ว่าเราซื้อปลาซาดิซื้อปลาแมคคาเรลแต่ว่าข้อที่จริงอ่ะมันไม่ใช่
1: ได้ปลานิล
7: อันนี้ก็คือเหมือนเราโดนโกงอ่ะโดนโกงโดนหลอกอย่างนี้แล้วกันภาษาชาวบ้านอันที่สองเนี่ยเราจะต้องผู้บริโภคหรือคนไทยเราจะต้องมีอิสระในการที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการใดๆความหมายก็คือว่าวันนี้เราจะซื้อปลาแมคคาเรลมาทานแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นปลาอื่นเช่นปลาหมอคางดำหรือปลานิลหรือปลาซาดีหรือปลาอะไรก็ตามเนี้ยเราอาจจะไม่ซื้อหรือเราอาจจะไม่ซื้อในราคานี
1: ้
7: เพราะฉะนั้นเคสเนี้ยมันก็เป็นเคสที่มันก็เข้าข่ายกฎหมายของการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็หน้าที่สำคัญของเราอีกหน้าที่นึงก็คือหน้าที่ของการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอย่างกรณีที่ถ้ามีลูกค้าใช้คำง่ายผู้บริโภคหรือลูกค้าท่านใดซื้อของซื้อปลากระป๋องไปแล้วก็เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยท่านก็ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการเยียวยาหรือกระทำเนี่ยท่านก็ส่งเรื่องมาที่สคบได้นะคะสคบจะเข้าไปดูแลตรงนี้ก็เป็นภารกิจหลักแต่อย่างไรก็ตามในท่ามกลางการบูรณาการทั้งหมดก็อย่างที่ได้เรียนพี่น้องประชาชนแล้วว่าท่านนายกอนุชินท่านมีความห่วงใยเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของสคบเนี่ยเราต้องลงมาเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคให้ความอุ่นใจให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าธุรกิจสินค้าและบริการเนี่ยท่านไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวถ้าท่านมีปัญหาเนี่ยท่านมีรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุชินเนี่ยที่จะคอยสอดส่องดูแลคุ้มครองแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ท่านถ้าเกิดว่าท่านเกิดปัญหาใดๆนะคะ
1: คร
7: ับหลักๆก็ประมาณนี
1: ้ครับท่านรัฐมนตรีได้เจอเจ้าของโรงงานด้วยไหมครับท่านครับ
7: เจอค่ะเจอพี่น้องสองคนเลย
1: ครับดูสภาพโรงงานกับที่เขาผลิตแล้วปรากฏว่าถ้าดูจากข้อมูลจากอย.ก็บอกเป็นการผลิตอาหารปลอมแล้วก็เรื่องฉลากที่สคบ.เรากำกับดูแลเนี่ยอย่างนี้เราต้องปรับเขายังไงครับท่านครับ
7: อันนี้เป็นกฎหมายของพรบ.อาหารนะคะ
1: ครับ
7: เรื่องปลากระป๋องเคสเนี่ยนะคะถ้าในส่วนของโรงงานนะคะถ้าพูดถึงตัวโรงงานเองก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐาน GMP เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดีไหมถูกต้องไหมก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจนะคะ
1: คร
7: ับ แล้วก็ในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้นะคะว่าใช้วัตถุดิบตรงกับฉลากคือขึ้นทะเบียนอ่ะมันจะต้องมีขึ้นแบบปลาแมคคาเรล 60% ด้วยเนี่ยว่าขึ้นฉลากตรงหรือไม่นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการยอมความกันแล้วนะคะแต่ว่ามันยอมความกันไม่ได้ในทางกฎหมายเป็นกฎหมายอาญานะคะของทางพรบอาหารก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะตอนนี้เขาก็ส่งตัวเนื้อปลาเนี่ยไปตรวจที่2ที่คือที่กรมประมงนะคะเพื่อดูว่าเป็น DNA ของปลาสายพันธุ์ใดเป็นปลานิลหรือปลาอะไรหรือไม่อ่ะนะคะ
1: ครับ
7: หรือว่าเป็นปลาซาดีหรือเป็นปลาแปลกๆอีกนะคะ แล้วก็รอผลน่าจะสักก็เร่งที่สุดแล้วก็น่าจะอยู่ที่อาทิตย์นึงน่าจะเร่งทางกรมประมงได้นะคะแล้วก็ อีกที่นึงก็คือส่งไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
8: ์
7: เพื่อที่จะดูว่ามันมีคอนทามิเนตมีโลหะหนักมีสารปนเปื้อนมีสารปรอทมีอะไรที่มันเป็นผิดหรือเปล่านะคะก็แบ่งไปตรวจเป็น2ส่วนด้วยกันนะอันนั้นก็ว่าไปก็ถ้าเป็นความผิดอีกกระทงนึงถ้ามันเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความผิดตามกฎหมายของเขาไปเรื่อยๆอะค่ะ
8: ถ้าที่ฟังจากท่านตรีก็คือว่าแน่นอนเรื่องสคบก็ดูส่วนหนึ่งใช่ไหมนะครับอย.กรณีอาหารและยาก็อย.ก็ดูส่วนหนึ่งการบูรณาการในการแก้ปัญหาร่วมกันยังไงท่าน
7: ต้องบอกว่าจริงพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องรู้หรอกว่าใครถือกฎหมายอะไรผิดอะไรพี่น้องประชาชนรู้แค่ว่าถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนถ้าท่านถูกโกงถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยท่านก็ร้องเรียนมาที่หน่วยงานภาครัฐได้จะเป็นสคบหรือเป็นอย.หรือว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านส่งศูนย์ดำรงธรรมหรืออะไรเนี่ยพวกเราเนี่ยจับมือกันอยู่แล้วในการทำงานนะฮะไม่ว่าจะส่งไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะบูรณาการต้องเตือนผู้ประกอบการว่าความผิดเรื่องเดียวที่ท่านทำอย่างเคสเนี้ยปลากระป๋องเนี่ยมันไม่ได้ผิดแค่กฎหมายฉบับเดียวของหน่วยงานเดียวนะฮะมันอาจจะผิดไปอีก2 3 4กฎหมายก็ได้เพราะนั้นเนี่ยต้องขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ซ้ำเติมคนไทยในสภาวะที่เราเองเราก็มีความบอบช้ำจากสภาวะเศรษฐกิจจากผลกระทบจากสงครามจากตะวันออกกลางพอสมควรแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นนาทีที่คนไทยต้องจับมือไว้แล้วก็ไปด้วยกันช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ไม่ใช่ว่าอันนี้คือไม่ช่วยแล้วก็ยังมีความซ้ำเติมนะเพราะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ต้องโดนบทลงโทษไม่ถึงที่สุดนะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าอย่างเนี้ยดิฉันเองก็ได้บอกไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดว่าก็ต้องไปตรวจนะแต่ใบอนุญาตรงอ.4ว่าถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
8: ครับ
7: อันนี้ยังไม่รวมถึงใบอื่นๆทั้งหมดแล้วก็ต้องมาดูว่ามันมีตรงไหนที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยเกิดการเอาเปรียบของกับผู้บริโภคหรือเปล่าอะคะ
8: ครับ
9: ค่ะ
8: ครับ
9: ท่านรัฐมนตรีได้ฝากย้ำไหมคะนอกเหนือจากที่โรงงานที่วันนี้ท่านออกไปตรวจแล้วทั้งทั่วประเทศเลยอยากให้ท่านเนี่ยฝากเตือนผู้ประกอบการทั่วประเทศผ่านทางรายการของเราหน่อยขณะเดียวกันเนี่ยก็ฝากไปยังผู้บริโภคด้วยว่าควรจะบริโภคอย่างไรเลือกสินค้าอย่างไรบ้างอะค่ะ
7: ก็จริงๆก็ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าได้สั่งการสคบทางทุกจังหวัดเรามีสคบจังหวัดในทุกจังหวัดนะคะโดยที่ทำงานร่วมอยู่กับทางท่านผู้ว่าทุกจังหวัดที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็ได้ให้เข้าไปกำชับตรวจตาดูข้อร้องเรียนทำงานเชิงรุกนะคะเชิงป้องกันเชิงเฝ้าระวังนะคะมีข้อมูลอะไรก็ให้ส่งมาที่สคบส่วนกลางได้นะคะในส่วนของผู้ประกอบการเองอย่างที่บอกไปแล้วว่าอย่างที่บอกว่าท่านทำอะไรท่านก็ต้องคิดเยอะๆก็อย่างเรื่องนี้มันไม่ได้กระทบแค่ท่านคนเดียวมันกระทบอุตสาหกรรมปลากระป๋องทางอุตสาหกรรมนะคะทำให้ผู้คนเกิดความหวาดระแวงไปชั่วขณะหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะจะเจอแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นบางทีเราทำเราต้องคิดเยอะๆนะคะก็วันนี้ก็ได้คุยกับผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานไปเยอะมากนะว่าจะต้องอย่าทำผิดอีกละกันอย่างนี้ละกันนะคะ
8: ครับ
7: ไอ้ที่ผิดไปแล้วเราก็ต้องดำเนินคดีอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ผู้ประกอบการอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกอ่ะว่ามันเป็นนาทีที่ต้องอบอุ้มคนไทยด้วยกันนะคะ
8: ครับ
7: แล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องรู้จักสังเกตอ่ะแล้วก็ต้องพยายามเราเองเราก็พยายามที่จะให้ความรู้กับผู้บริโภคนะคงไม่ใช่เรื่องปลากระป๋องอย่างเดียวในอย่างวันศุกร์เนี่ยเราก็จะลงไปดูเรื่องรถยนต์ EV นะคะซึ่งท่านนายกเองท่านก็มีข้อห่วงใยเหมือนกัน

0: ครั้งวิ่งได้300กิโลวิ่งจริงถึงไม้เป็นต้นเงี้ยรวมทั้งสเปคต่างๆที่ระบุว่าสเปคrespect ต่ออะไรเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่า after sales service เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยววันศุกร์เราต้องลงพื้นที่ไปดูเพราะว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกที่สั่งการมาเมื่อวานเนี่ยนะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเป็นข้อปฏิบัติที่ได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าท่านนายกมีความห่วงใยพี่น้องมากโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะอะไรที่ใครลงไปดูแลได้รัฐมนตรีคนไหนกำกับเรื่องไหนก็ทุกคนก็ต้องลงไปรุมกันเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่ดีแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ให้ผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้ไปให้ได้ค่ะ
1: ครับจะได้เห็นท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปเทสรถไฟฟ้าไหมที่บอกว่าชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้500กิโลเอาเขาจริงๆวิ่งถึงไม่ถึงยังไงได้เห็นแบบนั้นไหมครับท่านครับ
2: ศุกร์นี้นะคะท่านคะ
0: พรุ่งนี้เราก็มีไปแถลงข่าวเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะคะ
1: ครับ
0: ร่วมกับทางตำรวจค่ะสคบก็ทำงานทุกวันไม่หยุดเหมือนกันค่
2: ะ
0: เพราะว่าจริงๆทุกๆเรื่องก็เป็นเรื่องของผู้บริโภคหมดนะคะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเรื่องที่กระทบกับประชาชนในวงกว้างอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะรณรงค์ให้ทั้งสังคมได้รับรู้ทั้งผู้ประกอบการได้รับรู้ทั้งผู้บริโภคได้รับรู้นะคะเพื่อที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
1: ครับครับสุดท้ายครับท่านครับว่าพี่น้องประชาชนซึ่งแน่นอนซื้อสินค้าและบริการโอกาสจะถูกหลอกลวงโดยเฉพาะผ่านทางออนไลน์เป็นไปได้ค่อนข้างมากเนี่ยรัฐมนตรีสุภมาศนะสคบจะเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนได้จริงไหมครับยืนยันตรงนี้หน่อยครับท่านครับ
0: เรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะเราก็ได้มีการเรียกประชุมแล้วก็พูดคุยกันตลอดเวลาตั้งแต่ตัวที่ฉันได้เข้ามารับตำแหน่งประมาณสักหนึ่งเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะ
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มดังๆทั้งหลายเนี่ยเราก็คุยมาหมดแล้วแล้วก็ได้มีการบูรณาการกันทำงานร่วมกันเขาก็ได้ทำงานกับรัฐเพื่อที่จะง่ายๆเลยอย่างน้อยเนี่ยคนซื้อของไปเนี่ยถ้าเจอปัญหาของไม่ตรงปกเนี่ยมันต้องคืนของได้ง่ายได้เงินคืนง่ายหลักการมีแค่นี้คนไม่ต้องการอะไรมากแล้ว
1: คร
0: ับ นี่ก็เป็นหน้าที่หลักๆที่เราต้องเข้าไปดูแลว่าทำยังไงให้มันแบบเคลมง่ายๆอ่ะได้ตังคืนง่ายๆอ่ะทุกวันนี้มันดูแบบทำยังไง
1: คืนยังไง
0: ได้ตังเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องหลักๆเรื่องหนึ่งเลยที่ทางสคบเนี่ยกำลังทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้เกิดความรัดกุมตั้งแต่ต้นทางจนตั้งแต่การสามารถที่จะลงทะเบียนแบบรายละเอียดป้องกันผู้ค้าที่ไม่ใช่ผู้ค้าจริงป้องกันมิจฉาชีพที่จะเข้ามาซ้ำเติมประชาชนนะคะ
2: ก
0: ็กำลังทำงานกันอยู่ค่ะด้วยแอปพลิเคชันด้วยความเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลของแพลตฟอร์มออนไลน์กับกระทรวงมหาดไทยกับสคบกับกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยนะเรากำลังประชุมทำงานกันอยู่ค่ะ
1: ค
0: งจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: ครับสคบจะได้เป็นที่พึ่งพาให้กับพี่น้องประชาชนและ NBT อย่างที่ท่านมอบหมายนโยบายก็เนี่ยช่วยชาวบ้านแบบนี้เราก็พร้อมจะเป็นสื่อกลางเช่นเดียวกันนะครับท่านครับ
2: ขอบคุณท่านสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านในฐานะกำกับดูแลสคบโดยตรงเลยนะ
1: ท่านขอให้นโยบายและดูแลกรมประชาสัมพันธ์ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: บอกนี่แหละรายการนี้มาช่วยชาวบ้าน
2: รายการเรือธงที่จะช่วยชาวบ้านท่านย้ำแล้วว่าไม่ใช่ตอนนี้แค่มีปัญหาเรื่องแค่ปากกระป๋องสินค้าทุกอย่างเลยนะคะสคบกำกับดูแลแล้วก็อยากให้ร้องเรียนได้ทุกช่องทางนะคะเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสคบอย.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกัน
1: หรือร้องมาที่เรานี่แหละจะเป็นตัวกลางที่จะประสานองค์กรทุกองค์กรให้นะครับ
2: ค่ะไปสาย
1: คุณ
2: นาง
1: คุณนาง
2: ใช่ไหมคะ
3: กำลังฟัง
2: คุณ
1: ป้านางเนาะป้านางนะ
3: ค่ะค่ะ
1: จากจังหวัดอุบลราชธานีป้านางเห็นบอกว่าเคยยังไงอ่ะเคย
3: โอนที่ดินให้ลูกชาย
1: ฮะ
2: รับสภาพหนี้แทนสามีที่เสียชีวิตหรือเปล่าคะ
1: ปัญหาคืออะไรอ่ะตอนแรกเห็นบอกว่าเหมือนกับ
3: โอนที่ดินมรดกให้ลูกชาย
2: อืม
3: แล้วเขาเอาไปจำนอง
2: อืม
3: ดิฉันก็ไปไถมา
1: ครับ
3: ดิฉันก็บอกว่าจะแม่จะขอเข้าชื่อป้องกันไม่ให้ไปจำนองจำนำ
1: oh.
3: เขาก็ไม่ว่าอะไร
1: mm.
3: ไปติดต่อที่ดินเขาบอกว่าประเมินแล้วประมาณ50,000
1: ครับ
3: ฉันว่าไม่ได้ซื้อขายทำไมจะแพงแพ้
1: เอาป้าไปโอเค

0: นี่ก่อนนะป้านะป้านะเดี๋ยวนะนี่ประเด็นว่าป้าเนี่ยมี2เรื่องเนี่ยเห็นบอกว่าเรื่องอะไรด้วยอ่ะมีเรื่องอะไรด้วยเรื่องใครที่จะ
1: ไปจ้างเขาทำงานสอบเป็นก็ราชการอบต.อบท.
0: คือพูดง่ายๆว่าป้าเนี่ยไปวิ่งเต้นจ่ายเงินให้กับใครก็ไม่รู้
1: เขามาเสนอว่า
0: เออนะเดี๋ยวผมสรุปอย่างนี้นะป้านะบอกว่ามีคนเนี่ยรับว่าเดี๋ยวจะฝากลูกเข้าทำงานราชการแต่เรียกเงินเท่าไหร่เรียกเงินเท่าไหร่นะ
1: 700,000
0: โอ้โหทำงานตำแหน่งอะไร
1: ตำแหน่งผู้ตรวจบัญชีแบบ
0: ที่องค์กรไหน
1: องค์กรอบต.
0: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายไป700,000พอจ่ายไปเสร็จปั๊บได้งานไหม
1: เขาทำได้เป็นบางคนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีคนได้มีคนไม่ได้แต่ลูกป้าไม่ได้พอลูกป้าไม่ได้ปรากฏต่อมาเนี่ยนะคนที่รับตังค์ไปแล้วเสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จปั๊บเสียไปเท่าไหร่ตอนนั้นเสียไปเท่าไหร
1: ่700,000
0: เพื่อจะเข้างานราชการ
2: สุดท้ายยังไม่ได้
0: สุดท้ายไม่ได้ก็ปรากฏต่อมาเขาเสียชีวิตพอเสียชีวิตเมียคนเนี้ยก็มาเซ็นรับสภาพหนี้ไว้ถูกต้องไหม
1: เขาคำประกันเขาจ่ายมาแล้ว300,500
0: ทีนี้ก็เหลืออยู่ประเด็นนี้ป้าจะถามว่าไงประเด็นนี้ป้าจะถามว่าไง
1: เขาก็ค่อยๆถอยลงเดือนที่แล้วให้20,000
2: ให้น้อยลง
0: จ่ายน้อยลง
1: เขาบอกว่าเขาโดนฟ้อง
0: มีสัญญาไหม
1: เขาบอกว่าผ่านยุติไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาต่อ
0: ป้าครับประเด็นนี้นะป้าฟังดีๆนะประเด็นนี้ฟังนะเพราะว่าถามว่าจะต้องฟ้องไหมในเมื่อเขาเริ่มผิดสัญญา
2: ใช
0: ่ถ้าป้าฟ้องเนี่ยนะป้ามีโอกาสจะได้เงินก่อนเพราะเห็นว่าจะมีคนอื่นฟ้องเขาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น
1: ก็บอกว่าฟ้องแล้ว
0: เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่จ่ายหรือผิดสัญญาก็อาจจะต้องฟ้องด้วยเหมือนกันนะป้านะ
1: ค่ะดิฉันก็เลยคิดว่าเมื่อคนอื่นฟ้องก็มีรถต้อง6-7 คัน
0: ครับ
1: เขาก็ต้องให้คนที่ฟ้องเราไม่ฟ้องเราก็จะไม่ได้ส่วนแบ่ง
0: นั่นน่ะสิมันไม่แน่หรอกเดี๋ยวก็ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินไปทั้งหมดป้าครับป้าน้ำฟังเน
1: า
0: ะ
1: ก็เลยพอดีมาดูรายการนี้ก็เลยอ้าวถ้าเราไม่ฟ้องก็ต้องไม่เอาขึ้นบัญชีว่าเป็นหนี้ใครบ้าง
0: ใช่แล้วเรามาฟ้องทีหลังจากเพื่อนฟ้องเอาไปของยึดไปหมดแล้วแล้วเราจะได้อะไร
2: เรายังไม่ได้ถ้าเราไม่
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าดูแล้วดูผิดถ้าผิดสัญญาแล้วก็ต้องฟ้องสัญญารับสภาพนี่ฟ้องนะครับและไม่ควรที่ต้องวิ่งเต้นจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อให้ลูกไปเป็นราชการมันไม่มีอยู่จริงมีแต่พวกหลอกลวงนี่ประการที่หนึ่งนะส่วนประการที่สองที่ป้าถามเรื่องบอกว่ายกที่ให้ลูกและลูกเอาไปจำนองและสุดท้ายปั๊บก็ป้าก็ต้องไปถ่ายกลับมาพอถ่ายกลับมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็อยากจะเอาชื่อป้าซึ่งเป็นแม่เนี่ยใส่เข้าไปในโฉนดที่เดียวกัน
1: ร่วม
0: ใส่ชื่อร่วมแต่ปรากฏว่าพอใส่ชื่อร่วมเนี่ยมันต้องเสียค่าโอนป้าบอกว่าแพงไอ้เนี้ยแม่ให้ลูกเนี่ยเสีย 1% ค่าธรรมเนียมค่าโอนแค่ 1% แม่ให้ลูกนะแต่พอลูกมาให้แม่เนี่ย 2% ซื้อขายอะครับ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้แพงครับป้าครับถ้าป้าไม่อยากจะโอนใส่ชื่อป้าไปก็จะไม่ต้องเสียค่าโอนไปจดสิทธิเก็บกินเอาไว
2: ้ไว้ข้างหลัง
0: ใช่ครับป้าครับ
1: จดว่ายังไงนะคะ
0: ป้านาง
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีชื่อร่วมก็จดสิทธิเก็บกินไว้ครับป้า
1: เก็บกินไว้ด้านหลังโฉนดเหรอคะ
0: ใช่ครับเก็บกินไว้ตลอดชีวิตเลย
2: ที่ไหนที่ถนน
0: ถึงแม้ว่าเจ้าหนี้จะยึดไปนะยึดไปเสร็จปั๊บยังไงก็ป้าก็ยังได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงนั้นค่าเช่าก็ยังได้อยู
2: ่
0: แต่ถ้าป้าอยากจะมีชื่อร่วมก็ต้องเท่ากับว่าลูกให้แม่ก็ต้องเสีย 2% ค่าโอนอันนี้เลี่ยงไม่ได้ครับป้าครับบ่นไม่ได้ด้วย
2: ป้าต้อง
0: บอกว่าทำไมแพงจังบ่นได้อย่างเดียวแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องจ่ายเพราะว่าเป็นระเบียบของกรมที่ดินนะคุยกับป้าตามนี้นะป้านางนะ2คำถามนั้นสวัสดีครับป้า
2: สวัสดีค่ะ
1: อะโ
0: หลไม่โหลแล้วครับแค่นี้ก่อนนะแบ่งเวลาแล้วคุณชุนมารออยู่แล้วนะครับเวลาจะหมดแล้วน้องฝน
2: คุณชุนคะสวัสดีค่ะคุณชุนได้ยินไหมคะค
3: ุ
2: ณชุนจากชลบุรีนะคะวันนี้ปรึกษาสอบถามอะไรคะคุณชุน
0: กู้เงินคดีกู้เงินศาลพิพากษาตามยอมแล้วตัวลูกหนี้จ่ายไปไม่กี่งวดก็หนีหายไปไม่จ่ายอีกใช่ไหมครับ
3: ครับครับ
0: ศาลตัดสินเป็นเงินเท่าไหร่ครับลุง
3: จริงๆแล้วยอดที่เขาเอาไปจากผมอ่ะ5,280,000
0: ลุงอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับลุงตอบผม
3: ที่ศาลก็เลยตกลงว่าเขาขอจ่ายคืนให้แค่3,500,000ก็ตกลงก็เอาตามนั้นก็คือให้มันจบไปอ่ะ
0: ลุงชนครับ
3: ครับ
0: ตอบที่ผมถามนี่ตามคำพิพากษา3ล้าน5ใช่ไหม
3: ครับ3ล้าน5ครับ
0: แล้วเขาก็ชำระหนี้หลังคำพิพากษามาแล้วส่วนหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่ชำระหนี้อีกเลย
3: ผ่านมา6 7 8เดือนแล้วแต่ว่าเขาผ่อนมาแค่ทีแรกที่คุยกันน่ะตกลงกันน่ะคือยอด3ล้าน5ต้องผ่อนให้เราภายใน3ปีแต่ผ่อนเดือนละไม่ต่ำกว่า15,000
0: ครับ
3: ทีนี้เขาก็ผ่อนมาเดือนละ15,000ผ่อนมา 3-4 เดือน
0: ครับ
3: แล้วก็พอมาเดือนหลังเขาบอกว่าเขาขาดเงินเขาให้มาแค่ 7,000
0: โอ้ไม่ผ่อนและผิดนัดด้วยอย่างนี้ครับคุณลุง
3: แล้วมาทีหลังนี่ไม่ผ่อนเลยจากให้ 7,000 แล้วไม่ผ่อนอีกเลย
0: คุณลุงถามเลยครับจะถามว่าไง
3: หายเงียบไปเลย
0: คุณลุงถามเลยครับถามเลยครับ
3: ฮะ
0: จะทำยังไงใช่ไหมให้ได้เงินใช่ไหมครับ
3: ครับแต่จะเราจะทำยังไงเพราะว่า
0: เอาละคุณลุงเดี๋ยวคุณลุงถามอย่างเดียวไม่มีเวลาตอบนะงั้นคุณลุงฟังอย่างเดียวนะ
3: ครับ
0: 1คุณลุงมีทนายในการฟ้องคดีนี้อยู่แล้วไปหาทนายคนเดิมหรือจากคนใหม่ก็แล้วแต่
3: หาแล้วเขาไม่รับสายเลยทนายอ่ะ
0: งั้นลุงฟังผมก่อนนะครับว่าเมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาผิดนัดชำระหนี้ตามคำพิพากษาลุงก็ต้องลุงทำเองก็ได้ไปยื่นเรื่องต่อศาลทำเองได้ถ้าไม่ใช้ทนายไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกคำบังคับคดีให้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแล้วก็
3: ไปยื่นที่ศาลใช
0: ่ไหมใช่ต้องออกคำบังคับแล้วเพราะลูกหนี้ผิดนัดแล้วอ่
2: ะ
0: ผิดนัดก็ออกคำให้ศาลออกคำบังคับคดีแล้วก็
3: ไปที่ศาลเนี่ยไปหาใครคือไปยังไง
0: ก็นี่คือปัญหาครับลุงต้องใช้ทนายแต่ลุงทำไม่เป็นต้องใช้ทนายความนี่เหตุผลต้องใช้ทนายครับลุงแต่ถ้าลุงทำเองก็ไปติดต่อฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายเลขาของศาลน่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลน่ะลุงถ้าลุงถามว่าไปหาใครถ้าลุงทำเองไปติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ศาลแต่นี่คือเหตุผลต้องใช้ทนายเพราะทรัพย์มันเยอะนะต้องขอคำบังคับคดีเสร็จแล้วปั๊บก็แจ้งกับบังคับคดีมาเป็นคนตรวจสอบทรัพย์สินยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดนะครับลุงรีบทำนะก่อนที่เขาจะยักย้ายถ่ายโอนไปนะ
3: แต่เวลาเนี้ยที่ผมรู้ว่าเขาขายบ้านขาย
0: นั่นแหละนั่นแหละ
3: มีราขายหมดแล้ว
0: นั่นแหละแต่อย่างนี้ครับลุงถ้าเขาขายหลังจากที่มีคำพิพากษาแล้วไปตามไล่เบี้ยเอาคืนได้อันนี้ลุงต้องใช้ทนายความครับคุณลุงครับเวลาผมหมดแล้วนะคุณลุงนะติดต่อทนายความด่วนเลยครับเรื่องนี้ก่อนที่ทรัพย์สินเขายักย้ายถ่ายโอนออกไปแล้วจะตามอะไรไม่เจอ
2: แล้วเราไม่ได้คืน
0: นะเพราะถ้าฟ้องแล้วอะไรไปแล้วมาโอนภายหลังเนี่ยยังไล่เบี้ยได้
3: ที่ผมอยากรู้ว่าในเมื่อเขาไม่ผ่อนเนี่ยให้ศาลออกหมายเรียกมาทำไมมาก็ออก
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคดีแพ่งลุงต้องออกคำบังคับอย่างที่บอกนะครับลุงใช้ทนายครับ
3: เขาไม่ให้เราเขาไม่ติดคุกเหรอ
0: ไม่ติดคุกครับคดีแพ่งไม่ติดคุกไปสบายเลย
3: มันที่เราไปฟ้องไว้มันเป็นคดีช่อโกงนะ
0: ถ้าฟ้องช่อโกงก็ต้องไปกลับไปที่ศาลครับลุงเวลาผมหมดแล้วถ้างั้นลุงไปเอาคำพิพากษาไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์อยู่จังหวัดชลบุรีอำเภออะไรครับ
3: ผมอยู่บางละมุงครับ
0: บางละมุงไปที่พัทยาอัยการที่ศาลพัทยาเอาคำพิพากษาไปเดี๋ยวศาลดูให้นะพูดตรงนี้เดี๋ยวมันจะผิดพลาดได้เพราะข้อเท็จจริงว่าฟ้องคดีอะไรเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับคุณลุง
2: คร
0: ับ
2: หมดเวลาของรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 13:30 นถึง 15:00 นวันนี้ค่ะต้องขอ
0: นิดเดียวนะครับสายที่ค้างเดี๋ยวเราจะตามมาให้พรุ่งนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
0: สายที่ค้างอยู่
2: ค่ะก็ติดตามรายการต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ 13:30 นะคะพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไปรษณีย์ไทยเปิดที่ทำการไปรษณีย์122แห่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าช่วยขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ไปรษณีย์ไทยเปิดที่ทำการไปรษณีย์122แห่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าช่วยขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
7: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยจึงใช้ที่ทำการไปรษณีย์122แห่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าเชื่อมต่อการจำหน่ายทั้งรูปแบบค้าปลีกและค้าส่งกระจายผ่านรถเร่หรือรถพุ่มพวงครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,000 ตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศและสำหรับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงหรือไม่มีรถเร่รองรับจะใช้เครือข่ายตลาดชุมชนตลาดสดและตลาดนัดเป็นจุดกระจายสินค้าเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผู้ประกอบการกว่า 2,000 รายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Thailand Food Mart ควบคู่กับความร่วมมือบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำสนับสนุนคูปองส่วนลดค่าขนส่ง100บาทต่อคำสั่งซื้อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME และ OTOP สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกและจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ Thailand Food Mart ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายช่องทางเข้าถึงตลาดออนไลน์และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจไทยนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเสนอรัฐบาลทบทวนแนวคิดใช้งบกว่า 5,000 ล้านบาทแจกปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพให้เกษตรกรชี้ไม่สอดคล้องกับการทำนาจริงเสนอเปลี่ยนเป็นคูปองช่วยซื้อปุ๋ยเคมีหรือสนับสนุนต้นทุนหมักฟางลดการเผาในพื้นที่เกษตรทดแทนนายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าสมาคมไม่ได้คัดค้านแนวทางของรัฐบาลในการใช้งบกลางกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศหลังชะลอการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียแต่เห็นว่าควรปรับรูปแบบการช่วยเหลือให้ตรงกับการใช้งานจริงของเกษตรกรมากกว่าโดยการทำนาในปัจจุบันยังจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสูตรตามช่วงอายุของต้นข้าวส่วนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแม้มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงดินแต่ให้ผลช้าไม่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้ทั้งหมดในระบบการผลิตปัจจุบัน หากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือเกษตรกรควรพิจารณาใช้รูปแบบคูปองหรือส่วนลดให้เกษตรกรนำไปซื้อปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยสูตรที่จำเป็นต่อการผลิตจริงมากกว่าการจัดหาปุ๋ยที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้เป็นหลักในปัจจุบันอีกทั้งยังเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือการหมักตอซังและฟางหลังการเก็บเกี่ยวที่ต้นทุนยังอยู่ในระดับสูงเพราะวิธีนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแล้วยังช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาในพื้นที่เกษตรอีกด้วยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.89 สูงสุดในรอบ38เดือนยืนยันเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในระดับต่ำแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย
8: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทยเดือนเมษายนที่ผ่านมาเท่ากับ 103.03 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นถึงร้อยละ 2.89 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนเป็นการปรับขึ้นสูงสุดในรอบ38เดือนโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับสูงขึ้นตามความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยืดเยื้ออย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพียงแต่มีแนวโน้มขยายตัวในระดับต่ำเนื่องจากยังมีแรงพยุงจากมาตรการภาครัฐอาทิโครงการไทยช่วยไทยสำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมนี้คาดว่าจะเป็นบวกอย่างต่อเนื่องจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกรวมถึงการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่เริ่มปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569จะอยู่ระหว่างร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง Gossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญธรอุเทนพันธ์และปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตาม Focus Thailand กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะหรือว่าจะติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราทาง Facebook ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถติดตามรายการทุกๆรายการของ FM 97ได้ทุกวันทุกเวลาไม่พลาดกันเลยทีเดียวค่ะส่วน Focus Thailand ของเราเนี่ยนะคะวันนี้วันพุธที่6พฤษภาคมนะคะพอแป๊บเดียวนะคะวันนี้ก็จอยกับพี่เจี๊ยบก็มาพบปะพูดคุยเม้ามอยกันเช่นเคยนะคะก็ส่งก็สิบนะคะทุกเรื่องไม่เว้นแต่บันเทิงทุกอย่างถ้ามีให้เม้าก็เม้าหมดเม้ามอยหอยสั่นกันสองคนนะคะกับพี่เจี๊ยบ
2: แต่ทุกอย่างรอบตัว
1: เลยนะคะเริ่มกันที่วันจันทร์ของเรารายการเรานะคะบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นเนี่ยวันจันทร์ก็จะเจอกับคุณหนูนานะคะคุณลัคนาสุริยงนะคะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวต่างๆนะคะส่วนวันอังคารก็เรื่องสุขภาพแอนตี้เอจจิ้งกับคุณวันนะคะวันพุธก็เรื่องเราก็สิบต่างๆกับเราสองคนนะคะจอยธัญธรอุเทนพันธ์กับพี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบกข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีนะคะส่วนดิฉันแอดมิชชั่นโรงเรียนโคลัมเบียคอลเลจโปรโมทโรงเรียนซะเลยนะคะอะไรเงี้ยเอ้ามันเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะในการโปรโมทเนี่ยพี่น้องคนไทยคนไหนนะคะถ้าสมมติว่าเบื่อแล้วอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยอยากไปเที่ยวอเมริกาสักนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษสักนิดนึงมาเลยค่ะมาหาน้องจอยได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็มาหาแม่ได้เลยลูกอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเอนโรลงไปเรียนภาษาอังกฤษให้แบบว่าเขาเรียกอะไรมีความมั่นใจไปศึกษาเจ้าของภาษาโน่นนี่นั่นให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยบินกลับไปเมืองไทยต่อแต่ถ้าใครอยากจะอยู่ต่อก็ค่อยว่ากันอะไรแบบนี้นะคะส่วนวันพฤหัสค่ะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงเนาะอะไรแบบนี้นะคะเป็นช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนะคะแล้วก็คุณหนูนาลัคนาสุริยงเช่นเคยส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือบุ๊กไทม์กับคุณวันเช่นเคยค่ะอ่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรให้มามอยอ๋อวันนี้เป็นวันอะไรนะแรงงานสากลที่ไม่ใช่
2: วันแรงงาน
1: ย้อนคือตรงกับวันศุกร์ที่1พฤษภาก็จะเป็นวันแรงงานสากลใช่ไหมพี่เจี๊ยบ
2: ใช่ใช่สำหรับโอ้เอาจริงนะสมัยก่อนเรียกวันกรรมกร
1: วันกรรมกรแล้วก็เป็นกรรมกร
2: ทำงานคือผู้ใช้แรงงานไงซึ่งเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเรียกวันแรงงานดีกว่าเพราะมันเหมือนกับบางคนก็จะมองว่าการใช้คำว่ากรรมกรเนี่ยเป็นการเหยียดอาชีพเขาหรือเปล่า
1: ดูตกต่ำเกินไปอะไรเงี้ย
2: อะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆไม่ใช่หรอกคือทุกอาชีพมันเป็นอาชีพที่หารายได้เขาเรียกอะไรได้เงินโดยสุจริตอ่
1: ะ
2: เราก็ต้องยกย่องอาชีพนั้นๆอ่ะคืออย่างน้อยๆมันก็เป็นอาชีพที่บางที AI ทำไม่ได้เนาะ
1: อืมใช่
2: ก่ออิฐฉาบปูนเนี่ย AI ยังทำไม่ได้เนียนเท่าเขาหรอกว่าไหมล่ะ
1: ใช่ถูก
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องยกย่องแหละและที่สำคัญคือมันเป็นวันหยุดหนึ่งวันเป็นวันหยุดราชการด้วยถ้าไม่ใช่วันหยุดราชการสิเพราะราชการไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงานแบบนี้เขาไม่นับก็คือพนักงานบริษัททั่วไปนั่นแหละใช่ไหมล่ะก็หยุดกันตอนนี้พอเป็นวันหยุดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนวันเที่ยวด้วยเนาะซึ่งหลายๆประเทศเขาจะออกเที่ยวกันเนี่ยที่น่าสนใจก็คืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือเป็นวันหยุดยาวเป็นโกลเด้นวีคของเขาเหมือนกันนะ
1: เพราะมันศุกร์เสาร์อาทิตย์พอดีเนาะ
2: โอ้ยเหนื่อยอะแบบไม่ใหม่ๆญี่ปุ่นนี่ยาว12วันเลยเริ่มตั้งแต่29เมษายนถึง10พฤษภาคมเลยนะบางที่อะ
1: เนาะญี่ปุ่นนี่เขาให้ความสำคัญกับมนุษย์ทำงานนะพี่ว่าไหมเพราะว่าบริษัทหลายบริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเวลาช่วงพักเที่ยงเนี่ยให้พนักงานได้หลับได้งีบเพื่อเพิ่มแรงอ่ะจะได้มีแรงในการทำงานต่อไปนี่ดีมากเลยนะ
2: โอ้ก็คนทำงานหนักนะคนญี่ปุ่นอ่ะ
1: ใช
2: ่
1: ค่ะพี่คนญี่ปุ่นทำงาน
2: จริงใช่ใช่ใช่เพราะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแต่เขาจะเป็นอย่างนี้ ระบบของเขาคือเข้างานตรงเวลาว
1: ่
2: ะแล้วก็เลิกงานตรงเลิกเขาเรียกอะไรเข้าเร็วแต่เลิกช้าธรรมเนียมเขาอะจะเห็นไหมบางคนเนี่ยสมมติเลิกงานอะหกโมงเย็นสมมตินะหกโมงเย็นแต่ไม่มีใครกล้าที่จะหิ้วกระเป๋าหรือเก็บของออกจากออฟฟิศอะ
1: เกรงใจอะไรเงี้ยเหรอเหมือนเมืองไทยก็เหมือนกันเนาะเมืองไทยบางที่ก็เป็นนะ
2: เขาทำงานหนักกันมากแล้วเหมือนกับว่าพอเลิกงานเสร็จอะบางคนเขาก็จะไปต่อเนาะแบบเหนื่อยอะไปนั่งกินอาหารแบบเป็นไหมที่เป็นร้านเล็กๆข้างทางอะไรเงี้ยนั่งดื่มต่อเกบางคนก็อ้าวพลาดดื่มเพลินพลาดรถไฟไปบ้างอะไรไปบ้างก็ไม่ได้กลับบ้านนอนกันอยู่ตามสถานีรถไฟอะไรอย่างเงี้ย
1: เมกาเหรอเมกาเหรอเวลาเลิกก็พุ่งเลยค่ะ
2: เขาเลยเขาบอกว่าเขาเรียกอะไรนะทางที่ดีเราควรทำงานแบบเข้างานแบบญี่ปุ่นเข้าเช้าแล้วเลิกงานแบบฝรั่งคือรีบกลับ
1: ฝรั่งก็รีบกลับจริงๆนะพอเวลาปุ๊บเป๊ะออกหมดเลยจ้ะ
2: เอ้าเจอค่าแรงเป็นชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่
2: ถูกป่ะเรื่องอะไรจะทำงานเกินอ่ะถ้าอยากให้เกินก็จ่ายมันสิ
1: ใช่ไห
2: ม
1: ล่ะถูก
2: ตอนนี้พอมันมีวันหยุดยาวคนก็ต้องแห่แหนกันเลยเรียกว่าหลายๆพื้นที่อย่างสนามบินใหญ่ๆอย่างคันไซอ่
1: ะ
2: เนืองแน่นไปเลยโดยผู้โดยสารเนี่ยเนา
1: ะ
2: เขาไปต่างประเทศกันนะไปฝรั่งเศสไปยุโรปไปเลยเนี่ยและที่สำคัญนะพลาดไม่ได้คือไทยถึงแม้ตอนนี้เนี่ยค่าเงินเยนจะอ่อนเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทไทยแต่เขาก็ยังมานะถ้าน้องจอยกลับมาเมืองไทยเนี่ยน้องจอยมาย่านแบบพร้อมพงเงี้ยเอกมัยอะไรพวกเนี้ย
1: ดงญี่ปุ่น
2: เออ
1: จ
2: ้
1: ะ
2: ใช่แล้วเขาบอกว่าคาดการเลยว่าจะมีคนเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยเฉลี่ยเลยนะ 32,000 คนต่อวันต่อวันนะในเออในช่วง10ปีเนี่ย
1: ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะน้องจอยที่เขารีบเร่งกัน
1: ค่ะ
2: ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะขึ้นไงตอนนี้พอค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะขึ้นเนี่ยค่าธรรมเนียมขึ้นเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อราคาตั๋วเครื่องบิน
1: ค่ะ
2: สมมติจากที่เคยจองไว้สัก2,000 บาทสมมตินะตัวเลขกลมๆ 2,000 บาทพอชาร์จค่าน้ำมันขึ้นมามันก็อาจจะเป็นขึ้นเป็น 2,500 อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: คนก็ต้องรีบเที่ยวสิรีบเที่ยวก่อนที่มันจะขึ้นเพราะมันจะปรับขึ้นในเดือนนี้ไงเดือนพฤษภาคมเนี่ยแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งเนี่ยเขาก็เริ่มหันมาใช้วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมแบบแยกราคาอย
1: ่
2: างปราสาทที่เมจิที่คนไปกันเนี่ยเขาแยกกันนะสมมติว่าคุณเป็นคนนักท่องเที่ยวในเมืองเองเนี่ยเก็บ1,000 เยนแต่ถ้าคุณเป็นคนต่างเมืองเป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะเก็บคุณ 2,500 เยน
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องเอาเงินจำนวนเนี้ยไปบำรุงสถานที่ไงก็เหมือนนักเหมือนวัดพระแก้วอย่างเงี้ย
1: ค่ะก็ต้องมี
2: นักท่องเที่ยวไทยไม่เก็บแต่เก็บนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะอะไรเขาต้องมีรายได้ไปทำนุบำรุงสถานที่เนาะแล้วสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อ่ะค่าเมนเทนแนนซ์สูงนะในความเป็นจริงอ่ะเขาก็เลยทำแบบนี้แล้วก็อาจจะมีการคือก็ปรับราคาแม้กระทั่งรถบัสโดยสารเลยน
1: ะ
2: เช่นอย่างเช่นที่เกียวโตเนี่ยเขาก็ทำนโยบายว่าถ้าเป็นชาวเมืองก็จะเก็บ200เยนแต่ถ้าต่างเมืองก็จะเก็บ350ถึง400เยนอะไรแบบนี้ก็คือเขาบอกว่าญี่ปุ่นเขามีปัญหาขาดแคลนคนขับรถนะไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถบรรทุกเนี่ยเพื่อเอาเงินตรงนี้มาจะได้มาจ้างคนได้มากขึ้นอะไรทำนองนี
1: ้
2: อันนี้พูดถึงวันแรงงานแต่ไอ้เรื่องที่พีกว่านั้นที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่เรื่องของวันแรงงานธรรมดาจากการเป็นวันที่1พฤษภาคมหรอกแต่จะบอกให้น้องจอยทายซิว่าคุณผู้ฟังทายออกไหมคะวันที่1พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันสำคัญอะไรวันหนึ่งของไทยด้วยนะไม่เอาแรงงานนะนึกออกไห
1: มไม่ออก
2: เป็นเรื่องเกิดกับประวัติศาสตร์เลยเป็นวันกำเนิดของการบินไทยสายการบินแห่งชาติของเราเมื่อ66ปีที่แล้วก็คือเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี1503น้องจอยยังไม่เกิดแน่นอนเพราะพี่ก็ยังไม่เกิดเลย66ปีที่แล้วและณตอนนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในยุคนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าการบินไทยอันดับ1สายการบินอันดับ1ของโลกมายาวนานเลยนะก่อนสูญเสียตำแหน่งไป
1: เพราะด้วยการบริการก็ดีและความเป็นไทยถูกไหม smooth like a silk
2: ยกมือว่าใช่แล้วก็ชุดก็เหมือนไทยสีม่วง
1: smooth like a silk สโลแกนเขาแล้วก
2: ็แล้ว
1: ก็ยืนพนมมือสวัสดีอ่ะ
2: นั่นแหละนั่นแหละนั่นคือความประทับใจนั่นคือแบบสุดยอดของการบริการ
1: ค่ะ
2: วันนี้เมื่อ16ปีก่อนเนี่ยเป็นวันที่การบินไทยเนี่ยสายการบินแห่งชาติเริ่มบินเป็นเที่ยวบินแรกจากสนามบินดอนเมืองไปยังไคตักของฮ่องกงและถือเป็นการดำเนินการโดยบริษัทการบินไทยจำกัด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ย้อนอดีตให้ฟังสายการบินแห่งชาติเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความคิดริเริ่มในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ที่ต้องการให้มีสายการบินระหว่างประเทศไง
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นก็เลยไปขอให้สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์หรือว่า SAS นี่แหละเข้ามาช่วยโดยทำสัญญาการลงทุนร่วมกันโดยมีบริษัทการบินไทยลงทุนด้วยการจดทะเบียน2ล้านบาทและบริษัทเดินอากาศไทยถือหุ้น 70%ส่วน SAS ที่มาช่วยถือหุ้น 30% ตอนนี้เมื่อได้สายการบินอย่างมืออาชีพมาช่วยอ่ะแน่นอนว่าในความเป็นวิถีไทยด้วยอ่ะเนาะในความเป็นแบบความสวยงามความนอบจริงๆของไทยเรามีความเอลิแกนต์สูงนะ
1: ค่ะ
2: คือเหมาะกับพวกอีลิทที่จะมาใช้บริการมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
2: เราก็เลยได้รับการยกย่องในหลายเรื่องทั้งการบริการแบบไทย
1: ๆ
2: ชุดพนักงานต้อนรับอย่างที่น้องจอยบอกก็คือแบบใช้ผ้าไหมไทยที่สวยงามผ้าไหมไทยนี่ติดอันดับโลกเลยนะวงการแฟชั่นเนี่ยหรือว่าเป็นของแพงน
1: ะ
2: เป็นแบรนด์แพงนะแล้วก็ยังมีศูนย์ซ่อมอากาศยานการซ่อมบำรุงที่ติดอันดับต้นๆของเอเชียครัวการบินไทยนี่เลยอันดับหนึ่งในเรื่องของรสชาติการบริหารจัดการวัตถุดิบและสามารถให้บริการกับสายการบินอันดับโลกติดอันดับโลกก็คือการบินไทยนี่แหละที่เราแบบพยายามขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยยุคทองของการบินไทยคือในช่วงทศวรรษที่ระหว่างปี2530ถึง2540เพราะว่าอะไรไม่ว่าจะไปสำรวจจากสำนักไหนสำนักโพลทั้งนั้นก็ให้เขาเรียกว่าอะไรให้อันดับหนึ่งทั้งชุดพนักงานต้อนรับเนี่ยแล้วก็คือเรียกว่าสายการบินคู่แข่งในภูมิภาคเนี่ยเทียบไม่ติดเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นคาเทย์แปซิฟิกหรือว่าสิงคโปร์แอร์ไลน
1: ์ค่ะ
2: ตอนนั้น2สายการบินเนี้ยยังไม่แกร่งพอไง
1: ใช่
2: คาเทย์ถึงหันมาใส่ชุดแบบลายๆเหมือนผ้าสลงเห็นมั้ยตอนหลังอะเชื่อชูเอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งตัวตอนนี้การบินไทยเนี่ยก็ได้ผนวกรวมกับบริษัทเดินอากาศไทยซึ่งเป็นผู้ให้บริการการบินในประเทศในปี2531แล้วก็จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี2534ภาพความมั่งคั่งของการบินไทยคืออะไรรู้ไหมคือการที่ผู้โดยสารเนี่ยไปต่อคิวไม่ใช่สิเป็นประชาชนคนทั่วไปนี่แหละไปจองคิวจองคิวรอซื้อหุ้นการบินไทยตอนที่เปิดขาย IPO ครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน10,000กับอีก 3,000 ล้านบาท
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าตอนนั้นยังอยู่ในสภาพของการเป็นรัฐวิสาหกิจมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ
1: ่
2: แต่น่าเสียดายเนาะยุคทองนั้นอยู่ไม่นาน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม้ว่าในปี2549การบินไทยจะยังคงได้รับการจัดอันดับจาก Skytrax ให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่สายการบินในภูมิภาคที่เป็นคู่แข่งอะเนาะ
1: ค
2: าเทย์แปซิฟิกและสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็หันมาประชันไงในเรื่องของอะไรรู้ไหมความหรูหราการบริการเรียกว่าแบบสู้กันทุกมุมอะเราเด่นเรื่องไหนเขาจัดขึ้นมาสู้เลย
1: ใช่
2: และโอ้ผู้แข่งขันเขาทุนหนาเนาะ
1: สิงคโปร์อะมา
2: เท่านั้นยังไม่พอ
1: สิงคโปร์แอร์ไลน์
2: สายการบินในตะวันออกกลางก็กระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยทั้งเอมิเรสEtihad Airways แล้วก็ Qatar Airways
1: ค่ะ
2: เขาชูอะไรเขาชูความหรูหราไงเห็นไหมทองมาเป็นแผง
1: แต่ราคาถูก
2: ยิบระยับวับวาว
1: แต่ราคาถูก
2: ใช
1: ่ของหรูแต่ถูก
2: เพราะอะไรอ่ะ
1: นั่นน่ะ
2: เพราะอะไรล่ะเพราะอะไรถึงถูกก็เป็นประเทศน้ำมันไง
1: ก็เลยแบบไม
2: ่น้ำมัน
1: เครื่องบิน
2: เติมได้เหมือนเติมน้ำเลยอ่ะคิดดูดิเขาเป็นเมืองน้ำมันไงเพราะฉะนั้นเขาก็ทำได้ดีกว่าใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นนี่ย ยังไม่พอมันยังมีสายการบินประหยัดต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำมาลงสนามร่วมด้วยก็เลยทำให้ตลาดการบินก็มีความผันผวนไงตอนนี้พอผันผวนหนักขึ้นมีทั้งคู่แข่งที่มาในเขาเรียกว่าอะไรมาด้วยการบริการสุดหรูแต่ราคาถูกแถมราคาถูกกว่าอีกก็เข้ามาอีกทำให้คนสามารถที่แบบ
1: คนมีทางเลือกอ
2: ่
1: ะใช่คนมีทางเลือกมากขึ้นเขาก็ต้องเลือกของดีและถูกไงเหมือนเราเนี่ย
2: ตอนนี้คันเราการปรับตัวของการบินไทยอยู่ๆเคยเป็นอันดับหนึ่งเงี้ยเราเคยให้บริการในราคาเนี้ยแล้วเราจะหวบลงมาให้เลยถูกลงไปอ่ะมันก็ไม่ใช่ไงมันจะเป็นลดชั้นตัวเองก็ไม่ได
1: ้
2: มันก็เลยทำให้เราเนี่ยอันดับตกลงเรื่อยๆจนกระทั่งปี2564ไปอยู่ในอันดับที่10
1: อ
2: ันดับที่10เท่านั้นยังไม่พอปี2564อยู่อันดับที่23และปี1ปี2565ไปอยู่ที่อันดับที่46แล้วค่ะจากอันดับ1ในช่วงการระบาดของโควิด19เนี่ยมันกระทบสายการบินทั่วโลกเนา
1: ะ
2: เครื่องบินไม่บินอ่ะใช่มั้ยการบินไทยต้องไม่ยื่นขอการคุ้มครองการล้มละลายต่อศาลล้มละลายกลางในปี2563และศาลล้มละลายกลางได้เห็นชอบให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในเวลาต่อมาให้มีการลดต้นทุนขายทรัพย์สินบางส่วนออกไปและเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เดิมในที่สุดก็กลับมาฟื้นตัวตามธุรกิจการบินที่มันกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งหลังโควิดเนาะแล้วก็เผยแผนใหญ่ขยายเส้นทางการบินจัดเตรียมจัดซื้อฝูงบินอีกจำนวนมากแต่ก็ยังคงมีเสียงวิจารณ์อยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาที่ยังสูงกว่าสายการบินอื่นอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี
1: ้
2: หรือคุณภาพการบินที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วพัฒนาได้ดีขึ้นกว่านี้นะและตอนนี้เนี่ยการบินไทยเนี่ยก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันนะจะทำยังไงดีให้เรากลับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ท็อป10เนี่ยอาจจะยากอะท็อป15ก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้อันดับ1เนี่ยเป็นกาตาร์แอร์เวย์สส่วนสิงคโปร์แอร์ไลน์อยู่อันดับ2จะหวนคืนบัลลังก์เนี่ยมันยากแต่อย่าล่วงลงไปนานเขาบอกว่าไอ้เว็บไซต์ที่เป็นจัดอันดับสายการบินอย่าง Skytrax เนี่ยมันก็ให้ในมิชลิน
1: อ
2: ่ะคือคุณจะต้องแบบเข้าหาเขามันมีหลายสายการบินที่ได้อันดับเพราะอะไรอย่างสิงคโปร์เนี่ยไม่อันเลยจ้ะคือเวลาเขามาดูเขามาใช้บริการเนี่ยแทบจะเอาวอทองไปรับเลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีคือแบบให้กินอยู่อย่างดีเลิศหรูอยู่โรงแรมดีดีก้าวลงมาถึงพื้นสนามบินนี่แทบจะเอาพรมแดงแบบ
1: ปูร
2: อกลิ้งไปปูมารับมาเลยในทำนองเนี้ยคือแบบเหมือนให้สินบนนะพูดตรงๆต้องทำแบบนั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่การบินไทยนะคืออย่าฟ้องดิฉันนะคะไม่มีเงินในกระเป๋าขนาดนั้นหรอกแต่อยากจะบอกว่าคุณต้องปรับปรุงเรื่องอาหารผัดไทยเนี่ยผัดไทยไม่ควรเป็นอาหารที่มันใช้อุ่น
1: อ
2: ่ะ
1: มันจะไม่อร่อย
2: ขนาดผัดไทยที่เพิ่งไปซื้อมาจากตลาดร้อนๆน่ะ
1: ค่ะ
2: คุณเอามาตั้งไว้แป๊บเดียวมันยังเย็นชืดเลย
1: ใช
2: ่กลัวการบินไทยเคยขึ้นชื่อเรื่องของความเป็นอันดับหนึ่งในสมัยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์จำได้ไหม
1: ค่ะ
2: คืออาหารต่างๆเนี่ยอาหารใดๆก็ตามเช่นต้มยำกุ้งเนี่ยเราไม่สามารถใส่ถ้วยบอกตรงๆเราไม่สามารถใส่ถ้วยที่ปรุงสำเร็จแล้วเอามาอุ่นให้กินได้เพราะอะไรอย่างเหมือนมันบีบมะนาวมาแล้วเนี้ยน้องจอยคิดดูเพราะเรามาอุ่น
1: อ
2: ะมันสูญสลายเลยนะเราควรจะทำน้ำต้มยำกุ้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอาแค่มาแค่นั้นพอแต่ถึงเวลาจะเสิร์ฟควรเอามาปรุงรสข้างนอกเราก็ควรจะมีสูตรของเราซิว่าเรามีเอามะนาวมันมีวิธีเก็บอะ ถึงขั้นยกมะนาวแทนมะนาวแพงเชื่อไหมว่าวิธีการเก็บมะนาวอะพี่ก็ทำนะ เราเอามะนาวเนี้ยบีบมาไว้เลยแล้วใส่เหมือนถาดใส่น้ำแข็งอะ ถาดทำน้ำแข็งในตู้เย็นช่องฟรีซ
1: อ
2: ะที่มันแบบ
1: มีฝาปิด
2: เราเอามะนาวใส่ในนั้นหรือจะเป็นถ้วยเล็กก็ได้เราเอามะนาวใส่ในนั้นแล้วเอาไปฟรีซไว
1: ้
2: พอถึงเวลาก็หยิบมาใช้ทีละก้อนเหมือนเราตักมาใช้ทีละช้อนเหมือนเราตวงอะมันจะได้รสชาติมะนาวเหมือนเดิม
1: อ๋อค่ะ
2: ใช่แต่อย่าปรุงสำเร็จมาเหมือนแบบอุ้ยอย่าไปทำเหมือนแบบ คุณเข้าเซเว่นก็ได้แล้วเขาแวะมาให้คุณกินคุณก็ได้แล้วแต่คุณคือครัวการบินไทยไงนึกออกป่ะ
1: ค
2: ุณจะต้องเลิศกว่านั้นใช่ไหมไม่งั้นแบบเป็ดย่างอ่ะเป็ดย่างของบางสายการบินอ่ะทำไมเขาทำได้แบบโหเนื้อยังนุ่มหนังยังกรอบได้อ่ะใช่ไหมในเรื่องของการแข่งขันนะคนไทยยังไม่แพ้ใครในเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องพนมมือไหว้ให้การต้อนรับความนอบน้อมอ่ะเราไม่แพ้ใครอยู่แล้วแต่สิ่งที่ควรจะปรับปรุงคือเรื่องอาหารเรื่องของเทคโนโลยีบนเครื่องบินเนาะ Wi-Fi คุณต้องเรื่อง Wi-Fi เนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องแบบไม่กระตุกอ่ะหรืออะไรแบบเนี้ยนะ
1: ค่ะหลายอย่างนะมันก็ต้นทุนสูงนะแล้วถ้าเกิดว่าต้องปรับปรุงมันเยอะอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องบินมันจะต้องใหม่บ้างละมันจะต้องมีสายเสียบชาร์จเพื่อให้ทันสมัยนะถูกไหมเพราะคนทุกวันนี้มันติดโทรศัพท์มือถือ
2: ใช่คือมันจะต้องเน้นย้ำเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องของความสะดวกสบายเป็นสำคัญ
1: ใช
2: ่คนเราอ่ะขึ้นเครื่องบินไม่ใช่ขึ้นเพื่อแบบความแบบฉุกระหุกเหมือนกระโดดขึ้นไปบนรถเมล์เพื่อที่จะไปทำงานแต่การขึ้นเครื่องบินอะมูลค่า
1: ใช
2: ่บางคนขึ้นไปนอนเลยนะมันถึงได้มีปัญหาไงเวลาคุณขึ้นเครื่องบินแล้วแบบเสียงเด็กร้องรบกวนเสียงคุยกันหรืออะไรแบบเนี้ยที่มันจะรบกวนคนอื่นอะมันถึงเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างแบบขั้นสุดเนี่ยเพราะว่ามันมูลค่าแล้วเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยค่าโดยสารมันก็จะแพงเพราะว่าน้ำมันเนี่ยต้องถามคุณทำเลยจะสิ้นสุดเมื่อไหร
1: ่โอ้ยปวดหัว
2: คืองงมากเลยอ่ะ
1: ทุกคนก็ปวดหัวกันหมด
2: จะมีเวลาเหลือใช่ไหมคะจะมีเวลาเหลือใช่ไหมคะน้องจอย
1: นิดนึงค่ะนิดนึงช่วงแรกเนี่ยนะเหลืออีกนิดนึงจ้ะ
2: ถึง2นาทีไหมจ๊ะ
1: ก็จะถึงก็ได้ค่ะ2นาทีได้อยู่ได้ค่ะ
2: ก่อนจะไปพูดถึงคุณทั้มเนี่ยยก
1: ไป
2: เด็กนั่นแหละพูดถึงคนนี้ดีกว่าคนเนี้ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่น่ายกย่องก็คือโรเบิร์ตฟิโก้
1: ค่ะ
2: โรเบิร์ตฟิโก้เป็นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสโลวาคหรือที่เราเรียกว่าสโลวาเกียนั่นแหละคือเขาทำอะไรรู้ไหมเขาทำในสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบก็คือว่าเขาเนี่ยไปร่วมทำงานกะกลางคืนกับพนักงานที่ทำขนมอบกับขนมปังเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีชีวิตกันยังไง
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานในวันแรงงานก็คือวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยโลกออนไลน์ก็แชร์ภาพของเขาเลยก็บอกว่านายกฟิโก้เนี่ยไปเข้าร่วมทำงานกะกลางคืนกับพนักงานเบเกอรี
1: ่
2: เพื่อสังเกตการทำงานของพวกเขาไงให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะสดใหม่สำหรับประชาชนในตอนเช้านี่ใส่ใจนับเป็นความคิดดีเริ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเป็นประจำของเขาในการทำงานไม่ได้สร้างภาพจ้ะใจจริงทำจริงแล้วก็ทำในวันที่1พฤษภาคมด้วยเพื่อแสดงถึงความมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพนักงานที่ทำงานกะกลางคืนไงคนอื่นเขาหยุดกันคุณต้องมาทำงานแล้วก็เขาบอกว่าตัวฟิโก้เนี่ยที่บอกไม่ได้สร้างภาพเพราะเขาเคยทำมาแล้วแล้วทำงานกะกลางคืนนานถึง8ชั่วโมงในสายการผลิตของโรงงานประกอบรถยนต์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2560ก็ทำแบบเดียวกันเนี่ยไปดูว่าเขาทำงานกันยังไงจะได้รับรู้ถึงสถานงานจริงสถานการณ์จริงเพราะอะไรรู้ไหมเวลาปุ่มเหล่านี้เรียกร้องค่าแรงเพิ่มไง
1: จะได้รู้ว่ามันจริงแค่ไหนมันแบบไหน
2: ต้องเหมาะสมมันเหมาะสมที่จะให้คุณนะตื่นเที่ยงคืนคุณก็ยังต้องมาทำงานค
1: ุ
2: ณก็ยังต้องมาแบบโอ้แล้วเรื่องรถยนต์นี่ไม่ได้เลยนะคุณต้องละเอียดถี่ถ้วนนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาคุณสมมติคุณใส่อะไรผิดน็อตหลวมตัวหนึ่งมันก็มีผลใช่ไหมอุบัติเหตุ
1: มันเป็นความตายนะขับรถอ่ะ
2: นี่แหละแล้วเขาก็เลยไปดูไงไปอยู่ด้วยเลย8ชั่วโมงไม่รู้
1: ซาบซึ้งเลยทีเดียวเชียว
2: ใช่จะเกรงจะซาบซึ้งหรือจะเกรงโอ้โหนายกร่วมไข่น็อตกับเราโอ้จะเป็นภาระหรือจะเป็นอะไรแต่เขาเคยถูกรอบยิงมาแล้วนะฟิโก้เนี่ยก็เพราะว่าความตั้งใจจริงจังเขานี่แหละก็อาจจะเป็นไปได้ทำให้คนหมั่นไส้ไงน้องจอยเพราะฉะนั้นจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินแต่การเป็นนายกจำต้องเด่นจำต้องทำดีเนาะเพราะว่าคุณก็กินเงินเดือนภาษีประชาชนแล้วเขาเลือกคุณเนี่ยความไว้ใจอ่ะ
1: ต้องดู
2: แลไม่เหมือนคุณพ
1: ่อ
2: คุณพ่อทำลายความไว้ใจของทุกคน
1: อีกแล้วกลับมาที่พ่อเราอีกแล้วโอเคพักไปกินน้ำกินท่าในช่วงแรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันต่อในช่วงที่2ช่วงนี้เราสองคน พักกันสักครู่ค่ะ
2: จ้า
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงกอสิบบันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญาธรอุเทนพันธ์และปิยรมทรัพย์สุวรรณ
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงกอสิบบันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญาธรอุเทนพันธ์และปิยรมทรัพย์สุวรรณ
1: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของโฟกัสไทยแลนด์ช่วงกอสิบกันต่อนะคะมาช่วงนี้จะกอสิบใครคุณพ่อหนูเหรอ
2: พูดถึงหน่อยนึงเนาะมันมี2เรื่องก็คืออ่ะเราก็เก็บของเก่ามาเล่าแหละ
1: ค่ะ
2: คือตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณพ่อเนี่ยเป็นประเภทที่อะไรอ่ะเป็นคนที่แบบโอหังเนาะอหังการมหากาพย์มากเรียกว่ายิ่งก่อนนี้นะคือเขาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นราชาคริปโตไปแล้วรวยรวยขึ้นเกือบ3เท่าร
1: วยอยู่แล้วนะ
2: คริปโตเคอเรนซี
1: ่
2: รวยขึ้นนับตั้งแต่มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยแต่ว่าคนด่ากันเช็ดเลยอ่ะมันเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ในแวดวงผู้ถือเงินสกุลดิจิทัลเนี่ยก็ได้ยกให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นราชาคริปโตหรือว่าคริปโตคิงหลังทรัพย์สินสุทธิพุ่งขึ้น3เท่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งสมัยที่2 อันนี้สตีฟแรดเนอร์นักวิเคราะห์เศรษฐกิจเขาไปวิเคราะห์ในรายการ Morning Joe ก็นำแผนภูมิมาแสดงให้เห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินของทรัมป์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างมากส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมเดียวก็คือคริปโตเคอเรนซีเราเล่นไม่เป็นเนาะเราเก่งไม่เป็น
1: ไม่เป็น
2: อย่าเล่นเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีทรัพย์สินเหมือนทรัมป์อันตรายมาก
1: หมดตัวได
2: ้แรดเนอร์เนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังด้วยเขาใช้ข้อมูลจากฟ็อกซ์เพื่อติดตามความมั่งคั่งของทรัมป์ในช่วงเวลาต่างๆเขาบอกว่ามันก็มีผันผวนบ้างแหละในช่วงหลายทศวรรษเนี่ยแต่เขาพบว่าตอนที่ทรัมป์เนี่ยมาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเขาเนี่ยมันลดลงอย่างมากส่วนหนึ่งเพราะอะไรการระบาดของโควิด-19 ไงแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยกำหนดข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทของเขาจะทำรวมถึงการไม่ทำข้อตกลงระหว่างประเทศและอื่นๆก็คือตอนนั้นทำตัวเหมือนประธานาธิบดีที่ดีทั่วไปแหละ คือไม่ทำตัวแบบไปข้องแวะกับนู่นนี่นั่นน่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในก็เลยทำให้ในช่วง4ปีระหว่างการดำรงตำแหน่งสมัยแรกเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินของทรัมป์ก็ค่อนข้างคงที่ไงแต่พอกลับมาสมัยที่สองนี่แหละมันเพิ่มขึ้น3เท่าเลยนะเฉียดๆแล้วจาก 2,300 ล้านดอลลาร์เป็น 6,500 ล้านดอลลาร
1: ์
2: มีคือเขาบอกมีการแบ่งตามหมวดหมู่แล้วเนี่ยข้อมูลก็แสดงให้เห็นว่าทรัมป์ผู้สร้างตัวตนจากธุรกิจทั้งหมดของเขาเนี่ยจากข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เนี่ยความมั่งคั่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจคริปโตเคอเรนซีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งครองสัดส่วน 3,000 กว่าล้านดอลลาร์และเป็นกำไรที่ได้รับเลยนะ
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่สิงหาคมปี68จนถึงมกราคมปีนี้เนี่ยความมั่งคั่งของทรัมป์มาจากคริปโตเคอเรนซีล้วนๆเลยจ้ะเล่นเงินคริปโตอย่างเดียวเลยและสิ่งที่สนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ทรัมป์เนี่ยก่อนที่จะทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งออกเหรียญของตัวเอง
1: ค่ะ
2: ออกเหรียญทรัมป์ออกมาเป็นเหรียญคริปโตนี่แหละแล้วผู้สนับสนุนก็จะมาขำแห่กันไปซื้อเลยจ้ะมูลค่าเหรียญมันก็เลยพุ่งขึ้นมาเป็น45ดอลลาร์หลังเปิดตัวไม่นานถือว่าสูงนะไม่ใช่1 2 3ดอลลาร์นะ45ดอลลาร์เลยนะ
1: แล้วทีนี้ขอนอกเรื่องนี้แล้วได้ยินข่าวไหมว่าจะเอาหน้าตัวเองไปอยู่ในพาสปอร์ตอ่ะ
2: ก็เป็น limited edition แล้วกันไม่เอาก็ไม่ว่า
1: ดูสิ
2: มีคนถามว่าไม่เอาได้ไหม
1: ดูสิ
2: ถ้าไปทำพาสปอร์ตช่วงนั้นน่ะไม่เอาได้ไหมเอาแบบเดิมได้ไหม
1: เขา
2: ก็เลยบอกว่าไม่ว่า
1: เขาอยากจะไปอยู่ในตรงทุกอย่างเนอะ
2: 10ปีใช่ไหม
1: ใช่ไหม
2: ผมควรไปกาแล้วต้องทนดูหน้าแบบนั้นเนี่ย10ปีอ่ะ
1: ทั้
2: งที่พี่ผมไม่ถึง10ปีแล้วนะ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ปะล่ะ
1: เ
2: ขาก็เลยถามไงไม่เอาได้ไหม
1: หัวจะปวด
2: แต่มีคนบอกว่าเฮ้ยเก็บไว้ก็ได้นะเป็น limited edition บางคนก็บอกอย่างนี้ไงแบบว่าครั้งหนึ่งเราเคยอยู่กับคนแบบนี้ไงใช่ไหมเฮ้ยแต่เป็นถ้าเป็นพี่ก้าวนะ
1: เอาหรอ
2: มันเป็นประวัติศาสตร์ไงครั้งหนึ่งเอ้ามันมีคนหลงตัวเองแบบนี้ชื่อไปอยู่ในที่ต่างๆเห็นไหมล่ะหลายๆที่เปลี่ยนชื่อเป็นโดนัลด์ทรัมป์
1: อ
2: ่ะนี่ไอ้ต่อเติมยังไม่นับไอ้ต่อเติมทำเนียบขาวมาเห็นไหมตรงปีกตะวันตกอ่ะทำบอลลูนไงแล้ววันที่มีกราดยิงอ่ะเห็นไห
1: ม
2: นี่อ่ะจะสร้างห้องบอลลูนในทำเนียบขาวอ่ะก็ไม่มีหรอกใครที่เข้ามายิงไหนไหมถือโอกาสถือโอกาสอ่ะแล้วนี่ยังจะมีในพาสปอร์ตอีกโอ้โหเลิศเลยล่ะ
1: เต็มจัดเต็มมากแล้วแบบพ่อว่างมากนะพ่อวันนี้คิดที่จะลงตรงนู้นลงตรงนี
2: ้ไม่อยากได้ประวัติศาสตร์จารึกว่าเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ไงนี่ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยคงตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดินะเป็นโดนัลด์ทรัมป์มหาราชอย่างเงี้ยนะเดอะเกรทโดนัลด์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยว่าไหมว่าไหมมันเดอะเกรทนโปเลียนอะไรเงี้ย
1: นะประมาณนั้นแหละสุดยอดจริง
2: เดอะเกรทแกนปาเดอะเกรทแกนปาแล้วก็พอซื้อกันใช่ไหมโอ้โหพุ่ง45ดอลลาร์ใช่ไหมตอนนั้นถือครองหูมีทรัมป์ในมือแล้วเป็นยังไงณตอนนี้ลดลงไป 95% จากมูลค่าทำให้ความฝันหวานที่จะมั่งคั่งบ้างของคนอเมริกันหลายล้านคนอยากรวยตามดำเนี่ยสูญสลายหายว่าเป็นปลาไม่เหลือจ้ะที่ดูดิหายไป 95% น่ะ101เหลือ5บาท
1: ตายพอดี
2: ลงทุนไปแล้วอ่ะคิดดูดิ100ดอลลาร์เหลือ5ดอลลาร์
1: ไม่ไหว
2: ยิ่งรักทำกันต้องไปใหญ่เลย
1: นะ
2: รักกันยังไงเนี่ยคือไม่ไหวแล้วอ่ะคะแนนนิยมก็เหลือประมาณ 32%
1: ค่ะพี
2: ่ยังมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องนี้เป็นที่เก่าขานกันมากถ้าเราไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเชยก็คืออันนี้เราก็เรียกว่าอะไรมาเก็บตกให้ฟังก็คือว่าตอนที่พระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยพาราชินีกามิล่าเนี่ยควีนกามิล่าเนี่ยไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการทําก็จัดงานเลี้ยงใหญ่โตเลยน
1: ะ
2: แบบรัฐพิธีการต้อนรับอย่างแบบรัฐพิธีเลยมีตรวจพลสวนสนามเน
1: า
2: ะเห็นภาพได้มั้ย
1: จ้ะ
2: เดินตัดหน้าควีนกามิล่า
1: สุดยอดมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นนะอึ้งอ่ะกษัตริย์ชาแบบเนาะเขากำลังไป
2: แล้วแต่
1: สุดยอด
2: ที่สบายใจ
1: สุดยอด
2: คืออย่างนี้นะโดยธรรมเนียมเนี่ยถ้าคุณได้รับการอบรมมารยาทเนี่ยทรัมป์เนี่ยจะต้องปล่อยให้ควีนคามิล่าก
1: ับ
2: ชาร์ลส์เดินข้างหน้าเพราะเขาเป็นระดับประมุขเขาเป็นแขกเมืองแล้วเขาศักดิ์สูงกว่าถ
1: ู
2: กเปล่าเขาเดินข้างหน้าไปทักทายตัวเองผู้เป็นต้อนรับเดินตามหลังต้อยๆโดยศักดิ์แล้วตัวเองต่ำต้อยกว่าเขาในความเป็นจริงเราก็ไม่ได้อยากพูดชั้นวันนะแต่ลำดับเขาจัดมาเป็นแบบนั้นตามธรรมเนีย
1: ม
2: กูบอกให้ไม่ใช่แต่ว่าอาคันตุกะถ้าในระดับประธานาธิบดีเนี่ยเดินเคียงกันได้แต่นี่เขาเป็น
1: ผู้นำ
2: ไงก็ต้องให้เขาเดินนำหน้า
1: สงสารคาเมล่าคาเมล่าเวอร์เลยแต่ว่าเมลานีเขาก็ทำตัวดีนะเขาก็อยู่ข้างแบบเมียอยู่ข้างหลังเขาก็อยู่แบบ
2: เขารู้เมลานีก็ไม่ได้ธรรมดาคือจริงๆคนจะไปหาว่าเธอเคยเป็นแบบนั่งแบบภาพหวือหวาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถึงเวลาเขาวางตัวเขาก็ต้องเรียนรู
1: ้
2: แล้วเขาก็รู้เอาง่ายๆเขารู้มากกว่าสามีเขาอะส่วนคุณเรื่องดีๆอะ บ้าบอยนั่งยืนเดินไปตัดหน้าจับมือแบบ
1: เห็นแล้วแบบได้ด้วยเหรอตายแล้ว
2: คือแกจะขยันสร้างมีมไปทั่วโลกทำไมคือมีมทำเนี่ยเยอะมากนะที่ทำอะไรเบิ๊บบ้าเนี่ยยังไม่พอยังไม่พ
1: อ
2: คือทรัมป์เนี่ยจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยชอบอวดอ้างแล้วก็ชอบแบบพูดถึงพันธมิตรเนี่ยในยุโรปว่าไม่ช่วยตัวเองทำสงครามว่าเขาไปทั่วเลยเหมือนกับว่าแบอเมริกาเนี่ยช่วยเขาเนี่ยมาเยอะแยะยุโรปเนี่ยโหช่วยมาเยอะเลยจำได้ไหมว่าตอนที่ทรัมป์เนี่ยไปร่วมประชุม World Economic Forum เนี่ยที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทำทวงบุญคุณเลยนะบอกว
1: ่
2: าถ้าอเมริกาไม่เข้าไปแทรกแซงในสงครามโลกครั้งที่สองชาวยุโรปนี่ตักป่านเนี้ยพูดภาษาเยอรมันหรือพูดภาษาญี่ปุ่นกันได้นิดหน่อยละ
1: เ
2: พราะว่ายุคนั้นน่ะญี่ปุ่นก็บุกโจมตีใช่ไหม
1: ใช่
2: อันเดอร์ก็โจมตียุโรปใช่ไหมทรัมป์ก็พูดอวดอ้างแต่ว่าตอนนั้นอย่าลืมนะจ๊ะว่าตัวเองก็โดนญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร
1: ์
2: ไม่สู้ก็ต้องสู้วะใช่ไหม
1: ใช่
2: แต่ว่าพอทำพูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณไม่ไว้หน้าไงคุณไม่ไว้หน้าพันธมิตรในยุโรปเลยคือเขาก็ไม่ได้สำนึกไม่อะไรบุญคุณของคุณน
1: ะ
2: เขาก็ให้คุณเนี่ยเข้าไปตั้งฐานทัพในประเทศของเขาไงแล้วคุณเนี่ยขยันสร้างศัตรูเหลือเกินการมีฐานทัพของคุณในประเทศของเขาทำให้ประเทศของเขาตกอยู่ในความเสี่ยงถูกไห
1: ม
2: เขาสั่งให้คุณเข้าไปตั้งฐานทัพแล้วเนี่ยยังไปทวงบุญคุณเขาอีกว่าไม่มาช่วยร่วมรบในสงครามอิหร่านขอถามแล้วเขาไปผิดใจอะไรกับอิหร่านล่ะคุณนึกจะโจมตีคุณก็ไม่แจ้งเพื่อนเลยอยู่ดีคุณก็ไปจับมือกับอิสราเอลโจมตีกันตุมตุมตุ
1: ม
2: คุณไม่บอกเพื่อนเลยแล้วอยู่ๆวันนึงดีอ้าวเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนไม่รักซะงั้นอะไรแบบเนี้ยได้มาล่ะ
1: อะไรแบบนี
2: ้ตอนนี้พระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำประเทศของยุโรปถูกปะ
1: ค่ะ
2: คือปกติเนี่ยกษัตริย์เนี่ยประมุขเนี่ยเขาจะวางตัวอยู่เหนือการเมืองระหว่างประเทศแต่ขอโทษชาลส์ไม่ใช่แบบนั้นอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะสามารถกอบกู้ชื่อเสียงคืนมาได้ท่านทำนะท่านทำเพื่อประโยชน์ของประเทศเพราะว่าอะไรเพราะนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษณตอนเนี้ยอ่อนบอกเลยอ่อนมากไม่เหมือนนายกรัฐมนตรีสเปนที่หล่อและแข็งคือแข็งกร้าวมากแบบไม่ช่วยไม่ให้ฐานทัพไม่อะไรแต่เคียร์สตาร์เมอร์แบบอยู่ตรงกลางอ่ะสับสนวุ่นวายฉันจะไปไหนดีจะเอาตามทัพ

0: นใหญ่หมั่นไส้แหละเพราะว่ามันฉุดลั้งประเทศไปสู่สงครามแล้วทำให้เศรษฐกิจย่ำแย
1: ่
0: ที่สำคัญนะแม้แต่ริพับลิกันเองอ่ะก็ไม่พอใจทรัมป์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่ทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้การเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมจอย
1: จบแน
0: ่เสี่ยงนะเสี่ยงไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมั่นไส้เหมือนกันตอนนี้พอพระเจ้าชาร์ลส์ขึ้นพูดก็เลยยกเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยไปอ้างว่าไปทวงบุญคุณเนี่ยว่าตัวเองเคยมีบุญคุณไม่งั้นถ้าฉันไม่ช่วยนะพวกเธอพูดภาษาฝรั่งพวกเธอพูดภาษาเยอรมันหรือภาษาญี่ปุ่นไปแล้วล่ะเป็นฆ่าฮิตเลอร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยชาร์ลส์ก็เลยบอกว่าก
1: ลับไปเลย
0: เมื่อเร็วๆนี้นะท่านประธานาธิบดีกล่าวว่าถ้าไม่มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยประเทศในยุโรปจะพูดภาษาเยอรมันข้าพเจ้าขอพูดบ้างได้ไหมว่าถ้าไม่มีลัง
1: วะ
0: ท่านก็น่าจะพูดภาษาฝรั่งเศสไปแล้วเป็นไงห้องจัดเลี้ยงห
1: ั
0: วเราะเป็นสนั่นหวั่นไหวเลยใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอังกฤษเนี่ยในยุคนั้นน่ะอังกฤษเนี่ยไปช่วยอเมริกาไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือในยุคล่าอาณานิคมนั่นแหละอังกฤษเนี่ยก็ไปช่วยอเมริกาเหนือจากฝรั่งเศสนะไม่งั้นหน้าป่านเนี้ยทำมันต้องพูดภาษาฝรั่งเศสไปละคนก็แบบบันเทิงมากหัวเราะกันแบบสะใจคนที่สะใจมากกว่าใครคือใครรู้ไหมประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศส
1: ใช
0: ่แค้นไงแค้นทำมาหลายเรื่องเลยเขาบอกว่าโพสต์ในไอจี that would be chic คำว่า chic ในภาษาฝรั่งเศสนี่คือแบบที่สุดอะคือแบบคนนี้แต่งตัวโคตรสวยเลยอ่ะจะใช้คำว่าแบบชีกอ่ะ
1: ชีก
0: อันนี้ก็เหมือนกันไอ้นี่โดนด่าแบบโคตรชีกเลยอ่ะคือถ้าเป็นแบบภาษาไทยๆก็แบบคำที่ชาวพูดเนี่ยเลิศเว้ยเลิศมากเลิศมาก
1: โดนแทงใจมากแบบไปว่าแบบนั้นเจอตอกกลับไปหงายเงือบไปเลยไปไม่ถูกเลย
0: รู้ว่าหนึ่งในความแค้นของมาคงคืออะไรรู้ว่ามันมีฉากมันมีครั้งหนึ่งมาคงเนี่ยน่าจะมีปัญหากับดิจิตอะภรรยาที่แก่กว่าเขาอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันตอนนั้นอะประตูเครื่องบินมันเปิดตอนที่จะลงจากเครื่องบินแล้วเป็นภาพดิจิตกำลังเอามือผลักหน้ามาคงพอดีเลยแม้ว่าตอนหลังจะมาแก้ตัวเป็นการหยอกล้อแต่ไม่ใช่แบบเมียผลักหน้าบึ๊บทำอะเอามาล้อเขาบอกว่าหูยเนี่ยมาคงอะตอนเนี้ยคงกำลังรักษาตัวอยู่อะเพราะว่าถูกเมียผักได้รับบาดเจ็บสาหัสดูดิไปล้อเขา
1: ปาก
0: ไปล้อเขาแบบ
1: เออ
0: มันล้อได้ไหมล่ะคุณเป็นถึงผู้นำประเทศ
1: เขาไม่ค่อยรู้ภาษาเนาะเขาจบด้านไหนมานะ
0: บริหารธุรกิจม
1: า
0: คงนี้อย่างแค้นเลยแบบแค้นฝังหุ่นเลยก็เลยเก็บไงเก็บเกี่ยวมาการนี้ได้เอาคืนแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่านี่นะถ้าเป็นไปได้นะไปเจอกันที่การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะพ่ออะไรเงี้ยชวนอีทัมโอ้เป็นไงล่ะแต่มีคนบอกว่าอะไรรู้ว่าชาวพูดเนี่ยมันก็สะใจหรอกสะใจที่แบบชาวมีโอกาสได้พูดตรงนี้ไงได้เหน็บหรือคนในนั้นอาจจะพอใจแต่นั่นมันเป็นพวกอีลิตแล้วป่ะระดับอย่างทรัมป์เนี่ยไม่รู้เรื่องคือแบบอาจจะทะลุหูผ่านกะโหลกแล้วทะลุออกหูอีกข้างหนึ่งเพราะขนาดการละเทศะในการที่เดินกับแขกอ่ะแขกบ้านแขกเมืองแกยังตัดหน้านับภาษาอะไรที่แบบเรื่องแค่นี้แกจะเข้าใจอ่ะแล้วที่สำคัญนะเขามีแบบกฎข้อห้ามอยู่ว่าห้ามไปสัมผัสตัวประมุขของประเทศอย่างอังกฤษจะไม่ได
1: ้
0: ทำมาแล้วเอามือไปโอบควีนอดีตควีนแล้วนี่ยังเอามือไปโอบไหล่ชาร์ลส์อีกโถพ่อจอยควรเตือนบ้างนะ
1: เดี๋ยวส่งไปเรียนมารยาทใหม่
0: สถาบันสอนมาที่สถาบันที่จอยทำงานอยู่อ่ะมีไหม
1: ไม่มีมารยาทไม่มีต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง
0: ส่งคำแนะนำไปทำเนียบขาวได้ไหม
1: ไม่ได้สิเดี๋ยวเราก็โดนเราต้องอยู่เรียบร้อยไปก่อนอะไรแบบนี้ไม่ได้
0: แบบปวดหัวไหมปวดหัวคนแบบนี้ไหม
1: ปวดหัวสิเจอแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดย์ออกอะไรมาแต่ละอย่างแต่ละวันนั่งปวดหัวมีจนอาจารย์ที่โรงเรียนนั่งแช่งแต่ละวันสักทีเมื่อไหร่สักที

0: ไม่ใช่แต่อาจารย์นะทุกคนเลยที่แบบจริงก็เลยแบบ
1: เอานี่พูดกันแต่เรานะไม่ได้สนับสนุนนะแต่มีคนบอกว่าเสียดายเหตุการณ์ที่งานเลี้ยงนักข่าววันนั้นนะ
0: ใจร้อนไปหน่อยไง พ่อหนุ่มคนนั้นใจร้อนไปหน่อยพุ่งไปหน่อยถ้าวางแผนดีๆก็
1: คือไม่เข้าใจว่าเขาวิ่งทำไมเขาวิ่งทำไมคือเขาผ่านด่านไปแล้วอะเขาวิ่งทำไม
0: นั่นแหละสิพอวิ่งปุ๊บก็จบไง
1: เขาอาจจะรีบไงเออแต่ก็ไม่ควรไงวันนั้นมันแบบโอ้โหมันเป็นเขาเรียกอะไรอะมันเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกอะคือคนสำคัญก็เข้าไปอยู่มากมายคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องอะอาจจะได้รับผลกระทบเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรอกมันอันตรายมากเพราะคนนักโดยเฉพาะนักข่าวเนาะนั่งมันแบบเป็นสับเลยอะ
0: ใช่
1: โอ้ถ้าเป็นการก่อการร้ายนี่แย่เลยนะละหลวมเกินไป
0: ใช่ผู้ประกาศข่าวเอเชียเห็นไหมนั่งประกบติดทั้มเลยดังไปเลยผู้หญิง
1: คนนั้นเขาเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวณตอนนั้นไงนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเป็นเอเชียก็เลยต้องทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเป็นประธานอ่ะเนาะก็นั่งตรงนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงนะจอย
0: ค
1: ือโดยหลักแล้วเนี่ยประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีประธานสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมและพวกเนี้ยไม่ควรไปอยู่ในที่เดียวกันไม่ได้นะเพราะเขาเป็นผู้สืบทอดลำตามลำดับขั้นไง
0: อ
1: ย่างอะเครื่องบินเนี่ยขึ้นลำเดียวกันก็ไม่ได้นะประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีถึงต้องขึ้นเครื่องบินแยกกันถูกป่ะ Air Force 1 Air Force 2ถูกป่ะต้องอยู่กันคนละลำเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนหนึ่งขึ้นแทนทันทีไงแต่อันเนี้ยทั้งโดนัลด์ทรัมป์นั้นเจดีแวนซ์อยู่ที่เดียวกันเลยไม่ได้เขาบอกว่าสมมุตินะใน worst case กรณี worst case เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับทรัมป์เนี่ยเจดีวันอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรแบบเนี้ยหรือประธานสภาก็อยู่ตรงนั้นก็เหลือคนเดียวคือประธานวุฒิสภาที่วันนั้นไม่ได้ไปร่วมงานด้วยที่อาจจะคนนั้นต้องขึ้นถ้าสมมุติเกิดเวิร์สเคสน
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าคนนั้นไม่ได้ก็รัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมก็ว่าไปเรียงตามลำดับใช่แต่เขาบอกจริงๆแล้วไม่ควรอยู่ในที่เดียวกันไม่ได้เลยอันตรายมากแล้วตอนนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คะแนนนิยมทรัมป์ดีขึ้นเลยนะคะแนนนิยมของเขาก็ยิ่งดิ่งพวบเนี่ยเห็นไหมแล้วมันทำให้ประเทศดูไม่ปลอดภัยก็ลดไปอยู่ที่32-33%เองนะน้อยมากนะดิ่งมากเลยอ่ะแล้วเขาบอกชาวอเมริกัน6 ใน 10 คนเนี่ยพากันหลีกเลี่ยงคือไม่อยากรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับทรัมป์อีกแล้วคือแบบพอได้ยินว่ามีข่าวทรัมป์ไปดีกว่าฉันไม่ทำอย่างอื่นดีกว่าไม่เอาแล้วอ่ะมีแค่ 17% ที่แบบเกาะติดแต่เป็นไปได้ว่า1เป็นผู้ที่แบบเป็นสาวกที่รอยัลตี้มาก
0: ๆ
1: หรือ2อยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรจะทำอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผลสำรวจของ Insight Media Project เนี่ยบอกว่าคนอเมริกัน6 ใน 10เนี่ยหลีกเลี่ยงข่าวสารเกี่ยวกับทรัมป์น
0: ะ
1: แล้ว 31% บอกว่าอะไรรู้ป่ะหลีกเลี่ยงข่าวเกี่ยวกับทรัมป์อย่างจริงจังเลยพอได้ยินทรัมป์ปุ๊บนี่ปิดทีวีหรือไปเลยกับอีก 32% บอกว่าหลีกเลี่ยงเป็นบางครั้งบางข่าวก็อาจจะฟังถ้าสำคัญ คือเช่นอาจจะบอกว่าสงครามจะยุติเมื่อไหร
0: ่
1: หรือมันจะส่งทหารไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างผลสำรวจบอกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 18% แบบว่าก็ยังฟังอยู่แทบไม่เลี่ยงเลยแต่อีก 17% บอกเลี่ยงไม่ได้ฟังตลอดอาจจะเป็นสื่อเองก็ได้เพราะต้องเกาะติดเงี้ยถูกป่ะ เขาบอกว่าในส่วนของพรรคการเมืองอะผู้ที่สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 25% บอกว่าก็ไม่ได้ข้ามข่าวเกี่ยวกับทรัมป์นะก็ยังฟังอยู่อีก 24% บอกว่าต้องเกาะติดตลอดและ 33% บอกว่าข้ามข่าวที่เน้นไปที่ทรัมป์เป็นบางครั้งโดยให้เหตุผลบอกว่าเริ่มเบื่อละหลงตัวเองชอบก่อเรื่องทะเลาะ กับคนอื่นและแม้จะสนับสนุนแง่บางมุมบางมุมของรัฐบาลเนี่ยแต่ก็อ่านข่าวลดลงนะส่วนผู้สนับสนุนเดโมแครตและผู้สมัครเลือกตั้งอิสระเนี่ยมุมมองคือเลี่ยงเบื่อแล้วไม่ฟังละ
0: ค่ะ
1: คือแบบมันเบื่อไงจอยยังเบื่อใช่ไหมล่ะ
0: อยากจะให้หมดสมัยไปเร็วๆเลยใช่ไหม
1: อีกกี่ปีอ่ะ2 ปี 2 ปีกว่า 2 ปีครึ่ง
0: ประมาณนั้น
1: ก็เขารับตำแหน่งมกราใช่ไหมล่ะ
0: ก็นี่มันพฤษภาแล้วไงก็2 ปี
1: ก็แค่พฤษภาเอง
0: ตีว่า2 ปีครึ่งอ่ะ2 ปีครึ่ง เหลือออีก2
1: เกินจ้ะนี่เพิ่งพฤษภาเองแถมต้นเดือนอีกใช่ไหม
0: 24 2เขารับตำแหน่ง2225มกราถูกไหม
1: ก็นั่นแหละ
0: เออ
1: ปีกว่าเองยังไม่ครึ่งเลย
0: อ๋อหรออุตาแล้วฉันนับไป
1: ต้อง
0: ฉันอยากให้
1: หมดกรกฎาคมสิต้องกรกฎาคมครึ่งหนึ่งอ่ะถูกปะล่ะเพราะมันใช่ไหมมันง่ายไงรับตำแหน่งมกรานับง่ายด้วยอ่ะมาพูดเรื่องบันเทิงมั้งเนี่ย
0: ค่ะ
1: เบื่อแล้วเบื่อมั้งละ
0: เบื่อเบื่อเบื่อ
1: เออเรื่องเนี้ยเดวิลแบทแวร์สปราด้าสองที่จากหนังกลายเป็นซีรีส์ที่เราเคยคุยกันวันนั้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: รู้ไหมว่าตัวแม่ก็มาเล่นนะเลดี้กาก้า
0: อ๋อเหรอโอ้
1: ใช่รวมเล่นด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนติดต่อเลดี้กาก้ามาเล่นเรื่องนี
0: ้ใคร
1: ก็คือมารูสตรีฟซึ่งเป็นเดวิลตัวแม่นั่นแหละ
0: oh.
1: เป็นคนเป็นติดต่อเอง
0: mm-hmm.
1: เขาบอกว่าเดวิลแวร์สปราด้าเนี่ยเปรียบเสมือนเขาเรียกอะไรเป็นป๊อปคัลเจอร์อย่างหนึ่งในวงการแฟชั่น
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยต้องจับตามองว่าณปีนี้เนี่ยที่ทำเป็นซีรีส์เนี่ย มันจะสู้กับการเป็นหนังได้ไหมนั้นการจะสู้ให้ได้ก็คือเราต้องไปเชิญคนดัง
0: ๆค่ะ
1: คนที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นไอคอนของวงการป๊อปมาร่วมด้วยคนหนึ่งที่อยู่ในสายตาเลยเคยเรดี้กาก้าเพราะว่าเธอแบบเขาเรียกอะไรเป็นตัวแม่ตัวมัมใช่ไหม
0: ใช
1: ่และคนที่จะไปเชิญมาได้เนี่ยคือมองแล้วอ่ะคนเนี้ยก็น่าจะก็คือนักแสดงนำอย่างเมอริลสตรีฟซึ่งเป็นบุคคลที่ส่งอิทธิพลในวงการคนหนึ่งเลยแล้วก็เธอเนี่ยก็มีการมาเปิดเผยเบื้องหลังว่าคนที่รับบทเป็นมิเรนดาเรสลีย์คือตัวเธอเองเนี่ยเปิดเผยในรายการฮาร์ดเบรกฟาสต์โดยบอกว่าเป็นคนที่ติดต่อไปหาเลดี้กาก้าด้วยตัวเองให้มาร่วมเล่นเดวิลแวร์สปราด้าภาค2นี่แหละ
0: uh-huh.
1: แล้วก็ติดต่อเป็นการส่วนตัวแล้วก็ทำสำเร็จและเลดี้กาก้ายังมาแต่งเพลงประกอบหนังให้อีกด้วย
0: uh-huh.
1: แล้วก็บอกว่าเธอพูดด้วยความภาคภูมิใจนี่ฝีมือฉันเองนะที่ไปเชิญเลดี้กาก้ามาได้อ่ะ uh-huh. เก่งไหมล่ะ
0: เก่งสิโอ้โหแต่เวลาเราก็จะหมด
1: นั่นแหละ
0: เวลาเราก็จะหมดอีกแล้ว
1: เราก็ต้องจากลาแต่ก็ก็ทิ้งท้ายหน่อยเนาะก็บอกว่าถ้าไม่จะดูเดวิลแวร์ปราด้าภาค2อ่ะก็ให้ดูว่ามีเลดี้กาก้านะแถมมาแต่งเพลงให้ด้วยจ้ะแล้วคนที่เชิญมาคือเมอร์ลูสตรีท
0: โอเคเราต้องดูอยู่แล้วล่ะเราเป็นแฟนเรื่องนี้ตั้งแต่ภาคแรกนะอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาเราสองคนนะคะพี่เจี๊ยบกับน้องจอยก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแต่พรุ่งนี้กลับมาติดตามกูรูดานีกับหนูนากันต่อนะคะแล้วก็วันศุกร์กับคุณวันเวลาเดิมทาง97
1: แล้ววันพุธที่13เนาะจะเจอก
0: ัน
1: ใหม่
0: ได้เลยค่ะโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: เวลาเดิม
0: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงกอสซิปบันเทิงดำเนินรายการโดยธัญธรอุเทนพันธ์และปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณ
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมย้ำดำเนินคดีเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าน
6: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
7: จริงเหรอเขาทำยังไง
6: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
7: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
6: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
7: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีสั่งเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมย้ำดำเนินคดีเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
9: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าจากกรณีปรากฏคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เผยให้เห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กระทำอนาจารบนรถตุ๊กๆบริเวณพื้นที่สาธารณะในตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการความร่วมมือกับชุดสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าตองเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้ง2รายได้เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้งคู่รับสารภาพล่าสุดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตพิจารณาเห็นว่าพฤติการดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งศีลธรรมอันดีขัดต่อขนบธรรมเนียมไทยและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกซึ่งผลักดันนักท่องเที่ยวทั้ง2รายออกนอกราชอาณาจักรทันทีพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเสนอชื่อเข้าสู่บัญชีบุคคลต้องห้ามเพื่อป้องกันไม่ให้กลับเข้ามาสร้างความเสื่อมเสียในประเทศไทยได้อีกทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครติดตามกรณีปลากระป๋องใช้ปลาไม่ตรงตามฉลากสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงรุกย้ำรัฐบาลมุ่งคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้บริโภค
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่มีลักษณะใช้วัตถุดิบไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้ายืนยันว่ารัฐบาลห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาเบื้องต้นแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงรุกโดยสคบจะดำเนินการติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างใกล้ชิดและขยายผลตรวจสอบไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือติดต่อศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ประธานชมรมสันติประชาธรรมพร้อมผู้เสียหายคดีแอคมี่หลอกผู้เสียหายกว่า1,000 คนให้ลงทุนคริปโตสูญเงินไปนับ1,000 ล้านบาทเข้ายื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เร่งติดตามผู้ต้องหาในต่างแดน
2: นายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมพร้อมด้วยตัวแทนผู้เสียหายจากคดีนายวรรัตน์นาคแนวดีหรือแอคมี่ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีช่อโกงประชาชนจากการหลอกลงทุนคริปโตได้เข้าพบนางสาวอรุณศรีวิชาวุฒิผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการเข้ายื่นเรื่องในครั้งนี้มี3ประเด็นสำคัญคือขอให้ติดตามผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยขอให้ขยายผลไปยังผู้ร่วมกระทำความผิดรายอื่นทั้งเครือข่ายในและต่างประเทศขอให้ติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการฉ้อโกงให้เจ้าหน้าที่เร่งอายัดเพื่อนำมาเฉลี่ยคืนแก่ผู้เสียหายพร้อมย้ำว่าจะติดตามความคืบหน้าภายหลังจากที่ DSI รับโอนสำนวนว่าจะพิจารณาเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่เนื่องจากคดีดังกล่าวมีผู้เสียหายกว่า 1,000 รายและมีมูลค่าความเสียหายรวม 1,000 ล้านบาทรวมถึงติดตามกระบวนการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการยื่นขอออกหมายแดงผ่านตำรวจสากลเพื่อจะได้ติดตามตัวกลับไทยมาดำเนินคดีและเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับเป็นไงบ้างครับฟังแล้วได้สาระได้บันเทิงต่างๆมากมายเลยนะครับจากผู้หญิงที่สวยที่สุดในระดับประเทศครับจากเวทีมิสแทรนเบอร์นะครับเธอคือดร.เชอร์รี่เมลิสามหาพลนะครับมิสแทรนเบอร์ปี2006ครับซึ่งอยู่ในรายการกับเรานะครับบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับดร.เชอร์รี่ครับ
3: สวัสดีค่ะพี่บอสสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะต้องบอกคุณผู้ฟังทีเน
2: า
3: ะ
2: ใช่คุณผู้ฟังเราจะติดกันนะเหมือนออกทีวี
3: ใช่ใช่ออกทีวี
2: แต่เดี๋ยวนี้แล้วกันวิทยุเขาก็มีไลฟ์สดไลฟ
3: ์ใช่ค่ะ
2: นี่ก็เดี๋ยววันข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับพูดถึงว่าเอามาต่อเลยเนา
3: ะ
2: เราพูดถึงว่าเส้นทางอาชีพและประสบการณ์ที่ผ่านมาของดร.เชอร์รี่ดีกว่าหลังจากได้ตำแหน่งหลังจากเอาเลิกหลังจากหมดเวลาดีกว่าหลังจากหมดเวลาลงแล้วเนี่ยไปทำอาชีพอะไรบ้างครับ
3: โอ้โหต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยคือพี่บอมก็เห็นเชอรี่มานานนะเราแบบทำมาหลายอย่างมากจนมีคนเรียกว่าโอ้โหเป็นแบบสาวน้อยร้อยอาชีพ
2: สาวน้อยร้อยอาชีพ
3: ไม่รู้จะบอกครบหรือเปล่าแต่บางทีบางอย่างเนี่ยมันเป็นทั้งแพชชั่นแต่บางอย่างก็เป็นอะไรที่เราอยากลองนะคะที่เคยทำก็มีทั้งเคยเป็นแอร์นะคะเคยเป็นแอร์โฮสเตสด้วย
2: บอกได้ไหมสายการบินไหน
3: ตอนนั้นเป็นสายการบินบิสเนสแอร์ค่ะก็จะบินรูทเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนแต่ว่าตอนนี้สายการบินนี้ไม่มีแล้วนะคะ
2: เราไปสอบใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ถามว่าดีกรีช่วยไหมพูดกันตรงๆว่าดีกรีเนี่ยมีส่วนช่วยทำให้เราผ่านไหม
3: ก็คิดว่ามีนะหนูคิดว่ามันคงมีแต่ว่าคือปกติแล้วเนี่ยพอหลังจากที่เราบินแล้วเขาก็จะมีการแบบว่าอีวัลูเอทอะไรเงี้ยทางรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะหรือคนที่เขาแบบรับสมัครเราแล้วกันเอาพูดให้เขาใจง่ายเขาก็จะมีแบบมาคุยกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆของเราคือควอลิฟายอยู่แล้วอะไรเงี้ย
2: แต่
3: ก็คือเรา
2: เป็น
3: เรา
2: ถ้าเป็นพี่บอสพี่บอสก็เลือกนะเป็นแก้วเป็นแสงของสายการบิน
3: ก็คือผ่านมาตรฐานไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่มีมาตรฐานแล้วเอามาทำงานเพราะว่าเราทำงานเนี่ยเราต้องดีลกับผู้โดยสารด้วยมันไม่ใช่แค่แบบว่ามันมายืนถ่ายรูปแบบเป็นพรีเซนเตอร์สายการบินอะไรอย่างเงี้ย
2: อันนี้คือถือว่าเป็นอาชีพแรกใช่ไหมที่หลังจากได้รับได้หลังจากที่หมดเวลา
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าหลังจากที่ประกวดได้เนี่ยก็คืองานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพิธีกรค่ะพี่บ๊อบ
2: งานพิธีกรมาหลังตลอดมีหน้าล่ะไปเป็นพิธีกรหลายงานเลยเป็นพิธีกรนะตอนนั้นจำได้ว่าเป็นมีประกวดลอยกระทงเลยเนาะงานของพี่หนุ่มอ่ะพิธีกรพิธีมาราธอนด้วยนะจ๊ะถึงทะลุเท่าไหร่ตีสามเปล่า
3: จำไม่ได้ค่ะ
2: แต่ที่แน่เลยทิ้งคืนนะ
3: รู้แต่ว่าเสื้อเปียกเลยค่ะอากาศร้อน
2: ท
3: ิ้
2: งคืนอากาศมันนะนี่เนาะ
3: พิธีกรนี่หนูเป็นตั้งแต่ยังอยู่ในตำแหน่งนะคะพี่บ๊อบ
2: ก็คือเป็น
3: พิธีกรรายการโทรทัศน์ด้วยแล้วก็เป็นพิธีกรงานอีเวนต์ด้วยก็รับตั้งแต่ตอนที่ยังไม่อำลาตำแหน่งค่ะก็คือได้ตำแหน่งก็ทำอาชีพเลยจีต่อเลย
2: คุณผู้ฟังครับถ้าคุณฟังท่านไหนเป็นเจ้าของงานอีเวนต์ต่างๆนานานะครับโปรดพิจารณาด้วยนะครับนางงามระดับซุปเปอร์เดี๋ยวไปเป็นพิธีกรนะครับยิ่งทุกวันนี้ก็เรียกว่าอะไรมะพร้าวแก่ยิ่งแก่ยิ่งห้าวใช่ไหม
3: อย่าใช้คำว่าแก่ค่ะใช้คำว่ากำลังอร่อย
2: เอากำลังอร่อยประทานโทษเปรียบเทียบกับมะพร้าวกำลังอร่อยอร่อยห่ออร
3: ่
2: อย
3: ใน
2: ด้านภาษานะครับคล่องมากนะครับต้องบอกเลยว่าดร.เชอรี่ที่เห็นนะครับพิธีกรแม้กระทั่งในงานแบบที่อะไรเนี่ยก็ไปช่วยด้วยนะครับคล่องมากเลยที่มาเรียนกรุงเทพธนบุรีคล่องมากไม่มีสคริปต์เธอก็คล่องเดี๋ยวให้รู้แค่ว่าเป็นงานอะไรใครมาเป็นประธานในงานแขกเลยมีใครบ้างที่เหนือเธอด้นสดค่ะ
3: แต่ถ้ามีสคริปต์ก็ดีค่ะ แล้วก็เคยพี่บอกหนูเคยไปเป็นดีเทลยาด้วยนะคะ
2: เหรอ
3: ใช่เป็นก่อนเป็นแอร์แป๊บหนึ่งเป็นแป๊บเดียวจริง
2: ๆยากไหมสับแสงยาเนี่ย
3: ก็ยากไหมก็ยากในระดับนึงแต่ว่าพอดีเราเรียนสายวิทย์มาม ันก็ไม่ได้แบบว่าคือเราเรียนวิทย์แบบที่มันต้องมีพวกไบโอมีพวกชีวะอะไรที่
2: ม
3: ันเป็นไบโอเคมอะไรพวกนี้มันต้องท่องหรือแบบมีศัพท์อะไรแปลกๆเยอะอยู่แล้วค่ะมันก็เลยตอนนั้นมันยังชินอยู่สมองก็ยังดีเราแต่เราไปเนี่ยมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะตอนนั้นมันก็นานมากเลยเนาะเทรนไปด้วย
2: อืม
3: ออกไปขายด้วยเลยอ
2: โ
3: ่
2: ห
3: ะ
2: มี
3: ค
2: คว
3: ื
2: า
3: อ
2: ม
3: บ
2: หล
3: าง
2: าก
3: ค
2: หล
3: น
2: าย
3: ก็อาจจะเทรน
2: ที
3: ก
2: ่
3: ่อนเดือนนึงแล้วค่อยให้ออ
2: น
3: ก
2: ี่
3: โร
2: พี
3: ง
2: ่
3: พ
2: ก็
3: ยา
2: เพ
3: บ
2: ิ่ง
3: า
2: จ
3: ละ
2: รู้เหมือนกันนะเป็นดีเทลยาเนี่ย
3: ใช่
2: อื
3: ตอนนั้
2: ม
3: นก็ไปพอแบบไปปุ๊บเขาให้ออกเลย ซึ่งแต่
2: เก
3: อ
2: ่
3: ังนนี
2: เก
3: ้
2: ิ
3: ต้อง
2: น
3: บ
2: ออ ่
3: ก
2: ะ
3: ว่าการเป็นนางงามเนี่ยมีผลแต่หนูทำแป๊บเดียวจริงเดือนเดียว
2: อ๋ออาถามนิดนึงสิว่าที่บอกว่าสาวน้อยร้อยอาชีพเนี่ย
3: ค่ะ
2: การเริ่มอาการจบแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีเหตุและปัจจัยแล้วที่เราต้องเลิกจากอาชีพนี้แล้วไปสู่อาชีพใหม่
3: มันมีหลายอย่างค่ะมีทั้งจบกับไม่จบบางอย่างเราก็แบบยังทำอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำเยอะมากอย่างเช่นอย่างเป็นแอร์เนี่ยอันนี้ต้องถือว่ามันจบอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดีเทลยาเนี้ยจบแต่อย่างอื่นๆอย่างพิธีกรเนี่ยเราก็รับมาเรื่อยๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้จ้างเนี่ยเขาจะจ้างเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้ต
2: ออ ื
3: บได้
2: ม
3: ยาก
2: อืม
3: นะคะแล้วก็หนูก็เคยตอนที่หนูออกจากดีเทลยาเพราะว่าตอนนั้นไปเล่นหนังพี่บ๊อบ
2: เอ
3: หนู
2: อ
3: เลยเลือกไปเล่นหนัง
2: เรื่องอะไรอ่ะพี่เชอรี่คุ้น
3: เป็
2: ค
3: น
2: ุ้
3: ห
2: น
3: นังไทยค่ะเป็นหนัง Middle East ตะวันออกกลาง
2: อืม
3: เขาจะเป็นแบบใช้ภาษาเดียวกันแถวนั้นนะเขาจะดูกันหลายประเทศนักแสดงนำของเขาจะเป็นคูเวตคนหนึ่งอียิปต์คนหนึ่ง
2: แล้วก็ดร.เชอรี่ใช้ภาษาอะไรในการพูดในหนัง
3: ก็ในหนังพูดเป็นไทยกับอังกฤษเพราะว่าในบทเนี่ยเป็นเขาเหมือนเขามาประเทศไทยกัน
2: อ๋ออ
3: ืมแล้วก็มันก็จะมีเรื่องตลกด้วยคือเขาพาเราไปมาบุญครองที่กองอ่ะ
2: อืม
3: เหมือนกับก่อนวันที่แบบจะถ่ายอะไรเงี้ย
2: อืม
3: แล้วเราก็เห็นเฮ้ยทำไมอยู่ดีก็มีคนแบบมาทักคนที่มาแสดงกับเราเยอะหนูก็นึกว่าโหเธอพาญาติมาเยอะหรอหรือกองเธอยังไงเดี๋ยวก็มีคนมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยสรุปอ่ะเขาดังมาก
2: อื
3: เข
2: ม
3: าก็ถ้าจะเทียบบ้านเราแต่ว่าเขาเป็นตลกแบบเป็นแนวคอมเมดี้นะคะ
2: อืม
3: ถ้าบ้านเราก็พี่หม่ำแล้วกันค
2: อ
3: ื
2: ือ
3: ดังสุ
2: ม
3: ดในประเทศเขาอะไร
2: เห็
3: เง
2: น
3: ี้ย
2: ภาพชัดเลยอื
3: หนู
2: ม
3: ไม่รู้ไงหนูก็เลยไปถามว่าแบบทําไมคุณพาใครมาเยอะแยะหรือทำไมถึงรู้จักเขาไปหมดเลย
2: อ๋
3: ออ ีกคนก็บอกคุณไม่รู้เหรอว่าคนนี้เขาเป็นใครบอกไม่รู้
2: อ่า
3: คนอื่นต่างหากที่มาขอถ่ายรูปกับเขา
2: ปล่อยโป๊ะ
3: โป๊ะมากอายมากวันนั้น
2: อ่าพูดถึงว่าเออณตอนเออนักพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้ตัวนี้ยังมีอยู่สามารถดูในทั่วไปได้ไหมใน YouTube ในอะไรพ
3: ด
2: วก
3: ้ว
2: น
3: ย
2: ี้
3: ความที่ต้องเซิร์ชแบบพยายามเซิร์ชถ้าเซิร์ชเลยไม่เจอซึ่งบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอพี่บอบหนูไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนเพราะมันเป็นภาษาอาหรับิก
2: อืมชื่อว่าอะไรนะอีกที
3: หนูไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ามาชุกหรือมาชกอะไรสักอย่างเนี่ยอินแบงคอก
2: อื
3: แต่หลัง
2: ม
3: จากนั้นน่ะพอหนังเรื่องนี้ฉายที่นู่นน่ะมีหนุ่มๆฝั่งนั้นน่ะแอดในเฟซบุ๊กมาเยอะมากยันทุกวันนี้ก็ยังบอกว่ามีคนแอดมาแล้วก็บอกจําได้คุณคือน้อยใช่ไหมเพราะในเรื่องนั้นหนูชื่อน้อย
2: อืม
3: หนูก็อืม
2: อ
3: แต
2: ื
3: ่
2: ม
3: ว่าสงสัยเราจะสเปคโจรนะ
2: แล้วก็ใครแนะนำไปอ่ะจะพัดจะผูกไปไง
3: ที่
2: ส
3: ไม
2: า
3: ่
2: ยน
3: ส
2: าง
3: ม
2: งา
3: เ
2: ม
3: กียรติ
2: คุณาป่ะพี่สมเก
3: ใ
2: ี
3: ช
2: ยรติคุ
3: ่
2: ณอ๋อพี่สมเกียรติคุณา
3: ที่สมเก
2: น
3: ี
2: ิต
3: ย
2: ิ
3: ร
2: พ
3: ติ
2: งษ์เนาะผู้จ
3: ใ
2: ั
3: ช
2: ดก
3: ่
2: าร
3: ค
2: พี
3: ่
2: ่
3: ะ
2: หนุ่มต
3: ผ
2: ั
3: ู
2: ด
3: ้จ
2: ท
3: ั
2: ี
3: ด
2: ่
3: ก
2: ถ
3: าร
2: ู
3: ท
2: ก
3: ี่แอ
2: ส
3: น
2: า
3: ท
2: ย
3: อ
2: ท
3: ง
2: องแออ น
3: ื
2: ท
3: ม
2: องด้วย
3: หนูก็เลยแบบว่าตัดสินใจยังไงดีนะเราก็อ่ะมันตื่นเต้นดีสนุกดีหนูก็เป็นคนชอบอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหนูก็เลยเลือกขึ้นไปถ่ายหนังแล้วกัน
2: อืม
3: เพราะว่ามันก็ไปถ่ายเป็นเดือนเลยอ่ะจ
2: แ
3: ะ
2: ล้ว
3: ขอเพ
2: เ
3: ิ
2: ร
3: ่
2: าง ไ
3: ม
2: ด้
3: าท
2: อะไร
3: ำง
2: บ้
3: า
2: าน ง
3: แล้วจะลาม
2: ัน
3: เล
2: ไ
3: ย
2: ด้
3: ก็เล
2: อะ
3: ย
2: ไร
3: คิด
2: มา
3: ไม
2: ใ
3: ่
2: ส่
3: ใช
2: ช
3: ่
2: ีวิตเราบ้างอ่ะความ
3: โอ้โหสิ่งที่ได้หนูไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้หนูจะได้ขี่ช้าง
2: ว้าวจับตั๊กแตน
3: หนูก็ได้ขี่ช้างขี่แบบว่าขึ้นไปนั่งบนหลังมันจริงๆไ
2: ค
3: ม่
2: น
3: ได้
2: เดี
3: ม
2: ย
3: ี
2: ว
3: เ
2: ห
3: ส
2: รือเ
3: ล
2: ปล
3: ี
2: ่
3: ่
2: าย
3: ง
2: หรื
3: น
2: อ
3: ะ
2: ว
3: ค
2: ่า
3: ะ
2: มีคนขึ้นด้วย
3: ขึ้นกับคนที่แสดงด้วยกัน
2: กี่คนอ่ะ
3: 1 คนค่ะ
2: โอ้สอบรวมเป็น2 คนโอ้
3: ใช่
2: ตื่นเต้นไหมสูงมากเลยอ่ะ
3: ตอนขึ้นก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ที่มันสนุกกว่านั้นมีล่องแพด้วยพี่ว่า
2: อื
3: ค
2: ม
3: ำว่าแพนี่ไม่ใช่แบบแพแบบที่เราไปเที่ยวเมืองการนะคะเป็นแพที่มันเป็นไม้ไผ่อะแบนๆอะ
2: อืม
3: ล่องในแม่น้ำอะ
2: อุ้ยเชี่ยวไหมอ่ะลึกไหม
3: ก็
2: กว
3: เช
2: ้าง
3: ี่ยวลึ
2: อ
3: ก
2: ๋อให้
3: เป็นแม่น้ำหนูนั่นมันถ่ายที่เมืองการก็ต้องแม่น้ำแควเนาะแบบตรงส่วนที่กว้างด้วย
2: โอ้น
3: แล
2: ่า
3: ้ว
2: กล
3: ก
2: ั
3: ็
2: ว
3: หนูมารู้ทีหลังว่าเขาปล่อยไหลธรรมชาติ
2: ไม่ได้มี
3: หน
2: เซ
3: ู
2: ฟเราเลยเหรอ
3: ก็มารู้ทีหลังอะตอนแรกนึกว่ามี
2: แม่เจ้า
3: เพราะตอนแรกเขาก็บอกว่าเซฟหนูก็แบบโอ้โหพอมาดูฉันคือตอนเราอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้กลัวมากแล้วเราก็ว่ายน้ําเป็นแต่ถ้าน้ํานี้ก็ยังไม่เคยลงนะคะแต่ว่าพอเราไปดูทีหลังโอ้โหตายแล้วนั่นคือการเสี่ยงภัยนะเนี่ย
2: โอ้
3: มันน
2: ่า
3: เส
2: กล
3: ี
2: ั
3: ่
2: ว
3: ยงมากๆใช่ค่ะแล้วก็
2: เด
3: ม
2: ี๋
3: ีย
2: ว
3: อ
2: ก
3: ี
2: ็
3: ก
2: ต
3: ฉ
2: ้อง
3: ากหนึ่งเป็นรถเต่าเขาก็เหมือนให้เราขับอ่ะ มันจะอยู่มันจะเป็นผาแต่ผามันก็ไม่ได้สูงมากแต่มันก็คือตกไปก็ไม่ได้ค่ะพี่บ๊อบ
2: อุ้ย
3: เราต้องขับร
2: ต
3: ถ
2: า
3: เพ
2: ย
3: ื่อ
2: เ
3: เ
2: ล
3: ราต้อ
2: เ
3: ง
2: จ้
3: ข
2: า
3: ับแบบใช้ถอยหลังอ่ะเหมือนเขาจะไปรีเวิร์สภาพอ่ะ
2: อืม
3: เพื่อปกติมันไม่ใช่ให้เราขับเดินหน้าออกไปจากผาแต่ให้เหมือนเราขับเหมือนถอยหลังแล้วไม่อยู่ตรงผาพอ
2: แล้
3: ด
2: ว
3: ี
2: มี
3: อ
2: ป
3: ะไ
2: ร
3: ระ
2: กัน
3: เงี
2: ช
3: ้
2: ีย วิตให้เราไหมอ่ะนักแสดง
3: ก็หนูก็พยายามเล่นตอนแรกอ่ะแล้วมันก็แบบดูยังไม่แบบฉุกละหุกแบบดูยังไม่ตื่นเต้นพอเพราะเราก็ไม่ได้ถนัดมันไม่ใช่รถเราด้วยแล้วมันก็เกียร์กระปุกสุดท้ายเขาก็ให้เจ้าของรถอ่ะไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาเป็นผู้ชายตัวเล็กหน่อย
2: อ๋อเขาเรียก
3: ม
2: ว
3: า
2: ่า
3: เล
2: ส
3: ่น
2: แต
3: เอ
2: น
3: ง
2: ด์อินใช่ไหม
3: ใช่เป็นสแตนด์อินเพราะว่าหนู
2: อืม
3: เขาดูแล้วเพราะว่า
2: อืม
3: เขาก็จะมีทีมทั้งฝั่งคนไทยแล้วก็ต่างชาติ
2: โอ้โทษนะ
3: ที่
2: โทษนะไปแสดงหนังหรือไปฝึกทหารน่ะ
3: หนู
2: ไปฝ
3: ก
2: ึ
3: ็
2: ก
3: เป
2: หน
3: ็
2: ่
3: น
2: วย
3: ประ
2: ซ
3: เภ
2: ิล
3: ทเข
2: ว
3: า
2: ่ะ
3: ทำอะไรหนูก็ทำหม
2: ไป
3: ด
2: ฝึกหน่วยซิลนี่พี่บอกว่าเคยเกือบตกหลังช้างนะมันน่ากลัวมากแบบโอ้ใจหายเลยแบบตอนที่จะลงอ่ะมันแบบ
3: มันยวบอ่ะ
2: มัน
3: มั
2: เอ
3: น
2: อมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะเกือบ
3: เข
2: ต
3: าก
2: นิดเดียว
3: พอเขาย่อหรืออะไรมันจะมีความเอียงเอียงอะค่ะด้วยหลั
2: อง ื
3: เขามก็เอียงเอียงอยู่แล้วอ่ะเราต้องแบบทําตัวนิ่มๆแบบโยกไปตามเขามันถึงจะแบบถึงจะไม่ตกแต่ถ้าเราทําตัวนั่งตัวแข็งเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนเราจะตก
2: อืมแต่ช้างก็ไม่ตื่นเต้นเนาะบางทีเจอช้างเตลิดเปิดเปิงก็ยุ่งเลย
3: ก
2: ช้
3: ็
2: างตื่น
3: แปลกดี
2: อืมแล้วพูดถึงถ้าฝั่งบันเทิงในเมืองไทยล่ะเคยแสดงหนังละครอะไรมาบ้างน่าจะมีบ้างนะ
3: ก็
2: มี
3: มีรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยตอนประกวดอะทางตอนนั้นเขาโฆษณารับสมัครประกวดว่าเขาหานักแสดงหานักร้องหานางแบบเนาะ
2: อืม
3: แล้วตอนประกวดอะมันก็จะมีฐานการแสดงหนูก็ชนะฐานการแสดงมานะ
2: อุ้ยเลิศ
3: แล้วก็มันก็เหมือนจะได้เหมือนมันก็ไม่ได้สักที
2: เดี๋ยว
3: แ
2: ถ
3: ต่
2: าม
3: ว
2: ห
3: ่า
2: น่อยว่าผ่านการแสดงอ่ะตอนนั้นมีอย่างน้อยก็ต้องมีบทให้แสดงใช่ไหมอะไร
3: ม
2: เป็
3: ี
2: นบ
3: ค
2: ท
3: ่ะ
2: อะไร
3: ใช่
2: เป็นบทอะไรอ่ะจำได้ไหม
3: เขามีเขาให้จับฉลากหรือเขาอะไรสักอย่างมันจะมีอยู่สามแบบมั้งคะ3-4 บทเนี่ย
2: อือ
3: ัน
2: ม
3: ที่หนูได้มันก็จะเป็นเหมือนแบบเราเป็นหมอโรคจิต
2: นั่นใช่ไหม
3: เป็นหมอที่ไม่ได้เป็นโรคจิตหมายถึงเป็นหมอรักษาคนโรคจิต
2: อ๋ออ
3: ะไรประมาณน
2: จ
3: ี
2: ิ
3: ้
2: ตแพทย์เปล่าหรือจิ
3: ป
2: ต
3: ระม
2: เว
3: าณ
2: ช
3: นั้น
2: อะ
3: น
2: ไร
3: ่า
2: แบบ
3: จ
2: ประ
3: ะ
2: มาณ
3: ค
2: เ
3: ่
2: นี
3: ะ
2: ้ยอื
3: แล
2: ม
3: ้วก็กรรมการก็เป็นพี่ดอมเหตุกูลกับพี่กวางกมลชนก
2: อืมพี่กวางน่ารักมากเลยนะ
3: ใช่
2: พี
3: ค
2: ่
3: ่
2: ก
3: ะ
2: วางนี่เคยสัมภาษณ์เคยสัมภาษณ์ไม่ถึงว่าตอนที่ทํารายการอื่นนะพี่ที่กวางน่ารักมาก
3: ก็เคยเจอพี่กวางยังถามเลยว่าสรุปได้เล่นละครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: อืมพี่กวางน่ารักแล้วเขาคอยติดตามได้เหรอ
3: ก็ต่อนานแล้วนะที่พี่กวางถามอะค่ะแต่ตอนนั้นก็คือเคยเจอนายแล้ว
2: อืม
3: ตอนช่วงนั้นเขาก็บอก
2: หากมีโอกาสได้กลับเข้าสู่วงการละครหนังไทยเนี่ยอยากแสดงบทอะไรมากที่สุด
3: อยากแสดงเป็นคนชอบเล่นดราม่า
2: อ
3: ช
2: ือ
3: บเล่น
2: ม
3: อะไรที่แบบลึกๆหรือแบบใช้อาร
2: เอ
3: มณ์
2: าล่ะเดี๋ยวรายการระหว่างที่ออนแอร์นี้นะครับผู้จัดผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงเบื้องหลังนะครับพิจารณาดร.เชอรี่มิลิสามาพลเลยนะครับนอกจากท่านจะได้นักแสดงที่ดีแล้วท่านจะได้พิธีกรที่ดีไปด้วยนะครับแล้วนักสอนบุคลิกภาพไปด้วยนะครับโอ้โห
3: ก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าเราแบบไปพูดเก่งหรืออะไรตอนไหนเขาบอกว่าพูดเก่งให้ทํางานพิธีกรไปก่อน
2: อืมทร
3: ก็
2: ี
3: เลยที
2: ว
3: นี
2: ั
3: ้
2: น
3: ได้
2: เล
3: เป็
2: ย
3: นพิธีกรเลยทีเนี้ย
2: อื
3: ช
2: ม
3: ีวิตก็มาทางนี้ไป
2: อ
3: เล
2: ื
3: ย
2: มอืมเนาะพิชลี่พูดเก่งมากเลยอ่ะเคยไปอบรมบุคลิกภาพกับพิชลี่ด้วยเดี๋ยวจะคุยในต่อไปพูด
3: ได้
2: ถึง
3: ค่ะ
2: ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาอ่ะเมื่อประสบการณ์ดีก็โอเคนะแต่ประสบการณ์ที่แบบผิดหวังล้มเหลวในชีวิตผิดพลาดเนี่ยมีวิธีแก้แล้วก็รับมือกับมันยังไงบ้างเพื่อที่เป็นวิทยทานให้กับน้องๆเพื่อนๆหรือว่าคนที่ทํางานอยู่แล้วตกอยู่ในสถานะแบบนี้เชื่อว่าพี่ดร.ชลิต้องหันมาแน่นอนกับ
3: เรื
2: ส
3: ่
2: า
3: อง
2: น้อร้อยอาชีพ
3: ผิดหวังล้มเหลวเหรอคะ
2: อืม
3: คืออะไรก็ตามถ้าสมมุติมันเราทําเต็มที่แล้วอะค่ะตอนพูดเนี่ยมันอาจจะฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าบางคนบอกมันจะไปทําได้ไงเสียใจเสียความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆทุกอย่างก็อยู่ที่ใจอะค่ะคือถ้าคิดแล้วแก้ต่อได้อะคิดไปแต่ถ้าเกิดว่าคิดวนอยู่อย่างนั้นอะแต่ผลลัพธ์มันไม่เปลี่ยนเลิกคิดดีกว่ามันเสียเวลาที่จะทําเรื่องต่อไป
2: อืม
3: เอาสมองเราเนี่ยไปโฟกัสกับสิ่งที่เราจะแบบทําต่อไปข้างหน้าแต่อย่างที่บอกเราจะสามารถตัดสินใจได้เลยว่าเราจะคิดเรื่องนี้วนต่อไปดีไหมคือถ้าคิดแล้วผลลัพธ์เปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นหรือหาทางทําอะไรให้เรื่องนั้นดีขึ้นกว่านี้ได้อ่ะควรสมควรคิดต่อแต่ถ้าคิดแล้วไม่ได้อะไรคิดแล้ววนอยู่ที่เดิมแถมเสียสุขภาพจิตแปลว่าเร
2: อ
3: ื่
2: ื
3: อง
2: ม
3: นั้นไม่สมควรคิดต่อแล้ว
2: อื
3: คว
2: ม
3: รจะไปเรื่องอื่นต่อไป
2: อืม
3: ค่ะพี่บ๊อบ
2: เหมือนคนทํางานอยู่ในสังเวียนอยู่ในสมรภูมิรบเนาะเขาบอกว่านักรบย่อมมีบาดแผลใช่ไหม
3: ยิ่งมีบาดแผลเนี่ย เรายิ่งแข็งแกร่งเหม
2: อ
3: ือน
2: ื
3: หน
2: ม
3: ังมันยิ่งเหนียวเพราะเวลามีบาดแผลมันจะเป็นแผลเป็นค่ะมันแทงไม่ค่อยเข้าแล้วตรงนั้นนะ
2: อืมได้ภูมิคุ้มกันที่ดี
3: วัคซีนเนี่ยตอนเป็นโควิดแทบไม่ต้องฉีด
2: เออพูดถึงว่าอาชีพน่ะที่บอกว่าเป็นสาวน้อยร้อยอาชีพอะอาชีพไหนที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ขอเหตุผลนะครับ
3: อาชีพที่ประทับใจที่สุดพี่บ๊อบตอนจำตอนที่หนูทำออร์แกไนซ์ได้ไหมคะ
2: อืมอืมจำได้ไปเป็นกรรมการตัดสินด้วยจำไ
3: ใ
2: ด
3: ช
2: ้
3: ่
2: อยู่
3: หนูชอบมากการแบบว่ามาจัดงานทำออร์แกไนซ์หรือจัดบูธหรือแบบอะไรที่แบบจัดประกวดคือหนูชอบอะไรแบบเนี้ย
2: อื
3: หนูรู้ส
2: ม
3: ึกว่าหนูสนุกหนูชอบอยู่ในบรรยากาศแบบ
2: มัน
3: น
2: ได
3: ั
2: ้
3: ้น
2: อะไรครับ
3: ไ
2: ท
3: ด
2: ี
3: ้
2: ่ชอ
3: ต
2: บ
3: ังค์
2: อันนี้แบบกำปั้นทุบดินเลย
3: ได้ตังค์เนี่ยมันต้องได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบเราก็ได้เจอคนแบบเอาง่ายๆอย่างสมมุติว่าเราจัดบูธ100 บูธคน100 บูธที่มาเนี่ยของ100 บูธเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
2: อืม
3: เราเห็นบางทีเราคิดเฮ้ยเขาคิดทําอาชีพเนี้ยขายอันเนี้ยได้ไงอ่ะหรือแบบบางทีเราไม่คิดมาก่อนเลยว่าของแบบเนี้ยจะมีคนซื้อเอ้าขายดีเพราะฉะนั้นโลกอ่ะหนูรู้สึกว่าพอมาทำอะไรโลกไม่ได้มีแค่ที่เราคิดจริงๆนะ
2: อืม
3: มันกลายเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นโอกาสอ่ะ
2: เห็นไหม
3: ม
2: น
3: ั
2: ี
3: น
2: ่
3: เป
2: ค
3: ็
2: ื
3: น
2: อ
3: โอ
2: การ
3: ก
2: ม
3: า
2: ี
3: ส
2: ว
3: ใ
2: ิ
3: ห้
2: ส
3: ค
2: ัย
3: น
2: ท
3: อ
2: ั
3: ื
2: ศ
3: ่
2: น
3: น
2: ์ที่ดีของพี่เ
3: อ
2: ช
3: ือ
2: ร
3: ม
2: ี่นะครับ
3: คนอื่นมองเห็นจนเอาไปทําแบบที่เขาแบบสามารถสร้างเป็นอาชีพแล้วได้เงินเยอะด้วยแต่เราไม่เคยมองเลยว่าอันเนี้ยฉันจะคิดทํา
2: อืมดร.เชอรี่ถามนิดนึงสิว่าของร้อยอย่าง
3: ค
2: เ
3: ่
2: น
3: ะ
2: ี่ยมันไม่มีชีวิตมันก็เลยไม่วุ่นวายแต่แน่นอนว่าอีเจ้าของสินค้าเนี่ย100 อย่างแน่นอนต้อง100 คนมีว
3: ค
2: ิ
3: ่
2: ธ
3: ะ
2: ีการจัดการกับคนเหล่านี้ไงบ้างบางคนก็อารมณ์ดีบางคนก็อารมณ์ฉุนเฉียวว่าทําไมฉันไม่ได้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอื
3: ม
2: ม
3: ันมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่อย่างพี่บ๊อบเนี่ยอาจจะแบบรู้จักหนูอยู่แล้วนะหนูจะเป็นคนแบบหนูเป็นคนเราค่อนข้างเราก็จะเป็นคนตรงไปตรงมา
2: อ
3: แ
2: ุ
3: ล
2: ้
3: ้
2: ย
3: วเร
2: ไม
3: า
2: ่เ
3: ก
2: ห
3: ็
2: ็นโมเมนต์พิชเชอรี่วีนเลยนะไม่เคยเห็นโมเมนต์พิชเชอรี่เหวี่ยงวีนแม้แต่น้อยนิดสาบานได้จริงๆนะคุณผู้ฟังไม่เห็นโ
3: ม
2: ม
3: ัน
2: เม
3: ก็
2: นต์
3: แต่หนูก็จะเป็นหนูแต่หนูก็ไม่ใช่คนยอมคนนะพี่บ๊อบ
2: อื
3: แต
2: ม
3: ่หนูก็เป็นคนไม่วีนหนูก็ยกเว้นว่าถ้ามันมีเรื่องจําเป็นแต่คนที่โดนหนูวีนเนี่ยต้องสุดๆแล้วอะ
2: อ๋อ
3: แต่เวลาหนูวีนเนี่ยเอาเรื่อง
2: ปาเตแบบน้ำมนต์นะ
3: แต่หนูไม่ค่อยวีนเรื่องเล็กๆน้อยๆดีกว่าเอางี้หนู
2: อื
3: ก็
2: ม
3: จะแบบแก้เพราะหนูรู้สึกว่าวีนมันไม่ได้แก้ปัญหาไง
2: อืม
3: เราก็จะเคลียร์อย่างสมมุติว่าถ้ามันเราจะคุยก่อนพอเราคุยเนี่ยเราต้องคุยแบบไม่ใส่อารมณ์ถ้ามันใส่อารมณ์ปุ๊บมันแทนที่มันบางทีตอนแรกมันยังไม่ได้เริ่มด้วยความโมโหนะคะแต่พอใส่อารมณ์กันปุ๊บโมโหเลยเราก็คุยก่อนพอคุยบางทีเราคุยใจเย็นๆแบบยิ้มยิ้ม
2: อื
3: ช
2: ม
3: วนเขาแบบให้เขารู้สึกผ่อนคลายอ่ะกลาย
2: อื
3: เป็
2: ม
3: นบางทีก็ตกลงกันได้ง่ายๆพี
2: อ
3: ่
2: ื
3: บ๊อ
2: ม
3: บจากที่จะโมโหอ่ะ
2: อืม
3: เปลี่ยนให้เขาไม่โมโห
2: อืมขอ
3: ถ
2: โ
3: ้
2: ฟ
3: าเราก
2: ั
3: เ
2: ส
3: ปลี่ยนอารมณ์เขาได้จบ
2: อืมขอโฟกัสไปอีกนิดนึงก่อนเวลาเ
3: ค
2: หลื
3: ่ะ
2: ออีก3 นาทีสุดท้าย
3: ค่ะ
2: พี่เจอรี่สรุปไปด้วยกันแล้วกันครับพี่เจอรี่จะทำอีเวนต์ใช่ไหมแล้วก็พี่บ๊อบไปคือเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแต่เนี้ยการ
3: ใช
2: ประ
3: ่
2: กว
3: ค
2: ด
3: ่ะ
2: เนี่ยเป็นการประกวดเยาวชนด้วยเนาะ
3: ค่ะ
2: เยาวชนเนี่ยมันมีร้อยพ่อพันแม่ผู้ปกครองต่างๆเนี่ยลูกฉันทําไมลูกฉันไม่ตําแหน่งลูกฉันก็สวยลูกฉันก็หล่อนู่นนี่นั่นฉันจะทําไงลูกฉันได้ตําแหน่งซื้อตําแหน่งได้ไหมนู่นนี่นั่นพี่เชอรี่มีวิธีจัดการบุคคลเหล่านี้ไงบ้างให้
3: ก็เวลาพอไหมเน
2: ไ
3: ี
2: ม
3: ่
2: ่
3: ย
2: ให้
3: ส
2: ม
3: า
2: ี
3: ม
2: ปัน ญ
3: า
2: ห
3: ท
2: า
3: ี
2: ครับ
3: ก็คือจริงๆเราก็เจออยู่แล้วเนี้ยบางคนคุณแม่ก็แบบว่าเห็นลูกร้องไห้ก็แบบมีสตางมาแล้วก็บอกว่าให้ทําเป็นให้ลูกหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกับให้น้องได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อืม
3: เราก็แต่เราก็ไม่รับตรงนั้นอ่ะคือต้องบอกว่าให้น้องเนี่ยต้องยอมรับความจริงไงค
2: ม
3: ื
2: ั
3: อ
2: น
3: บางท
2: ม
3: ี
2: ัน
3: มันไม่ใช่หมายถึงจะเก่งไม่เก่งอย่างเดียวนะแต่ว่าเราต้องฝึกเพื่อที่นี่คือแค่สังคมเล็กๆโลกเล็กๆเองแต่อีกหน่อยน้องต้องไปเจออะไรอีกมากมายต้องเจอความผิดหวังเสียใจอีกเยอะคือต้องสร้างภูมิให้น้อง
2: อืม
3: ไม่ใช่ว่าแบบพอเห็นลูกเสียใจปุ๊บเราจะทําให้ลูกหายเสียใจทําให้ลูกหายเสียใจโดยที่ให้สิ่งที่มันขัดแย้งกับความเป็น
2: อ
3: จ
2: ๋
3: ร
2: อ
3: ิงอ่ะ
2: มันจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันเนาะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: อืมแล้วมันจะเสียจุดยืนพี่เชอรี่ด้วย
3: ไม่ได้เลยอันเนี้ย
2: แล้วข้อดีเอาไปพูดนี่แบบเราเสียหายเลยนะเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันโซเชียลมีเด
3: ใ
2: ี
3: ช
2: ย
3: ่
2: มัน
3: ใ
2: แ
3: ช
2: พล
3: ่
2: ตฟ
3: ค
2: อร
3: ่
2: ์
3: ะ
2: มโพสต์ลงนู่นนี่นั่นเสียเล
3: ค
2: ย
3: นเลือกคนจะเอาไปพูดเสียหายเนี่ยโดยส่วนตัวเป็นคนไม่แคร์นะถ้าเรื่องมันไม่จริงอ่ะ
2: อืม
3: แต่สมมุติถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานั่นน่ะมันจะเป็นยังไง
2: อืม
3: อ่ะ
2: อืมแล้วทุกวันนี้ยังมีงานออร์แกไนซ์อีกไหมฮะทุกวันนี้
3: ล่าสุดปีนี้ยังไม่มีค่ะแต่
2: อ
3: ว
2: ื
3: ่าป
2: ม
3: ีก่อนมี
2: อืมสเปคดีไห
3: ช
2: ม
3: ่วงใครจัดงานเยอะแล้วคะพี่บ๊อบ
2: อืมอืม
3: แต่ว
2: อ
3: ่า
2: ืม
3: ก็ยังรับอยู่นะคะอ
2: แ
3: ั
2: ล
3: น
2: ้
3: น
2: ว
3: ี้
2: ไ
3: ก็
2: ง
3: ไม่ได้เลิกนะพี่บ๊อบแต่ว่าไม่ได้ทำ ไม่ได้ทําเยอะดีกว่าสถานการณ์อะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะเราต้องบอกอย่างนี้
2: แต่ที่แน่ๆที่พี่เชอรี่ทำเป็นประจำนั่นก็คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพนะครับ
3: นะ
2: ซึ่งเรา
3: ใช
2: จ
3: ่
2: ะมา
3: ค
2: ค
3: ุ่ ะ
2: ยกันในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่4นะครับสำหรับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราได้สาระดีๆนะครับจากดร.เชอรี่เมลิสามหาพลนะครับมิสไทยแลนด์เวิลด์2006มากมายไก่กองครับและอีก2วันที่เหลือเชื่อแน่นอนว่าเราจะต้องได้อะไรดีๆอีกมากมายนะครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์กับดร.เชอรี่เมลิสามหาพลขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู
3: ส
2: ้
3: ว
2: ฟ
3: ัั ส
2: ง
3: ดี
2: สว
3: ค
2: ัสดี
3: ่ะ
2: ครับคุณชิตตี้ครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่6พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: เย็นวันนี้อากาศครึ้มครึ้มเดี๋ยวนี้อากาศครึ้มครึ้มเนี่ยถ้าเป็นฝนไม่น่ากลัวเราก็อยู่กับฝนมาตลอดแต่ว่าไอ้พายุฤดูร้อนที่มันมากับฝนนี่สิช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาทีหนึ่งเดือดร้อนกันมากเจ้าสงเจ้าสวนเสียหายเดือดร้อนกันหมดฉะนั้นไม่รู้จะตั้งรับยังไงเรื่องฝนเนี่ยพอตั้งรับได้แต่พายุฤดูร้อนที่โหมกระหน่ำมากับฝนเนี่ยอันนี้ตั้งรับไม่ได้ชาวสวนไม่รู้จะตั้งรับยังไงคนที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนกำลังนัดหมายที่จะมาตัดส่งหารายได้เงินเข้าพอมันร่วงหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงกระทรวงพาณิชย์ผมก็ได้คุยกับกระทรวงพาณิชย์เขาก็บอกเขาก็เร่งเอาผู้ประกอบการเข้าไปในสวนที่มันร่วงให้มาคัดกันดูสิลูกที่ร่วงออกมาเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างที่ให้มันมีราคาค่างวดขึ้นมาเอาไปทำทุเรียนกรอบหรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่ให้มันมีมูลค่าขึ้นมาไม่รู้ทำกันไปถึงไหนแต่ชาวสวนเขาก็บอกว่ายังไม่เห็นเจ้าหน้าที่พาผู้ประกอบการเข้าไปบางสวนนะ บางสวนอาจจะมีแล้วอ้าววันนี้เรื่องข่าวพรก.กู้เงินยังว่ากันต่อในมุมของรัฐบาลที่ออกมาชี้แจงในมุมของพรรคฝ่ายค้านแน่นอนที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วก็มีข้อเสนอแนะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องฟังเพราะว่า 200,000 ล้านเนี่ยใน 400,000 ล้าน 200,000 ล้านมันเป็นเรื่องที่เอามาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่เขาเรียกกันว่ากลุ่มเปราะบางเดี๋ยวนี้คำว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เข้าใจว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนที่ว่ากลุ่มเปราะบางเดี๋ยวนี้ไปมามามันก็จะเปราะบางกันหมดแล้วเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันทำให้ลำบากกลายเป็นกลุ่มเปราะบางเอาดูหัวข่าวผ่านๆวันนี้พรรคประชาชนจี้รัฐบาลทบทวนพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านอัดเยียวยาหวานแหในขณะเดียวกันเนี่ยครม.เงาเขาก็จี้ครม.เงาของพรรคประชาชนจี้ให้รัฐบาลทบทวนมาตรการเยียวยาขนส่งประมงให้เหมาะสมเทงประกาศจะชนแบบหมัดต่อหมัดประกาศแบบชนแบบหมัดต่อหมัดฉะนั้นในเรื่องในส่วนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีอะไรใหม่คุณธราพงศ
4: ์นายกอนุทินไม่หวั่นที่ฝ่ายค้านจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกู้เงิน 400,000 ล้านบอกต่างคนต่างทำหน้าที่รัฐมนตรีโต้งสิริพงศ์ยืนยันว่ากู้ 400,000 ล้านไม่ใช่การตีเช็คเปล่าเหน็บฝ่ายค้านคงไม่คุ้นชินเพราะครั้งนี้ไม่ได้กู้มาทำถนนครับ
5: วันนี้นายกไปเปิดงานที่อาคาร Impact Forum เปิดงาน24ปีช่วยเหยื่อผู้บริสุทธิ์สั่งผู้ว่าทั่วประเทศให้ทำงานให้เร็วให้เป็นธรรมไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ตกเป็นแพะผู้บริสุทธิ์ที่ว่านี้คือพวกไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดส่วนเรื่องพรบ.อากาศสะอาดที่รัฐบาลตัดสินใจส่งเรื่องถึงประธานสภาเพื่อให้เดินหน้าต่อวันนี้ก็มีข่าวมาจากวุฒิชาติ กัลยาณมิตรประธานกรรมธิการสว.บอกว่ามันเป็นไปได้ที่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมสองสภาเพราะบางมาตราบางเรื่องเห็นไม่ตรงกันก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมแต่ว่ายังไงโครงการพรบ.ฉบับนี้ก็เดินหน้าได้บอร์ด BOI อนุมัติ6โครงการลงทุนใหญ่ 950,000 ล้านบาท TikTok ดันโปรเจกต์ยักษ์ปักหมุดในไทยฐานหลักภูมิภาคอันนี้ก็เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของ TikTok มีข่าวเรื่องนายกอนุทินจะบินไปฟิลิปปินส์วันพรุ่งนี้เพื่อประชุมสุดยอดอาเซียนในขณะเดียวกันรองนายกสุปจีหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องเดี๋ยวมาดูครับ
4: ครับเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์มุมของฝ่ายค้านวีรยุทธการชูชัดบอกว่าดันแลนด์บริดจ์ได้ไม่คุ้มเสียผลตอบแทนทางการเงินแค่ 4% ลิซ่าก็ปูดว่ามีอาม่ากว้านซื้อที่เอาเคยจังหวัดระนองขณะที่ฝ่ายรัฐบาลสิริพงษ์เผยแลนด์บริดจ์จะช่วยขนส่งน้ำมันและแก๊สด้วยไม่ใช่แค่ระบบรางอย่างเดียวเรื่องผู้นำฝ่ายค้านประธานโสพลเสนอชื่อณัฐพงษ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วครับยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าแต่ดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการชิงผู้ว่ากทม.ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรลาออกจากส.ส.เพื่อเตรียมสู้ศึกผู้ว่ากทม.เปิดทางให้กรุณพลครับเข้ามาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแทนวันนี้มีกลุ่มผู้เสียหายยื่นหนังสือ DSIเร่งรัดให้ดำเนินคดีกับวรวัฒน์นาคแนวดีหรือว่าแอคมี่ที่หลอกลงทุนคริปโตเคอเรนซีมูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านวันนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับวิปรัฐบาลด้วยเพื่อแสดงจุดยืนและตอบรับคำขอโทษของส.ส.พันทินที่อภิปรายพาดพิงพร้อมประกาศเป็นด่านหน้าสู้กับยาเสพติดครับคุณสุภาพ
5: อ้าวเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop พอเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.thโทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
14: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยคงเป็นข่าวแล้วก็เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วล่ะแต่ว่าจะขอสรุปให้เห็นภาพชัดอีกทีหนึ่งว่าใน 400,000 ล้านเนี่ยแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนแรก 200,000 ล้านเอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยโดยเฉพาะจ่อไปที่โครงการคนละครึ่ง plus แล้วก็คน30ล้านคนได้ประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งนี่ 200,000 ล้านแรก 200,000 ล้านที่2เนี่ยเตรียมไว้ในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานทั้งหลายทั้งปวงที่พูดกันโดยเฉพาะส่งเสริมให้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์มาทดแทนพลังงานน้ำมันคือต้องการให้นำเข้าน้ำมันน้อยฉะนั้นจะต้องมีมาตรการที่จะช่วยเหลือส่งเสริมให้คนหันมาติดตั้งเซลล์โซลาร์เซลล์มากขึ้นไอ้ก้อนหลังเนี่ยไม่รีบร้อนมากแต่ก้อนแรกต้องเร่ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเข้าใจว่าวันสองวันนี้ก็เดินหน้าได้ทันทีแล้วก็นำเข้าสภาขอความเห็นชอบจากสภาน่าจะเป็นวันที่14พฤษภาฉะนั้นรัฐบาลโดยคุณเอกนิติบอกว่าการใช้เงินแต่ละโครงการจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินอย่างละเอียดไม่ต้องห่วงทีนี้พอได้เงินต่อไปแล้วเนี่ยตอนนี้คนละครึ่ง plus ก็เดินหน้าได้ทันทีน่าจะดีเดย์ได้1มิถุนาที่ว่าใส่เข้าไปเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพัน4เดือนเนี่ยนะแล้วปลายเดือนพฤษภาคมนี้ก็ลงทะเบียนได้อันนี้คือไทม์ไลน์ที่จะเป็นไปอย่างนี้แต่ที่นี้แน่นอนว่าการออกพ.ร.ก.หรือพระราชกำหนดที่เอามาเข้าสภาทีหลังเนี่ยออกเมื่อไหร่ก็มีเสียงคัดค้านเมื่อนั้นน่ะหลายรัฐบาลที่ออกมาก็มีเสียงคัดค้านทั้งนั้นพรรคประชาชนเขาก็ออกมาคัดค้านในแง่ของเรื่องโน่นนี่นั่นตามที่เป็นข่าวมาแล้วทีนี้สิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาวันนี้นักข่าวถามว่าพรรคประชาชนจะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไหม คุณสิริกัญญาบอกว่าอยู่ระหว่างปรึกษาหารือกันภายในเราได้รับทราบว่าประชาธิปัตย์จะมาขอเสียงส.ส.ในการยื่นตอนนี้ยังไม่เห็นตัวคำร้องของประชาธิปัตย์คงต้องพูดคุยกันระหว่างสองพรรคว่าเห็นตรงกันไหมในแต่ละประเด็น ก่อนจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญคือยื่นเนี่ยเพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดเนี่ยถูกต้องไหมเข้าเกณฑ์ไหมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมเช่นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเร่งด่วนจริงไหมจำเป็นจริงไหมไอ้ที่ว่าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยจริงหรือเปล่าที่มันเลี่ยงไม่ได้เอาเงินมาจากก้อนอื่นได้ไหมอ้าวทำไม่ได้แต่มีความจำเป็นอันนี้เขาจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็เหมือนหลายรัฐบาลที่ออกแล้วก็ฝ่ายค้านก็ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยังไงคราวนี้ฝ่ายรัฐบาลเขาก็มั่นใจว่าเขาออกพ.ร.ก.เป็นไปตามเป็นอะไรเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเพราะว่าคนเดือดร้อนรออยู่เขามั่นใจว่าเข้าคุณสมบัติ

0: ให้พรบ.กู้เงินครั้งนี้ไม่เป็นการหว่านแหสอดไส้หรือตีเช็คเปล่าอันนี้ก็พูดกันมากเรื่องตีเช็คเปล่าผมพยายามอ่านผ่านๆไปเพราะไม่งั้นรายละเอียดมันเยอะแล้วก็นักข่าวถามทีนึงก็พูดแล้วก็มาเป็นข่าวถามใหม่ก็เป็นข่าวใหม่แต่เรื่องเดิมๆวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรบอกว่าข้อสังเกตของเราคือการที่ต้องเร่งใช้เงิน 200,000 ล้านบาทภายใน4เดือนเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าตกลงรัฐบาลจะประเมินสงครามและกู้เงินมาเตรียมพร้อมรับมือสงครามจริงหรือไม่เงิน 200,000 ล้านบาทภายใน4เดือนเพื่อคะแนนนิยมที่กำลังลดลงหรือเพื่อเรียกคะแนนกลับมาใหม่ถ้าเตรียมพร้อมกับสงครามจะไม่อยู่จะไม่อยากก่อนในซ้ำอีกในอนาคตอันนี้ก็เป็นความเห็นหลากหลายของฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนตอนนี้ผมว่ารอที่ต้องรอก็คือว่าสองพรรคเขาจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญไหมให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะว่าดูท่าทีของประชาธิปัตย์คุณกรจาติกวณิชเนี่ยเขาเอาแน่แต่ว่าก็เห็นมีเสียงมาจากคุณเอกนิติตอนที่เขาเป็นข้าราชการประจำเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยออกพระราชกำหนดตอนนั้นกู้เงินมาใช้โครงการไทยเข้มแข็งอ่ะถ้าคุณนรพงษ์นึกชื่อได้นะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นประชาธิปัตย์คุณกรณ์เป็นรัฐมนตรีคลังแล้วต้องไปชี้แจงกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข้าราชการคนสำคัญที่ไปช่วยชี้แจงให้ก็คือคุณเอกนิตินี่แหละตอนนั้นเป็นข้าราชการเป็นอธิบดีผมไม่แน่ใจว่ากรมอะไรตอนนั้นเนี่ยนะตอนประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็ไปชี้แจงให้ก็มีประสบการณ์ร่วมกันมาฉะนั้นเรื่องนี้ลองฟังคุณนราพงศ์ดูฝ่ายรัฐบาลมีอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี
1: ้นายกอนุทินพูดถึงเรื่องนี้แหละพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยกรณีที่ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญนี่นะครับบอกต่างคนต่างทำหน้าที่ผมก็ทำหน้าที่ช่วยพี่น้องประชาชนแล้วผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับประชาชนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำมาก่อนหมายถึงว่าฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทำมาก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าการตรวจสอบนี่มันมีทุกขั้นตอนรวมไปจนถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมด้วยอีกคนหนึ่งคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติพูดถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยเป็นการตีเช็คเปล่านี่นะครับว่าไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่อาจจะเป็นแบบที่เขาไม่คุ้นเคยมาก่อนที่ผ่านมารัฐบาลบางยุคก็กู้เงินมาทำโครงการแต่ครั้งนี้เงินจะลงไปถึงประชาชนทั้งหมดไม่ได้มาในรูปแบบที่จะไปทำถนนเป็นรูปแบบที่เขาอาจจะไม่เคยทำก็ทำให้เขาเกิดความสงสัยแต่นายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนแล้วว่า 200,000 ล้านเนี่ยจะไปช่วยประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก 200,000 ล้านก็จะไปช่วยประชาชนในการลดภาระสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานฟอสซิลมาใช้พลังงานสะอาดรัฐก็จะไปสนับสนุนอาจจะเป็นในรูปของการช่วยแบบดอกเบี้ยคนละครึ่งหรือว่าช่วยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ผ่านมากู้เงินมาก้อนหนึ่งก็มาทำถนนทำนู่นทำนี่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เงินทั้งหมดที่กู้มาจะไปถึงประชาชนทั้งหมดทีนี้ถามถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาตั้งคำถามเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนเรื่องความฉุกเฉินเนี่ยคุณสิริพงศ์ก็ตอบว่าตอนนี้งบกลางที่เหลืออยู่ต้องสำรองเอาไว้สำหรับเรื่องความมั่นคงและเม็ดเงินก็ไม่เพียงพอกว่างบประมาณปี70จะได้ใช้ก็เดือนตุลาคมแล้วสถานการณ์วันนี้คำถามคือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วหรือยังเดือดร้อนกันแล้วหรือยังสมควรที่จะต้องทำแล้วหรือยังถ้าประชาชนได้รับผลกระทบแล้วไม่รู้สถานการณ์มันจะจบเมื่อไหร่มันก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำ ถามว่าสถานการณ์

0: ถ้ายืดเยื้อ 400,000 ล้านที่กู้มาหมดไปแล้วเนี่ยต้องกู้เพิ่มอีกไหมคุณสิริพงศ์บอกว่าเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีวันนี้เราบริหารสถานการณ์ในขณะนี้ก่อนและเชื่อว่า 200,000 ล้านสำหรับการเปลี่ยนพลังงานแม้สถานการณ์จะยืดยาวแต่ว่าประชาชนจะลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยยะสำคัญครับ
1: คือเรื่องการออกพรก.เนี่ยรัฐบาลฝ่ายค้านก็ผลัดกันเป็นฝ่ายค้านผลัดกันเป็นฝ่ายรัฐบาลที่ทำมาแล้วก็มีข้อท้วงติงกับรัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่ก็ย้อนเกร็ดไปถึงรัฐบาลเก่ามันก็การเมืองก็วนกันอยู่อย่างนี
0: ้
1: แต่ถ้าจำได้เนี่ยสมัยพรรคประชาธิปัตย์เรื่องกู้เงินมาทำไทยเข้มแข็งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแจกคนละ 2,000 นะผมจำไม่ได้ว่าหลักเกณฑ์ยังไงแจกคนละ 2,000 แต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาคือคุณประทีปกิจจาภิพัฒน์เขามีเป็นเจ้าของรถโม้ปูนนะคุณตระพง
0: คร
1: ับไอ้ที่รถคันสีฟ้าๆที่วิ่งโม้ปูนแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เศรษฐกิจดีๆเนี่ยโอ้โหวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนเขามีคนงานอยู่ประมาณ 2,000 คนที่ต้องวิ่งขนปูนอยู่ตามไซต์ก่อสร้างในกรุงเทพในต่างจังหวัดไม่รู้หลักเกณฑ์เป็นยังไง 2,000 เนี่ยต้องหยุดงานนะเพื่อมารับเงินเองเขาไม่ให้โอนตอนนั้นเนี่ยระบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแอปเอิบต่างๆเนี่ยยังไม่เป็นเดียวเหมือนเดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ต้องเข้ามารับเงินเองที่บริษัทที่กรุงเทพจ่ายไปตามสาขาก็ไม่ได้เราต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูด้วยในเรื่องการจ่ายเงินโอ้เดือดร้อนเยอะเพราะว่า 2,000 คนเนี่ยต้องหยุดงานนะอย่างน้อย1วัน2วันเพื่อมารับเงิน 2,000 คนงานได้ประโยชน์แต่บริษัทเสียประโยชน์มหาศาลจากต้องหยุดงาน2วันไม่ได้ทำงานและเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อสร้างด้วยมันก็ชะงักไปหมดอันนี้จะเห็นว่าไอ้มาตรการระเบียบต่างๆที่ออกมาในเรื่องการใช้เงินเนี่ยมันต้องคำนึงถึงผู้ประกอบการเขาด้วยนะแต่ว่าคราวนี้โครงการนี้เอามาใช้กับคนละครึ่งพลัสก็ใส่เงินเข้าไปเดือนละพันสี่เดือนสองก้อนน่ะ
0: ครับ
1: ก้อนหนึ่งก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก้อนหนึ่งก็คือคนที่อายุเท่าไหร่ล่ะ16ปีหรือ18ปีขึ้นไปนะรวม2ก้อนเนี่ย30กว่าล้านก็ได้กันเกือบหมดนะคุณธราพงศ
0: ์
1: อย่าลืมว่าเป็นเด็กเสียที่ไม่มีสิทธิ์จะได้เนี่ยก็เยอะฉะนั้นรวมเนี่ยผมว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยได้กันเกือบหมดอ่ะแต่ว่าเขาก็มีลักษณะ first come first serve คือลงทะเบียนก่อนได้ก่อนแล้วคนที่ลงทะเบียนไม่ได้ไม่รู้จะเป็นยังไงคราวนี้คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่รู้จะเป็นยังไงคราวที่แล้วเนี่ยตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็หาทางออกกันว่าพวกที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำยังไงถึงจะได้เงินคนป่วยติดเตียงทำยังไงถึงจะได้เงินเขาหาทางออกกันเยอะนะ
0: ครับ
1: คราวนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นว่าพวกที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยยังมีอยู่ไหมส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นก็มีกันเกือบหมดแล้วมั้งเพราะมันราคามันก็ถูกลง
0: ครับ
1: คนที่ลงทะเบียนไม่เป็นคนที่ตกค้างจะทำยังไงหรือที่ฝ่ายพรรคประชาชนว่าเฉพาะกลุ่มเนี่ยกลุ่มประมงก็เห็นว่าไม่รู้จะเข้าข่ายจะได้เงินไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยอันเนี้ยต้องจำแนกแจกแจงกันอีกทีนึงนะ
0: เร
1: ื่องโอนเงิน 1,000 1,000 1,000 1,000 4เดือนเนี่ย 4,000 เนี่ยแล้วเวลาไปซื้อข้าวซื้อของรัฐออก60ประชาชนออกเอง40อันนั้นเข้าใจละแต่เหลือที่ว่าผมคิดว่าจะเป็นประเด็นก็คือพวกที่ตกค้าง ก็จะมีเสียงโวยวายอย่างนี้มาทุกปีพวกตกค้างคุณธราภพ
0: ครับ
1: คราวนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงผมยังไม่ดูในรายละเอียดแต่เห็นพรรคประชาชนเขาบอกภาคอะไรภาคชาวประมงอ่ะ
0: ครับ
1: ชาวประมงเนี่ยเขามาร้องเรียนครม.เงาซึ่งเดี๋ยวหลัง5โมงจะมาดูเรื่องนี้ว่าเขาเดือดร้อนยังไงเขาขอให้ช่วยอะไร
0: ครับ
1: มีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: เรื่องผู้นำฝ่ายค้านครับคือในที่ประชุม
1: เอาตรงนี้ให้จบก่อนได้ไหม
0: ครับ
1: เรื่องพรบ 400,000 ล้านไม่มีแล้วใช่ไหม
0: ครบแล้วครับของฝ่ายรัฐบาลก็นายกแล้วก็คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติชี้แจงไปแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: คือส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยฟังคุณกรจติกวนิชเนี่ยคุณกรเนี่ยชี้ให้เห็นว่าพรบ.พรก.ครั้งนี้ที่ออกมาเนี่ยไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี่คุณกรเขามั่นใจอย่างนั้น
0: ครับ
1: และมีมติว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องการใช้อำนาจโดยรัฐบาลในการที่จะออกพรก.กู้เงินคราวนี้อย่างที่บอกว่าคุณผลิตเองก็บอกว่ากังวลว่าไอ้เรื่องขั้นตอนการลงทะเบียนอันนี้หมายถึงคนละครึ่งพลัสเนี่ย
0: ครับ
1: ใครลงก่อนได้ก่อนก็สุ่มเสี่ยงไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประชาชนที่เดือดร้อนที่สุด
0: ครับ
1: และแม้จะมีโครงการดังกล่าวแต่ก็เห็นว่าอาจจะมีบางกลุ่มตกหล่นนี่เขายกตัวอย่างภาคขนส่ง
0: ครับ
1: ภาคประมงผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตกหล่นมีเหตุผลอะไรถึงตกหล่น
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาครับ
2: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันกระบวนการส่งออกสัตว์ปีกไทยไปจีนดำเนินการด้วยความโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
9: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับ ับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
12: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
13: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
14: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
15: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
16: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
15: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
16: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: อธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันกระบวนการส่งออกสัตว์ปีกไทยไปจีนดำเนินการด้วยความโปร่งใสพร้อมเร่งประสานทางการจีนเตรียมเปิดด่านส่งออกเต็มรูปแบบหลังบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
17: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงถึงกรณีอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบกรมปศุสัตว์ถึงปัญหาเรื่องการส่งออกสัตว์ปีกจากไทยไปจีนว่าข้อมูลที่มีการนำเสนอมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งข้อเท็จจริงในช่วงที่ผ่านมาไทยสามารถส่งออกไก่ได้กว่า50ประเทศทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ากว่า 160,000 ล้านบาทต่อปีส่วนกรณีปัญหาการส่งออกไปยังประเทศจีนนั้นเกิดจากข้อบกพร่องของทางศุลกากรจีนหรือ GACC ตรวจพบในบางโรงงานซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สั่งการระงับการส่งออกชั่วคราวเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ล่าสุดฝ่ายจีนได้มีการประชุมกับฝ่ายไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่างพิธีสารการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกร่วมกันแล้วในระหว่างนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดกรอบระยะเวลาการทำการค้าระหว่างกันโดยขอให้เชื่อมั่นว่ากรมปศุสัตว์ไม่นิ่งนอนใจและพยายามแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างชวนันท์มาลีรายงาน
7: เกษตรจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่7ถึง10พฤษภาคมนี้
18: นายนรมิตรสมัครเกษตรจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569คาดการสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่7ถึง10พฤษภาคม2569โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะส่งผลกระทบครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรระมัดระวังอันตรายจากเหตุดังกล่าวโดยเฉพาะอันตรายจากต้นไม้ล้มหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพร้อมเร่งดำเนินการป้องกันความเสียหายทางการเกษตรอาทิการเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกการเสริมความแข็งแรงให้กับโรงเรือนเกษตรและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามประกาศแจ้งเตือนและข่าวสารสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดในระยะนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
7: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ6โครงการใหญ่มูลค่ากว่า 9.5 แสนล้านบาทหนุน Data Center ดันไทยเป็นฮับข้อมูลในภูมิภาค
19: นายนริศเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่6โครงการมูลค่ารวมกว่า 958,000 ล้านบาทโดยไฮไลท์สำคัญคือกลุ่มกิจการ Data Center จำนวน3โครงการมูลค่ารวม 913,000 ล้านบาทยกระดับไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักในการประมวลผลข้อมูลระดับภูมิภาคพร้อมจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดิจิทัลส่วนอีก2โครงการคือกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดามักและกลุ่ม Bridge Data Center รวมกำลังไฟกว่า334เมกะวัตต์นอกจากนี้ยังอนุมัติโครงการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล โรงไฟฟ้าพลังงานลมและโครงการผลิตโพแทสเซียมคลอไรด์ควบคู่ไปกับการอนุมัติโครงการเข้าสู่ระบบ Thailand Fast Path 2 อีก 9 โครงการรวมมูลค่า 52,000 ล้านบาทเพื่อเร่งรัดการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วปฏิพลสถาพรหมมารายงาน
7: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพกลับมาช่วงนี้เนี่ยผมจะเริ่มต้นด้วยเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ก่อนวันนี้คุณวีรยุทธการชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์นี่นะครับเป็นเรื่องใหญ่อยากให้ประชาชนช่วยกันจับตาแล้วประเด็นแลนด์บริดจ์เนี่ยมีเรื่องสำคัญที่มันครอบอยู่สองเรื่องที่สังคมควรจะช่วยกันพิจารณาชั้นที่หนึ่งก็คือโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือที่เรียกว่า SEC นี่นะครับซึ่งมันก็คล้ายกับโครงการ EEC ที่เกิดขึ้นทางภาคตะวันออกเป็นการให้อำนาจพิเศษในการบายพาสข้ามกฎหมายเก่าที่มีแทบจะทั้งหมดแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาซ้ำรอยที่เคยเกิดขึ้นในภาคตะวันออกหรือไม่เพราะขาดการมีส่วนร่วมชั้นที่สองก็คือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าทางการเงินนั้นก็มีความเสี่ยงแล้วเมื่อมองย้อนกลับไปอัตราผลตอบแทนทางการเงินก็มีแค่ 4% เท่านั้นขณะเดียวกันมูลค่าสุทธิในปัจจุบันเนี่ยก็ติดลบ 40,000 ล้านบาทด้วยดังนั้นความคุ้มค่าทางการเงินค่อนข้างเสี่ยงที่จะมีใครมาลงทุนคุณวีรยุทธ์บอกว่ารัฐบาลเอาปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์โลกมาพิจารณาแต่ยิ่งเอาปัจจัยเหล่านั้นมาใช้ก็ยิ่งทำให้เรากังวลกับแนวทางที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าไปเพราะคือไพ่สำคัญของประเทศไทยที่ไม่ควรไปเชื่อประเทศมหาอำนาจโครงการนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยถ้าทิ้งไพ่ใบสำคัญนี้ให้มหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เราเกิดจุดเปราะบางทั้งเรื่องพลังงานและความมั่นคงในอนาคตดังนั้นแล้วรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถ้าทำด้วยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ควรใช้โอกาสนี้ในการวางจุดยุทธศาสตร์ใหม่ของประเทศในการกระจายความเสี่ยงเป็นจุดร่วมลงทุนของประเทศต่างๆนี่คุณวีรยุทธการชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับคุณสุภาพ
5: อ้าวทีนี้เรื่องครม.เงา
4: เดี๋ยวๆเอาทางฝ่ายรัฐบาลเขาหน่อยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ก็พูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ครับบอกว่าที่ผ่านมาโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยอาจจะพูดเพียงระบบรางเท่านั้นแต่ไม่ได้พูดถึงระบบท่อขนส่งน้ำมันและแก๊สเรื่องนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะเดิมเรามีการขนส่งน้ำมันและแก๊สเฉพาะฝั่งตะวันออกแต่ถ้ามีโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเราจะมีฝั่งตะวันตกด้วยซึ่งผลการศึกษาล่าสุดก็ทำให้เห็นประโยชน์ของท่าเรือน้ำลึกการขนส่งที่เชื่อมโยงกันได้มากขึ้นครับคุณธรรม
5: คือถ้าเราดูลีลาของการตั้งงบประมาณทำโครงการใหญ่ๆเนี่ยโดยประสบการณ์เนี่ยบางทีก็ทำโครงการไว้แบบบอกเผื่อต่อคือทำโครงการให้ใหญ่เข้าไว้ใช้งบประมาณมากๆเข้าไว้แล้วพอถึงจุดหนึ่งก็จะพบว่าทำทั้งหมดไม่ได้ก็จะทำบางส่วนเอาง่ายๆเลยพอเรากอกู้เงินเนี่ย400,000ล้านเนี่ยก่อนหน้านี้ก็บอกว่า500,000 500,000 500,000มาตลอดแต่พอกู้จริงก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งลดไปแสนล้านก็เหลือ400,000 ล้าน400,000 ล้านก็กู้ภายในประเทศกู้ธนาคารของรัฐก กู้ธนาคารเอกชนกู้จากบริษัทประกันภัยที่เขามีเงินเยอะๆกู้จากสถาบันการเงินหรืออาจจะออกเป็นพันธบัตรก็แล้วแต่เอาเป็นว่ากู้ภายในประเทศก็แค่400,000 ล้านโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยถ้าดูแยกส่วนออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งท่าเรือมันจะมีทางถนนมันจะมีทางรถไฟมันจะมีทางท่อขนส่งน้ำมันสมมติไม่ได้ทั้งหมดนะแต่เห็นว่าระนองเนี่ยควรจะมีท่าเรือน้ำลึกเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินข่าวเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเรื่องโครงการท่าเรือถวายแล้วก็ตอนนั้นก็มีคนพูดถึงว่าเอ๊ะเราน่าจะมีท่าเรือที่ระนองฝั่งอันดามันฉะนั้นในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยท่าเรือน้ำลึกที่ระนองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอยู่ในโครงการนี้นะ
6: ครับ
5: ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าสุดท้ายขึ้นมาถ้าโครงการแลนด์บริดจ์มันไปไม่ถึงไหนไปไม่ได้ไม่ครบทั้งหมดแต่ก็มีคนเสนอว่าเอ้าได้ท่าเรือน้ำลึกที่ระนองก็ยังดีท่าเรือน้ำลึกหมายถึงว่าเรือใหญ่เรือสินค้าต่างๆเข้ามาได้แล้วถ้าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยได้ท่าเรือน้ำลึกระนองก็จะเจริญขึ้นเรือสินค้าเข้ามาได้หลังจากนั้นก็มาค่อยทำถนนจากระนองไปที่โน่นที่นี่อันนี้หมายถึงว่ายังไม่ต้องข้ามฟากไปต่างประเทศนะ
6: ครับ
5: ไม่ต้องข้ามฟากมาชุมพรนะเพียงแต่ว่าเรือใหญ่เนี่ยทางฝั่งอันดามันที่มันเข้าไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ได้มาเทียบท่าเรือน้ำลึกที่ระนองอันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้แลนด์บริดจ์แต่ได้ท่าเรือน้ำลึกที่ระนองกี่พันล้านก็ไม่รู้ในโครงการต้องถมทะเลด้วยนะ
6: ครับ
5: รู้สึกต้องถมทะเลด้วยอะไรด้วยหลายพันล้านอยู่เหมือนกันแล้วหรือเป็นหมื่นล้านก็ไม่รู้ผมไม่จำไม่แม่นตัวเลขแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาโครงการนี้ไปไม่รอดเขาบอกว่าได้ท่าเรือน้ำลึกระนองก็ยังดีอันนี้เรื่องของแลนด์บริดจ
6: ์ครับ
5: เรื่องของ พรรคประชาชนวันนี้คุณณัฐพงศ์พูดถึงการประชุมครม.เงาประชุมเสร็จก็แถลงว่าเป็นการประชุมนัดแรกของครม.เงาของพรรคประชาชนวัตถุประสงค์ของเราคือต้องการแสดงให้เห็นว่าถ้าการประชุมครม.แต่ละสัปดาห์นั้นรัฐบาลตัดสินใจโดยการใช้รัฐบาลเป็นศูนย์กลางชีวิตประชาชนในแต่ละสัปดาห์จะดีขึ้นยังไงบ้างซึ่งไม่ใช่เป็นการประกบแบบคนต่อคนหรือเอารัฐมนตรีเงาแต่ละคนไปประกบรัฐมนตรีตัวจริงคนต่อคนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่เป็นการชนวาระต่อวาระไม่ใช่เอาคนไปชนคนวาระต่อวาระรัฐบาลจะทำอย่างนี้ครม.เห็นเงาเห็นอย่างนี้วาระต่อวาระหมัดต่อหมัดโดยเอาปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้งทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า 1. เรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาภาคขนส่งและภาคประมงซึ่งแบกต้นทุนพลังงานสูงสุดแต่กลับถูกทอดทิ้งวิกฤตการณ์ด้านพลังงานส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆในระดับที่แตกต่างกันตามโครงสร้างต้นทุนครม.เงาเรียกร้องให้รัฐบาลบริหารประเทศด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเยียวยาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยต้องไม่ละเลยผู้ประกอบการกลุ่มประมงและกลุ่มขนส่งซึ่งเป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคในการประชุมครั้งนี้ตัวแทนผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม ได้เข้ามาบอกเล่าปัญหาความเดือดร้อนและหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือที่ตรงจุดและเหมาะสม 2. จะเตือนโครงการแลนด์บริดจ์เสี่ยงว่าจะซ้ำรอย EEC และอาจจะพาไทยไปอยู่ใต้เงามหาอำนาจหากรัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ด้วยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากเหตุผลทางการเงินไม่มีความคุ้มค่าเรายิ่งต้องระมัดระวังไม่ทิ้งไพ่ใบสำคัญ 3. ข้อห่วงใยในการเตรียมออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านอันนี้ก็พูดกันเยอะแยะอันนี้คือครม.เงาที่คุยกันวันนี้ที่คุยกันวันนี้ก็ต้องดูต่อไปแต่เขาจะไม่ใช้คนประกบคนแต่ครม.เงาของฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องตอบคำถามให้ได้นะบางเรื่องเนี่ยว่ารัฐบาลมีวาระจะต้องทำหลังนี้แล้วครม.เงาของพรรคประชาชนไม่เห็นด้วยต้องทำอย่างนี้อ้าวแล้วควรจะต้องทำยังไงก็ต้องเสนอทางเลือกแล้วทางเลือกนั้นเนี่ยต้องเสนอบนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงบนภาระงบประมาณที่มีความเป็นจริงไม่ง่ายนะครม.เงาเนี่ยไม่ใช่เขาทำอะไรแล้วไม่เห็นด้วยแต่ต้องชี้ให้เห็นว่าถ้าเป็นพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลพรรคประชาชนจะทำอย่างนี้ต้องชี้ให้เห็นว่าทำอย่างนี้ดีกว่ายังไงประชาชนได้ผลประโยชน์มากกว่ายังไงใช้งบประมาณน้อยกว่ายังไงที่ผมงงๆอยู่เรื่องช่วยภาคประมงกับภาคขนส่งเนี่ยเอ๊ะทำไมตัวแทนภาคประมงกับตัวแทนภาคขนส่งเร่ไปหารัฐบาลแล้วให้ช่วยทำไมเขาไม่ช่วยทำไมช่วยไม่ได้แล้วถึงมาหาพรรคประชาชนมันก็ไม่รู้ว่าทำไมฝ่ายรัฐบาลจึงไม่ช่วยช่วยไม่ได้เพราะอะไรหรือช่วยแล้วแต่ไม่ได้ดังใจก็เลยมาที่พรรคประชาชน
6: ครับ
5: ในตัวอย่างนะตัวอย่างของครม.เงาคุณธราภ
4: พครับวันนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงที่มีการหารือกันนี่นะครับมีส.ส.พรรคประชาชนชื่อพงศรนัททองลีส.ส.กรุงเทพเนี่ยลุกขึ้นหารือกับท่านประธานโสพลนี่แหละครับเรื่องการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเรื่องนี้ถึงล่าช้าจังเพราะมันมีผลต่อการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นองค์กรอิสระพอยังไงมันต้องมีกรรมการที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยคุณโสพลก็ชี้แจงว่าก็พรรคประชาชนเพิ่งจะมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเป็นใครก็ช่วงเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นตัวเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสัปดาห์เดียวก็ได้ให้ฝ่ายเลขาเนี่ยทำตามกระบวนการแล้วเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้ลงนามแต่งตั้งไปแล้วยืนยันว่ากระบวนการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ล่าช้าแล้วก็ได้ส่งหนังสือไปตามขั้นตอนแล้วครับคุณจิบัต
5: คือผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่หลายชุดนะเป็นกรรมการอยู่ในตำแหน่งการคัดเลือกสรรหาคนที่เข้าไปทำงานในองค์กรอิสระนั่นก็ใช่ถ้ายิ่งนานไปที่ผ่านมาเขาก็ขาดโอกาสรู้สึกสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยกรรมการสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็มีผู้นำฝ่ายค้านเป็นกรรมการของสถาบันพระปกเกล้าด้วยมีหลายองค์กร
4: ครับ
5: ที่ผู้นำฝ่ายค้านจะต้องเข้าไปทำหน้าที่แล้วก็มีสิทธิประโยชน์โน่นนี่นั่นเอาฉะนั้นพอตั้งช้าเขาก็เสียโอกาสแต่อันนี้จะไปว่าฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เกี่ยวกับสภา
4: ครับ
5: ตอนนั้นสภาเห็นว่าพอเลือกตั้งใหม่ๆแล้วคุณเท้งก็ติดบ่วงอยู่กับเรื่องความผิดเรื่องเกี่ยวกับมาตรา44ที่เพิ่งตัดสินกันไปที่เพิ่งวินิจฉัยกันไปเนี่ยนะ
4: 44สสกับการแก้มาตรา
5: 1
4: 1 1 2ครับ
5: ถ้าเสนอตั้งไปแล้วโปรดเกล้าลงมาแล้วก็เดี๋ยวปปช.ชี้มูลแล้วก็ศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็จะเรียกก็ได้ว่าเป็นทำ
4: ราคายเครื่อง
5: ราคายเครื่องเบื้องยุคนบาทก็ต้องรออันนี้พอรอเสร็จก็เรียบร้อยก็นำขึ้นทูลเกล้าผมก็คิดว่าไปตำหนิสภาไม่ได
4: ้ครับ
5: มันมีเหตุมีผลของมันอยู
4: ่ครับ
5: ครับ
4: วันนี้ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วครับเพื่อเตรียมที่จะเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.คนที่จะขึ้นมาแทนนี่ก็เป็นคุณกรุณพลเทียนชวนครับเดินขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนคุณดร.โจนี่บอกว่าหลังจากเปิดตัวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาพูดตรงๆว่าถ้าไม่มีปัญหาหรือความซับซ้อนจากคดี44ส.ส.เนี่ยคนที่อยู่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ตนแต่จะเป็นวิโรจน์ลักษณะอดีศรครับแต่เมื่อคดียังไม่ชัดเจนว่าผลจะออกมายังไงการจะส่งคุณวิโรจน์ลงสมัครเป็นผู้ว่าก็เป็นเรื่องที่พรรคคิดว่าไม่ควรนักข่าวเขาถามว่าคู่แข่งอย่างดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ล่ะครับคุณชัยวัฒน์ก็ตอบว่าการแข่งขันในสนามนี้มันไม่ง่ายความพึงพอใจของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยคนกรุงเทพมีมากแต่เราก็คาดหวังที่จะชนะไม่อย่างนั้นคงไม่ส่งตนลงสมัครเรามีเจตจำนงที่จะทำให้กรุงเทพเป็นมากกว่ากรุงเทพเพื่อนำเสนอวาระในทางเลือกเลือกตั้งทุกครั้งก็มีโอกาสที่ประชาชนจะได้รับทางเลือกใหม่ทางเลือกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเลือกแห่งโอกาสที่ดีขึ้นเราจะนำเสนอว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองหลวงแบบไหนให้คนกรุงเทพจะได้มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคุณกรุงเทพอย่างไรครับ
5: อันนี้ผมคิดว่าไม่น่าพูดว่าคนที่จะเหมาะสมกว่าก็คือคุณวิโรจน์ลักษณาดีสอนแต่เนื่องจากว่ามันติดเงื่อนไขอยู่ก็ไม่ส่งเพราะพอไปพูดอย่างนี้เนี่ยคนก็คิดว่าเอ้าคุณอะไรนะเมื่อกี
4: ้ดร.โจชัยวัฒน์
5: ดร.ชัยวัฒน์นี่ด้อยกว่าคุณวิโรจน์สิถ้าด้อยกว่าคุณวิโรจน์แล้วจะไปมีความหวังอะไรเพราะคุณวิโรจน์คราวที่แล้วเนี่ยได้ที่สามนะแล้วได้ที่สามไม่ใช่แบบสูสีนะผู้ว่าโจเนี่ยเท่าไหร่ล่ะล้านสองมั้งโดยประมาณเนี่ยแล้วก็ดร.เอสุชัชวี200,000กว่าคุณวิโรจน์ก็200,000กว่าห่างกันตั้งเยอะแยะแล้วพอคุณดร.โจบอกว่าคนที่น่าจะเหมาะสมกว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณวิโรจน์ก็ถ้าก็ยอมรับว่าดร.โจยังด้อยกว่าคุณวิโรจน์หรือเปล่าความหมายจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดว่าแสดงศักยภาพให้เห็นว่าดร.ไอ้คุณอดิศรเหมาะสมกว่าพอพูดอย่างนี้ก็ตาก็ว่าถ้าก็ยอมรับว่าคุณวิโรจน์ไม่ใช่คุณอดิศรคุณวิโรจน์เนี่ยมีแต้มเหนือกว่าอันนี้ก็ไม่รู้ทำไมต้องพูดผมยังงงๆอยู่เนี่ย
4: ครับ
5: คนที่ไม่รู้จักให้เขาคิดว่าเฮ้ยคนนี้ละสดกว่าพรรคเขาเลือกกันแล้วสดกว่าแต่ไม่ใช่พรรคเลือกเพราะว่ามาเสียดายคุณวิโรจน์ไปติดปัญหาคุณวิโรจน์ตอนหลังเนี่ยเขาก็มีท่าทีไม่เหมือนเดิมกับพรรคนะคุณตะลาพง
4: ครับ
5: หลังจากเขาไปอยู่ที่ลำดับที่99มั้งความผูกพันความเหนียวแน่นการแสดงความคิดความเห็นกับพรรคกรณีโน่นกรณีนั่นเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพรรคหลายเรื่องเช่นกรณีเรื่องที่หลานของเหลนน่ะเหลนพลเอกชาติชายลูกคุณไกรศักดิ
4: ์ครับ
5: จำไม่ได้แล้วว่าชื่อจริงชื่ออะไรได้มีแสดงท่าทีกับพรรคตอนนั้นเนี่ยก็มีปัญหากันในพรรคแล้วคุณวิโรจน์ก็มายืนเป็นกำแพงให้ ลูกดร.ไกรศักดิ์นี่แหละเป็นกำแพงให้พิงว่าอย่างนั้นเถอะสนับเห็นด้วยแบ็กอัพให้ก็มีท่าทีว่าแล้วตอนหลังคุณวิโรจน์ก็เก็บเนื้อเก็บตัวนะ
6: ครับ
5: ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์กับสื่อปกติแล้วเนี่ยวิโรจน์กับรังสิมันโรมเนี่ยก็จะเป็นข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เวลามีเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนหลังวิโรจน์เงียบไปวิโรจน์เงียบไป
4: แต่ก็เป็นทีมงานของผู้สมัครผู้ว่าของพรรคอยู่นะครับ
5: อ้าวใช่
4: ในด้านการปราบปรามทุจริต
5: ใช่เขายังมีภาพที่เขายังมีภาพนั้นอยู่แล้วการที่ได้ลงไปลุยคราวที่แล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้บทเรียนว่าเอ๊ะตรงไหนเราบกพร่องไปตรงไหนตรงไหนเราแข็งตรงไหนเราอ่อนก็ได้เห็นภาพอยู
4: ่ครับ
5: อ้าวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดอื่นช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
7: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
8: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
13: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
14: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
15: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
16: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
18: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
19: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
20: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ร่วมสนับสนุน
21: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: วันนี้ที่อาคาร Impact Forum เมืองทองนายกไปเป็นประธานพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนี่ชื่อเรื่องชื่อหัวข้อมีรัฐมนตรียุติธรรมมีปลัดกระทรวงมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพองค์กรระหว่างประเทศเอกอัครราชทูตผู้ว่าและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมหลักการของเรื่องนี้ก็คือว่าเหยื่อของความที่ไม่เหยื่อที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ย24ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคุณธนพงศ
21: ์ครับ
5: ผมเคยไปสัมภาษณ์พันตำรวจเอกณรัฐเสวตนันตอนที่ท่านเป็นอธิบดีกรมเนี้ยกรมที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพท่านเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ท่านก็พยายามทำให้สังคมไทยได้รู้ว่าความเป็นธรรมที่เราตกเป็นเหยื่อเราควรจะได้รับความเป็นธรรมยังไงอย่างยกตัวอย่างว่าเราไปนั่งกินข้าวต้มอยู่แล้วจิ๊กโก้สองโต๊ะมันทะเลาะกันมันยิงกันมันตีกันเราอยู่เฉยๆไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราหัวร่างข้างแตกหรือกระสุนโดนมาที่เราเราบาดเจ็บหรือเรากระทั่งเราเสียชีวิตอันเนี้ยกฎหมายเปิดช่องให้เราได้รับการเยียวยาซึ่งคนก็ไม่ค่อยรู้แต่ไปคิดว่ามันเป็นความซวยที่ไปอยู่ตรงกลางระหว่างโต๊ะสองโต๊ะที่เขาทะเลาะกันหรือแม้กระทั่งเราบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ส่วนใหญ่เราแต่ก่อนเนี่ยเราก็กลับไปรักษาเองเพราะไม่รู้จะไปเอาเรื่องกับใครมันเป็นลูกหลงแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ออกมาเขากำหนดเลยนะว่าคนที่เจอแบบนี้จะต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเพราะในหลักการก็คือว่ารัฐบาลคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนแต่ตราบใดที่ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยรัฐบาลต้องเยียวยาสิ
21: ครับ
5: เพราะรัฐบาลมีหน้าที่จะคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนแต่เมื่อประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจะโดยอะไรก็ตามแต่รัฐบาลต้องเยียวยาหลักการเป็นอย่างนี้แต่นี่คนไม่ค่อยรู้จนกระทั่งระยะหลังเนี่ยที่คนไม่ค่อยรู้หนึ่งเขาไม่รู้ว่ามีกฎหมายแบบนี้สองเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะเราหัวร่างข้างแตกเนี่ยเรามีแผลเนี่ยเราได้รับการดูแลนะไปโรงพยาบาลรักษาฟรีนะเราหัวร่างข้างแตกไปเย็บแผลเย็บเผลอจะนอนหรือไม่นอนแอดมิดหรือไม่แอดมิดไม่รู้แต่เราได้รับการดูแลรักษาฟรีแล้วอาจจะได้เงินเยียวยาด้วยตอนหลังเนี่ยก็ทำยังไงให้คนรู้พันตำรวจเอกดร.ณรัตน์เนี่ยท่านก็ได้ไปประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกไปถึงตำรวจในทุกระดับโดยเฉพาะตำรวจสน.ตำรวจที่อยู่ที่โรงพัก
21: ครับ
5: ว่าสมมตินายก.ไปแจ้งความว่าเขาถูกลูกหลงเพราะจิโกตีกันและเขาไม่เกี่ยวแต่เขาโดนลูกหลงด้วยตำรวจแทนที่จะรับแจ้งเฉยๆนะตำรวจต้องบอก กับคนคนนั้นว่าอ้าวเรื่องนี้เรามีกฎหมายที่จะเยียวยานะครับเยียวยาค่ารักษาพยาบาลแล้วคุณบาดเจ็บแค่นี้เดี๋ยวเปิดกฎหมายดูกันอ้าวเยียวยาเท่านั้นเบิกเงินได้ตำรวจจะต้องมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ประสบภัยผู้ประสบเหตุที่เป็นเหยื่อที่เป็นผู้บริสุทธิ์ต้องให้รวดเร็วต้องให้ทั่วถึงและให้เป็นธรร
0: ม
5: ตามหัวข้อที่นายกไปพูดวันนี้แล้วนายกก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี44ที่มีพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกว่า 144,500 รายรวมเป็นเงิน 8,000 กว่าล้านบาทนี่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
0: ครับ
5: รวมถึงทางชาวต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 17 ล้านบาทนายกบอกตรงนี้ไม่ได้ถือเป็นผลงานนะแต่ถือว่าเป็นความน่าอัปยศอดสูที่เราไม่สามารถนำคนที่กระทำความผิดจริงๆไปรับโทษได้แต่เรานำคนที่ไม่ได้กระทำผิดอาจจะเป็นการยัดเยียดความผิดทำให้เขาต้องไปต่อสู้คดีแล้วต้องประสบความยากลำบากซึ่งคนไทยกว่า 145,000 คนต้องถูกกระบวนการยุติธรรมที่เขาไม่ได้ทำความผิดสุดท้ายต้องไปช่วยเหลือเยียวยาไปกว่า 8,000 กว่าล้านนี่นายกไปพูดนายกบอกว่าช่วงที่ผมเรียนหนังสืออยู่ที่อเมริกาทุกเช้าจะมีการปฏิญาณตนมีคำกล่าวที่ว่าประเทศจะถูกแบ่งแยกไม่ได้และความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนแต่ต้องเป็นความยุติธรรมเพื่อคนทุกคนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมไม่ว่าเขาจะอยู่สถานะไหนก็ตามนี่นายกก็พูดยาวแต่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็เข้าใจเรื่องนี้ขึ้นมาเยอะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทั่วๆไปเข้าใจ
0: ครับ
5: พอไม่เข้าใจเขาก็ไม่รู้จะไปขอเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขามีสิทธิ์จะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรักษาฟรีได้เงินเป็นเงินเป็นทองด้วยนะ
0: ครับ
5: ก็ไม่รู้ดูข่าวอื่น
21: เรื่องระหว่างเซียนพระที่ชื่อโทนบางแคกับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนี่นะครับเอาหลังจากที่โทนบางแคไปแจ้งความดำเนินคดีกล่าวหาว่าบิ๊กเต่าเนี่ยข่มขู่ให้โทนจ่ายหนี้แต่ทีนี้บิ๊กเต่าก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้เป็นการข่มขู่เป็นแค่คนกลางในการเจรจาหนี้เท่านั้นแล้วท่านก็แฉกลับด้วยว่าในวงการพระเครื่องเนี่ยมันมีการโกงกันมูลค่ากว่า 2,000 ล้านนั่นนะครับวันนี้ครับมีตัวละครมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อนางสาวดอนเทียนถาวรวงศ์เขาเรียกกันว่ามาดามเก่งครับมาดามเก่งเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหนี้ของโทนบางแคครับคุณสุภาพวันนี้ไปที่กองปราบไปพร้อมกับทนายเลขาแล้วก็เซียนพระอีกฝากหนึ่งที่มาอยู่ทางฝ่ายมาดามเก่งนี่นะครับเธอเล่าอย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นในการถูกโทนบางแคยืมเงินไปนี่นะครับเริ่มจากปี2565ครับตอนนั้นเธอต้องการขายรถเบนลี่ราคา35ล้านบาทแล้วก็มีคนกลางเข้ามาแนะนำให้รู้จักกับโทนเพราะโทนเนี่ยเขารู้เรื่องการตีราคารถหรูมันจะได้ราคาสูงก็ได้มีการติดต่อพูดคุยกันแล้วก็เกิดดีลซื้อขายด้วยการจ่ายเช็ค10ใบละ3ล้าน5แสนมีเงื่อนไขว่าหลังทำสัญญาอีก10เดือนจะมีการจ่ายเงินกันแต่พอถึงเวลาปรากฏว่าเช็คบางใบเกิดเด้งครับเกิดเด้งแล้วหลังจากนั้นก็มีการซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมกันเรื่อยมาจนกระทั่งปี2565นั่นแหละโท
4: ทนเนี่ยขอยืมเงิน100ล้านบาทครับอ้างว่าจะไปต่อยอดธุรกิจผลิตกล้องส่องพระจ้างบริษัทต่างประเทศผลิตให้ 1,000 ตัวแล้วก็เอาตึกมาค้ำประกันอ้างว่ามีมูลค่า100ล้านบาทครับแต่พอนำไปประเมินตอนหลังเนี่ยพบมูลค่าเพียง60ล้านบาทเท่านั้นแต่ว่าก็มีการทำสัญญาจดจำนองกันอย่างชัดเจนอยู
5: ่
4: ทีนี้โทนบางแคเนี่ยก็เอาเงินไปทำธุรกิจนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการซื้อขายกันอีกต่างกรรมต่างวาระแต่ยืนยันว่าไม่เคยให้โดยเสน่หานะมีการทำสัญญากู้ยืมกันจริงจนยอดรวมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ก้อนเลยครับยอดหนี้นะก้อนแรก120ล้านก้อนที่2 180ล้านแล้วโทนบางแคก็เอาพระพุทธรูปที่สะสมเอาไว้150กว่าองค์อ้างว่าถ้าเก็บไว้มาดามนี่จะมีกำไรมูลค่าตั้ง400ถึง500ล้านครับก็เชื
5: ่อ
4: หลังจากหลังจากนั้นก็เอาพระไปให้เขาตีราคาให้เพราะว่าเกิดขาดสภาพคล่องครับเขาก็ตีราคาให้เพียงแค่35ล้านถึง40ล้านไม่ใช่400ล้านถึง500ล้านครับก็เลยทำให้ผิดหวังทีนี้มีการทำสัญญากันถึงปี2573นะครับเงินที่กู้ไป180ล้านนี่นะครับทีนี้ในวันเกิดเรื่องเนี่ยที่โทนบางแคอ้างว่าบิ๊กเต่าข่มขู่ให้หาเงินมาคืนเขานั่นนะครับอันนั้นเป็นการนัดเจรจานครับโดยทางฝ่ายโทนบางแคเองนั่นแหละเป็นฝ่ายนัดมีป๋องสุพรรณเป็นคนกลางให้แล้วก็เคลียร์กันไม่ได้และสุดท้ายเนี่ยโทนบางแคกลับไปแจ้งความให้เอาผิดกับบิ๊กเต่าหาว่าข่มขู่คุกคามให้โทนบางแคเนี่ยใช้หนี้มาดามเก่งครับมาดามวันนี้ก็มีร้องไห้ด้วยนะครับคือที่ร้องไห้เพราะว่าเสียใจที่ทำให้บิ๊กเต่าเนี่ยท่านเดือดร้อนด้วยทั้งที่ท่านไม่เกี่ยวท่านเป็นแค่คนกลางในการที่จะให้เจรจากันนะครับนี่ชื่อดอนนะดอนเป็นผู้หญิงนะดอนเทียนถาวรวงครับ
5: คือผมนั่งฟังข่าวแล้วผมรู้อย่างหนึ่งว่าฉายาของเซียนพระเนี่ยไม่รู้ตั้งกันมาตั้งแต่ตอนไหนแต่เขาจะมีชื่อเล่นบวกกับถิ่นที่อยู่อาศัย
4: ครับ
5: ป๋องสุพรรณโทนบางแคแดงปทุมคือบอก
4: บอยท่าพระจันทร
5: ์เขาต้องมีไม่รู้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาคนแรกๆแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเซียนพระเนี่ยเขาต้องเอาสถานที่เป็นบิ๊กเนมอ่ะเป็นแบบบอกให้รู้เลยว่ามาจากไหนอันนี้ก็แปลก
4: ครับ
5: เราพักอีกทีนะ
4: ครับ
5: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
4: สักครู่ครับ
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
22: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
23: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
24: ร่วมสนับสนุน
25: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบ

0: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
3: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณราพงศ
4: ์วันนี้ที่รัฐสภาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนี่ไม่ใช่เฉพาะกำนันกับผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นนะครับชมรมเนี่ยเขารวมทั้งแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เพื่อแสดงจุดยืนของชมรมหลังจากถูกคุณพันธินน่วมเจิมส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนอภิปรายในสภาพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดนั่นนะครับนายกสมาคมเนี่ยชื่อยงยศแก้วเขียวครับบอกว่าตอนนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้มีการตรวจปัสสาวะยาเสพติดโดยคำสั่งของนายอำเภอหลายอำเภอกำลังดำเนินการอยู่เพราะเราถูกพาดพิงว่าเป็นผู้เสพยาเสพติดซึ่งเป็นครั้งที่5แล้วที่ถูกนายอำเภอปิดห้องตรวจยาเสพติดนี่นะครับคุณยงยศบอกว่ามาในฐานะตัวแทนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้ออกแถลงการฉบับที่2ตอบรับคำขอโทษและจุดยืนต่อกรณีการอภิปรายของนายพันธินที่ได้อภิปรายเมื่อวันที่30เมษาเนื้อหาพาดพิงลักษณะด้อยค่าทำลายเกียรติภูมิของนักปกครองทั่วประเทศต่อมาเมื่อวันที่1พฤษภานายพันธินก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการกล่าวขอโทษสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศถัดจากนั้นวันที่3พฤษภาพรรคประชาชนในฐานะต้นสังกัดก็ได้ออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีบทสรุปต่อคดีด้วยการรับคำขอโทษด้วยความยินดีและขอบคุณที่ส.ส.ตระหนักถึงความผิดและกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองแล้วเขาบอกว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้นะครับก็จะเป็นหัวหอกสำคัญในการที่จะต่อสู้กับขบวนการค้ายาเสพติดต่อไปครับครับ
5: อันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าพูดในบริบทไหนพูดความจริงแต่ว่าพูดไม่เป็นก็โดนพูดความจริงแต่ว่าพูดเป็นคนก็บอกเออดีกล้าพูดอย่าว่าแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเลยคุณธราพงศ์เรื่องยาเสพติดเนี่ยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยตำรวจบางนายหลายนายก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เราได้รับการร้องเรียนกันมาตลอดก็คือในตรอกในซอยที่เป็นชุมชนแออัดซื้อยาขายยากันเป็นเหมือนกับซื้อขนมตำรวจก็รู้ว่าบ้านไหนขายยาไม่ใช่ไม่รู้นี่เวลาคนอภิปรายในสภาเนี่ยนะ
4: คร
5: ับ เขาก็พูดทำนองนี้แต่ทำไมตำรวจทั่วประเทศไม่ลุกขึ้นมาฟ้องอ่ะ

0: หรือตำรวจทั่วประเทศไม่เรียกมาขอให้มาขอโทษล่ะเพราะว่าใครก็รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่ได้พูดว่าตำรวจเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพูดว่าตำรวจนั่นแหละตัวดีค่ายาเกือบทั้งนั้นอันนี้สวยคุณตลอดถ้าพูดอย่างเงี้ยเป็นเหมารวมแต่ถ้าบอกว่าตำรวจบางคนในท้องที่ในโรงพักรู้ว่าบ้านไหนขายยาเด็กเสพยาอยู่ตรงไหนคนซื้อคนขายอยู่ตรงไหนทำไมตำรวจจะไม่รู้คนรู้กันทั้งหมดในซอยทำไมตำรวจจะไม่รู้รู้สิเพราะตำรวจบางคนได้ผลประโยชน์ตำรวจบางคนมีเอี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องค้ายาด้วยอ้าวอภิปรายอย่างนี้ใครจะไปว่าอะไรแต่ถ้าพูดไปเหมารวมถึงสถาบันเนี่ยอันนี้จะเป็นบทเรียนว่าต้องระวังมันไม่ได้ต่อให้เป็นข้อเท็จจริงก็ไม่ได้มันก็โดนเนี่ยคุณดาราผม
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องสถาบันเขาเรื่องพรบอากาศสะอาดตกลงว่าเมื่อรัฐบาลยืนยันกฎหมายเข้าสภาจากนี้ไปเนี่ยคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานกรรมการวิสามัญในวุฒิสภาเนี่ยเขาพูดที่จะสรุปง่ายๆก็คือว่าความเห็นในบางมาตราที่ยังคาราคาซังอยู่เนี่ยพอดูทุกมาตราแล้วเนี่ยถ้าระหว่างสสกับสวเห็นไม่ตรงกันก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อมาปรับจูนว่าตรงนี้จะจูนกันยังไงที่จะให้โอเคเดินหน้าต่อได้แต่เท่าที่ดูในภาพรวมแล้วเนี่ยสวเขาก็ไม่ขัดข้องแต่ว่ามีบางเรื่องอย่างที่บอกว่าถ้ากฎหมายมันลงโทษดูเดือดรุนแรงเกินไปแล้วคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายนี่มีมากเกินไปเดี๋ยวก็เป็นดาบสองคมฉะนั้นเรื่องนี้สุดท้ายขึ้นมาไม่มีปัญหาพรบ.อากาศสะอาดได้ประกาศใช้แน่แต่อาจจะต้องปรับจูนแก้ไขหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างความเห็นไม่ตรงกันระหว่างสส.กับสว.ในบางมาตราอันนี้ก็แปลว่าไม่ต้องห่วงผ่านสภาประกาศใช้ลงในราชกิจจานุเบกษาแน่นอนเร็วๆนี้แหละคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ยึดเฮโรอีน6กิโลกรัมซุกในชุดผ้าไหมไทยเตรียมส่งไปออสเตรเลียมูลค่ากว่า24ล้านครับคุณจุ๊บที่ภูเก็ตครับคือมีสินค้าเป็นพัสดุส่งมาจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยปลายทางที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตทีนี้ผู้รับพัสดุเนี่ยเขาก็สงสัยหลังจากได้รับการว่าจ้างผ่านทาง Facebook ให้นำชุดผ้าไทยส่งไปต่างประเทศก็คือประเทศออสเตรเลียเขาก็เลยเอาพัสดุเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าพบเฮโรอีนซุกอยู่ในชุดผ้าไทยนี่ครับอันนี้ก็ส่งมาจากต้นทางซึ่งไม่รู้เป็นใครเนี่ยนะครับทางตำรวจเขาก็เตือนนะครับว่าถ้าสงสัยอะไรเนี่ยขอให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาในทางคดีครับ
0: บอร์ด BOI อนุมัติโครงการลงทุนใหญ่ 950,000 ล้านบาทแต่ที่น่าสนใจก็คือว่านักลงทุนบริษัทลงทุนใหญ่ที่มาลงบ้านเราเนี่ย TikTok อ่ะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: เขาจะปักหมุดในไทยนะปักหมุดในไทยเป็นหลักในภูมิภาคนี้อันนี้ก็ในวงการของการลงทุนประเภทนี้เขาก็ตื่นเต้นว่าเอ๊ะ TikTok เลือกประเทศไทยใหญ่โตมากนะคุณธราพงศ์ TikTok เนี่ย
1: ใช่
0: ครับ
1: รัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีลุยเองโรงงานปลากระป๋องเพราะว่าเอาปลากระป๋องไม่ตรงปกคือมันทำได้ยังไงก็ไม่รู้นะคุณสุภาพเอาปลานิลมาทำเป็นปลากระป๋อง นะฮะซึ่งตอนนี้เขากำลังรุยตรวจสอบอยู่ที่สมุทรสาครครับนะครับปลากระป๋องไม่ตก
0: ปลานิลก็ทำปลากระป๋องได้แต่ว่าคุณอย่าไปใช้รูปปลาคาราเมลพอไปใช้รูปมันก็ผิดสิคุณธราพงศ์ที่จริงปลาอะไรก็ทำปลากระป๋องได้แล้วบอกให้ชาวบ้านรู้ตรงๆก็ปลาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าคุณไปไม่ตรงปกอันนี้เนี่ยอิทธิพลของสื่อถ้าไม่ใช่อิทธิพลของสื่อเรื่องนี้ขี้ประติ๋วมากนี่กลายเป็นข่าวต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะ
1: ครับ
0: อิทธิพลของสื่อคนที่ไปเปิดกระป๋องแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กส่งสื่อผมจำได้ว่ารายการของสรยุทธ์ตอนเช้าเปิดขึ้นมาเป็นรายแรกก็เรื่องก็เลยเรื่องใหญ่ที่คุณธราพงศ์
1: ครับ
0: ครับ
1: อนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คาะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับคุยข่าว Around News วันนี้พุธที่6พฤษภาคม2569ประเด็นเรื่องของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลนั้นเนี่ยฝ่ายค้านก็มีการวิพากษ์วิจารณ์และล่าสุดให้กลับก็มีการหารือกันในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองก็เตรียมที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญโดยมองว่าอาจจะทำให้เรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการขัดวินัยการเงินการคลังเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ตนเนี่ยทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผลประโยชน์เนี่ยก็ตกอยู่กับประชาชนไม่ใช่ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยไม่เคยทำนะครับส่วนการตรวจสอบการใช้งบประมาณนั้นเนี่ยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วและก็ยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลและก็เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมนะครับส่วนหน่วยงานใดต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือเปล่านั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยคอยชี้แจงนะครับซึ่งในเรื่องเดียวกันนั้นเองเนี่ยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเองนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับทั้งกรณีของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องของการวิจารณ์การออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเป็นการตีเช็คเปล่านั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนะครับหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะไม่คุ้นเคยเรื่องนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าที่ผ่านมาในรัฐบาลบางยุคจะกู้เงินมาทำโครงการแต่ว่าครั้งเนี้ยเงินจะลงไปถึงประชาชนทั้งหมดไม่ได้มาในรูปแบบของการจะทำถนนเส้นนั้นเส้นนี้เป็นรูปแบบที่ทางฝ่ายค้านอันนี้น่าจะหมายถึงทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์โดยตรงเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเคยเป็นรัฐบาลแล้วก็มีเรื่องของการใช้เงินกู้ในการทำถนนมาแล้วนะครับก็คงไม่ได้หมายถึงพรรคประชาชนเพราะว่ายังไม่เคยเป็นรัฐบาลนะครับก็ทางด้านของนายสิริพงษ์เองเนี่ยก็บอกว่าก็มันเลยทำให้ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาสงสัยซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดชัดว่า200,000 ล้านบาทเนี่ยจะไปช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพงเงินจะอุดหนุนไปที่ตัวประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสรายละเอียดเนี่ยก็รอให้ทางกระทรวงการคลังได้ชี้แจงแล้วก็อีก200,000 ล้านบาทจะช่วยประชาชนลดภาระสำหรับการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลมาใช้พลังงานสะอาดนะครับรัฐก็จะไปช่วยสนับสนุนอาจจะมาในรูปแบบของช่วยดอกเบี้ยคนละครึ่งหรือช่วยเรื่องของการติดโซล่ารูฟท็อปนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกู้เงินมาก้อนหนึ่งมาทำถนนทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่เงินทั้งหมดที่กู้มาจะไปถึงมือประชาชนทั้งหมดนะครับนักข่าวก็เลยถามบอกว่าฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะครับทางด้านของนายสิริพงษ์ก็บอกว่าตอนนี้งบที่เหลืออยู่ต้องสำรองไว้สำหรับเรื่องความมั่นคงและเม็ดเงินไม่เพียงพอกว่างบประมาณปี2570จะใช้ได้เนี่ยก็ต้องเดือนตุลาคมนะครับสถานการณ์วันนี้คำถามก็คือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วหรือเปล่าเดือดร้อนหรือยังสมควรที่จะทำหรือเปล่านะครับถ้าเกิดประชาชนได้รับผลกระทบแล้วไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการส่วนสถานการณ์ยืดเยื้อเงิน400,000 ล้านบาทที่กู้มาหมดไปจะต้องกู้เพิ่มอีกหรือไม่เนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งรัฐบาลเนี่ยบริหารต่อสถานการณ์ณปัจจุบันและก็เชื่อว่า200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแม้ว่าสถานการณ์ยืดยาวแต่ประชาชนลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญก็เท่ากับการลดรายจ่ายได้โดยตรงลดการพึ่งพาพลังงานแบบเก่าประชาชนจะสัมผัสได้ต่อให้สถานการณ์จะยืดยาวที่สำคัญก็คือต้องทำให้ทันหากส่งผลถึงประชาชนในมุมกว้างเนี่ยจะช่วยประชาชนในระยะยาวส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นสิทธิ์แต่คิดว่าสิ่งที่นายกนำเสนอและฝ่ายกฎหมายรัฐบาลพิจารณาเข้าเงื่อนไขในการ ออกพ.ร.ก.ทุกข้อนะครับซึ่งนอกเหนือจากทางด้านของนายกและทางด้านของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมได้ชี้แจงแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้จำเพาะเจาะจงไปเรื่องท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าก็เป็นเรื่องของการใช้สิทธิตามกระบวนการกฎหมายนะครับเรื่องที่โฆษกรัฐบาลจำเพาะเจาะจงการตอบโต้นะครับโต้ตอบกับทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ก็ในฐานะเคยเป็นอดีตสมาชิกของพรรคเก่าแก่นั่นเองนะครับซึ่งทางด้านของโฆษกรัฐบาลเองเนี่ยนางสาวรัชดาก็บอกว่ารัฐบาลยืนยันการเร่งออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้เนื่องจากตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์โลกโดยเฉพาะราคาพลังงานที่ผันผวนส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนต้นทุนภาคการผลิตและก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศถ้าไม่เร่งออกมาตรการรองรับเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อสูงควบคู่กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะถัดไปซึ่งจะแก้ไขได้ยากกว่าปัจจุบันเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับรัฐบาลจึงกำหนด2แนวทางในการดำเนินการก็คือการเร่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและก็ลดต้นทุนภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมควบคู่กับการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานสู่ในการที่จะส่งผลในระยะยาวนะครับส่วนที่มองว่ายังไม่จำเป็นต้องรีบและก็เสนอให้ใช้กระบวนการงบประมาณปกตินั้นเนี่ยก็ต้องประธานด้วยก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงด้วยว่างบประมาณปกติเนี่ยถูกจัดไว้ล่วงหน้าการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลาทำให้เกิดความล่าช้าที่สำคัญก็คือไม่เพียงพอที่จะสู้กับวิกฤตเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณซึ่งงบประมาณใหม่จะเริ่มในเดือนตุลาคมและก็มันจะไม่ทันให้กับรัฐบาลในการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะครับจึงจำเป็นต้องใช้กลไกของพ.ร.ก.ช่วยเหลือประชาชนและก็ภาคธุรกิจสามารถที่จะเดินหน้าได้ทันท่วงทียืนยันว่าการดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังไม่กระทบเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ70ของ GDP และทุกโครงการเนี่ยจะอยู่ภายใต้ระบบกันกรองตรวจสอบและก็เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสมีการวางไทม์ไลน์ช่วยเหลือประชาชนไว้ชัดเจนเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งตั้งเป้าเริ่มดำเนินการในวันที่1มิถุนายนนี้แล้วก็การเพิ่มเงินแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วก็ยังจะเป็นการช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจรัฐบาลมีหน้าที่ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของความจำเป็นในการดูแลประชาชนแล้วก็ประคับประคองเศรษฐกิจประเทศเนี่ยให้ผ่านพ้นวิกฤตการดำเนินการทุกขั้นตอนเนี่ยจึงมุ่งให้เกิดผลช่วยเหลืออย่างรวดเร็วควบคู่กันกับความรอบคอบการโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับส่วนฝ่ายค้านก็คงมีดุลพินิจที่แตกต่างกันอันนี้ก็ทั้งนายกและก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมรวมไปถึงโฆษกรัฐบาลชี้แจงถึงความจำเป็นชี้แจงถึงกลไกที่รัฐบาลจะทำยืนยันในเรื่องของความถูกต้องโปร่งใสนะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยนะครับวันนี้ทางด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็แถลงผลการประชุมประชุมอะไรครับประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนถึงข้อกังวลต่อกรณีรัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยนะครับก็มีการบอกว่าก็มาดูในเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยเพราะว่าไม่มีการพูดถึงการเยียวยากลุ่มที่ตกหล่นแต่อย่างใดยังคงเป็นการเทหมดหน้าตักงบประมาณ200,000,000,000 บาทก็คือการเยียวยาในโครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นแบบหวานแหไม่มีการคัดกรองขณะที่เจอปัญหาว่าคนที่เดือดร้อนอาจจะไม่ได้รับคนที่ได้รับอาจจะไม่ได้เดือดร้อนนะครับถ้าสังเกตดูโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทีเดียว4เดือนใช้งบประมาณในแผนการเยียวยาเกือบหมดรัฐบาลคิดว่าสงครามจะสิ้นสุดในเร็ววันนี้ใช่หรือไม่นะครับถ้าหลังจาก4เดือนเนี้ยวิกฤตยังยืดเยื้อราคาพลังงานอยู่ในระดับที่สูงจะต้องกู้ก้อนใหม่หรือเปล่าและก็การกู้รอบนี้อาจจะเป็นการกู้รอบสุดท้ายเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้อนุญาตให้รัฐบาลกู้ครั้งใหม่ได้อีกแต่ว่ากลับถมเงินก้อนเยียวยาใช้หมดภายใน4เดือนส่วนอีก200,000,000,000ที่เป็นแผนการเปลี่ยนผ่านต่อโครงสร้างเศรษฐกิจก็จะเห็นว่ายังไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนควรออกเป็นพระราชบัญญัติมาก ว่าการออกเป็นพระราชกำหนดอยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนรายละเอียดให้ชัดเจนการนำแล้วก็นำเสนอต่อสภาคิดว่าไม่เกิน3เดือนน่าจะผ่านพระบัญญัตินี้ได้โดยไม่ยุ่งยากแล้วก็ถือว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับนักข่าวก็เลยถามต่อว่าพรรคประชาชนจะยื่นสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรึกษากันภายในแล้วก็ทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะขอเสียงในการยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความด้วยก็คงจะต้องมาพูดคุยกันระหว่างพรรคนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นตัวคำร้องก็ต้องดูว่าเห็นตรงกันหรือไม่ในแต่ละประเด็นก่อนที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญส่วนที่นายกบอกว่าร่างพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่14 พฤษภาคมนั้นเนี่ยพรรคประชาชนก็เตรียมความพร้อมอภิปรายไว้แล้วทางนี้ถ้ายื่นสารรัฐธรรมนูญก่อนก็อาจจะต้องชะลอการนำพรก.ดังกล่าวเนี่ยเข้ามาเพื่อให้ความเห็นชอบในสภาตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของจังหวะเวลานะครับส่วนในการพูดคุยกันกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องเร่งพิจารณาก่อนวันที่14 พฤษภาคมหรือเปล่านั้นเนี่ยตามกฎหมายก็ต้องกระทำก่อนการพิจารณาในสภานะครับด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือจะทำยังไงให้พรก.กู้เงินเนี่ยไม่เป็นการหว่านแหสอดไส้หรือตีเช็คเปล่าและก็มีแผนการใช้หนี้ที่ชัดเจนถ้ารัฐบาลแยกมาตรการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างชัดเจนเนี่ยก็คงจะไม่ติดใจแต่ว่าข้อสังเกตของทางพรรคประชาชนก็คือรัฐบาลพยายามอาศัยช่องในรัฐธรรมนูญเพื่อผ่านร่างพระราชกำหนดนะครับส่วนที่ถามว่าจะใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญยื่นตีความว่ากฎหมายถูกหรือผิดถ้ารัฐบาลทำทุกอย่างตรงไปตรงมาส่วนไหนที่เร่งด่วนออกพรก.ที่ไม่เร่งด่วนออกเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันทางด้านของนายวิรยุทธ์การชูสัตย์การชูฉัตรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าข้อกังวลที่สำคัญก็คือการเร่งใช้เงิน200,000 ล้านบาทภายใน4 เดือนก็กังวลว่ารัฐบาลกู้เงินมาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามจริงหรือไม่หรือใช้เงินเพื่อคะแนนนิยมทางการเมืองที่กำลังลดหรือเพื่อเรียกเสียงคืนกลับมาถ้าเตรียมพร้อมกับสงครามและไม่อยากก่อหนี้ซ้ำในอนาคตเนี่ยการใช้เงินก้อนนี้ยิ่งต้องระมัดระวังแต่แผนล่าสุดคือใช้200,000 ล้านภายใน4 เดือนซึ่งไม่เหมาะสมกับการรับมือในสถานการณ์วิกฤตเป็นอย่างยิ่งนั่นก็เป็นซุ้มเสียงนะครับจากทางด้านของพรรคฝ่ายค้านเราก็ฟังทั้งจากทางด้านของรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและก็สุขรัฐบาลก็ฟังทางซีกส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่เป็นแกนนำหลักฝ่ายค้านก็เนื่องจากว่ามีเสียงมากในซีกของฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนกันบ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องของในส่วนข้อวิจารณ์นะครับแล้วก็การตอบคำถามความห่วงใยของพรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของนายอนุทินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24 ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนะครับนี่ก็แน่นอนละนะครับว่าเป็นงานในส่วนของกระทรวงคมนาคมจึงมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนางสวัสดนางพงสวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายไตรยฤทธิ์มหิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมสิทธิและเสรีภาพองค์กรระหว่างประเทศเอกอัครราชทูตผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยเข้าร่วมกันจำนวนมากนะครับซึ่งนายกก็บอกว่าในประเทศใดก็ตามแต่เนี่ยจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสมานฉันท์เนี่ยก็ต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและก็หลักนิติธรรมรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและก็ผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะครับซึ่งการคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ครอบคลุมคนทุกกลุ่มรวมถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก็หลักสิทธิมนุษยชนสากล นะครับโดยที่นายกบอกว่าในการแถลงนโยบายต่อรัฐบาลต่อรัฐสภาเนี่ยรัฐบาลยึดมั่นหลักนิติธรรมที่ทุกคนอยู่ภายใต้หลักกฎหมายเท่าเทียมเสมอ ภาคคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเร่งรัดการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและก็ภาระที่ไม่จำเป็นรวมถึงการให้ความสำคัญในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก็มีประสิทธิภาพเนี่ยมาช่วยในกระบวนการทำงานของภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนกรณีผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาไม่ว่าจะในสถานะของการเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือจำเลยคนเหล่านี้อาจต้องเผชิญกับการถูกละเมิดได้รับบาดเจ็บเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียอิสรภาพและก็สูญเสียชีวิตถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตนะครับเป็นวิกฤตของชีวิตคนคนหนึ่งรวมถึงญาติด้วยนะครับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไม่มองข้ามนะครับแล้วก็การแก้ไขอุดช่องว่างความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมเพื่อไว้ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ต้องตกเป็นจำเลยหรือว่าแพ้ทางที่ไม่ได้กระทำผิดเนี่ยถือเป็นภารกิจสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญตลอดมาซึ่งนายกนะครับมีการพูดถึงข้อมูลที่สำคัญคือตั้งแต่ปี2544ที่มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและก็ค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญาเนี่ยรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกว่า 145,000 รายรวมเป็นเงิน 8,000 กว่าล้านบาทรวมถึงชาวต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทตรงเนี้ยมันไม่ได้ถือเป็นผลงานนะแต่มันว่าเป็นความอัปยศอดสูที่เราไม่สามารถนำคนที่ทำผิดจริงๆเนี่ยเข้าไปรับโทษแต่ว่าเรากลับนำคนที่ไม่ได้ทำผิดเนี่ยอาจเป็นการยัดเยียดความผิดทำให้ต้องไปต่อสู้คดีและก็ต้องประสบกับความยากลำบากคนไทยกว่า 145,000 คนต้องถูกกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ได้การทำผิดสุดท้ายต้องไปช่วยเหลือและเยียวยากว่า 8,000 ล้านซึ่งจริงๆแล้วเงินส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างยั่งยืนให้กับคน70กว่าล้านคนได้นะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงชาวต่างชาติอีกกว่า 1,000 รายที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เสียภาษีอะไรให้ประเทศไทยแต่ว่าต้องชดใช้ถึง47ล้านบาทในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดว่าจะทำยังไงที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนได้เต็มที่นะครับโดยที่นายกบอกว่าช่วงที่ตนเรียนหนังสือเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาทุกเช้าจะมีการปฏิญาณตนมีคำกล่าวที่บอกว่าประเทศจะถูกแบ่งแยกไม่ได้และความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่ justice for someone นะครับหรือในส่วนของ justice for friends นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของ justice for all นะครับเพื่อให้เกิดความเที่ยวเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่นั่นแหละนะครับกรณีของการจับแพะต่างๆเห็นได้จากเรื่องของเงินเยียวยากับผู้บริสุทธิ์กว่า 145,000 รายที่ตกเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาเป็นต้องไปรับคดีทั้งที่ไม่ได้กระทำผิดเนี่ยโอ้โหนะครับมันก็สะท้อนอะไรได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับมากอยู่พอสมควรอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับไปคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่จะได้รับการพักโทษเนี่ยนะครับหลังจากที่นะครับปรากฏเป็นข่าวมาต่อเนื่องแล้วล่ะครับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับการพิจารณาพักลงการลงโทษต้องโทษต้องเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมไปตามกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและก็เงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดโทษต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัตินะครับตามเนื้อหานะครับที่มีเนื้อหาขัดต่อพระบัญญัติราชทัณฑ์มาตรา52วรรคแรกเนี่ยนะครับก็กรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีของอดีตนายกทักษิณนะครับที่บอกว่าทางด้านของอดีตนายกเนี่ยนะครับได้รับการพักโทษเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยนะครับทางกรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้มีการชี้แจงเรื่องของการพักการลงโทษอดีตนายกเนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ขัดกับพระบัญญัติราชทัณฑ์นะครับซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวว่าการพิจารณาพักการลงโทษต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและก็เงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติตามฉบับที่2 2564นะครับมีเนื้อหาขัดต่อพระบัญญัติราชทัณฑ์2560มาตรา52วรรคแรกเนี่ยนะครับกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนักโทษชั้นกลางในจำคุกเป็นครั้งที่2นั้นเนี่ยกรมราชทัณฑ์ก็ต้องบอกว่านะครับพระบัญญัติราชทัณฑ์2560มาตรา52วรรคแรกเนี่ยบัญญัติว่านักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดีมีความอุตสาหะความก้าวหน้าการศึกษาทำการงานเกิดผลดีหรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษอาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของนักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับประโยชน์ตามพระบัญญัติฉบับนี้มี8ข้อก็คือได้รับความสะดวกในเรือนจำตามระเบียบราชทัณฑ์เลื่อนชั้นนะครับได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำ ำลาไม่เกิน7วันในคราวหนึ่งลดวันต้องโทษจำคุกให้เดือนละไม่เกิน5วันลดวันต้องโทษจำคุกลงอีกไม่เกินจำนวนวันที่ทำงานสาธารณะพักการลงโทษเมื่อนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะมากกว่าแล้วก็ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการไม่ได้มีการกล่าวถึงการกำหนดชั้นของนักโทษเด็ดขาดไว้แต่อย่างใดนะครับแล้วก็กฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับเนี่ยการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติฉบับที่2 2564เนี่ยก็ได้กำหนดเรื่องการพักการลงโทษกรณีปกติไว้โดยนักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปอาจได้รับการพักโทษไม่เกิน1ใน3ของกำหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดหากมีการพระราชทานอภัยโทษให้ถือกำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุดเป็นการดำเนินการตามพระบัญญัติราชทัณฑ์มาตรา53วงเล็บ7ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าการพักการลงโทษเนี่ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการราชทัณฑ์ดังนั้นเนี่ยกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ฉบับที่2 2514เนี่ยจึงไม่ได้เป็นการขัดต่อพระบัญญัติราชทัณฑ์2560มาตรา52แต่อย่างใดนะครับอดีตนายกทักษิณเนี่ยต้องโทษจำคุกรวม3คดีต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีโดยต่อมาเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้วินิจฉัยว่าการบังคับโทษไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของกฎหมายจำเลยจึงไม่อาจถือเอาช่วงระยะเวลาที่จำเลยอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมาหักเป็นวันคุมขังได้จึงมีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลยมีกำหนด1ปีดังนั้นเนี่ยการบังคับโทษ1ปีของนายทักษิณเนี่ยจึงไม่ใช่กรณีกระทำความผิดซ้ำตามมาตรา92หรือมาตรา93แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่นแล้วก็ไม่ใช่กรณีเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งเคยต้องโทษจำคุกและพ้นโทษแล้วกลับมากระทำความผิดอีกภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่พ้นโทษจำคุกชั่วคราวนะครับซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ยอดีตนายกทักษิณจึงมีคุณสมบัติตามพระบัญญัติราชทัณฑ์2560กฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด2562และที่แก้ไขเพิ่มเติม2564ก็คือเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางต้องโทษจำคุกมาแล้ว2ใน3ของกำหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดและได้รับการพักการลงโทษไม่เกิน1ใน3ของกำหนดโทษที่ระบุไว้หมายแจ้งโทษเด็ดขาดนะครับซึ่งการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงพฤติการและคุณสมบัติของผู้ต้องขังตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและกฎกระทรวงกำหนดไว้อย่างครบถ้วนรอบคอบและเป็นธรรมโดยไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติหรือให้สิทธิประโยชน์เกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่อย่างใดนะครับกรมราชทัณฑ์จึงยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาพักการลงโทษของอดีตนายกทักษิณเนี่ยได้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเสมอภาคโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของการยืนยันนะครับโดยทางกรมราชทัณฑ์ก็ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และก็แน่นอนนะครับแม้ว่าในวันที่11พฤษภาคมจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษแล้วก็ตามแต่เนี่ยนะครับกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนั้นเนี่ยนะครับก็จะยังคงถูกตรวจสอบติดตามแล้วก็จะมีประเด็นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่วันนี้มีการพิจารณากันก็คือทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาอภิปรายในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจำนวน21คำร้องขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีกกต.และคณะในฐานะผู้ถูกร้องเนี่ยดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้เนี่ยทำให้กรอบการทำให้การออกคะแนนเสียงไม่ได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยนะครับซึ่งการพิจารณาอภิปรายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับก็เห็นว่าให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญถ้อยคำเป็นหนังสือของพยานความเห็นและก็พยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาเนี่ยให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปก็ยังอยู่ในกระบวนการที่ต้องใช้เวลากันอยู่ ครับก่อนที่เราจะพักกันนะครับขออนุญาตย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอรอนนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับกับคุณผู้ฟังก็คือช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับเสิร์ชหาคำพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับตัวย่อของเมกะเฮิร์ตซ์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษช่องทางสำหรับ Facebook แล้วก็ช่องทาง X นะครับเสิร์ชหาaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังนะครับไปช่วยกดติดตามกันให้มากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันแล้วก็กลับมาติดตามช่วงครบครึ่งคมนาคมกันครับ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around Newsดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
3: อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
3: กระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
5: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ครบเครื่องคมนาคมวันนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์มาจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนลานหลวงกันนะครับไปดูฟังครับโดยทางรฟม.เนี่ยแจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องจราจรบนถนนหลานหลวงจากบริเวณถนนพันเนียงถึงบริเวณแยกหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเพื่อดำเนินงานในการก่อสร้างกำแพงกันดินดีวอลสถานีหลานหลวงตั้งแต่11พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรเป็นการสัญจรแบบวันเวย์นะครับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับทางบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรชิดทางเท้า2ช่องจราจรช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดงตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนี้ไปจนถึง31พฤษภาคมนะครับตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่วงทางคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรพสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติก็แน่นอนนะครับว่าทุกครั้งที่มีการแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจะมีผู้ใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมีผลกระทบนะครับรวมไปถึงเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่มีการดำเนินการด้วยนะครับกรณีที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับส่วนผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เส้นทางเนี่ยอันนี้สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้นะครับที่หมายเลข0632176532 0632176532นะครับอันนี้ในส่วนของการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการนะครับผ่านทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเบี่ยงการจราจรดังกล่าวนี้ด้วยนะครับไปดูกันต่อทางด้านของการมอบนโยบายให้กับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้เปิดเผยบอกว่าเมื่อวานนี้5พฤษภาคมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT และก็มีการมอบนโยบายมุ่งเน้นโครงการสำคัญแบบควิกวินตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงคมนาคมให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วและก็ต่อเนื่องนะครับก็คือการเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเนี่ยให้แล้วเสร็จตามแผนสามารถที่จะเปิดให้บริการได้โดยเร็วนะครับก็คือโครงการการจัดหาเทคโนโลยีตรวจจับและก็ยับยั้งอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนโครงการป้องกันอันตรายจากนกนะครับ Bird Strike และก็เร่งรัดประกวดราคาสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติหรือว่ามีความพร้อมก็คือโครงการให้บริการลานจอดและก็อุปกรณ์ภาคพื้นและก็โครงการให้บริการคลังสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผู้ประกอบการรายที่2นะครับเร่งการนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการก็คือโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกนะครับ East Expansion ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉบับปี2568โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1และก็โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่2 งการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของท่าอากาศยานอันดามันและก็ล้านนานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย AOT ในฐานะเป็นผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก6แห่งของประเทศและก็เป็นประตูสู่ประเทศไทยเนี่ยยังมีภารกิจสำคัญอีก3ด้านนะครับก็คือการเร่งพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและก็รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนเร่งลงทุนขยายขีดความสามารถท่าอากาศยานและก็นำเทคโนโลยีอัตโนมัติเนี่ยมาใช้เพื่อยกระดับบริการผู้โดยสารนะครับรวมไปถึงการศึกษาพัฒนาท่าอากาศยานอันดามันและก็การศึกษาท่าอากาศยานล้านนาเพื่อรองรับแล้วก็แบ่งเบาภาระการจราจรของท่าอากาศยานหลักนะครับด้านของนางสาวปวีณาจริยติติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT ก็บอกว่า AOT เองเนี่ยพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกโดยที่จะผลักดันให้ท่าอากาศยานของประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกปลอดภัยภายใต้มาตรฐานสากลการบริการเป็นเลิศทันสมัยและก็ยั่งยืนปัจจุบันเนี่ย AOT เองก็มีความพร้อมในการที่จะเร่งขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานทั้ง6แห่งตามแผนแม่บทนะครับโดยให้มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้กว่า180ล้านคนต่อปีภายในปี2577โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยจะเร่งก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกและก็การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้นะครับขณะเดียวกันก็จะเร่งการขับเคลื่อนโครงการให้บริการลานจอดรถและก็อุปกรณ์ภาคพื้นการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและก็กิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องและโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่2และก็รายที่3เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้เนี่ยภายในปี2570หรือว่าปีหน้านั่นเองนะครับรวมทั้งเรื่องของการเร่งลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานอีก5แห่งอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อให้ท่าอากาศยานเนี่ยสามารถรองรับเที่ยวบินและก็ผู้โดยสารได้มากขึ้นนะครับตลอดจนเรื่องของการมุ่งเน้นยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารด้วยคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศพร้อมกับการนำเอาเทคโนโลยีในระดับสากลเนี่ยมาใช้ทุกขั้นตอนของการให้บริการในสนามบินอย่างเต็มรูปแบบการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติเดินทางกลับมาท่องเที่ยวนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของการเร่งศึกษาโครงการลงทุนเพื่อก่อสร้างท่าอากาศยานอันดามันและก็ท่าอากาศยานล้านนาเพื่อที่จะได้แบ่งเบาการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานภูเก็ตและก็ท่าอากาศยานเชียงใหม่นั่นเองนะครับสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยทาง AOT ได้มุ่งยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรองรับความเสี่ยงรูปแบบใหม่โดยจะเร่งประสานความร่วมมือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติในการจัดหาระบบต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือแอนตี้โดรนนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีตรวจจับและก็ตอบโต้สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินภัยคุกคามด้วย AI ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งระยะใกล้และก็ไกลตลอดจนเรื่องของการเร่งจัดหาเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเพื่อการจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์โดยจะนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้แจ้งเตือนเฝ้าระวังขับไล่ซึ่งก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์และก็พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการนกและก็สัตว์อันตรายนะครับโดยที่ทางด้านของนสปวินาเนี่ยก็บอกว่าการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของ AOTได้รับการตรวจสอบและก็กำกับดูแลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและก็ได้รับการตรวจสอบด้านมาตรฐานความปลอดภัยและก็การรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งเป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานของ AOT นั้นเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานสากลนี่ก็เป็นองค์กรที่ต้องบอกว่าเป็นมีมาตรฐานในระดับสากลแล้วนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องดำเนินการกันอย่างเข้มข้นเข้มงวดนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างเป็นไปโดยกระบวนการที่เรียกกันว่าธรรมาภิบาลนั่นเองนะครับเอาไปกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับกระทรวงคมนาคมหารือหอการค้าไทยในการยกระดับโลจิสติกแล้วก็การขนส่งทางน้ำนะครับโดยนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้คณะกรรมการโลจิสติก and Supply Chain แล้วก็คณะอนุกรรมการด้านการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าพบนะครับหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แล้วก็ Supply Chain โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับการขนส่งทางน้ำนะครับซึ่งนายสันเพชรเองเนี่ยก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะภาคเอกชนโดยเฉพาะหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศข้อเสนอที่ได้รับในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขนส่งชายฝั่งการแก้ไขความแออัดท่าเรือแหลมฉบังการผลักดันระบบมาริทามซิงเกิลวินโดว์นะครับถือว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดต้นทุนโลจิสติกส์แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยกระทรวงคมนาคมก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางประสานแล้วก็เร่งรัดการดำเนินงานเนี่ยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วทั้งนี้เนี่ยทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้นำเสนอประเด็นสำคัญในระยะเร่งด่วน4ด้านหลักนะครับก็คือการส่งเสริมระบบขนส่งสินค้าโดยเรือชายฝั่งแล้วก็การพิจารณาปรับลดอัตราค่าภาระท่าเทียบเรือชายฝั่งเอท่าเรือแหลมฉบังเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจและก็ลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศการบริหารจัดการปัญหาการจราจรแออัดภายในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อแก้ปัญหาการจราจรการเพิ่มสภาพคล่องและก็ประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้ารวมไปถึงแนวทางการบริหารจัดการสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเรือแหลมฉบังเพื่อทบทวนแนวทางขยายอายุสัมปทานและก็การขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีเพื่อเร่งรัดการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีและก็แต่งตั้งคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับโดยที่ทางด้านของนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าก็บอกว่าข้อเสนอการขุดลอกคลองและบำรุงรักษาร่องน้ำเศรษฐกิจกรมเจ้าท่าเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณปี2570สำหรับการขุดลอกร่องน้ำเพื่อบำรุงรักษาแล้วก็เก็บตะกอนน้ำที่เหลือในร่องน้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจำนวน17ร่องน้ำให้คงระดับความลึกตามเกณฑ์ต่อเนื่องนะครับด้านของร้อยตรีรัฐกรเขียวไพศาลรักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็บอกว่าแนวทางการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเร่งดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่และระบบจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าเพิ่มสภาพคล่องและก็ยกระดับประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้าให้มีความคล่องตัวสูงสุดแล้วก็จะนำเสนอนำข้อเสนอของภาคเอกชนเนี่ยไปพิจารณาทบทวนแนวทางการขยายอายุสัมปทานให้กับผู้ประกอบการภายในท่าเรือแหลมฉบังตามความเหมาะสมต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับการหารือร่วมกับภาคเอกชนในการยกระดับโลจิสติกส์แล้วก็การขนส่งทางน้ำนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังด้วยก่อนพักกันนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังสำหรับช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับติดตามผ่านทางเฟซบุ๊กเสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยนะครับตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับตัวย่อของเมกะเฮิร์ตซ์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับเสิร์ชหาAround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางดังว่านี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
2: กระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
0: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
5: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาขอ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: เมื่อวานนี้เราเพิ่งพูดถึงกันเรื่องของปฏิบัติการคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับหรือที่เรียกกันว่าโครงการเสรีภาพโปรเจกต์ฟรีดอมของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะครับทรัมป์ได้ประกาศผ่านทวิตโซเชียลบอกว่าสหรัฐจะระงับปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมเป็นการชั่วคราวแต่ว่ายังคงมาตรการปิดล้อมทางทะเลเอาไว้โดยอ้างบอกว่ามีความคืบหน้าอย่างมากเพื่อนำไปสู่การทำข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้ายกับตัวแทนของอิหร่านนะครับซึ่งข้อความของทรัมป์เนี่ยระบุบอกว่าจากการร้องขอของปากีสถานและประเทศอื่นๆรวมถึงความสำเร็จทางทหารอันยิ่งใหญ่ที่สหรัฐได้รับระหว่างปฏิบัติการต่อต้านอิหร่านและก็ข้อเท็จจริงที่ว่ามีความคืบหน้าอย่างมากไปสู่ข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้ายกับตัวแทนของอิหร่านนะครับจึงได้ตกลงร่วมกันว่าในขณะที่มาตรการปิดล้อมจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่แต่โครงการเสรีภาพโปรเจกต์ฟรีดอมจะถูกระงับไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อดูว่าจะสามารถหาข้อสรุปและก็ลงนามข้อตกลงได้หรือไม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเนี่ยนะครับทางด้านของมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าระยะการสู้รบของปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านที่เริ่มขึ้นเมื่อ28กุมภาพันธ์ได้สิ้นสุดลงแล้วขณะนี้สหรัฐกำลังมุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการใหม่ในการคุ้มกันเรือสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสแทนนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่าทีของอิหร่านนะครับต่อเอาไปเท่าท่าทีของสหรัฐล่าสุดนะครับที่ได้เกิดขึ้นนะครับต่อกรณีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่บอกว่าระงับเรื่องของโปรเจกต์ฟรีดอมโครงการเสรีภาพการคุ้มครองเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นการชั่วคราวก่อนโดยอ้างบอกว่าการพูดคุยกับตัวแทนของอิหร่านเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามแต่นะครับอย่างไรก็ตามแต่ในขณะที่ท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์เป็นอย่างนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอับบาสอารักชีนะครับเดินทางไปเยือนปักกิ่งท่ามกลางวิกฤตของตะวันออกกลางนะครับโดยที่ทางสำนักข่าวซินหัวนะครับรายงานบอกว่านายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้พบหารือกับอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่กรุงปักกิ่งนะครับโดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับซึ่งรายงานระบุบอกว่าการเยือนจีนของอารักชีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทางการทูตเพื่อหาทางยุติสงครามซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ได้เดินทางไปยังรัสเซียโอมานและปากีสถานเพื่อขอการสนับสนุน

0: านาชาตินะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักข่าวฟาสของอิหร่านก็รายงานบอกว่าอารักชีมีกำหนดหารือกับฝ่ายจีนในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมไปถึงสถานการณ์ระดับภูมิภาคและก็สถานการณ์ระหว่างประเทศโดยการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นต้องบอกว่าไม่ถึง10วันนะก่อนที่ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมีกำหนดการเยือนจีนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยยังมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากที่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและก็สหรัฐรวมถึงอิสราเอลที่ปะทุขึ้นตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทั้งสองฝ่ายมีการหารือกันหลายครั้งผ่านการติดต่อระดับรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งจีนย้ำจุดยืนเรียกร้องให้หยุดยิงแล้วก็สนับสนุนอิหร่านในการปกป้องอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงนะครับในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับก็บอกว่าการพบหารือดังกล่าวขอให้จีนเนี่ยใช้โอกาสนี้เพื่อกดดันให้อิหร่านยุติความการควบคุมช่องแคบช่องแคบฮอร์มุซนะครับโดยบอกว่าหวังว่าจีนจะพูดกับฝ่ายอิหร่านในเรื่องที่จำเป็นต้องพูดซึ่งนั่นคือสิ่งที่เตหะรานกำลังทำในช่องแคบกำลังทำให้อิหร่านโดดเดี่ยวในเวทีระหว่างประเทศและก็เป็นตัวร้ายและก็ยังบอกด้วยว่าจีนได้รับผลกระทบหนักกว่าสหรัฐจากการที่อิหร่านปิดช่องแคบเนื่องจากเศรษฐกิจของจีนเนี่ยพึ่งพาการส่งออกผ่านเส้นทางดังกล่าวนะครับประธานด้วยครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเองเนี่ยยังบอกว่าจีนเนี่ยยังนำเข้าน้ำมันดิบประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเหลวเกือบ1ใน3จากตะวันออกกลางจึงเป็นผลประโยชน์ของจีนที่อิหร่านจะต้องหยุดปิดช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองนั่นก็คือเป็นเรื่องข้อเรียกร้องแต่ว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและอิหร่านเนี่ยเขาก็หารือกันแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยในเรื่องของสิ่งที่พูดคุยกันนะครับก็ด้วยท่วงทำนองของสหรัฐเองเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การออกมาเรียกร้องในส่วนตัวบุคคลทั้งประธานดีรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเวทีที่เป็นเวทีในระดับสากลที่เป็นเวทีกลางอย่างทางด้านของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสหรัฐก็ยังใช้ช่องทางนี้นะครับซึ่งก็เป็นรายเดิมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมาร์โกรูบิโอได้เรียกร้องนะครับให้ประเทศสมาชิกความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC ร่วมโหวตสนับสนุนร่างมติที่สหรัฐร่างขึ้นร่วมกับหลายประเทศในตะวันออกกลางนะครับโดยเรียกร้องให้อิหร่านเนี่ยหยุดการโจมตีและก็วางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซนะครับบอกว่านี่เป็นการทดสอบขีดความสามารถขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และก็เรียกร้องให้จีนรวมถึงรัสเซียอย่าใช้สิทธิ์วีโต้ในร่างมติดังกล่าวนะครับสมาชิกของ UNSC เริ่มหารือแบบปิดนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เกี่ยวกับข้อมติที่สหรัฐร่วมร่างกับประเทศบาเรนซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือว่า UAE คูเวตแล้วก็กาตาร์นะครับถ้าหากผ่านการโหวตใน UNSC ก็อาจจะนำไปสู่การคว่ำบาตรอิหร่านหรือการอนุมัติการใช้กำลังต่ออิหร่านได้ถ้าอิหร่านไม่ยอมยุติการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคและก็คุกคามช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกพลังงานที่สำคัญในตะวันออกกลางนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วร่างข้อมติที่เสนอขึ้นโดยบาเรนเนี่ยถูกจีนและก็รัสเซียใช้สิทธิ์วีโต้เพราะว่ามีเนื้อหาที่จะเปิดทางไปสู่สร้างความชอบธรรมให้กับกองทัพสหรัฐในการดำเนินปฏิบัติการต่ออิหร่านแต่ร่างข้อมติใหม่นี้เนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่จะเป็นการอนุมัติให้ใช้กำลังอย่างชัดเจนแต่ว่ายังคงอยู่ภายใต้มาตราที่7ของกฎบัตรสหประชาชาติที่อนุญาตให้คณะมนตรีความมั่นคงใช้มาตรการตั้งแต่การคว่ำบาตรไปจนถึงการใช้กำลังทางทหารนะครับเนื้อหาของร่างข้อมติล่าสุดเนี่ยพูดถึงการประณามอิหร่านต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆและก็ข่มขู่ที่จะปิดกั้นขัดขวางและก็เรียกเก็บเงินการสัญจรของเรือในช่องแคบฮอร์มุซนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเรียกร้องให้อิหร่านหยุดการโจมตีเปิดเผยตำแหน่งของทุ่นระเบิดและไม่ขัดขวางปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับร่างข้อมติดังกล่าวเรียกร้องให้อิหร่านร่วมมือกับ UN ในการจัดตั้งระเบียงมนุษยธรรมในช่องแคบฮอร์มุซนะครับโดยอ้างอิงถึงการหยุดชะงักของการส่งมอบความช่วยเหลือและก็การขนส่งปุ๋ยและก็สินค้าอื่น อื่นนะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยได้บอกกับนักข่าวทำเนียบขาวบอกว่าไม่มีใครอยากเห็นร่างข้อมตินี้เนี่ยถูกวีโต้อีกและก็ได้มีการปรับภาษาของร่างมติเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามทางรูบิโอเองก็ยอมรับว่าไม่ทราบจริงๆว่าร่างข้อมตินี้เนี่ยจะรอดพ้นจากการใช้สิทธิ์วีโต้หรือเปล่าและนี่เป็นบททดสอบที่แท้จริงของ UN นะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าได้บอกกับจีนและรัสเซียว่าถ้าร่างข้อมติที่ผ่านการโหวตได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ของทั้งสองประเทศเองและก็ยังเป็นการกดดันอิหร่านด้วยเพราะว่าถ้าอิหร่านยังคงปิดเส้นทางเดินเรือของสากลอย่างช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจต่อหลายประเทศของโลกนะครับขณะที่เอกอัครทูตจีนประจำสหประชาชาติเองก็บอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการศึกษาร่างข้อมติดังกล่าวขณะที่รัสเซียก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรของจีนและก็อิหร่านจีนและก็รัสเซียกับอิหร่านนั้นเนี่ยก็คงจะยากที่จะไม่ใช้สิทธิ์วีโต้ในเรื่องดังกล่าวนะปิดท้ายกันอย่างเร็วๆกับเรื่องที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับเปิดเผยต่อการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตานะครับ7คนหลังเกิดเหตุการณ์ระบาดที่ต้องสงสัยบนเรือสำราญหรูที่จอดลอยลำอยู่นอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกนะครับโดยมีผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษอเมริกันและก็สเปนนะครับซึ่งผู้ป่วย7รายจำนวนนี้2รายได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าเป็นฮันตาไวรัสและก็5รายเนี่ยเป็นผู้ป่วยต้องสงสัยมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายผู้ป่วยอาการวิกฤต1รายแล้วก็อีก3รายมีอาการเล็กน้อยนะครับซึ่งฮูเนี่ยยังบอกด้วยว่าอาจมีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนบนเรือสำราญดังกล่าวนะครับมาเรียแวนโคโฮฟนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคระบาดของฮูบอกว่าทราบว่าผู้ป่วยบางรายมีการสัมผัสใกล้ชิดกันมากและแน่นอนว่าการแพร่เชื้อจากคนสู่คนไม่สามารถตัดออกไปได้นะครับดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยก็ต้องสันนิษฐานเช่นนี้ความเสี่ยงต่อประชาชนวงกว้างยังอยู่ในระดับต่ำและก็ไม่มีความจำเป็นต้องตื่นตระหนกหรือออกมาตรการจำกัดการเดินทางแต่ว่าทางประเทศหมู่เกาะเคปเวิร์ดเนี่ยไม่อนุญาตให้เรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่ชื่อว่า MV Hondis เนี่ยนะครับที่ลอยลำอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกเนี่ยเทียบท่าเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางฮูเองก็จับตากันอยู่วันนี้หมดเวลาคุยข่าวอารานิสุลครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาททำเพื่อประชาชนพร้อมให้ตรวจสอบความโปร่งใสกระทรวงคมนาคมย้ำโครงการแลนบริดจ์จะช่วยลดระยะเวลาขนส่งด้วยระบบท่อพร้อมเปิดโอกาสเอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP อิหร่านต้องการข้อตกลงที่เป็นธรรมและครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาททำเพื่อประชาชนพร้อมให้ตรวจสอบความโปร่งใส
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยเห็นว่าอาจขัดวินัยการเงินการคลังเนื่องจากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนว่าแต่ละฝ่ายดำเนินการตามหน้าที่ซึ่งยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ทั้งนี้นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วยืนยันว่าทุกขั้นตอนตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
3: ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ผมก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้ตกไปที่พี่น้องประชาชนแน่นอนยินดีเต็มที่เลยทางท่านเอกนิติบอกแล้วว่าทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบได้ตรวจสอบทางดิจิทัลเลยทุกคนมีส่วนร่วมไม่ต้องห่วง
2: ส่วนจะมีหน่วยงานใดต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยชี้แจงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตพลังงานบรรเทาภาระค่าครองชีพในระยะยาว
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์การออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเป็นการตีเช็คเปล่าหรือไม่โดยยืนยันว่าเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์โลกที่มุ่งเน้นใช้พลังงานสะอาดโดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักส่วนแรก200,000 ล้านบาทจะนำไปช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงโดยตรงผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่คล้ายกับโครงการไทยช่วยไทยและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพในทันทีสำหรับวงเงินอีก200,000 ล้านบาทจะใช้เพื่อสนับสนุนเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้าอาทิการอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้แบบคนละครึ่งและสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปซึ่งจะช่วยให้ประชาชนลดรายจ่ายด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืนพร้อมย้ำว่าการออกพ.ร.ก.ครั้งนี้มีความจำเป็นเนื่องจากงบกลางที่มีอยู่ไม่เพียงพอประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะเริ่มใช้ในช่วงเดือนตุลาคม
5: คืออย่างที่ท่านเอกนิติได้พูดไปเมื่อวานนี้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือเงินงบกลางที่เหลืออยู่นะครับก็ต้องมีการสำรองไว้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยก็ไม่เพียงพอประกอบกับงบประมาณในปี2570ที่กว่าจะใช้ได้ก็คือเดือนตุลานะครับก็มีความล่าช้านะครับดังนั้นสถานการณ์วันนี้คำถามก็คือว่าประชาชนได้รับผลกระทบหรือยังเดือดร้อนหรือยังแล้วสมควรที่จะทำหรือยังถ้าเกิดว่าประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะจบเมื่อไหร่มันก็เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ
4: ส่วนเรื่องข้อกฎหมายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติยืนยันว่ารัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้วว่าเข้าเงื่อนไขทุกประการในการออกพ.ร.ก.เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนส่วนของรายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและเยียวยากระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาสรุปความชัดเจนอีกครั้งก่อนนำเสนอตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการศึกษาโครงการแลนบริดจ์น นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับใหม่ร่วมกับที่ปรึกษาภาคเอกชนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกอบการตัดสินใจโดยการศึกษาในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมรายละเอียดสำคัญคือการติดตั้งระบบท่อทั้งท่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติควบคู่ไปกับระบบรางและระบบล้อซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งได้อย่างมีนัยยะสำคัญรวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เห็นภาพประโยชน์ของท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าโครงการแลนด์บริดจ์เน้นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รัฐบาลจะไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหลักแต่จะเปิดกว้างให้ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนซึ่งจะพิจารณารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดโดยรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน
5: สิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะมาพิจารณาก็คือว่าหลังจากที่เราดูตัวเลขทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาพิจารณารูปแบบของ PPP ว่า PPP จะเป็นรูปแบบไหนนะครับดังนั้นในการทำในการดำเนินการต่างๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจลำพังแน่นอนนะครับจะต้องมีทั้งบริษัทที่ปรึกษาจะต้องมีทั้งจากผู้ที่สนใจลงทุนมาดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกันซึ่งเราก็ฟังข้อเสนอของทุกฝ่าย
1: ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเห็นว่าโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และฟื้นวิกฤตประเทศควรศึกษาอย่างรอบคอบ
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญภาวะเติบโตต่ำจนถูกมองว่าเป็นผู้ป่วยของเอเชียดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการหาเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่เพื่อดึงความเชื่อมั่นและดันการเติบโตให้ถึงเป้าหมายร้อยละ5โดยมองว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์อาจเป็นกุญแจสำคัญแม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องความคุ้มค่าด้านการขนส่งแต่จุดแข็งที่แท้จริงคือโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากต่างชาติการย้ายฐานการผลิตการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงกระแสความสนใจจากกลุ่มทุนตะวันออกกลางที่ต้องการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทางฝั่งอันดามันการเดินหน้าโครงการดังกล่าวควรจะเป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและรอบคอบภาครัฐควรจัดตั้งหน่วยงานคนกลางเพื่อศึกษาผลกระทบเชิงลึกทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเข้มงวดโดยต้องเปิดกว้างให้ประชาชนในพื้นที่และกลุ่มนักลงทุนระดับนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งหากผลการศึกษาชี้ชัดว่าผลกระทบเชิงลบมีมากกว่าความคุ้มค่าก็ไม่ควรอนุมัติให้ดำเนินการ
7: ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลพึงจะต้องกระทำก็คือว่ารัฐบาลศึกษา2ก็คือคงจะต้องเปิดโอกาสผลการศึกษาให้ประชาชนได้รับทราบผมคิดว่ามันคือโอกาสของประเทศไทย
6: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าหากถอดบทเรียนจากโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ40ปีก่อนที่เคยเผชิญกับคำถามถึงความคุ้มค่าเช่นกันแต่ในท้ายที่สุดก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์อย่างโปร่งใสและรอบด้านในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าเมกะโปรเจกต์นี้จะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแกร่งได้อย่างแท้จริงหรือไม่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมจัดสรรงบประมาณ 30,000 ล้านบาทปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนสินเชื่อแก่สถานประกอบการให้มีสภาพคล่องทางธุรกิจเพื่อรักษาระดับการจ้างงาน
8: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทุนทางสังคมตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคมร่วมกับธนาคารพันธมิตร7แห่งจัดวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่สถานประกอบกิจการให้มีสภาพคล่องทางธุรกิจและสามารถรักษาระดับการจ้างงานโดยกำหนดวงเงินกู้ 15-50 ล้านบาทตามขนาดกิจการอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกไม่เกินร้อยละ 2.35 กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและร้อยละ 4.75 กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วม มโครงการต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า12เดือนและต้องรักษาการจ้างงานไม่น้อยกว่าร้อยละ80โดยเปิดให้ยื่นกู้ถึงวันที่30ธันวาคมนี้หรือจนกว่าวงเงินเต็มซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 1,071 แห่งคิดเป็นวงเงินรวมกว่า 11,347 ล้านบาทช่วยรักษาการจ้างงานเกือบ 138,000 รายทั้งนี้ยังเหลือวงเงินกู้อีกกว่า 18,000 ล้านบาทสถานประกอบการที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำหลังยกเลิก MOU 44หากจะมีการเจรจาไทยและกัมพูชาต้องกำหนดกรอบและกฎเกณฑ์ใหม่โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงท่าทีของกัมพูชายอมรับกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับกับประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหลังไทยยกเลิก MOU 44ว่าถือเป็นสัญญาณที่ทำให้ทั้งสองประเทศอยู่บนพื้นฐานเดียวกันหลังจากที่ผ่านมาใช้คนละหลักเกณฑ์เมื่อประเทศไทยไม่มี MOU 44แล้วการพูดคุยต่อจากนี้จำเป็นต้องกำหนดกรอบและกฎเกณฑ์กันใหม่โดยยังมีเวลาในการหารือกันซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่
3: อย่างน้อยก็อยู่ปัญหาเดียวกันเพราะตอนนี้ก็ทำให้ทั้งไทยทั้งกัมพูชาก็อยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันสมัยก่อนพูดกันคนละเกณฑ์ก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้เราไม่ได้มี MOU 44แล้วนะครับก็ถ้าจะคุยอะไรกันต่อไปก็ต้องมานั่งกำหนดกรอบกำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่ยังมีเวลาที่จะต้องหารือกัน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมายยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ
9: พลตำรวจโทไกรรงผิวพันธ์รองเสลตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบหรือกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประเทศพร้อมกันนี้ได้กำหนด3มาตรการหลักได้แก่การสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนเพื่อลดความสับสนการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดทั้งนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยังคงเปิดรับชาวต่างชาติที่ปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดทุกกรณีประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือเหตุผิดปกติได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วน191หรือ1599ดนภาสุภารสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครติดตามกรณีปลากระป๋องใช้ปลาไม่ตรงตามฉลากย้ำรัฐบาลมุ่งคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้บริโภคหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่มีการใช้วัตถุดิบไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้าทั้งนี้รัฐบาลมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาเบื้องต้นแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงรุกโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นของอย.พบว่าโรงงานดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP และมีการผลิตอาหารปลอมซึ่งเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคมีโทษสูงสุดจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคือหัวใจสำคัญจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรมโดยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิ์ได้รับการชด ดเชยตามกฎหมาย
10: ถ้าเกิดจะบอกว่าปลานิลทานได้ก็อาจจะใช่แต่ว่ายังไงก็ผิดนะคะเพราะว่าคุณไม่ถือว่าคุณขายปลานิลคุณมาคุณขายแมคเคอเรลนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าคุณขายปลานิลในราคาแมคเคอเรลก็ผิดอีกนะคะยังไงประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเพราะฉะนั้นน่ะก็พี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นเคสนี้เป็นกรณีตัวอย่างกรณีนึงอย่างที่ได้กล่าวเรียนแล้วว่าไม่ใช่แค่อย.หรือสคบ.นะคะเราก็ต้องลากกลับไปจนถึงใบรง.ส.ใบอนุญาตตั้งโรงงานนะคะว่าในการขออนุญาตต่างๆเนี่ยกับสคบ.จังหวัดเนี่ยขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะคะ
1: นอกจากนี้สคบจะติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างใกล้ชิดและขยายผลการตรวจสอบไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือติดต่อศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชูโมเดลแก้ปัญหา PM 2.5 การบูรณาการเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านเร่งคืนอากาศสะอาดให้ประชาชน
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในงานผนึกกำลังหาทางออกวิกฤตฝุ่น PM 2.5 การคุ้มครองสิทธิ์และก้าวต่อไปของกฎหมายอากาศสะอาดจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยกล่าวว่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5 คือภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลมุ่งมั่นในการจัดการทั้งระบบจากการลงพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องทำให้เห็นชัดเจนว่าการแก้ไขปัญหาจะใช้สูตรสำเร็จอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องตั้งอยู่บนความเข้าใจและบริบทพื้นที่อย่างแท้จริงเวทีนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นภาพปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์จุดความร้อนและแหล่งกำเนิดฝุ่นได้อย่างแม่นยำแต่เครื่องมือเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อนำมาผนึกกำลังกับองค์ความรู้และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อออกแบบการแก้ปัญหาที่ตรงเป้าและยั่งยืนโดยรัฐบาลได้นำแนวคิด Circular Economy มาเป็นแกนหลักเริ่มนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเปลี่ยนภาระให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเคารพภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อให้เกิดการเติบโตที่สมดุลทั้งมิติสิ่งแวดล้อมและปากท้องของประชาชนนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ยังเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ต้องก้าวข้ามเงื่อนไขทางการเมืองเพื่อมุ่งไปที่ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญและเปิดรับและบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนซึ่งเชื่อมั่นว่าหากมีการแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจะทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายและการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีความแม่นยำและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากขึ้นรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายที่ต่อเนื่องทั้งการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องสิทธิ์ในอากาศสะอาดของประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการรับรู้ข่าวสารภาครัฐของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนาและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมหารือกับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์จากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมณกรมประชาสัมพันธ์เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการการสื่อสารภาครัฐโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาช่องทางเผยแพร่ข่าวดีประเทศไทยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการสื่อสารภาครัฐควรมุ่งเน้นการสะท้อนความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมหรืออีเวนต์สำคัญเท่านั้นโดยเห็นว่าข้อมูลเชิงกระบวนการและความก้าวหน้าของงานสามารถนำมาพัฒนาเป็นข่าวสารเชิงบูรณาการเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างชัดเจน
13: โดยหลักการแล้วอ่ะเราจะต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเผยแพร่สิ่งดีๆในนามของรัฐบาลให้กับประชาชนแต่ข้อจำกัดของการทำงานของทีมโฆษกก็คือเราไม่ค่อยรู้ว่าพวกท่านทำอะไรมารู้อีกทีก็ตอนที่เป็นข่าวไปแล้วแล้วเราก็มาเขียนข่าวซ้ำเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์แต่ว่ายกระดับ ข่าวของท่านเนี่ยให้เป็นในเชิงนโยบายซึ่งนั่นก็เป็นมิตินึงในสิ่งที่พวกเราทำอยู่แต่เราคิดว่าเราสามารถช่วยประชาสัมพันธ์บทบาทของหน่วยงานของท่านรวมถึงเผยแพร่ข่าวดีให้กับประชาชนคนไทยรู้เนี่ยได้ดีกว่านั้น
12: ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงแผนการสื่อสารระหว่างหน่วยงานการกำหนดผู้ประสานงานประจำกระทรวงการจัดทำกรอบระยะเวลาสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนการบูรณาการการวิเคราะห์กระแสสังคมและการบริหารจัดการประเด็นอ่อนไหวเพื่อให้การสื่อสารของภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อประชาชนในทุกมิติชวิสาปทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบพร้อมเร่งยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของประเทศตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้บูรณาการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งตลาดย่านการค้าช่องทางออนไลน์และด่านศุลกากรผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,569 รอบ6เดือนสามารถจับกุมดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้น332คดียึดของกลางกว่า 1.3 ล้านชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงสุด 2,300 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดิฉันนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกนร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยภายหลังการหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะยอมรับเพียงข้อตกลงที่เป็นธรรมและครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญในการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าอิหร่านจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประเทศระหว่างการเจรจากับสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าการเจรจากับผู้แทนของอิหร่านมีความคืบหน้าอย่างมากและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้สหรัฐระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือในช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราวเพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงร่วมกันสำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยเอกสารรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดของเกาหลีเหนือซึ่งมีการถอดข้อความที่อ้างถึงการรวมชาติกับเกาหลีใต้ออกจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนอกจากนี้ยังเพิ่มข้อความเกี่ยวกับอาณาเขตของเกาหลีเหนือด้วยการระบุเขตแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้มีการละเมิดอาณาเขตของประเทศโดยเด็ดขาดซึ่งสะท้อนถึงท่าทีที่แข็งกร้าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือต่อเกาหลีใต้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีใต้เป็นรัฐปรปักษ์สำคัญเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้มีความพยายามเจรจากับเกาหลีเหนือเพื่อฟื้นความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือไม่แสดงท่าทีตอบรับการเจรจาดังกล่าวและยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งและมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลาง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-41 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 3:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 17:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
18: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
19: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
18: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
20: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
21: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านใครกาจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะเป็นวันแห่งความบันเทิงและแน่นอนนะคะโยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแฟนคลับพี่บอยนะคะอย่าลืมกรี๊ดนะคะเพราะพี่บอยมากับโยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับโยสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
4: ไม่จะบอกว่าทำไมแม้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะได้กำลังไลฟ์สดดูในไลฟ์นะจะเห็นนะคะภาพเราสองคนเนี่ยนะทำยุทธาถี
5: อ๋อยุทธาถีนี่เป็นภาพที่แบบเฮ้ยภาพใครอ่ะตอนโยโพสแบบพี่เขาก็มีภาพใครอ่ะก็เลยลองว่าเอานี่มันหน้าฉันนี่แล้วอีกฝั่งอุตายพระสุพรรณกัลยาคุณพระ AI เขาจัดมาให
4: ้ใช่พี่บอยเป็นพระนเรศวรไงโยก็ต้องเป็นพระสุพรรณกัลยาเออนะคะ
5: เพราะวันนี้เนี่ย
4: เราจะคุยกันถึงเรื่องราวของพนเรศนะคะทั้งในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะภาพยนตร์นะคะแล้วก็ละครนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าพี่บอยเนี่ยนะคะอยากจะเป็นมังจิชวานะคะ
5: ไม่เอาอ่ะตอนจบตายอ่ะสงสารอ่ะสงสารมากที่สุดเลยโดนแทงเสร็จแล้วก็มาตายอีกคือแบบคือพี่ดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันอยู่ข้างในอ่ะมันบอกไม่ถูก ก็เลยกำลังจะดูรอบสองแล้วโยอ่ะมาชวนคุยก่อนด้วยว่าเฮ้ยคุยได้เพราะว่ามันสดๆร้อนๆแล้วมันแบบ
4: ใช่
5: คือซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่มันอิ่มเอมไปทุกความรู้สึกแล้วมันมีอารมณ์ร่วมในทุกๆฉากทุกๆตอนที่ดู
4: ค
5: ือถามว่ามันอิงประวัติศาสตร์แบบถูกต้องเป๊ะๆไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพี่ขอใช้คำว่ามันเป็นซีรีส์แบบร่วมสมัยอ่ะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยจริงเขาก็มีหลายฉบับถูกไหมตั้งแต่ฉบับของคุณหลวงฮาวัดเองมันมีหลายฉบับมากแล้วแต่ละฉบับบางทีก็ทะเลาะกันเองเหมือนกันเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าแต่ละฉบับนะหรือแม้กระทั่งในพม่าเองก็ไม่เหมือนกับเรา
5: ก็ไม่เหมือนกัน
4: ดังนั้นเนี่ยคือเราสามารถเอามาอ้างอิงได้เขาถึงใช้คำว่าตีความที่แตกต่างกันออกไป
5: แตกต่างกัน
4: ใช่เพราะว่าเราเกิดไม่มีใครเกิดทันนะพี่เกิดทันไหมล่ะ
5: เกิดไม่ทันฉันอาจจะอยู่ได้นะชาติที่แล้วแล้วฉันตายไม่รู้กี่ชาติแล้วเพิ่งมาเกิดใหม่จำไม่ได้เนี่ยพี่เลยมีความรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ตีความออกมาได้แบบเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามิตรภาพลูกผู้ชายอ่ะมิตรภาพของพี่น้องความเป็นพี่น้องความรักใคร่กันจนวันหนึ่งต้องมาฆ่ากันเองอ่ะในเรื่องของความในเรื่องของการเมืองแล้วกันนะเราใช้คำนี้ในเรื่องของการเมืองเลยมันเลยอึดอัดอะโย
4: คือจริงๆแหละ
5: เอาตัวเองอะใส่เข้าไปในเรื่องนะว่าถ้าพี่เป็นในเรื่องเนี่ยพี่ก็คงอึดอัดมาก
4: คือเรื่องเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นละครใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นพงศาวดารเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะมันเป็นตัวหนังสือมันก็จะอิงประมาณนึงพอเป็นภาพยนตร์ก็จะมุ่งเน้นความอลังการของฉากของการสู้รบ
5: ใช่ถูก
4: แต่ในเรื่องเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นละครเนี่ยมันดึงความดราม่าไงพี่
5: ใช
4: ่แล้วมันขยายความดราม่าเนี่ยให้แล้วก็จะดราม่าในครั้งนี้คือเขาไปมุ่งที่ไหนที่พม่าซะเยอะที่เมียนมา
5: ที่พม่า
4: ที่หงสาวดีนั่นน่ะแล้วใครล่ะที่หงสาวดีจะเป็นตัวเด่นเพ ราะว่าพระเจ้าบุเรงนองอ่ะคือเขาก็ทำได้ดีนะทำได้ออกมาแบบโอ้โหแบบดูยิ่งใหญ่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแล้วถามว่าคู่ที่จะต้องน่าจะต้องได้จับคู่กันน่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวต่อมาหลังจากที่ว่าได้กันมันก็จะต้องเป็นเนี่ยมังจิชวานี่แหละที่จะได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูในประวัติของของพม่าเนี่ยจะบอกว่าในซีรีส์เรื่องเนี้ยค่อนข้างนะคะในส่วนของมังสามเกียรติเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาเรื่องของพม่ามาเขียนเยอะเกี่ยวกับมังจิชวาใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าในส่วนของประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยนะคะมัจจิชวาจะเป็นคนที่เป็นศิลปินน่ะ
5: เป็นศิลปินเลยเห็นเขาเล่นพินเล่น
4: ใช่ใช่ใช่ซึ่งไอ้นิสัยของความเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับการเป็นนักรบเท่าไหร่
5: เพราะเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ต้องการเป็นนักรบเขาไม่ต้องการสงครามเขาต้องการความสันติสุขแล้วเขาก็ความฝันของเขาก็คืออยากจะให้ทั้งพม่าแล้วก็สยามเนี่ยเป็นมิตรกันเป็นพี่น้องกันก็คือเกิดสันติสุขจะได้อยู่กันอย่างเขาเรียกอะไรสงบสุข
4: คือเรื่องเนี้ยมันตีเอาตัวของจุดเด่นของมัจจิชวามานะคะเพราะว่าที่บอกว่าที่ของพม่าเองเนี่ยเขาก็ให้ดูว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคนโดยพื้นฐานนิสัยอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยละครเรื่องนี้โยคิดว่านะคะเขาอาจจะอ้างอิงในส่วนของตัวของมัจจิชวาเนี่ยนะคะจากประวัติศาสตร์ของพม่าที่เขียนเอาไว
5: ้มากกว่า
4: ใช่ใช่
5: มันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วพี่กำลังมีความรู้สึกว่าเขาสอดแทรกอะไรลงไปเยอะให้มันทันสมัยมากขึ้นอ่ะอย่างเช่นฉากพี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นซีรีส์วายนะแต่พี่มองว่ามันเหมือนมีกลิ่นนิดๆให้มันเป็นกลิ่นวายให้มันเป็นกลิ่นแบบตอนที่พนเรศพายเรือแล้วมังจิชวาไปนอนในเรืออะไรแบบเนี้ยพี่ก็มองแล้วว่ามันเหมือนวายๆนิดๆนึงมั้ยแต่ว่าให้อภัยเพราะว่ามันทำให้คนดูมีอรรถรสมากขึ้น
4: ค่ะแล้วจะถามหน่อยว่าพี่เป็นพี่อ่ะนะคะกับแฟนเนี่ยพี่จะไปนอนแผ
5: ่ไม
4: ่มือเลี้ยงน้ำไปด้วยอย่างนี้ป่ะพี่
5: คงมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งตกเรือไปก่อน
4: คือถ้าถามโยนะแต่ถ้าถามโยเนี่ยโยจะรู้สึกว่าฉากที่มาเจอนอนเนี่ยแล้วก็คือเหมือนกับมองท้องฟ้าให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนความฝันและด้วยความเขาเป็นศิลปินใช่ไหมเขาก็จะจินตนาการของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามโยนะคือเนื่องจากว่าด้วยความที่โยเป็นศิลปินใช่ไหมพี่เอาง่ายถ้าพี่เห็นศิลปินที่อยู่รอบตัวโยอะส่วนใหญ่อะดูเป็นเกือบทั้งนั้นนะถ้าเอาความจริงอ่ะเพราะว่ามันมีความอ่อนไหวมันมีความอ่อนโยนมันมีจินตนาการดังนั้นเนี่ยพอเขาแบบเกิดประเด็นเรื่องดราม่าที่ว่าเนี่ยว่าเหมือนซีรีส์วายอย่างเงี้ยโยก็มาดูบอกว่าตายแล้วถ้าอย่างนั้นคนในวงการศิลปะฉันเป็นวายทั้งนั้นเลยเนี่ยคือ
5: ตายนะ
4: อ่าใช่ไหมเพราะว่ามันจะจริงๆมันจะมีสองแบบแหละคือเห็นเข้มๆแต่จริงๆก็คืออารมณ์อ่อนไหวดังนั้นเนี่ยโยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเข้าใจมัจจิชวานะว่าทำไมอ่ะเขาถึงไม่ได้อยากลบคือเข้าใจตั้งแต่ตอนที่อ่านพงศาวดารและมากกว่านั้นคือน้องนายเล่นถึงนะพี่ว่าเล่นถึงไหม
5: นักแสดง
4: ทั้งสองคนเลย
5: ทั้งสองคนเล่นดีมากแล้วก็คนที่เป็นบทนำบทรองอะไรในซีรีส์เรื่องนี้เล่นดีและสมจริงหมดเลย อย่างพนเรศเนี่ยก็ตรีใช่ไหมตรี
4: ใช่ตรี
5: ก็คือไม่ได้แต่งหน้าจนโอเวอร์เกินเหตุแล้วทำเป็นนักรบจริงๆอ่ะ
4: เ
5: ป็นนักรบจริงๆคือไม่ได้ขายฝันผู้หญิงที่มาดูว่าอุ๊ยนักรบพนเรศต้องหล่อแบบนี้คือไม่ใช่อ่ะคือฉันชื่อองค์ดำอ่ะฉันก็ดำอ่ะฉันก็แบบสู้จริงอ่ะแต่ก็ยังคงความหล่อเข้มของตรีอยู่ซึ่งเรื่องนี้ทั้งน้องตรีน้องนายเล่นถึงมากเล่นถึงจริงๆแล้วแบบบทมันส่งด้วยพี่คิดว่าสองคนนี้กลับมามีกระแสได้ดีเพราะเรื่องนี้เลยโดยตรงมากๆ
4: เพ ราะว่าอย่างตรีเขาก็หุ่นเขาก็แบบฟิตนะกล้ามนะแต่ว่าเขาก็จะลีนๆนะลีนๆซึ่งจะไม่ได้เหมือนกับพึ่งเลสวนในของท่านมุยอะนะคะของ
5: อันนั้นก็จะบึกเป็นแบบ
4: โหท่านในพลเบิร์ดอะโหแบบ
5: อันนั้น
4: คือทหาร
5: มาแน่นทหารเลย
4: เออนั่นน่ะคือเราการที่เราได้ดูใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังคิดว่าการที่ผู้จัดเลือกหนังนะคะหรือภาพยนตร์และเอากลับมาทำใหม่เป็นละครแล้วก็เสริมความดราม่าลงไปโดยการตีความหลากหลายเนี่ยยังว่าดีนะพี่มันทำให้คนสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้น
5: ใช่หนึ่งคือดูแล้วเรารู้เรื่องประวัติศาสตร์สองคือเป็นการเสพงานอาร์ตเป็นในตัวเพราะว่าละครหนังทุกอย่างมันเป็นความอาร์ตหมดถ้าคุณดูดีๆทุกอย่างมันเป็นศิลปะนะไม่ว่าจะเป็นวิวไม่ว่าจะเป็นการแบบใช้แสงใช้อะไรทุกอย่างในละครในหนังเนี่ยมันแบบมันโดนหล่อหลอมมาจากคำว่าศิลปะเพราะมันก็คือศิลปะอย่างหนึ่ง
4: ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะใช่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยยังคงต้องคุยกันอีกยาวเลยค่ะ
3: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
6: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: ค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Variety Art นะคะเรากำลังเมาส์กันอยู่ถึงพี่นกชัดชัยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยพี่นกชัดชัยเล่นเป็นบทของ
5: บุเรงนอง
4: บุเรงนองผู้ชนะสิทธิเป็นยังไงบ้าง
5: คืออารมณ์ถึงสายตาสีหน้าน้ำเสียงทุกอย่างคือทำให้พี่แบบหลุดเข้าไปแบบนึกว่าพี่นกเป็นพระเจ้าบุเรงนองจริงๆนะคือเล่นถึงมากมันอาจจะแบบคืออย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่านักแสดงทุกคนนะเล่นถึงหมดเขาอาจจะส่งบทกันจนแบบมันเข้าไปอยู่ในอารมณ์ของเขาอ่ะ
4: อิน
5: มันอินมันแบบโหมันเลยออกมาในรูปแบบที่แบบโหเล่นได้ขนาดเนี้ยปีหน้านะเตรียมเลยช่องวันนะบอกเลยเตรียมกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจัดตู้ไว้ดีๆสร้างที่ว่างไว้เตรียมรับรางวัลได้เลยปีหน้า
4: ใช่มาถูกทางแล้ว
5: ถูกต้องมาสร้างดีมากเรื่องนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ๋ยพยูนเป็นผู้กำกับ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาคต่อจากแม่หยวนเนาะแม่หยวนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงเรื่องนี
5: ้ใช่
4: ซึ่งมันก็เหมือนกับภาคต่อกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการตีความในมุมมองใหม่ซึ่งเอาจริงๆแล้วตอนที่เราดูแบบเวอร์ชันที่เป็นภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะคิดถึงนะแต่ก็เราก็อาจจะไม่ได้แบบคิดถึงมากขนาดนั้นแต่ครั้งนี้เขาต้องไปอ่านมากกว่าเดิมและตีความของตัวละครให้มากกว่าเดิม
5: ละเอียดมากขึ้น
4: ใช่
5: ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นมันดูอย่างอีกตัวละครหนึ่งชื่อว่าพระเจ้านันทบุเรง
4: นันทบุเรง
5: ดูมีความดาร์ก
4: พี่ชายพี่ชายชาติโยโรม
5: ชายชาติโยโรมดูมีความดาร์กนิดๆดูแบบดูขึงขังดูแบบเกี้ยวกราดตลอดเวลาแม้แต่ลูกตัวเองแม้แต่แบบทำผิดก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นต้องทำตามฉันสั่งก็ถึงมาก ถึงจะไม่เกลียดนะ
4: คือ
5: ถ้า
4: ตามประวัติศาสตร์ในความเป็นจริงอ่ะคือท่านพระเจ้าปูเลงนองอะค่ะก็จะมีความเข้มแข็งนะแต่ก็จะมีความซอฟมีกลยุทธ์กลวิธีในการจัดการแต่นันทบุเรงเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักรบซึ่งเขาอยู่เคียงคู่พ่อเขามาตลอดอะแต่เขาเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวหุนหันก็ตามแบบนักรบอะเราก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะเราเป็นสายซอฟไง
5: ใช่เพราะเอะอะคุณจะตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยสั่งลูกยกทัพไปตีเลยตีต้องตีต้องไปลบกับมันอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหความดาร์กมาแบบสุดมากแล้วที่ขาดไม่ได้ที่จะพูดถึงคือพระสุพรรณกัลยาที่ในเรื่องนี้ในซีรีส์เนี่ยรอบนี้เนี่ยเกือบได้กลับเมืองไทยเกือบได้กลับสยามอยุธยาแต่ไม่กลับทั้งนั้นเพราะเป็นห่วงลูกไม่ได้กลับเพราะว่าลูกก็กลับมาไม่ได้เพราะว่าลูกก็เหมือนถ้าเป็นสมัยนี้เขาก็เรียกว่าลูกครึ่งมาแหละเ
4: ออ
5: เ
4: ครื่อง
5: นู้นเป็นลูกครึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย
4: คือมันก็มีเหตุผลเนี่ยของแต่ละตัวละครที่เขาตั้งเอาไว้ถูกไหมอย่างพระสุพรรณกัลยาเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบว่าไม่กลับเพราะว่าฉันต้องอยู่เพื่อให้ช่วยให้อาจจะคิดได้ว่าเพื่อที่จะไม่ได้ให้ฝั่งหงสาเนี่ยเครือบแคลงสงสัยแต่ครั้งเนี้ยก็ชัดเจนเลยว่าอยู่ก็เพราะว่าลูก
5: เท่านั้น
4: เพราะว่าลูกอยู่เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีรัฐชาตินะฮะก็คือแบบพิษณุโลกก็คือเหมือนกับเป็นประเทศหนึ่งของตัวเองแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบว่าคือท่านเองเนี่ยก็เชื่อว่าท่านรักแหละค่ะแต่เพียงแค่ว่าห่วงลูกที่สุด
5: คือใครไม่ห่วงมั่งความเป็นแม่เนาะ
4: ใช่
5: และอ
4: ี
5: กอย่างนึงคืออยู่ต่างบ้านต่างเมืองและตัวแม่เนี่ยตัวพระสุพรรณกัลยาเนี่ยท่านก็ต้องรู้สึกดีถึงว่าถึงความที่ว่าเราต้องมาเป็นตัวประกัน
4: ตัวประกัน
5: อยู่ที่หงสาวดีอย่างเงี้ยมันมีความทุกข์มันมี

0: นนทบุรีค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของพงศาวนารพม่าก็บอกว่าก็อยู่ดีมีสุขเพราะว่าเขาก็ได้แต่ไปอยู่เมืองอื่นเนี่ยนะคะไปที่เมืองอื่นไปตองอูนะคะแล้วก็อยู่ที่ตองอูอ่ะจนกระทั่งอายุเนี่ยคือจนสิ้นอายุขัยนะคะโดยที่ว่าณวันนี้เนี่ยก็จะมีสายเลือดของลูกสาวเพราะว่าลูกสาวของพระสุพรรณกัลยาณ์นะก็
1: ก็
0: แต่
1: แต
0: ง
1: ่ง
0: งาง น
1: าก
0: ับ
1: น
0: เจ้าช
1: ใช
0: า
1: ่
0: ยข
1: เจ
0: อ
1: ้าง ชา
0: ขอ
1: ย
0: งพม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นในเวอร์ชั่นของพม่าเขาเนาะแล้วก็แต่ว่าในเวอร์ชั่นของเราเนี่ยก็ท่านก็โดนพระเจ้า
1: ไ
0: น
1: ม
0: ั
1: ่
0: น
1: ได้
0: ท
1: พู
0: บ
1: ด
0: ุ
1: ถึ
0: เร
1: งลูก
0: ง
1: แต่ลูก
0: ใ
1: ส
0: ช
1: าว
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ใช่เป็นใช่นั้นท่านพระเจ้านันทบุเรงฆ่าตาเลยทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีความแตกต่างตีความแตกต่างกันไปและตามพงศาวดารถึงบอกว่าพงศาวดารเนี่ยถ้าอ่านหลายๆเล่มอ่ะเอ๊ะเราก็งงบาม ง
1: ัน
0: ที
1: เย
0: ก
1: อ
0: ็
1: ะจ
0: ต
1: ะ
0: ี
1: ต
0: กั
1: ี
0: นเหมือ
1: ก
0: น
1: ัน
0: กันนะว่า
1: ตีกัน
0: แต
1: เ
0: ่
1: พราะ
0: ว
1: ว
0: ่
1: ่
0: า
1: า
0: โดยส
1: เขาร
0: ุ
1: ม
0: ป
1: าเขีย
0: ค
1: น
0: วา
1: ห
0: ม
1: ลัง
0: ร
1: ไง
0: วมใช่ใช่ใช่คือเขียนหลังไม่ได้เขียนหลังเพียงแค่แบบไม่กี่ปีเป็น10 ปีนะเขี
1: เ
0: ย
1: ป
0: น
1: ็
0: ห
1: น
0: ลัง
1: ร้อ
0: เ
1: ย
0: ป็น
1: ป
0: ร
1: ี
0: ้อ
1: เ
0: ย
1: ลย
0: ปี
1: นะฮะ
0: ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันไปแต่ว่าใครเชื่อยังไงก็อย่างนั้นแหละก็แล้วแต่ที่ความเชื่อแต่ว่าอันนี้เราแค่อ่านมาอธิบายให้ฟังว่าเขาในการเขียนบทละครเนี่ยเขาก็อ้างอิงนะคะอย่างเช่นที่บอกว่าถ้าเป็นในส่วนของตรงพม่าเองเนี่ยเขาก็เขียนเหมือนกันว่าพระสุพรรณกัลยาเนี่ยก็ไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยามีนิดเดียวเอง
1: ใช่ใช่
0: ในคว
1: ต
0: า
1: าม ม
0: เป็น
1: ต
0: จริ
1: ำ
0: ง
1: น
0: ที
1: า
0: ่
1: น
0: เขียนเอา
1: ต
0: ไว้
1: าม
0: ี
1: ต
0: น้
1: า
0: อ
1: ม
0: ยมาก
1: มีไม่เยอะมีนิดเดี
0: ใ
1: ย
0: ช
1: ว
0: ่ใช่
1: แต่ว่า
0: ใช่
1: คนรุ่นหลังเนี่ยที่มาชื่นชอบพระสุพรรณกัลยากันเนี่ยเพราะว่ามีรูปลักษณ์มีใบหน้าที่สวยงามมีความเป็นหญิงไทยเหมือนเขาเห
0: พ
1: ็น
0: ี่
1: ภ
0: รา ู
1: พ
0: ้
1: ว
0: ไหม
1: าดไง
0: ว่ามาจากไหนมันมาจากการเข้าทรงฝัน
1: หรอใคร
0: ใช
1: ฝ
0: ่
1: ัน
0: ใช
1: จริ
0: ่
1: งหรออันนี้
0: มัน
1: ก็
0: จะ
1: จ
0: ม
1: ร
0: ี
1: ิง
0: การเข้าฝันเข้าฝันแม่ชีท่านหนึ่งแล้วก็บอกรูปลักษณ์ของพระสุพรรณกัลยาแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้มาช่วยเขาหน่อยเขาโดนฝังอยู่ที่ท้ายที่แห่งหนึ่งนะคะในพม่าแล้วตอนนี้เขาก็ไปสร้างศาลของพระสุพรรณกัลยาแล้วมันไม่ได้นั่นมันมาจากความฝันนั่นนะคะก็เหมือนกับว่าพระเจ้าตากสินนั่นแหละมันก็จะมีพงศาวดารที่ตั้งแต่พงศาวดารแบบของไทยของเราเองนะคะแล้วก็จะมีพงศาวดารที่เขาพงศาวดารกระซิบนะคะที่บอกว่าไม่ท่านไม่ได้ตายหรอกนะก็มาจากการเข้าฝันเหมือนกันแล้วก็จะมาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่บอกว่าเนี่ยพระเจ้าตักสินนะคะท่านติดหนี้จีนและวิธีในการทำที่ดีที่สุดนะคะก็คือจะต้องให้ตายไปและโดยที่ว่าท่านก็ให้เพื่อนรักของท่านเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็คือรัชกาลที่1นะคะขึ้นมาดูแลส่วนท่านเองเนี่ยก็ไปนครศรีธรรมราชเนี่ยมันก็จะมีหลายประวัติศาสตร์มากมายหลากหลายอะค่ะดังนั้นเนี่ยคือที่บอกนะคะว่าเราก็อ่านประวัติศาสตร์อะแล้วก็เราก็มาวิเคราะห์ดูว่าเป็นยังไงอะคราวนี้ว่าในเรื่องของตรงนี้เนี่ยถามว่าเอาง่ายอย่างพี่ชายอะนะโยว่าเขาเล่นเก่งมากเลยนะเพราะว่าโยเพิ่งจะเล่นเห็นเขาเล่นเป็นแบบ LGBTQ อยู่โย
1: LGBTQ เรื่องมาตลดา
0: ใช
1: มาต
0: ่
1: ลด
0: ใช
1: า
0: ่
1: เรื่องนั้นพี่ชายก็เล่นเก่งในความที่สามารถจะแบบก๊อปปี้แล้วก็ถอดแบบของพ่อของมาตลดาที่เป็นเขาเรียกเป็นนางโชว์อ่ะออกมาได้แบบเนียนมากแล้วต้องเป็นพ่อด้วยเป็นลูกด้วยเป็นทุกอย่างคือตัวละครตัวนั้นนะเป็นตัวที่แบบหลากอารมณ์มากนะของพี่ชายในมาตลดาแต่
0: ค
1: ตั
0: ่
1: ว
0: ะ
1: เนี้ยตัวที่เป็นของบุเรงนองเนี่ยบุเรงนองใช่ไหมนันทบุเรงเนี่ยเป็นนันทบุเรงเนี่ยคือมันสร้างความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งของการแสดงของพี่ชายไปเลยอ่ะคือมันย
0: แ
1: ก
0: ล้ว
1: ระดับไปเลย
0: นี่เราไม่พูดถึงพี่ป๋อไม่ได้นะ
1: พี่ปอกโหพี่ไม่ได้เราต้องพูดสิ เราพูดไม่ได้สิอันนี้เราพูดพี่ชายอยู่ใช่ไหมเพราะต่อไปก็เป็นพี่ปอกก็เป็นเดี๋ยวนะพระธรรมราชาไหม
0: พระมหาธรรมราชา
1: พระมหาธรรมราชาอยู่ที่เมืองไทยคู่กับพี่อ้อมพิยดาซึ่งก็สูญเสียลูกที่ต้องไปเป็น
0: องค์ป
1: เข
0: รา ะ
1: เรี
0: ก
1: ยก
0: ั
1: ว่
0: น
1: าตัวประกันไปหงสาก็คือ

0: เป็นฝีมือระดับเทพทั้งนั้นน่ะนักแสดง
1: ใ
0: ท
1: ช
0: ุกอย
1: ่
0: ่าง
1: ใช่
0: นักแสดงทุก
1: ค
0: ค
1: ือ
0: น
1: ไม่
0: ท
1: ร
0: ี
1: ู
0: ่
1: ้
0: พ
1: จ
0: ี
1: ะ
0: ่ที่บ้าน
1: ให้รางวัลกับ
0: ไม่
1: ใคร
0: รู้จ
1: เละ ย
0: ให
1: เ
0: ้
1: นี่
0: ร
1: ย
0: างวัลกับใครก็คือลุ้นให้ได้เป็นซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปี2569นี้ก็คงไม่แปลกนี่เพิ่งจะกี่เดือนเองเพิ่งจะผ่านมานี่เดือนที่5เองนะมีเรื่องนี้ออกมาแล้วนะเรื่องหลังที่จะออกจากเนี้ยถ้าจะอยากจะเข้าทีมอ่ะต้อง
1: อ่า
0: ท
1: ฮะ
0: ำการบ้านหนักมากนะ
1: ใช่เขารู้สึกว่าเรื่องหลังนี่ลูกพี่หมิวมั้งพี่หมิวกับพี่แหม่มเล่นมั้งค
0: อ๋อ
1: ะ
0: ใช่เรื่องจำเรื่องไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเม
1: เอ
0: าส์กัน
1: ออ
0: ีกทีหนึ่
1: ท
0: ง
1: ี่บอกว่าที่เป็นเล่นเป็นนางละครใน
0: เอ
1: ส
0: อ
1: มัยนั้นน่ะแล้วก็มีกี่มีการอะไรคะขบกันในเรื่องราวของชีวิตแล้วก็จะมีตั้งแต่รุ่นสาวยัน
0: แบบ
1: อาย
0: เ
1: ุ
0: ปลี่ย
1: เ
0: น
1: ยอ
0: แ
1: ะ
0: กเออใช่
1: เราไม่พูดคำว่าแก่ต้องเรียกอายุเยอะ
0: ดูวัยชรา
1: เพราะเราก็เริ่มที่จะชราแล้วนะคะ
0: แต่หัวใจเรายังเป็นเด็กอยู่ดูไม่ยอม
1: นะนี่เอาคราวนี้นี่พี่ดอยเราแบบพร้อมให้ในส่วนเนี่ยอ่ะจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาเกิดในส่วนของสัปดาห์หน้าดีกว่าเดี๋ยวเราพูดถึงโลกดนตรีนิดนึง
0: สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าสัปดา
1: ใ
0: ห
1: ช
0: ์หน้า
1: ่
0: เนี่ยเราจะมีสัมภาษณ์จากผู้จัด
1: ค่
0: เป
1: ะ
0: ็นผู้จัดหน้าใหม่ไฟ
1: ค่ะ
0: แรงมากท
1: อ
0: ี่
1: ่า
0: จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าแรงบันดาลใจทำไมถึงเออ
1: ื
0: าม โลกดนตรีกลับมาท
1: อ่า
0: ำเป็นโลกดนตรี2026ได้
1: ค่ะ
0: คือเขาผ่านอะไรมาเยอะมากนะการ
1: อือหือ
0: ขอแบรนด์นี้กลับมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแต่
1: อ
0: ส
1: ื
0: ุ
1: อ
0: ด
1: หื
0: ท
1: อ
0: ้ายเนี่ยโลกดนตรีครั้งเนี้ยชื่อว่ารวมพลคนโลกดนตรีป๊อปออนสเตจรถป๊อปออนสเตจแป
1: อ่า
0: ดศ
1: ส
0: ู
1: แ
0: น
1: ต
0: ย์เก้าน ศูนย์8090
1: ค่ะ
0: ก็เลยมีการทำการกุศลด้วย
1: อ
0: ก
1: ่
0: ็
1: า
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเรา
1: พี่
0: ท
1: เป็
0: ำ
1: น
0: งา
1: อ
0: น
1: ะไ
0: ท
1: ร
0: ี่
1: เน
0: ม
1: ี่
0: าย
1: เดี๋ยว
0: เอ
1: สแ
0: อ
1: ลด
0: พ
1: เด
0: ี
1: ี
0: ่
1: ๋ยว
0: เป็น
1: น
0: อ
1: ี
0: ะ
1: ่
0: ไรเนี่ยเออปากเป็นอะไรไม่รู้อะแล้วก็ศิลปินที่จะมาในคอนเสิร์ตเนี้ยก็จะ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีศิลปินตั้งแต่ยุค80เลยอ่ะมีจิ
1: อ่
0: ๊บ
1: าฮ
0: บอ
1: ะ
0: ลดอมี
1: โอ้
0: ภูสมิงหนอสวรรค์
1: อ่
0: ม
1: า
0: ี
1: ฮะ
0: ฟรีเบิร์ดมีโอ้หลายคนมีพี่ปุ๊กอัญชลี
1: อ่าม
0: ีไมโคร
1: ค่ะ
0: เริ่มแล้วมีนูโว
1: อ่าม
0: ีพี่บิลลี่
1: โอ้โ
0: ม
1: ห
0: ีปีเตอร์คอฟเดเวนเดล
1: อ่าม ฮ
0: ี
1: ะ
0: แคทรียาอิงลิชมี
1: อ่าฮะ
0: พี่ตุ๊กวิยดามีพี่อุ้ยรวิวรรณมีพี่ปั่นไพบูลย์มีพี่ต๋ำชลัดพี่กบทรงสิทธิ์เบิร์ดฮาร์ทพี่ฟอร์ดแล้วใครอีกพี่โก้
1: อื
0: มิสเตอร์
1: ม
0: แซกแมน
1: อ่าม ฮ
0: า
1: ะ
0: ด้วย
1: อุ๊ยนี่อยากจะฟังรอดอเด็กไทยผมเกียน
0: ไม่รู้เขาจะร้องหรือเปล่านะ
1: โอ้
0: แล้วก็การดำเนินรายการกับดำเนินรายการคนที่มาเป็นพิธีกรเนี่ยคือเป็นดีเจในตำนานเลยตั้งแต่ฮอตสปอตโย
1: ใ
0: จ
1: คร
0: ำฮอต
1: อ
0: ส
1: ่ะ
0: ปอตได้ไหมฮอตสปอต
1: โย
0: รุ่
1: ไ
0: น
1: ม่
0: น
1: ร
0: ู
1: ู
0: ้
1: ้
0: น
1: จัก
0: เล
1: เข
0: ย
1: า
0: อ่ะ
1: ใครใครพี่ใคร
0: พี่หมึกวิโรจน์ควันธรรมมา
1: อ่
0: เป็
1: าน
0: พิธีกรในงานนี้ก็เดี๋ยว
1: ค
0: สั
1: ่ะ
0: ปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะชวนคุณตู่ที่ว่าคุณ
1: ค่ะ
0: ตู่นะคุณตู่เป็นผู้จัดก็คือจะ
1: อ่
0: ช
1: าฮ
0: วน
1: ะ
0: คุณตู่นะมาคุยกันว่าแรงบันดาลใจยังไงถึงจับมาจัดและรายละเอียดคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นยังไง
1: แล้วพี่บ
0: แต
1: อ
0: ่
1: ย
0: บ
1: ท
0: อก
1: ำอะไรอ่ะ
0: พ
1: ช
0: ี
1: ่
0: ่
1: วง
0: ไป
1: นี
0: ท
1: ้
0: ำ PR ให้ไป
1: อ
0: ท
1: ่
0: ำ PR ให้
1: า
0: ก็คือก็เชิญนักข่าวเชิญนักข
1: ค
0: ่
1: ่
0: า
1: ะ
0: วไปชมคอนเสิร์ตในครั้
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: นี้ก็ได้รับความกรุณาจากพี่ๆนักข่าวน้องๆนักข่าวมากเพราะว่าวันก่อนพี่ไปคุยงานเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วพี่กลับมาพี่ก็โพสต์รูปตอนประมาณ
1: อ
0: ส
1: ื
0: อง
1: อ
0: สามทุ่มโยน่าจะร
1: ค
0: ู้
1: ่ะ
0: ว่าพี่ชอบโพ
1: อ
0: ส
1: ่
0: ต
1: า
0: ์รู
1: ฮ
0: ป
1: ะ
0: ตอน
1: อ่า
0: ดึกพอโพ
1: อ่า
0: สต์
1: ฮ
0: เสร็
1: ะ
0: จแล้วปุ๊บพี่ก็ปิดเครื่องแล้วพี่ก็นอน
1: ค่ะ
0: พอตอนเช้าตื่นมาปุ๊บลายแตกเลยจ้า
1: อ่าก็คือตอนนี้ที่บอกไงคะว่าเราอยู่ในยุคที่ใครๆเนี่ยก็อยากจะย้อนกลับไปในอด
0: แต
1: ี
0: ่
1: ต
0: ย
1: น
0: ุ
1: ะค
0: ค
1: ะเ
0: เ
1: ด
0: ก
1: ี๋
0: ้
1: ย
0: า
1: วยั
0: ศ
1: งไง
0: ู
1: เนี่ยเด
0: น
1: ี๋ยว
0: ย์
1: ในสัปดาห์หน้า พี่บอยอย่าลืมเชิญนะคะเบื้องหลังมาเพราะเราจะไม่ได้มาคุยกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็นะคะจบ
0: น
1: แล
0: ี่
1: ้ว
0: หมด
1: เวลา
0: แล้ว
1: ข
0: เห
1: อ
0: ร
1: ง
0: อ
1: เราหมด
0: นี่
1: แล
0: หมด
1: ้
0: อี
1: ว
0: กแล้
1: นะ
0: ว
1: คะทั้งเอต้องขอขอบคุณพี่บอยมากๆนะค
0: ข
1: ะ
0: อบคุณครับขอบคุณ
1: ค่
0: โ
1: ะ
0: ยกคร
1: ข
0: ั
1: อ
0: บ
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะแล้วขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับใครที่ตามในติ๊กต็อกมีติ๊กต็อกด้วยนะคะก็ต้องขอสวัสดีแฟนต่อด้วยนะคะทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
0: เจอกันใหม่กับโลกดนตรีสัปดาห์หน้าเนาะ
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: เตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ณวัดธาตุทองกรมการศาสนาเตรียมจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบที่วัดทั่วประเทศถวายเป็นพุทธบูชารัฐบาลมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาไทยที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันเอเชียนบีชเกมกว่า33ล้านบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ทจวมปชมวมพปร3ณศาลาพระครูประจักษ์วัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงออนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีสมโภชพระพุทธปิยนาถวชิรภัทรและพุทธภิเษกพระพุทธปิยนาถวชิรภัทรจำลองณวัดปฐมวนารามอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคม2569เวลา20นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์พิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนัมนิกายณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาเตรียมจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบวัดทั่วประเทศเพื่อถวายพุทธบูชาน
2: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าได้ร่วมมือกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตกำหนดจัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคส่วนกลางจัดระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามภายในงานมีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัดณด้านหน้าพระอุโบสถพิธีรดน้ำและห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์และกิจกรรมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาณโพธิมณฑลสัตมหาสถานและวันที่31พฤษภาคมจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแห่ผ้าห่มและไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์พิธีจุดประทีปและพิธีเวียนเทียนและถวายผ้าป่าสำหรับส่วนภูมิภาคจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์และเวียนเทียนโดยยกระดับการจัดกิจกรรม9จังหวัดได้แก่วัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคดมจังหวัดพะเยาวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตะพานทองจังหวัดสุโขทัยวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีวัดบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบรูปแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และสามารถปรับใช้โคมไฟหรือเทียนไฟฟ้าแทนได้ตามความเหมาะสมมายชโยรายงาน
1: จังหวัดชุมพรประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติน
3: ายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดแนวทางดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณห้องประชุมเกาะลังกาจิวสารกลางจังหวัดชุมพรการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยโดยจังหวัดชุมพรได้แต่งตั้งคณะกรรมการและฝ่ายปฏิบัติงานครอบคลุม5ภารกิจหลักได้แก่เตรียมสถานที่การจัดพิธีการจัดนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติการจัดทำดอกไม้จันทร์และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญด้านสถานที่โดยมีมติเลือกพื้นที่หนองใหญ่หรือโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริเป็นสถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งในเชิงสัญลักษณ์และสามารถรองรับประชาชนจำนวนมากได้ขณะเดียวกันได้กำหนดให้วัดสามแก้วตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรเป็นสถานที่ประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทร์ทั้งนี้จังหวัดชุมพรจะเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความสมพระเกียรติเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระดับประเทศที่จังหวัดเชียงราย
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารครั้งที่1ประจำปี2569ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานและสรุปผลการติดตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ปีงบประมาณพุทธศักราช2568ซึ่งมีการจัดขึ้นทั่วประเทศจังหวัดละ4ครั้งไตรมาสละ1ครั้งมีเกษตรกรลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการคลินิก01จำนวน 82,937 รายและเกษตรกรเข้ารับบริการในคลินิกต่างๆคลินิกเกษตร02จำนวน 191,673 รายพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ปีงบประมาณพุทธศักราช2569เห็นชอบการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ระดับประเทศซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดจัดงานณจังหวัดเชียงรายพร้อมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในทุกมิติทางด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเช่นการจัดพื้นที่จอดรถให้เพียงพอการจัดการจราจรโดยไม่กระทบต่อประชาชนผู้สัญจรโดยรอบรวมถึงการบริหารจัดการภายในงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีความคล่องตัวเพื่อรองรับประชาชนและเกษตรกรที่มาร่วมงานและด้านการประชาสัมพันธ์โดยขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมภายในงานผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะทูตานุทูต13ประเทศและรับทราบรายละเอียดการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยสู่สากล
5: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอ็ดเวิร์ดกิตินายกสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยพร้อมด้วยคณะเอกอัครราชทูตและกงสุลกิติมศักดิ์จาก13ประเทศในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและนำเสนอรายละเอียดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ประจำปี2569โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถศิลป์ไทยอีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาด้านนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยระบุว่าในปีนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานทูตกว่า72แห่งและสถานกงสุล18แห่งโดยไฮไลท์สำคัญคือการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติที่รังสรรค์จากผ้าไหมไทย ผ่านฝีมือการออกแบบและตัดเย็บของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า64สถาบันคณาจารย์และนักศึกษากว่า 1,000 คนทั้งนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมโครงการว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมไทยสู่สายตาชาวโลกแต่ยังเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาไทยได้ฝึกฝนทักษะร่วมกับคณะทูตานุทูตเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านทุนการศึกษาและการวิจัยในอนาคตทั้งนี้งานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15มีกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อแสดงพลังของไหมไทยในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้าต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยปีที่6เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้แก่อุตสาหกรรมผ้าไทยนางยุติกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569โดยกล่าวว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงจัดการประกวดขึ้นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานหัตถกรรมการทอผ้าของคนในชุมชนจัดต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยปีนี้มุ่งเน้นให้นำองค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับเป็นบรรณาธิการเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยในมิติต่างๆที่เป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่อุตสาหกรรมผ้าไทยด้านนายปรารถนาคงสำราญผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล่าวว่ากิจกรรมปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดกรุยทางสร้างฝันมีกลุ่มสีสำคัญคือกลุ่มสีสันแห่งการงอกงามได้แก่สีดินร่วนน้ำตาลเข้มของความอุดมสมบูรณ์สีเขียวมนของมูลช้างซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นต่อการผลิโตของพืชพันธุ์และผลไม้ท้องถิ่นแบ่งการประกวดเป็น3ประเภทได้แก่ผ้าไหมผ้าฝ้ายและสิ่งทอสร้างสรรค์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2มิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดที่เพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนน้ำตาลมะพร้าวแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รายการใหม่ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ129ล้านบาทต่อปี
6: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนน้ำตาลมะพร้าวแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่โดยน้ำตาลมะพร้าวแม่กลองเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานโดยปรากฏหลักฐานในบันทึกการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ที่ทรงกล่าวถึงน้ำตาลมะพร้าวแห่งเมืองบางช้างจังหวัดสมุทรสาครว่าเป็นน้ำตาลมะพร้าวที่สุดยอดในความหวานมันหอมซึ่งรสชาติดังกล่าวเป็นลักษณะเด่นที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลเป็นพื้นที่เมืองสามน้ำได้แก่น้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยดินจึงมีลักษณะเป็นดินเหนียวปนทรายที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกมะพร้าวและส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลมะพร้าวมีคุณภาพสูงเช่นกันซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแม่กลองกว่า107ล้านกิโลกรัมต่อปีและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสูงถึง129ล้านบาทต่อปีทั้งนี้น้ำตาลมะพร้าวแม่กลองนับเป็นสินค้า GI ลำดับที่6ของจังหวัดสมุทรสงครามโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมั่นว่าการขึ้นทะเบียน GI จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยยกระดับสินค้าชุมชนพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่รักษามาตรฐานการผลิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ GI ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดตัวคอเซ็นเตอร์กัญชาทางการแพทย์มุ่งยกระดับการสื่อสารเชิงรุกคุมเข้มความปลอดภัย
6: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากระแสการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดคำถามและข้อสงสัยจำนวนมากในสังคมแม้กรมการแพทย์แผนไทยจะให้บริการข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์และโทรศัพท์มาโดยตลอดแต่ด้วยจำนวนคำถามที่เพิ่มขึ้นไม่หยุดทำให้การให้บริการเกิดความล่าช้าในบางช่วงเวลาดังนั้นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารให้รวดเร็วแม่นยำและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นจึงมุ่งสื่อสารเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์กัญชาทางการแพทย์ขึ้นโดยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงและเป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างครบวงจรครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายล่าสุดตามนโยบายรัฐพร้อมแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้บริการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตรายชื่อแพทย์ผู้สั่งจ่ายยารวมถึงบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจกัญชาทางการแพทย์เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสสอดคล้องตามกฎหมายอย่างแท้จริงประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์กัญชาทางการแพทย์ได้ทางโทรศัพท์02-257-7042ให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 น. ณรุมลอุดมพรรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าสงครามที่ดำเนินการโดยสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งจีนจะดำเนินการเพื่อลดความตึงเครียดต่อไปพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการหยุดยิงอย่างเต็มรูปแบบและการเจรจาโดยตรงระหว่างทั้งสองฝ่ายถือเป็นสิ่งจำเป็นด้านนายอารักชีแสดงความขอบคุณทางการจีนสำหรับจุดยืนในการประนามสหรัฐและอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าจีนถือเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงของอิหร่านและความร่วมมือระหว่างสองประเทศจะยังคงแข็งแกร่งขึ้นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันขณะที่ความขัดแย้งในอิหร่านที่กำลังปะทุอยู่ถือเป็นการรุกรานอย่างเปิดเผยและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนเข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาที่อยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัยเพื่อความโปร่งใสและสนับสนุนกระบวนการเจรจาและการปรองดองทางการเมืองภายใต้ฉันทามติ5ข้อของอาเซียนซึ่งเป็นข้อตกลงที่ผู้นำอาเซียนเห็นชอบร่วมกันกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเพื่อรักษาสันติภาพในเมียนมาทั้งนี้นางองซานซูจีถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารในปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีจากหลายข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรก็ตามรัฐบาลเมียนมาได้ลดโทษให้นางองซานซูจีลง1ใน6ภายใต้มาตรการนิรโทษกรรมผู้ต้องขังกว่า 4,000 คนเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งรวมถึงการปล่อยตัวนายวินมินอดีตประธานาธิบดีเมียนมา นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันที่14-15พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะมีการหารือเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและเชื่อว่าผู้นำทั้งสองประเทศต่างเข้าใจถึงการสร้างความไม่มั่นคงในภูมิภาคไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใดเลยซึ่งสหรัฐไม่ต้องการให้เกิดความไม่มั่นคงกับไต้หวันหรืออีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนยกระดับการเสริมกำลังทางทหารขนาดใหญ่และพยายามเพิ่มแรงกดดันทางทหารด้วยการจัดการฝึกซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันหลายครั้งเพื่ออ้างสิทธิ์เหนือไต้หวันว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลนักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาจากความสำเร็จในการแข่งขันเอเชียนบีชเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น 33,982,500 บาทโดยผลงานของทัพนักกีฬาไทยทำได้10เหรียญทอง9เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงจากการแข่งขันทั้งหมด14ชนิดกีฬาขณะที่สมาคมกีฬาที่ได้รับมากที่สุดคือสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยจำนวน 19,110,000 บาทจากผลงาน1เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานมูลนิธิ Miracle of Life เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลตามโครงการ1ใจให้กีฬาโดยระบุว่าโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนอายุ13และ15ปีที่ชื่นชอบและมีพรสวรรค์ด้านกีฬาฟุตบอลให้ได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องควบคู่กับการสร้างระเบียบวินัยพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและผลการเรียนผ่านการแนะนำโดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพเพื่อต่อยอดสู่เส้นทางกีฬาอาชีพและสร้างชื่อเสียงในฐานะทีมชาติไทย
10: กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมของเด็กๆนะครับดังนั้นโรงเรียนอุบลรัตน์ของเราเนี่ยก็จะเปิดห้องเรียนพิเศษนะครับวันนี้นอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ความสามารถเอาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่พรสวรรค์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันนี้สามารถสร้างอาชีพได้นะครับ
9: ขณะที่นางสาวดารินนาปานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมกล่าวว่าโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลเดินหน้าสร้างโอกาสให้เยาวชนหลังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Miracle of Life จนสามารถขยายจำนวนนักเรียนในโครงการรวม60คนและกำลังเดินหน้าลงแข่งขันฟุตบอลในหลายรายการทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน GLO Cupร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญสู่การสานฝันเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไปกรมพละศึกษาร่วมกับเดลีนิวจัดศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ในรุ่น18ปีและรุ่น16ปีติดตามได้จากรายงาน
11: นายศิรอดมียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษาพร้อมด้วยนางสาวนรินทร์รุจิระวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและการตลาดเดลีนิวร่วมกันแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวครับ2026ครั้งที่3โดยในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน16ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับโรงเรียนปทุมคงคาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเปิดสนามวันแรก16มิถุนายนที่สนามสุพัชราศัยตันรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามี16ทีมเข้าร่วมจะโรงเรียนอัสสัมชัญแชมป์เก่าอยู่กลุ่ม4ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมตากสินระยองผู้สนใจเข้าชมได้ฟรีติดตามการแข่งขันได้ที่เพจ Facebook เดลีนิวข่าวกีฬาเดลีนิวพิจิตร กัญชนากุลรายงาน
9: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีอย่างเป็นทางการสำหรับโค้ชโบ้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้ช่วยโค้ชในสโมสรต่างๆมากมายอาทิชลบุรี FC อ่างทอง FC พานทอง FC สมุทรปราการซิตี้อุทัยธานี FC และระยอง FC นอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้ช่วยทีมชาติไทย U17 ในยุคของพิภพอ่อนโม้ในชุดที่พาทีมชาติไทย U17 เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกด้วยทั้งนี้ทัพช้างศึก U20 มีโปรแกรมทำการแข่งขันต่อเนื่องเริ่มจากฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่สุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่1-14มิถุนายนนี้ต่อด้วยฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ผานิชคาดนาครายงาน
12: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการฟังเทศโดยพระเทพวชิระเวที
15: เสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหาไม่ฟังไม่คิดไม่แต่ถามก็จะทำให้โง่ในเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นการฟังเทศมีเจตจำนงให้เราท่านเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งสู่สังขาราพิจารณาเสนกายของตนตัดราคะสละโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสนกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันเสียให้ชื่นบาน
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
3: และนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
5: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น. รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: นราพงศ์วัยวัฒน
13: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ทราบแล้วเปลี่ยน
15: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธ์พิชาภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
10: ้รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
17: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
2: ายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
18: สวัสดีค่ะโอปอนัชชาเสนาบุตรค่ะ
19: สวัสดีครับพันศิริวิชาคุปครับ
18: และนี่คือรายการ
19: กีฬาพารวย
18: เย่เย่เย่หนูว่าหนูมองไม่เห็นไฟแดงเอ็นนี่มันบังอยู
19: ่น่ากลัวนะคะเป็นสาวเป็นแซ
18: ่โอ้พี่ตั้มเมื่อกี้น่ากลัวมากตอนที่หนูเข้ามาค่ะ
19: เกิดอะไรขึ้นคะใครทำอะไร
18: เหมือนมีใครมาแกล้ง
19: บอกพี่มาเลยพี่จะปกป้องหนูเอง
18: พี่นั่นแหละค่ะ
19: แล้วเป็นคนแบบ
18: เป็นคนขี้ตกใจอะไรเงี้ยสมมติว่ากำลังโฟกัสอะไรอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบลงไว้ลงมือกับพี่ตั้มไปประมาณนึง
19: คือผมก็ไม่ได้ทำไรเลยครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับทุกคนเออผมก็ประมาณแบบว่าผมก็แค่แบบแห่เง
18: ี
19: ้ยดังกว่านี้หน่อยนึง
18: เออ
19: เออพี่ยามเขายังไม่ตกใจเลยแต่เขาตกใจตอนเสียงดังตุ๊บอะที่โอปอหันมา
18: มือมันแบบควบคุมไม่อยู่แล้ว
19: ตอนนั้นที่ทำอะกะได้แอคชั่นประมาณแบบว่าหุ้ยแค่เนี้ย เออเราก็จะเอ๋ประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าโอปอเฮ้ยแล้วหันมาแบบเหมือนหนังตลกอ่ะเออพอหันมาเสร็จปุ๊บแบบฮุกขวาตุ้มอะไรวะจะทำอะไรผิดวะ
18: ก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตาม
19: เป็นผู้หญิงละมุนลงไม้เหรอคะ
18: คือบางทีมันแบบเวลาตกใจเราจะควบคุมอะไรไม่ค่อยอยู่เท่าไหร
19: ่เหมือนพี่ถึงพี่จะตัวใหญ่ถึงพี่จะเหมือนกระสอบทรายแต่ไม่เป็นไรโอปอพี่ให้ตีได้บ้างแต่พอแล้วนะ
18: ค่ะ แต่ว่าไม่เจอพี่ตั้มมาประมาณหลายสัปดาห์ละถูกไหมคะ
19: พี่เฝ้าติดตามโอปอตลอด
18: โอ้ยขอบคุณมากค่ะคือเป็นหน่วยซัพพอร์ตเทียร์เอสไม่ใช
19: ่ superb เงี้ยหรอ
18: ใช่ใช่ต้องอยู่ประมาณนั้นเลยไม่นอกจากพี่เดือนก็มีพี่ตั้มนี่แหละ
19: นั่นแหละนั่นแหละ
18: ฝั่งหญิงฝั่งชายอะไรอย่างงี้เออ
19: มาเนี่ยนะเออเขาก็ไปทำงานเขามีหนุ่มๆมาเตาะอะไรเงี้ยไม่เคยสนใจกูหรอก
18: ใครไม่มีใครเตาะไม่มี
19: ได้ดีสนุกสนานนะครับ
18: ใช่
19: มาวันนี้มาพูดคุยกันนะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณแต่วันนี้ช้านิดนึงแอดรายการเขาเยอะ
18: ใช่ไหมคะ
19: ไม่ใช่ของเราด้วยของคนอื่นคนอื่นเขาแปะมานะครับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องทีเดียวนะครับที่น่าพูดคุยกันน่าสนใจนะฮะ
18: วันนี้หนูว่าถ้าพูดถึงเรื่องฟุตบอลนะสายตาจะไปรอจดจ้องตอนตีสองหยุดโลกเลยล่ะ
19: ใช่มวยคู่เฮฟวี่เวท
18: ใครพาคู่นี้ไม่แน่ใจ
19: ไม่ทราบเลยก็ไม่รู้ฮะไม่
18: ค่ะแต่ว่ามันสืบเนื่องมาจากยกแรกเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนคือตอนแรกอาร์เซนอลเราพูดถึงอาร์เซนอลก่อนละกันเพราะว่าอาร์เซนอลก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเป็นที่เรียบร้อยนะคะในรอบ20ปีของพวกเขากับการเข้าชิง
19: โอ้ยพี่ยังเป็นเด็กอยู่เลย
18: ค่ะใช่ๆก็จริง
19: เป็นเด็กแล้วทำงานแล้ว
18: หรอหนูเพิ่งคุยกับแนทว่าตอนประมาณแบบ15 20ปีทำอะไรอยู่ตอนนั้นเป็นยุค BB
19: ยุค BB
18: ยุคที่ใช้แบบแลกพิน BB
19: 2006ใช่
18: มั้ยถ้าเป็นแมนยูก็จะย้อนแบบโอ้โหกว่าจะเข้าสู่รอบรองรอบชิงก็ประมาณ15ปีที่แล้วอะไรเงี้ย
19: เออ
18: เออแต่อาร์เซนอลก็20 ปีนะคะ
19: นะครับ20ปีตอนนั้นก็มาดีแล้วแหละแต่ว่าเป็นรอบชิงที่ไม่น่าจำเลยนะครับเป็นรอบชิงที่ไม่น่าจดจำเลยเพราะว่าสำหรับอาร์เซนอลนะ
18: อันนี้หนูจำไม่ได้
19: เออเพราะว่าก็เล่นมาแป๊บเดียวก็โดนไล่ออกนะครับโดนไล่ออกตั้งแต่ช่วงแล้วต้นเกมอ่ะนะครับเราหลังจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนเอาโรแบร์ปีเรสออกนะครับคนที่โดนไล่ออกคือผู้รักษาประตูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็10คนเนี่ยอุตส่าห์ขึ้นนำนะโซแคมเบลมงเข้าแต่ก็โดนไปเรื่อยๆโดนอัดจนยวบเลยอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายโดนเด็กเก่าเบเลติยิงเข้าทำไมต้องจำได้ขนาดนั้น
18: นั่นน่ะสิ
19: อยู่ในความทรงจำอยู่ในความทรงจำ
18: ค่ะ
19: นะครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่เหมือนว่าเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าปั๊บเดียวทางด้านของเทอรี่องรีก็ต้องย้ายออกนะครับก็ไปอยู่บาร์เซโลน่านั่นแหละ
18: ค่ะ
19: นะครับแล้วก็ไปประสบความสำเร็จปลดล็อกนะครับไปปลดล็อกได้แชมป
18: ์
19: นะครับแชมป์ครองเจ้ายุโรปที่สเปน
18: ค่ะ
19: นะครับเนี่ยบาร์เซโลน่า
18: โอ้
19: ยไม่จำได
18: ้นานมากนะคะ
19: ก็กลับ2006เรียนจบยัง
18: อุ้ยจำหนูจำไม่ได้จริง
19: จำไม่ได้ใช่ไหม
18: คือหนูเป็นพวกตัวเลขไม่ค่อยเป๊ะว่าจำไม่ได้ว่าฉันจบปีอะไรอะไรไง
19: อุ้ยโอปอยังประถมอยู่เลยมั้งว่าตอนนี้โอปออะไรโอปอยังไม่แตะ30ใช่ป
18: ่ะใช่20
19: ยังไม่แตะ30ก็นี่ย้อนไป20ปี9ขวบ
18: อ๋อ9ขวบ
19: 7ขวบ
18: มีหน้าตอนนั้นยังไม่ค่อยดูบอลไม่รู้เรื่องเท่าไหร่
19: ยังไม่ประ สีประสาย
18: ังๆใช่ๆค่ะ
19: ใช่ๆถ้าเกิดว่า30ก็10ขวบก็ประมาณประถมผู้หญิงอาจจะยังไม่น่าสนยังไม่น่าจะสนใจฟุตบอลเท่าไหร่นะ
18: ใช
19: ่ถ้าเกิดว่า40
18: ยัง
19: ตอนนั้นก็20
18: เอ้ยยังไม่ถึงอันนี้ยังไม่ถึง
19: สมมุติ
18: ไล่อยู่
19: ว่าสมมุติให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนฟังอายุ40ตอนนั้นคุณก็น่าจะอยู่แถวๆมหาวิทยาลัยถูกไหมนะครับก็ไต่กันไปแล้วกันก็ถ้าเกิดว่า30กว่าอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าจะเป็นมัธยมช่วงไหนจนถึงมหาวิทยาลัยช่วงไหนแต่โอปอชัดเจน
18: ชัดเจนตอนนี
19: ้โอปอก็อยู่ประมาณสัก
18: 9ขวบ
19: 9ขวบ
18: นะคะ
19: ดูหน้าอาจจะน้อยกว่านั้น
18: อุ๊ย ถือว่าเริ่มเรา
19: อันนี้เนี่ยเคลียร์
18: แบบฉีดยากันสุดๆ
19: เคลียร์แบบเนี้ยกำลังดีมึงอย่าตีกูก็พอ
18: ตะกี้ไม่ได้จริงๆก็แบบตกใจจนแบบพี่รปภ.เขาบอกมีแอคชั่นร่วมไปด้วย
19: ไอ้คนนึงแย้มเนี่ยตอนตกใจไม่ตีไว้แต่พอแบบไปหยอดมันมากๆเนี่ยมันตีไว้ไอ้แฟนเนี่ยเวลาเขินแล้วตีแบบ
18: มือมันเด้งนะคะแต่ก็ยินดีกับอาร์เซนอลด้วยเมื่อวานเป็นประตูเดียวของบุคโยซาก้านะคะที่แบบหายเจ็บกลับมาลงแล้วก็ยิงประตูให้กับทีมได้นะคะเมื่อวาน
19: มาแล้วแหละ
18: ใช่ไหมลาย่าก็เหมือนแบบได้รับคำชื่นชมอยู่ประมาณนึงแต่จริงๆหนูว่างานลาย่าอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนแบบเจอเกมรับแบบกันทั้งคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
19: แต่ที่งานงอกเลยคือกรรมการเนี่ยครับโอ้โหสองนัดมีแต่คนด่า
18: ค่ะค่ะ
19: นะโดยเฉพาะคนที่เป็นเฮเตอร์อาร์เซนอลแบบที่ตั้งใจเป็นแต่แรกแล้วหรือว่าอาจจะไม่ชอบด้วยพฤติกรรมใครๆนี่เนี่ยเขาแบบโอ้โหทำไมมึงกรรมการช่วยแล้วช่วยอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็จะว่าไปแบบนั้นก็คงไม่ถูกนักนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีบางจังหวะบางลูกเท่านั้นเองที่มีเรื่องได้ประโยชน์ใช่ครับนะก็เลยว่ากันอย่างสั้นนะครับ
18: อย่างสั้นภาษาอีสานเหรอคะ
19: ใช่ครับ
18: อ๋อกันจังสั้นอะไรอย่างงี
19: ้อ๋อต้องเมื่อกี้สำเนียงยังไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ก็พยายามพูดให้ได้มาเนี่ยส่วนคืนนี้แหละนะครับโอ้โหเดือดแท้ไหมคุณเอ้ย
18: ประตู9ประตูจากเกมที่แล้วนะคะคราวที่แล้วหนูไปดูกับแก๊งบาเยิร์นคือแบบเป็นพวกแบบที่เขาเป็นแบบ
19: ไปเปิดอะไรดูจ้ะมันดึกมากเลยนะ
18: มันมีสปอร์ตที่สุขุมวิทมันจะมีร้านชื่อสปอร์ตแมนค่ะเป็นบาร์คล้ายๆแบบอเมริกันบาร์แล้วเขาก็จะมีโต๊ะพูมีปลาลูกดอกมีอะไรที่เป็นแบบกีฬา
19: เขาเปิดตลอดเวลาป่ะ
18: คือหนูไม่แน่ใจว่าวันอื่นด้วยหรือเปล่าแต่วันเนี้ยเขาบอกหนูถามพวกเพื่อนๆบาเยอร์แล้วเขาบอกว่าก็ยังเป็นที่เดิมที่ยังเปิดให้แฟนๆไปดูกัน
19: เหมือนผมเคยคุยกับเขาตอนพวกอเมริกันฟุตบอลพวกอะไรอย่างเงี้ย
18: เขาไปจัดกันบ่อย
19: เออบอกว่ามีอะไรจอยกันได้ก็บอกนะครับเขาบอกว่าผมจัดตลอดแล้วครับแต่ไม่รู้จะจอยอะไรเหมือนแบบเขาแบบค่อนข้างออร์แกนิกอ่ะเขาไม่ได้จัดงานใช่ป่
18: ะ
19: เขายินดีให้คนมาดูแต่เขาก็ไม่ได้จัดอีเวนต์อะไร
18: เหมือนพออาจจะเป็นแถวนั้นก็เลยแบบเปิดรับได้แบบดึกด้วยแล้วสถานที่ก็ค่อนข้างกว้างค่ะ
19: ไม่หมายถึงเขาอย่างหนูไปดูสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาจัดงานเลย
18: ไม่ค่ะ

0: ใครต่อใครมาบรรยายมาบิ้วบรรยากาศไม่ต้องต่างคนต่างมาเปิดเลยจะดื่มก็ดื่มจะกินก็กินจะทำอะไรก็ทำ
1: ใช่
0: นะครับถึงเวลาบอลมากีฬาความสนใจมาก็ซัดกันตรงนั้น
1: อ
0: ่ะเออเจอหน้ากอดกันด่ากันอะไรกันมาปุ๊บอยากย้ายตีห้าเลย
1: เออ
0: เป็นอย่างเงี้ยไอ้ที่บรรยากาศเหมือนพวกบาร์ฝรั่งของจริงอย่างบางที่เช่นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเริ่มต้นมาจากพวกลานเบียร์ใช่ไห
1: ม
0: พวกเนี้ยลานเบียร์หรือว่าอย่างที่แดงเดือดที่ผ่านมาเนี่ย
1: อีเวนต์เยอะมาก
0: อีเวนต์แบบไม่ต้องนับอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออก็
1: มันเป็นลีกที่บ้านเราให้ความนิยมเราอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่แดงเดือดมันก็มีแบบศักดิ์ศรีเนาะหลายอย่างแมนยูก็ต้องไป
0: ขายได
1: ้ลีกมันขายได้อยู่แล้วสำหรับโอ้โหจริงๆนะเขาตามหาอินฟูแบบแมนยูกันที่แบบหน้าใหม่ๆก็ยังแบบมีงานให้ทำอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะว่างานก็มีหลายราคาครับ
1: ใช่ค่ะ
0: งานก็มีหลายเรทหลายราคาเรทแบบจ้างไปดูบอลเมืองนอกซึ่งอาจจะเป็นเทียบบนสุดละณตอนนี
1: ้ใช
0: ่เรทที่ไปขึ้นเรทแบบหลายหมื่นเรทแบบหมื่นต้นเรทแบบหลักพันหรือเรทแบบตบไหลงานองค์กรอะไรลักษณะแบบนั้นก็มีมันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับมาเนี่ยมาโอ้โหบางที่ใช้อินฟูไม่พอใช้นักบอลด้วยใช้นักกีฬาเก่าด้วยใช้ผู้บรรยายอาชีพจริงๆด้วย
1: ค่ะ
0: งงไปหมดเลย
1: คือว่าแต่ละที่แต่ละร้านก็จะมี strategy ต่างกันบางร้านก็อาจจะต้องการอินฟูผู้หญิง
0: ใช
1: ่ไปเรียกบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางร้านก็รู้สึกว่าเป็นตัวเก่าๆหน่อยเป็นนักพากย์ตัวเก่าให้ไปแบบไปจอยอีเวนต์แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าล่าสุดที่ค่ายที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตอนนี้ในไทยจัดอะถือว่าแบบทุ่มทุนจัดสุดๆในการแบบที่จะดึง
0: เขาขายอะไรบ้างอะในนั้นอะพี่ไม่รู้เลยอะ
1: มีคอนเสิร์ตนะคะมีคอนเสิร์ตมีรวมแล้วเขาก็เชิญแบบอินฟูหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบหลาย
0: เห
1: ็
0: นพี่เต๋าอะ
1: หลายเทียมาแบบก็คือคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวงการโซเชียลมีเดียค
0: นที่
1: ว
0: ่าสนใจ
1: เอาเนี่ยแล้วก็คนที่แบบว่าคือด้วยความที่บางคนอ่ะก็ต้องยอมรับว่างานแดงเดือดมันจัดหลายอีเวนต์เนาะแม่เหล็กบางกลุ่มก็จะถูกดึงไปค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โมโนเขาก็ดึงมาได้เอ้ยพูดละ
0: เขาก็ดึง
1: มาได้ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เห็นคนเยอะมากแล้วก็กระแสที่บอกว่าก็คือ
0: จัดตรงไหนอ่ะเขาจัดในสนามบาสหรือเขาจัดในไหน
1: จะนะคะ
0: เพราะว่าตรงนั้นน่ะพี่ตอนนั้นเราก็เคยไปทำงานมันจะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเป็นลานจอดรถใช่ไห
1: ม
0: แล้วมันก็จะเป็นลานกว้างที่เป็นสนามบาสเล็กๆ2อันต่อกันแล้วในสเตเดียมเขาอะเขามีสเตเดียมระดับอย่างนี้เลยโอปอระดับจัดคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตแบบไม่รู้มันเรียกมินิคอนเสิร์ตหรือเปล่านะมินิคอนเสิร์ตระดับคน500ถึง 1,000 คนเรียกมินิป่ะ
1: คือ
0: เขามีห้องเขาม
1: ี
0: ห
1: ้
0: อง
1: คอนเสิร์ต
0: เขามีห้องไซน์นั้น
1: อ
0: ่ะสามห้องที่เมื่อก่อนมันมีแบบว่าแบบบาสไทยแข่งอ่ะบาสไทยแข่งแล้วแบบมีคนไปดูเป็นพันคนจนแบบโอ้คือฮากันเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นสามอันเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจัดตรงไหนไงแต่ว่าที่เขาเยอะแล้วทะลุออกข้างหลังด้วยพี่เราโอ้แต่จำได้ว่าพอดีวันนั้นก็ไปทำงานใกล
1: ้
0: ๆขับรถผ่านไปก็แบบโอ้จอดรถกันระเกะระกะเลยเว้ยเข้าไม่ได้แล้ว
1: มีบางคนต้องกลับก็มีเพราะว่าเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดครั้งนั้นแดงเดือดแล้วก็เป็นความแฮปปี้ของแฟนแมนยูไปย้อนกลับมาที่เกมแชมเปี้ยนส์ลีก
0: ไม่พูดอะไรระหว่างเกมที่แบบภาพจอดำอะไรเงี้ยพูดอ่ะ
1: เดี๋ยวค่อยคุยได้ไม่แต่ว่าไม่รู้สิมันก็เป็นเรื่องนั่นเนาะนะคะ
0: เรื่องที่ก็มันเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่เกิดขึ้นได
1: ้ใช่ใช่ใช่ใช่เข้าใจค่ะ
0: เกิดขึ้นก็เจ็บตัวหน่อย
1: เพราะว่ามันแมตช์มันใหญ
0: ่พอดีถ่ายสองเจ้าไงที่มันเขาเป็นพันธมิตรกันเนี่ยเจ้าหนึ่งดำเจ้าหนึ่งดูได้ไงมันก็เลยอ้าวทำไมล่ะทำไมในร้านที่ผมไปอ่ะเห็นเลยในร้านที่ผมไปเนี่ยจอที่เขาให้เราบรรยายอ่ะดูไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ดูไม่ได้เว้ยแต่ว่าไอ้จอห้องแอร์ที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะหันไปดูเอ้าทำไมดูได้วะอะไรเงี้ยจนแบบเขาเดินมากระซิบบอกว่าอ๋อเดี๋ยวพยายามเปลี่ยนให้อยู่นะครับพี่อันนี้ของอันนี้ของเขียวอันนี้ของส้มแล้วก็อ๋อโอเคได้ครับก็บุญรักษา

0: คุณผู้ชมในงานเนี่ยเอา iPad
1: อ๋อมาให้ดู
0: บอกช่วยพากย์ให้ฟังก่อนก็ได้ครับพี่ละครับอ้าวก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยนั่งสนุกสนุกกัน
1: แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
0: แต่ก็เป็นงานพวกนี้ก็สนุกดี
1: ใช่เพราะอีเวนต์พวกนี้ก็จะเป็นฟิลแบบมานั่งดื่มนั่งดูบอลอะไรเงี้ยมันก็จะได้ฟิลเอนเตอร์เทนประมาณนึง
0: ใช่ด่าได้ด้วยสนุก
1: จังเลยใช่ใช่ที่หนูไปเนี่ยมีพี่โทนไปมีพี่แมวเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบสนุกสนานตามภาษานะคะเดี๋ยวย้อนกลับมาที่แชมเปี้ยนส์ลีกนิดนึงเพราะว่าเกมเนี้ยอย่างที่เราคุยกันว่ามันเป็นเกมแบบอาจจะหยุดโลกเลยซึ่งผลต่างประตูแค่1ประตูอ่ะหนูเกมนี้ไปเล่นที่บ้านของไบเยิร์นด้วย
0: ครับ
1: พี่ในมุมพี่ตั้มมองว่ายังไงแต่ตอนเนี้ยเตเชจะไม่มีฮาคิมี
0: ่ครับ
1: ค่ะสำหรับเกมนี
0: ้โอ้ยคือโดยรวมอ่ะพี่ว่าโอกาสของเปเชมันน่าจะหลุดมือไปละจากนัดที่แล้วจากตอนที่นำ2ลูก3ลูกอ่ะ
1: ค่ะตอนแรกมันประมาณแบบ5-3ประมาณนี
0: ้แล้วพอโดนเขากดไปเรื่อยๆจากช่องว่าง2ลูก3ลูกมันเหลือลูกเดียวพี่ก็รู้สึกว่าอีบาเยิร์นมันน่ากลัวดูโค้ชมันพูดดิขอให้ทุกคนที่มีตั๋วเช็คสุขภาพ เขาพูดประมาณนี้ว่าใส่ไข่เข้าไปหน่อยบอกขอให้ทุกคนที่มีตั๋วอยู่เนี่ยจงเช็คสุขภาพใครที่ไม่ฟิตขอให้ส่งต่อให้คนอื่น
1: เ
0: ฮ้ยพูดงี้เลยแวงซองกับวันนี้ใครที่ไม่ฟิตสุขภาพไม่ดีขอให้คุณเสียสละส่งต่อให้คนอื่นขอให้คนที่สุขภาพร่างกายฟิตกว่าคุณคนที่พร้อมจะทำให้สนามแห่งนี้เป็นนรกของทีมเยือนตั้งแต่นาทีแรกจนสิ้นเสียงนกหวีดเราต้องการภาพแบบนั้นเราเข้าใจในความรักที่ทุกคนมีแต่เราต้องการทหารแบบนั้นมาร่วมรบกับเรา
1: โอ้ยหนูคนลุกเลย
0: อะไรวันนี้อ่ะ
1: คือพี
0: ่บทนี้พี่เขียนเอง
1: จริง
0: ไม่แต่ว่าวันนี้ก็พูดประมาณนั้นประมาณนั้น
1: แต่ว่าหนูอ่ะ
0: ทำไมหนูอินอ่ะพี่ไปพูดในรายการที่พี่ทำกับหนูอ่ะ
1: ทำไมคะ
0: นั่นไอ้สองคนนั่งตาใสอ้าวเปล่งแล
1: ้
0: ว
1: ไม่หนูอ่ะคือบรรยากาศตอนที่หนูไป
0: นึกออกใช่ไหมนึกออก
1: เลยคือมันเดือดประมาณนึงเลยแต่ว่าพอมันยกระดับเป็นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วมันมีความสำคัญมากๆหนูมองเห็นทุกพื้นที่ของสนามที่ทุกคนจะยืน
0: แดงเถือก
1: ยืนแล้วก็แบบว่ากระโดดไม่หยุดอ่ะ
0: เขาบอกเลยเขาต้องการคนที่แข็งแรงที่สุดเพื่อเข้ามาอยู่ในสนามเพื่อแบบว่ากดฝั่งตรงข้ามอ่ะเอาให้แม่งหงอให้ได้อ่ะ
1: รอบสนามของอารีนาริน่ามันจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าโค้งลงมาเพื่อแบบว่ากองเชียร์เวลาแบบส่งเสียงเลยมันจะกดดันไปสู่กลางสนามได้แบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ย
0: 75,000 ที่นั่ง
1: ไม่รู้ของกองเชียร์แบบมันจะอยู่มุมหนึ่งกองเชียร์ของเปเช
0: ่ครับ
1: ก็แต่ว่าเต็มเป็นสีแดงแน่นอนนะคะหนูว่าเวลาให้ทายสกอร์คู่นี้ก็จะมีความยากพอรู้สึกว่าคือมันก็เก่งทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่มีโอกาสต่อเวลานะหนูว่าคู่นี้
0: เหรอพี่ว่ายิงกันประมาณนึงอะ
1: ในเกมเหรอแล้ว
0: จบไปเ
1: ถอะน่ากลัว
0: จบไปเถอะ
1: พี่ตั้มในชีวิตพี่ตั้มที่ดูแชมเปี้ยนส์ลีกมาคือหนูที่หนูได้ดูสดได้ดูแบบในช่วงอายุหนูว่าคู่นี้สำหรับหนูค
0: ือ
1: แบบ
0: ชิบหายแล้ว
1: มีไหมพี่ตั้มมีคู่
0: หนูอายุเท่านี
1: ้ชิบหายแล้วไม่หมายถึงว่าแมชพี่ตั้มอาจจะเยอะกว่าไงคะพี่ตั้ม
0: ก็ไม่ค่อยจำด้วยสิแต่ว่าก็ไอ้นี่ก็ดีมากแล้วนี่ก็ดีมากแล้วแม้ว่าแบบคือมันแล้วแต่ว่าฟุตบอลชอบฟุตบอลแบบไหนครับแล้วแต่ว่าชอบฟุตบอลแบบไหนชอบฟุตบอลแบบเปิดหน้าแลกกันไอ้คู่นี้ก็ถือว่าแลกกันอยู่อย่างดูเดือดนะ
1: เดือดเลย
0: อย่างดูเดือดไม่อะไรชอบหรือว่าชอบฟุตบอลแบบว่าเป็นแท็กติคอลใส่กันอะไรเงี้ยช่วงอิตาลีก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าโดยธรรมชาติอ่ะเยอรมันเจอฝรั่งเศสอ่ะมันยิงกันเยอะอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นฟุตบอลแบบเป็นฟุตบอลระบบแล้วเป็นเหมือนกับว่า
1: สู้กัน
0: มันเป็นธรรมชาติคน มันเป็นคนหัวก้าวหน้าทั้งสองชาติ มันเป็นชาติที่ผ่านความเจ็บปวดมาทั้งสองชาตินึกออกปะแล้วมันเป็นชาติที่เหมือนกับว่าเคยครองความยิ่งใหญ่ของโลกเห็นโดนัลด์ทรัมป์กับคิงชาร์ลส์เขาซัดกันปะ
1: ยังไงนะคะ
0: ก็คือที่เขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถ้าไม่มีพวกกูมึงยังพูดภาษาเยอรมันกันอยู่เลยนี่ก่อนไหมนั่นแปลว่าแบบอ๋อมึงถ้าไม่มีอเมริกาเนี่ยพวกมึงเนี่ยยังโดนเยอรมันเนี่ยคุมเนี่ยยังไอ้นี่อยู่เลยคำว่าเยอรมันก็คือเป็นชาติมหาอำนาจที่ว่ามันก็เป็นเทรนด์ของโลกผู้กำหนดโลกอะไรเงี้ยพอเจ้าอังกฤษที่มาบอกว่า ถ้าไม่มีกูถ้าเกิดไม่มีพวกเราพวกมึงก็พูดภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันละ
1: ค่ะ
0: ก็แสดงว่าไอ้สองชาติที่มันมาก่อนเนี่ยก็คือไอ้สองตัวนี้แหละไอ้ฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยดังนั้นมันจะมีความแบบโปรเกรสซีฟอ่ะ
1: เข้าใจได้
0: ใช่พี่ก็เลยเปื่อยไปเรื่อย
1: แต่ก็เห็นภาพอยู่สำหรับสองชาตินะคะแต่ช่วงคือหนูได้ยินใครไม่รู้บอกว่าบางทีมันอาจจะไปวัดกันที่กุนซือได้ความที่แบบว่าความเก่าเก
0: ม
1: ของแวงซองคอมพานีกับเอนริเก้ใช่ไหมคะเอนริเก้อาจจะแบบความเก่าเกมมีความแยบยลเหนือชั้นกว่าอาจจะเป็นจุดที่ทำให้แบบมีความแตกต่าง
0: นัดที่แล้วขนาดคอมพานีไม่อยู่ข้างสนามเนี่ยเอนริเก้นำสามลูกยังชนะเยอะๆไม่ได้เลย
1: เฮ้ยอันนี้ก็
0: มาเก่าอะไรล่ะ
1: อันนี้ก็มีเหตุผล
0: เอาแค่นี้แหละคนดูบอลเขารู้กันคนเสี่ยงโชคเขารู้กันนะครับเดี๋ยวมาว่าต่อมาว่าต่อช่วงชั่วโมงหน้านะครับผม
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเผยข่าวดีบริษัทจัดอันดับเครดิตMoody Investor Service ให้มุมมองบวกไทยเป็นประเทศน่าลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีพอใจบริษัทจัดอันดับเครดิต Moody Investor Service ให้มุมมองบวกไทยเป็นประเทศน่าลงทุนและไทยพร้อมสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ไฟฟ้าสีเขียวอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทจัดอันดับเครดิต Moody Investor Service ได้ออกรายงานระบุว่าประเทศไทยเป็น1ใน5ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีภูมิต้านทานเข้มแข็งในการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกว่าถือเป็นข่าวดีต่อเนื่องหลังจากที่ Moody ได้ปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยจากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพและน่าลงทุนจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกโดยไม่ได้มองแค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังมองทุกมิติทั้งการอำนวยความสะดวกความโปร่งใสการทำงานที่รวดเร็วและโครงสร้างของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้มีการอนุมัติคำขอส่งเสริมการลงทุนกว่า 900 ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้เป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและถือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่านักลงทุนจากต่างประเทศมั่นใจประเทศไทยสำหรับประเด็นที่นักลงทุนยังกังวลในเรื่องไฟฟ้าสะอาดและสาธารณูปโภคพื้นฐานบางเรื่องนั้นรัฐบาลเห็นว่าการลงทุนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นรัฐบาลพร้อมดำเนินการเป็นเฟสๆให้มีไฟฟ้าสีเขียวมากขึ้นทั้งนี้แนวโน้มของประเทศต้องลดการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลไปสู่ไฟฟ้าสีเขียวที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งต้องอยู่ในแผนที่รัฐบาลต้องเปลี่ยนผ่านโดยแผนนี้อยู่ในกลยุทธ์5 ทีที่กระทรวงการคลังวางนโยบายไว้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันผลการตรวจสอบปลากระป๋องเป็นปลานิลจริงไม่ใช่ปลาหมอคังดำส่วนกระบวนการทางกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของอย.
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงผลการตรวจสอบปลากระป๋องแมคเคอเรลที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นปลาหมอคังดำบรรจุแทนปลาแมคเคอเรลโดยยืนยันผลการตรวจในห้องแลบของกรมประมงที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่งมาตรวจสอบมีจำนวน3ชุดซึ่งมีผลยืนยันอย่างเป็นทางการที่ทางกรมประมงแจ้งล่าสุดว่าเป็นปลานิลจริงไม่ใช่ปลาหมอคังดำ ตามที่สังคมสงสัยส่วนการเอาผิดว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะเป็นเรื่องของทางอย.ที่เป็นผู้เอาผิดตามกฎหมายซึ่งกรมประมงเพียงอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเท่านั้นอย่างไรก็ตามในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นในขณะนี้ได้สั่งการให้ทางกรมประมงสำรวจสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นการเร่งด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มในการแพร่ระบาดมากขึ้นจะปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผยเศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกกลับมาหดตัวหลังสิ้นสุดมาตรการรัฐและราคาสินค้าเกษตรลดลงขณะที่ปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำต้นทุนพลังงานพุ่งหวั่นกระทบภาพรวมเศรษฐกิจตลอดปี2569
10: ดร.ทรงธรรมปิ่นโตผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุว่าเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่1มีทิศทางชะลอตัวลงจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวเกือบทุกหมวดเนื่องจากกำลังซื้อพื้นฐานยังอ่อนแรงและรายได้เกษตรกรลดลงแม้ภาคการท่องเที่ยวจะขยายตัวได้บ้างในบางกลุ่มจังหวัดจัดกิจกรรมใหญ่เช่นขอนแก่นและอุบลราชธานีแต่ยังคงกระจุกตัวเพียงบางพื้นที่สิ่งที่น่ากังวลคือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันและค่าครองชีพสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจอีสานปีนี้เสี่ยงหดตัวต่อเนื่องเช่นเดียวกับภาคการก่อสร้างที่รับผลกระทบจากต้นทุนที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามธปท.ได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือทั้งโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้และ SME Credit Boostเพื่อเติมสภาพคล่องและเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถประคองตัวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้ชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

0: ช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: โอเคช่วงที่สองฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับวันนี้เธอดูสดใสนะเหมือนเธอแบบกินข้าวมาก
3: ินข้าวในรถ
2: รถคันใหม่ยัง
3: ยังไม่ถึงยังไม่มาค่ะ
2: เหรอ
3: แล้วเป็นช่วงที่แบบว่ารถที่จะซื้อเนี่ยดูมีประเด็นในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นประเด็นที่หนูเข้าใจได้สำหรับคนที่แบบถ้าดูเรื่องรถมาอะไรอย่างเงี้ยอ
2: ยากให้เราเลยบางทีก็ต้องมีความรู้นิดนึง
3: ใช่บางทีถ้าไปอ่านตามไปคล้อยตามหมดเนี่ยเป็นบ้า
2: ก็ต้องมีความรู้นิดนึงว่าสิ่งที่มันเสียสิ่งที่อะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไร
3: ค่ะ
2: นะรถไฟฟ้าก็มีแบตหมดนะครับ
3: ใช่
2: นึกออกไหมครับรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีแบตตัวนึงเอาไว้แทนน้ำมันแบตตัวนึงก็ยังใช้ทำงานระบบในรถเหมือนเดิมสำหรับรถบางคันอะไรเงี้ยรถไฟฟ้าเนี่ยบางคันบางรุ่นก็ยังมีแบตเตอรี่เล็กๆอ่ะแบตเตอรี่เขาเรียกเนี่ย12โวลต์อ่ะ
3: ใช่12โวลต์ใช่อ
2: ย่างนั้นอ่ะก็ไอตัวนั้นอ่ะก็เราก็ยังต้องคอยดูแลมันอยู่ว่าแบบมันจะหมดไม่หมดนะครับ
3: แต่พี่ตั้มเองก็อะไรนะคะหมายถึงว่าก็ดูรถไฟฟ้าอยู่ช่วงนี้ถูกไหมคะคือหนูยัง
2: เกิดเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจอ่ะทำไมหน้าตา
3: ไม่หมายถึงว่าตัดสินใจจะเป็นเจ้าของ
2: คือตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะเป็นเจ้าของก็ตอนไปถามอ่ะก็จองมัน2แบรนด์เลย
3: ค่ะ
2: เสร็จทีมากจอง2คันใครถามว่าย
3: อม
2: สองคันเลย2คันแหมรวมกันแถมได้คืน 100% ด้วยตอนไม่เอาเงินหมายถึงเงินจองอ่ะเนี่ยพอมาถึงเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าคิวยาวมากเลยครับคิวยาวมากเลยครับจองไว้ก่อนนะครับคุณตั้มแล้วยาวเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเจ้าหนึ่งก็บอกว่าเขาบอกกรกฎาคมทั้งสองเจ้าแต่คนที่ตามข่าวเนี่ยพูดไปก็จะรู้เลยเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแชมป์เก่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยในรถไซส์เล็กสุดเนี่ยเจ้านี้คือแชมป์เก่าของทั้งโลกแล้วก็ทั้งประเทศไทยนะครับเฉพาะทั้งโลกเนี่ย400,000 คันนะไอ้รุ่นนี้เนี่ยนะครับเฉพาะประเทศไทยก็เป็นแชมป์เหมือนกันนะฮะก็ราคาถูกกว่าแต่ไม่แถมอะไรเลยเท่ากับว่าต้องไปซื้อวอชาร์ตต้องไปซื้ อฟิล์มติดฟิล์มติดนู่นติดนี
3: ่
2: โสคุยแล้วก็จะประมาณจาก 400,000 ปลายก็จะขึ้นไป 500,000 กว่า
3: อ
2: ีกเจ้าหนึ่งซึ่งพี่ก็ตอบว่าต่อขานเข้าไปไม่เปิดราคาเลยเปิดแต่ 4X ไปจนถึง 5X4X นี่คือเท่าไหร่อ่ะ401
3: ค่ะ
2: ไปจนถึง 5X นี่ 5X คือ 509,000 รวมอะไรเงี้ยเนี่ยผ่านไปแล้ว1เดือนหลังจากมอเตอร์โชว์ก็ยังไม่เปิดแล้วก็เซลล์ก็นิ่งนอนมากอะไรเงี้ยนะครับพอไปถามเขาเนี่ยเรื่องเนี่ยเขาแบบก็ถามเขาว่าเอ๊ะมันจะมาหรือยังเขาบอกราคาจะเปิดปลายเดือนมิถุนายน
3: ค่ะ
2: เราจะส่งรถกรกฎาคมปรากฏว่าอีกเจ้าหนึ่งไอ้ที่ขายเยอะๆท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าวันที่สิบเอ็ดนี้เนี่ยเคลียร์เงินเคลียร์เอกสารได้ก็รับรถได้เลยนะครับพี่ก็แบบเอาไงล่ะ
3: อ
2: ีกเจ้าหนึ่งยังไม่ได้แบบอีกเจ้าหนึ่งมันมีแต่จอดไว้ให้ลองอ่
3: ะ
2: จอดไว้ให้แบบก้นเข้าไปนั่งอ่ะยังไม่ได้ทำมันเคลื่อนไหวเลยอ่ะยังไม่ได้กระทำชำเราอะไรมันเลยว่าแบบเหยียบแล้วมันพุ่งตอบสนองอะไรไหมอ่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วยังไม่รู้เลยว่าราคามันเท่าไหร่แล้วยังไม่รู้เลยว่าราคามันแบบนี้แล้วมันแถมอะไรมาบ้างหนูนึกออกใช่ไหมคือแบบค่าตัวต่างกันจริงแต่ว่าแบบกับของที่แบบอย่างสมมติว่าเจ้าหนึ่ง447กับอีกเจ้าหนึ่ง51
3: ค่ะ
2: แต่ว่า47เนี่ย47ไม่แถมอะไรเลยเราก็ต้องไปจ่ายตังค่าฟิล์มใช่ไหมค่าฟิล์มมีตั้งแต่เท่าไหร่6,000ไปจนถึง15,000
3: ค่ะ
2: แล้วก็ค่าตู้ชาร์จอีกมีตั้งแต่4,000เหมือนกันไปจนถึง30,000อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จ่ายถ้าเกิดว่าอีกเจ้าหนึ่งที่มันแพงกว่าแต่มันแถมฟืดมาหมดเลยอะแถมรถนี้เราได้ลองอะไรเงี้ยพี่ก็เลยต้องบอกชิบะนะเอาไงดีวะคิดดูก่อน
3: เรื่องมีเวลาคิดได้ข่าวว่าช่วงกลางปีมันจะมีโครงการเหมือนแบบว่าเอารถไปแลก
2: ไม่มีอะด
3: ิไม่มีแล้วเหรอคะหมายถึงว่าม
2: ันไม่มีพ่อยึดไปหมดแล้วอะ
3: แต่ว่ามันคงมีเงื่อนไขอะไรที่เราต้องไปตามดูอีกทีนึง
2: คือเอาอย่าใช้คำว่าแลกเลยรถเก่าแลกรถใหม่รถเก่าแลกรถไฟฟ้า
3: ค่ะ
2: เออเนี่ยมันก็คงแบบว่ามันจะแลกได้เท่าไหร่อ่ะเออมันจะแลกได้เท่าไหร่อ่ะอย่างสมมติรถหนูรถหนูกี่ปี
3: ของหนูอ่ะสมมตินะมาสด้าง
2: เออไม่ของหนูกี่ปีรถหนู
3: วิสิบ
2: อ่ะ10ปี
3: ใช่
2: ๆรถหนู10ปีจะตีหลักหมื่นป่ะเออเนี่ยโครงการรถเก่าแลกรถใหม่อ่ะจะตีหลักหมื่นป่ะแล้วคือเอายังไงมาก็คือเอาเต็นท์มาตีป่ะหรือเอาใครมาตีก็หรือว่าไงก็เหมือนกันป่ะ
3: ก็อาจจะราคาต่างกันนิดหน่อยแบบหมายถึงว่าร
2: ัดคือตีเท่าไหร่รัดบวกให้อีกครึ่งนึงเหร
3: อ
2: ถามจริงอย่างสมมติรถโอปอลตี 90,000 เงี้ยเออแล้วรัฐออกให้อีกสัก 40%
3: ค่ะ
2: เป็น 140,000 เงี้ยเออมันเป็นอย่างนั้นงานค่อยน่าสนใจขึ้นมาหน่อย
3: ค่ะ
2: เออ
3: นะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันช่วงนี้รถไฟฟ้าก็น่าจะได้รับความนิยมประมาณนึงนะคะ
2: เมื่อไหร่ได้เนี่ยอยากนั่ง
3: รถไฟฟ้าหนูก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่ารอก็แอบรออยู
2: ่แต่ไปมีที่ตรงที่ติดเรียบร้อยใช่มั้ยคะ
3: ใช่ๆๆค่ะที่ตรงที่ติดเลยนะคะหมายถึงฟ
2: ิล์มวอลชาร์ตเนี่ยอ๋อ
3: ใช่ก็ต้องแบบ
2: เพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่มันจะเห็นหน้าสวยๆอย่างนี้กลัวเหลือเกิน มึงเจอแน่โอปอ
3: ทำไมคะ
2: เอ้า
3: หมายถึงตู้สาธารณะเหรอคะ
2: เออโอ้โหใช่ๆเขาสงครามกันทั้งนั้นอะ
3: สงคราม
2: หน้าตู
3: ้เออสงครามหน้าตู้
2: โอ้กับตันเคลียร์ให้ไม่ทันเลยอะสงครามหน้าตู้อะ
3: ใช่คือถ้าแบบยิ่งออกต่างจังหวัดช่วงเทศกาลเนี่ยอันนี้จะต้องแบบว่าคิดนิดนึงนะคะ
2: ผมมีตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าอย่างพี่เป็นคนไข้โรงพยาบาลรามาใช่ป่ะที่โรงพยาบาลรามาเขาจะมีที่จอดชื่อว่าอาคารพลังงานสะอาดอยู่ตรงซอยสวนเงินไม่รู้โอปอลรู้จักป่ะถ้าไปจากตึกทิปโก้เนี่ยมันจะถึงก่อนแยกตึกชัยจะเป็นอาคารเนี้ยพี่ก็พวกช่วงเย็นๆช่วงอะไรเงี้ยนะเขาก็แบบคือทุกช่องจอดเขาอะมีที่เติมไฟรถไฟฟ้าหมดเลย
3: ค่ะเออ
2: เนี่ยเขาแบบมาเขาก็ไม่ต้องเป็นลูกค้าเขาก็ได้มั้งก็คือเข้าไปมันก็แบบเสียตังค์อยู่แล้วอะไม่ต้องเป็นคนไข้ก็ได้มั้งก็แบบแต่ตอนเย็นๆเนี่ยเห็นช่องว่างตลอดเลยเออก็แต่ก็ไม่เคยเห็นคนเติมเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดตังค์อะไรยังไงแต่เห็นเต็มเลยอะทุกช่องในอาคารจอดรถโรงพยาบาลรามาไออาคารพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นที่เติมรถไฟฟ้าหมดเลยสุดยอด
3: ก็ดีสำหรับแบบเพราะว่าบางทีมันก็ต้องมันแล้วแต่จุดเนาะบางทีห้างสรรพสินค้าก็จะเยอะนิดนึงนะคะทีนี้พอพูดถึงอย่างนี้นิดนึงค่ะพี่ตั้มมันมีเรื่องของ Asian Beach Game ก่อนหน้านี้ที่หนูจะพูดเพราะว่าเรื่องการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารอบนี้มาเร็วกว่าทุกครั้งเพราะทุกทีเราจะได้ยินข่าวว่าซีเกมเอเชียนเกมนู่นนี่ค้างจ่ายเยอะใช่ไหมคะเหมือนแบบช่วงหลังเนี้ยเหมือนเขาพยายามที่จะทำแบบมีระบบแบบโอนตรงโอนเข้าสู่แบบบัญชีนักกีฬาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ย
2: ตัดพ่อค้าคนกลางคือสมาคมออก
3: ใช่ไหม
2: เอ้าแต่ว่าจะพูดเลยผิดอ่ะ
3: ไม
2: ่ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนจ่ายให้สมาคมไง
3: ใช่ไหมเพราะถ้าเขาบอกว่าโอนตรงก็คือเหตุผลก็คือว่านักกีฬาจะได้เร็วขึ้นด้วย อะไรอย่าง
2: น
3: ี้
2: อันนี้จ่ายสตาฟโค้ชด้วยใช่ไหมล่ะถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะ
3: ใช่
2: แต่ว่าสมาคมแล้วสมาคมทำอะไรวะสมาคมเหลืองานอะไรต้องทำวะ
3: ก็ดูแลนักกีฬาอย่างนี้เหรอ
2: ก็ต้องจัดกระบวนการแหละจัดการแข่งขันจัดโน่นจัดนี่แหละจัดไป
3: เขาบอกว่า
2: ไปแข่งอ่ะเชิญจ้ะ
3: 33ล้านนะคะสำหรับการมอบให้กับนักกีฬาเอเชียนบีชเกมนะคะ
2: อ
3: ัน
2: นี้แข่งไปแล้วใช่ไหม
3: เรียบร้อยเพิ่งจบไปไม่นานนี้เองค่ะ
2: เออ
3: แล้วก็มันก็จะมีเป็นกีฬาที่แบบว่าไปแข่งบนชายหาดอะไรอย่างเงี้ยอย่างบิวภูริพลไปแข่งรายการนี้ปกติเราจะ
2: วิ่งเหรอ
3: ใช่ปกติอ่ะวิวจะแข่งวิ่ง100เมตรใช่ไหมคะแต่ว่ารายการนี้เขาจะวิ่ง60เมตรแต่ว่าวิ่งบนทรายไงระยะมันก็จะสั้นลงอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหมือนแบบเตรียมความพร้อมก
2: ่
3: อนไปเอเชียนเกมอีกทีนึง อันนี้ก็เหมือนให้นักกีฬามีเวทีแข่งขันแต่ว่าที่จีนมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึง
2: อ๋อไปแข่งที่จีน
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ค
3: มีพวกแบบกีฬาที่แบบดูแล้วสนุกหน่อยอยู่แล้วว
2: อล
3: เลย์บอลชายหาดมีพวกแบบว่าไอ้เทคบอล
2: ครับ
3: เออที่มาเล่นเป็นโต๊ะแบบ
2: โอ้ทรายไม่เข้าปากแย่
3: แบบตวัดแล้วก็
2: ใช่ป่ะแบบเราลองนึกภาพตามดิอย่างไอ้วิ่ง60เมตรเนี่ยทุกทีก็จะเคยเห็นแต่ไอ้วิ่งในร่
3: ม
2: ทีวีพอวิ่งเสร็จปุ๊บลองคุณผู้ชมนึกภาพอย่าง100เมตรเนี่ยพอวิ่งไปมันก็ปล่อยวิ่งตามลู่ไปใช่มั้ยครับแต
3: ่
2: ถ้าเกิดว่าวิ่งในร่มเนี่ยพอหลังจากเส้นชัยปุ๊บต้องมีเบาะมาพอวิ่งเสร็จพอหลุดจากเส้นชัยปุ๊บก็วิ่งแล้วกระโดดชนเบาะไปเลยรับแรงแล้วอันนี้มันวิ่งไปไหนวะวิ่งลงทะเล
3: แต่พูดถึงเดี๋ยวเทคบอลมันจะมีการเปลี่ยนกติกาช่วงแบบกลางๆปีนี้แหละเพราะตอนแรกเขาบอกว่ากติกาเทคบอลมันเข้าทางนักกีฬาไทยคือประมาณว่ามันเป็นกีฬาที่ผสมผสานแบบตะก
2: ้อ
3: การขึ้นฟาดปิงปองอะไรอย่างเงี้ยแล้วไทยก็ถนัดอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะพยายามปรับให้แบบว่ามันสากลมากขึ้นให้แบบชาติอื่นแบบสู้ไทยไหวไม่งั้นก็จะเป็นแบบไทยที่แบบครองความเก่งอยู่เจ้าเดียวอะไรอย่างเงี้ย
2: อ๋อเราเป็นเบอร์หนึ่งโลกตลอดเลย
3: เราไปแข่งเราจะอยู่แบบได้แชมป์โลกได้อะไรมาประมาณเนี้ยค่ะ
2: เอามือตีเอา
3: ไม่อาจจะจำกัดประมาณว่าหนูจำกฎไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าประมาณว่าแบบว่ากระโดดขึ้นฟาดอาจจะได้แค่2ครั้งหรืออะไรประมาณเนี้ยฟาดตลอดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าพูดถึงอย่างเวลาเราดูอย่างหนูเล่นเกมหนูก็จะมีท่าไม้ตายที่แบบกดแต่ท่าเนี้ย
2: เออ
3: แล้วก็ชนะอะไรเงี้ย
2: โอ้ยนี่ถึงสมัยพี่หนุ่มๆเลยอ่ะ อันนี้หน้าห้องน่าจะเกิดทันกันประมาณแบบว่าเล่นวินนิ่งห้ามกดทำชิ่งอ่ะลักษณะแบบนั้นวันทู
3: อ๋อ
2: วันทู
3: นั่นแหละเขาก็เลยว่าจะเปลี่ยนกฎแต่ว่าเรื่องของไอเนี่ยค่ะการมอบเงินรางวัลอัดฉีดอย่างที่บอกไปค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มา28เหรียญนะคะอันดับ2ของเอเชียแต่จริงๆเขาเหมือนตั้งเป้าเหรียญทองไว้มากกว่านั้นเพราะว
2: ่
3: าเหรียญทองเราได้มา10เหรียญทอง9เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงนะคะกีฬาที่เหมามาเยอะๆก็จะเป็นพวกกีฬานี่แหละที่ได้พวกบิลไปแข่งขันนะคะเออแล้วก็พูดถึงเรื่องของ
2: อ๋อที่ซันย่า
3: ใช่ซันย่าค่ะที่รางวัลที่มอบให้กับนักกีฬาใช่ที่หนึ่งเป็นจี
2: น
3: แต่จีนเขาก็24เหรียญนะ
2: คะโอ้เฮ้ย
3: แต่เขาบอกว่ายังไม่ถึงเป้านะยังไม่ถึงเป้านะ
2: ญี่ปุ่นไม่มาเลยเหรอ
3: ไม่มีแค่
2: เออไม่เห็นญี่ปุ่น
3: นะคะ
2: ญี่ปุ่นมานะมา27คน
3: อ้าจริงเหรอแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตารางเหรียญเหรอคะ
2: ไม่เห็นนะคะ
3: อืม
2: 10ชาติแรกเนี่ย10ชาติแรกไม่มีญี่ปุ่น
3: ค่ะ
2: มีจีนไทยอิหร่าน
3: อืม
2: อิหร่านช่วงนั้นยังไม่มีอะไรใช่ไหม เออแต่ทรายเยอะแน่แหละ
3: ค่ะ
2: เวียดนามฟิลิปปินส
3: ์
2: นะครับอินเดียนะครับ UAE กาตาร์โคเรียนะครับแล้วก็ศรีลังกา
3: อืมกัมพูชาล่ะกัมพูชาไม่ไหวอ่ะ
2: คิดถึงเขาทั้งนั้น
3: โอเคดูเรื่องของเงินรางวัลนิดนึงนะคะสำหรับนักกีฬาเนี่ยก็เขาเรียกว่า23ล้าน7แสนบาทนะคะสำหรับเงินรางวัลที่มอบให้สมาคมกีฬาได้ไป7ล้าน1แสน10,000บาทอันนี้ก็คือจะแบ่งแยกกันเนาะผู้ฝึกสอน 3,172,500 บาทนะคะ
2: ครับ
3: ก็เป็นจำนวนอย่างที่บอกไปว่า33กว่าล้านเนี่ยตอนแรกนะคะก็มอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่6พฤษภาคมนะคะก็เหมือนหนูเห็นเขาเปลยมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่าช่วงการแข่งขันหลังจากนี้จะพยายามทำอะไรให้มันแบบเร็วมากขึ้น
2: ดีแล้วดีแล้ว
3: ก็ต้องดูว่าจะได้ทำได้จริงในทุกการแข่งขันหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดี
2: คนได้ตังถึงมือเร็วขึ้นอ่ะมันก็ทำงานเร็วอ่ะ
3: ใช่กำลังใจเนาะ
2: ถูกปะล่ะโทษจ้ะเราคนทำงานอ่ะเราขนาดเราทำงานแบบออกแรงมั่งไม่ออกแรงมั่งเนี้ยเฮ้ยเป็นว่าแบบเอาง่ายๆไปงานอีเวนต์เนี้ยไปถึงจ่ายก่อนไปถึงใส่ซองให้ก่อนเลยเงี้ยโอ้สู้ขาดใจไม่กล้าเมาเลยอ่ะ
3: จริงเข้าใจ
2: เออแบบมาปุ๊บโอ้โหเจ้าภาพแบบโอ้เจ้าภาพวางให้ก่อนเลยเออขอบคุณครับ
3: แต่เวลาจะเจองานอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบมีด้วยแบบน้อยอ่ะน้อยที่จะเจอแบบนี
2: ้ใช่มาเนี่ยงานแบบว่าแบบเออถึงเวลาเคยเจอบางบริษัทแบบใจดีมากถึงขนาดประมาณแบบว่าถึงเวลายังไม่ทันส่งงานเลยอ่ะเหมือนงานเราอ่ะเลื่อนเลื่อนเราส่งงานไปแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ลงเลยแต่ถึงรอบต้องจ่ายละเขาบอกงั้นโอนให้ไปเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าก็พี่ก็ทำตัวใหม่มาเลยแล้วกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจ่ายใหม
3: ่
2: คือเราเคยชินกับการแบบเราเคยชินเหมือนบางทีเนี่ยมันโดนยกหน้ายกอะไรเงี้ยการเขียนหนังสืออ่ะมันเรื่องพวกนี้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นคอลัมนิสต์บูลไลน์ก็จะเข้าใจกันได
3: ้
2: ถึงเวลาต้องส่งเป็นวีคลี่ใช่ป่ะแต่แบบอยู่ๆแอดเข้าอ่ะแอดเข้าอะไรเงี้ยเราก็แบบเขาทำไงเขียนแล้วอ่ะเขาก็หลายเล่มก็จะไม่ลงไม่จ่ายแต่เขียนแล้วนะเขาก็จะบอกเราว่าเอาต้นฉบับนี้ไปลงที่อื่นได้นะอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ที่นี่ไม่เป็นไรจ่ายเลยก็กูมีหน้าที่จ่ายมึงอยู่แล้วอะไรเงี้ย
3: ก็เดี๋ยวนี้เวลาทำงานน่ะก็จะแบบมีเครดิตเทอม30วันหลังจากลงงานหรือ60วันอะไรอย่างเง
2: ี้ยแต่ถ้าเกิดหนูทำทุกวันมันก็จ่ายไล่ไปเรื่อยๆค่ะถูกไหมล่ะ
3: ค่ะ
2: มันก็แค่รอตอนอย่างอันนี้เหมือนกันแต่ว่าอย่างไอ้ของที่ทำอยู่ขออนุญาตพูดชื่ออย่างทรูอ
3: ่ะ
2: เนื่องจากว่าเราทำมา20ปีแล้วไงเท่ากับว่าไอ้เครดิตเทอมอ่ะมันก็ไม่มีไงนึกออกป่ะก็คือก็ทำงานทุกเดือนทำงานทุกวันอ่ะมันก็ไม่มีช่วงไหนที่เราแบบหยุดงานเกิน2เดือนอ่
3: ะ
2: ก็ไม่ต้องไปเริ่มใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีอยู่ใช่ไหม60วัน60เดือน
3: ปกติ30 60เจอยังเจออยู่แต่แล้วก็
2: ไม่บอก okay. ไปกับหมาแมวหนูเยอะนะครับพี่อะไรเงี้ย
3: ก็คือบางทีก็เข้าใจได้แต่ว่าเห็นเพื่อน
2: จากค่าตัวแสนนึงเอาสัก 85,000 พอ
3: สาธุให้มันถึงหน่อยเคยได้ยินเพื่อนอันนี้เขาคุยกันไม่รู้จริงไม่จริงเขาบอกว่าบางทีงานจ้าง 2,000 บาทเครดิตเทอม60วันก็เครียดอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรับเพราะชีวิตคือการก็ต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้นักกีฬารอนานกับเราอีกบางทีอ่ะที่เคยเห็นข่าวก่อนนั้นน่ะนะคะ
2: ใช่บางคนก็ถึงตัดลำคาญไง
3: ยังไง
2: เอ้า
3: ตัดลำคาญด้วยกัน
2: ไม่ทำจริงเคยเป็นมาแล้วบางวันแบบว่าโกรธมากเลยตอนนั้นอ่ะด้วยประมาณแบบว่าตอนเขาขอให้ช่วยเขียนให้แล้วก็แบบวันแบบว่าเหมือนกับแบบว่าพี่เนี่ยพออายุเริ่มเยอะใช่ป่
3: ะ
2: มันก็จะมีน้องบางคนเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นบก.แล้วเขาก็แบบติดตามเห็นเรามาตั้งแต่เขาเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าติดตามเห็นเรามายิ่งเดี๋ยวนี้หนักเลยไปตั้งแต่เด็กมัธยมอย่างเงี้ยก็มาขอให้เราแบบเอ้ยช่วยหน่อยนะครับมีงบให้เท่านี้เราก็แบบโอเคได้ครับอะไรเงี้ยเราก็แบบดูมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนักเลยสำหรับเราอะน
3: ะ
2: ก็ช่วยกันฟังแล้วแบบเป็นโปรเจกต์ที่สนุกดีแต่ผมอะมีนิสัยเสียอย่างนึงคือผมอะคือเนื่องจากว่าผมทำงานคนเดียวไงผมก็จะไม่มีคนคอยเป็นเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีเอเจนต์งานเอกสารเราก็ไม่ต้องทำถูกป่ะแต่เนี้ยเราไม่ผ่านเอเจนซี่อะไรเงี้ยเราก็ต้องนั่งทำเองแล้วต้องเขียนอินวอย
3: ซ์อะใช่หนูก็ต้องทำตอนแรกทำไม่เป็นจนตอนหลังก็โอเคมันเป็นส่วนหนึ่ง
2: แล้วประมาณแบบว่าแล้วมันแบบแล้วแบบเราฟังมาว่าแบบมันเป็นของเหมือนเดิมอ่ะ
3: ม
2: ันเป็นของเหมือนเดิมอ่ะของนับชิ้นของว่าแบบลงเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเขาบอกว่าแบบเอ้ยทำไมงานแบบนี้คุณไม่ให้เด็กของคุณทำเองล่ะทำไมคุณไม่ให้เด็กของคุณทำเองล่ะคุณเอาเอกสารเราไปก็ได
3: ้
2: เราก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณเอาเอกสารเราไปสิอย่างคุณเอางานเราไปแล้วคุณไปลงเมื่อไหร่เราจะไปรู้ได้ไง นึกออกไหม
3: ค่ะ
2: เราจะไปรู้ได้ไงอ่ะเราไม่ได้ไปภาคให้คุณทำงานเดี๋ยวนั้นออกอากาศเดี๋ยวนั้นเราจะได้รู้คุณรอโอเราก็ส่งคุณทุกวันอังคารเนี่ยคุณจะไปออกวันไหนมันก็เรื่องของคุณเนี่ยใช่ป่ะมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดสรร
3: อ
2: ่ะไม่ได้ครับไม่ได้ต้องเขียนเองต้องส่งเองแล้วต้องเป็นเอกสารกระดาษด้วยนะส่งไปกับมือ เพราะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยให้เด็กทำแล้วเด็กทุจริตเอาชื่อไป
3: เ
2: ราก็เลยแบบแล้วทำไมคุณแก้ปัญหาอย่างเงี้ย
3: แล้วเขาก็คงแบบว่าคุณจะมาเอาตังเราคุณก็ทำอะไร
2: ก็เลยแบบก็เลยบอกเขาด้วยคำพูดตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็แบบไอเด็กนั่นมันก็ไม่อยู่แล้วด้วยไงเราก็เลยว่าถ้ามันดูก็บอกเขาไป
3: ว่า
2: ก็งั้นคือแบบมันดูผมไม่ได้โกรธเขานะแต่รู้สึกว่ามันวุ่นวายทั้งต่อทั้งสองฝ่ายจริงๆอ่ะ
3: เข้าใจค่ะ
2: ก็เลยแบบงั้นไม่เป็นไรเนาะไม่ทำเราก็ได้เนาะอะไรเงี้ยเขาก็แบบ
3: เลิศเลยล่ะ
2: เขาก็รู้สึกเขาก็เหมือนอารมณ์วันแบบว่านึกว่าเราพูดเล่นไว้แบบเฮ้ยคุณตั้มอย่าพูดอย่างนี้แต่ว่ายังไงคุณตั้มก็ต้องทำบอกไม่ได้พูดเล่นเลยมันดูลำบากจริงๆมันดูลำบากคุณมันดูลำบากผมงั้น เราล้วนอยากสบายกันทุกคน
3: ค
2: ่ะเลิก
3: เด็ดเด็ดขาด
2: เออก็เด็ดขาดเงินก็มานั่งคิดบางทีช่วงที่แบบเงินขาดมือก็แบบเออกูก็ไม่น่าหยิ่งเลยนะอะไรเงี้ยแต่ก็
3: ในเมื่อเลือกแล้วก็จงไปตามนั้นค่ะ
2: มันที่แบบมันต้องแบบไปแคปหน้าจอมาแล้วต้องมาแปะแปะแปะแปะแปะส่งเพราะว่าแบบเดือนหนึ่งมีไปกี่โพสต์มีลิสต์เท่าไหร่แล้วแบบ
3: เข้าใจเก็บงานหลังบ้านไงคะเออนะคะอ่ะเก็บคอมเมนต์ช่วงท้ายดีกว่านะคะ
2: ใช่เลยครับ
3: สวัสดีครับทุกๆคนเลยนะคะคิดว่า UCL ทีมไหนได้แชมป์โคตรยากเลย
2: ที่ปอใส่อยู่นั่นแหละ
3: ไม่แล้วเกิดกลายเป็นแบบอาร์เซนอลขึ้นมานี่อม
2: ได้2แชมป์ไง
3: เออดับเบิ้ลแชมป์คือพรีเมียร์ลีกก็น่าจะหนูคิดว่าไม่น่าพลาดนะหนูอ่ะหนูคิดว่าบาเยิร์นแต่ว่าหลายคนก็ยังมองว่าเปเชยังมีความแบบน่ากลัวอยู
2: ่แอบเชื่อว่าเปเชจบวันนี้แหละ
3: รอลองดูนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
2: แต่พี่กลัวอย่างนึง
3: อะไรคะ
2: พี่กลัวว่าแบบคือโลกใบนี้มันชอบหักเหใช่ป่ะ
3: ใช่
2: ท
3: ุ
2: กคนมันมองไปที่อาร์เซนอลไว้จะปลดล็อกทุกอย่างแล้วโอปอคิดดูนะโอปอคิดดูนะว่าเป๊ปเนี่ย มันกำลังจะเลิกอยู่แล้วนะ
3: แต่เป๊ปมันสะดุดไง
2: ไม่คือประมาณแบบว่าฉากจบไหนจะดีที่สุดสำหรับเป๊ปกูเดียล่าเท่ากับ
3: ปาดหน้าคว้าแชมป์เนี่ย
2: มันจะไม่ใช่แค่ปาดหน้าคว้าแชมป์ดิมันจะจบด้วยทริปเปิ้ลแชมป์เอาคนมันได้ไปถ้วยหนึ่งแล้วถูกป่ะ
3: คาราบาวมี FA กับเชลซีใช่ไหมคะ
2: โอ้โหอันนั้นตบกระทืบเด็กเลย แล้วถ้าเกิดปาดอาร์เซนอลเฮ้ยเป๊ปกูเดียล่าเลิกด้วยการเป็นที่โปร
3: เ
2: ช
3: นเข้าใจถ้ามันเป็นแบบมันจะแบบว่า
2: อาร์เซนอลร้องไห้
3: ใช่ไงแต่หนูว่าอันนี้หนูยังเชื่อว่าอาร์เซนอลจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะในมุมหนู
2: กาแฟสักแก้ว
3: ถึงแม้ว่าหนูจะรู้สึกว่าหนูอยากเห็นทีมอื่นก็ได้
2: เคสอีกสักชิ้นก็ได้อะ
3: หรอ
2: เอาว่าล่ะ
3: กาแฟ
2: ได้ดิ
3: กาแฟ
2: ได้ดิไอเนี้ยมันเชียร์อาร์เซนอลไม่ลงหรอกฉันรู้มันเจ็บปวดมาเยอะเออแต่ว่าก็สนุกวันนี้น่าจะสนุกนะคร
3: ับ ผมก็อยากดูเหมือนกันแต่ว่า
2: โอ้แต่แบบเห็นอาร์เซนอลดีใจเมื่อวานเหมือนกับแบบมันดีใจใหญ่ไป
3: เพราะว่าอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้นี่พี่เดือนเขาแฟนแมนยูเขาบอกว่าอะไรนะคะ
2: มิหายกล้า
3: จะมาฟันธงสมประสงค์สักแชมป์หมายยังไม่รู้แต่หากควักหัวใจออกมาดูปืนใหญ่อยู่ตรงกลางหวังฤทัยเนี่ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เดือนด้วยนะคะยินดีกับการที่ได้เข้าชิงด้วยอันนี้
2: จะเป็นแฟนปืน
3: แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไบเอิร์นกับเปเช่เขาอยากให้เปเช่เข้าไป
2: ทำไมอ่ะไบเอิร์นน่ากลัวกว่า
3: เขาอาจจะไม่รู้เขาจะชอบเปเช่อะไรประมาณนี้ชอบฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้มั้งนะคะพี่เดือนก็เดี๋ยวรอติดตามคืนนี้นะคะว่าใครจะเป็นคู่เข้าไปบูดาเปสต์ด้วยกันนะคะ
2: อยากเห็นคู่ไหนเข้า
3: หนูอยากเห็นไบเอิร์น
2: ใช่ไหม
3: เออ
2: ดูผูกพัน
3: เออลุ้นเชียร์ไบเอิร์นแล้วพอมันตามอยู่อะอยากเห็นการกลับมา
2: เดี๋ยวปีนี้ถ้าทุกอย่างเหมาะสมพี่จะไปกับหนูด้วย
3: ถ้ามีโอกาสหนูก็ยังไม่รู้หนูยังไม่รู้อนาคตของตัวเอง
2: ปีที่แล้วแผลมันสดใหม่เหลือเกิน
3: หนูยังไม่รู้อนาคตของตัวเอง
2: จำบรรยากาศที่โอปอโทรมาถามพี่ตั้มตรงพี่ตั้มไปไม่ได้เหรอแบบไปไม่ได้โอปอพี่ต้องเอาชีวิตรอดก่อน
3: ค่ะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าปีนี้อะไรยังไงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเชียร์บอลกันต่อแล้วกันสำหรับคืนนี้ตีสองใครอยู่ไว้นะคะ
2: แล้วก็พอจบเดือนนี้เสร็จปุ๊บเดือนหน้าเราหวังว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะทราบว่ามีบอลโลกให้ดูไหม
3: โอเคอ่ะก็พอเราใกล้ๆ1วันก่อน
2: เอาเห็นนายกออกมาพูดแล้วนี่
3: เหรอคะ
2: เออนายกอนุทินน่ะบอกว่าแบบโอ้ยทุกยุคเขาก็มีให้ดูกันยุคผมจะไม่มีมันก็กระไรอยู
3: ่แต่แบบไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
3: และนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
7: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
12: อ 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วัยวัฒน
14: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: นัตติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: เข้ารายการครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: กับรายการนัตติงมาแล้วนะครับพบกับวันนี้พบกับลุงรัก
2: กับกุ้งริมเส้น
1: กับกุ้งริมเส้นนะครับแล้วก็พบกันเหมือนเดิมนะทาง FM 97นะครับผม
2: แล้วก็พบกันเป็นประจำทุกค่ำคืนวันพุธ
1: ค่ำคืนวันพุธ
2: สามทุ่มครึ่ง
1: กำลัง
2: ครึ่งเลท
1: นิดๆบวกๆบวกๆลบนิดหน่อยนะครับ
2: แล้วต่อท้ายจากรายการคือกีฬาพารวย
1: กีฬาพารวยส่วนเราก็เป็นนัตติงมาแล้วแต่วันนี้นัตติงต้องขออนุญาตจริง
2: อีกแล้ว
1: โอ้โหช่วงนี้ต้องยอมรับว่านัตติงสุขภาพแกต้องพยายามดูแลเยอะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเรื่องหัวใจเรื่องปอดอะไร
2: จะเป็นช่วงที่ต้องแบบดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดนะฮะ
1: ครับผมคือ
2: ช่วงเขาเรียกถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นช่วงไล่เบาถ้ามีอาการหน่อยก็ค่อยๆแบบ
1: ประมาณนั้น
2: อาการอะไรเพื่อคือไม่ได้มีอาการเจ็บป่วย
1: ไม่เจ็บป่วย
2: แต่ก็คือดูแลให้มันดูแบบพร้อมที่จะใช้งานได
1: ้ครับแต่แกเคยพูดให้ฟังไงว่าแกไปหาหมอเนี่ยหมอเป็นลูกศิษย์ที่โรงเรียนศรีจุฬานะหมอบอกว่าอาจารย
2: ์ครับ
1: ผมหมดตัวจะสู้กับโรคภัยของอาจารย์แล้วนะ
2: โอ้โห
1: คือใช้ทุกวิถีทางแล้วใช้อยู่
2: ทั้งด้วยความรักด้วยความห่วงใยและด้วยจรรยาบรรณของคุณหมอใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ก็งัดเขาเรียกว่าวิชาความรู้
1: ทุกอย่างแล้ว
2: ที่มีออกมาใช้หมดแล้ว
1: แต่นัตติงก็เลยต้องดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกัน
2: ครับ
1: แล้วก็เลยวันนี้ต้องเหลือเราสองคน
2: เหลือเราสองคนแล้ว
1: นั่งกันอยู่เนาะ
2: ครับ
1: ก็อย่าลืมว่าฟังเราทาง FM 97แล้วหรือว่าจะดูไลฟ์สดก็ได้
2: ครับผม
1: ทางFacebook นะครับ
2: รักกีฬาชีกีฬา
1: อย่าพนันนะครับถ้าชมทาง Facebook ก็จะเห็นว่าวันนี้เราใส่เสื้ออะไรมา
2: แน่นอนครับ
1: เดี๋ยวค่อยเมาส์กันก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ส่งข้อความมาทักทายกันได
2: ้
1: นะครับผมแต่อันดับแรกเลยก่อนอื่นเลยนะครับ
2: ต้องขอขอบคุณเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
1: ครับผม
2: นะครับสคร.ที่สนับสนุนรายการเราขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
1: ครับ
2: นะครับก็เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็นด้านสังคมโดยเฉพาะเรื่องการลดผลกระทบและป้องกัน
1: ครับ
2: ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการพนันแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส
1: สสส
2: ครับก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสปอนเซอร์ใหญ
1: ่
2: ผู้สนับสนุ
1: นหลัก
2: นะครับซึ่งสสสเองก็ไม่ได้สนับสนุนเราเพียงเอารายการเดียว
1: รายการเดียวนะ
2: สสสนับสนุนประเด็นทางสุขภาพอ
1: ะไรรายการที่ที่ช่วยด้านสุขภาพด้านอะไรพวกนี้นะครับ
2: พูดถึงสสสเนี่ยผมขอคุยประเด็นนิดหนึ่งน
1: ะ
2: วันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเขาเรียกอะไรช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเปิดเทอมได้ไหมฮะประมาณนั้น
1: ประมาณนั้น
2: นะครับก็วันนี้มูลนิธิโรงเรียนหยุดพนันนะครับก็ทำความร่วมมือกับสสส.แล้วก็องค์กรภาคีด้านการศึกษาดีกว่า
1: ครับผม
2: เพราะองค์กรภาคีด้านการศึกษาเนี่ยมีหลายหน่วยงานนะพี่รักถ้าเป็นกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงเนี่ยก็เป็นสพท.
1: ใช่ไหมครับ
2: ถ้าเป็นในส่วนของโรงเรียนที่ขึ้นอยู่กับอบจ.พวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะต้องบอกว่าระบบการศึกษาตัวนี้มันเข้าอยู่กับฝ่ายบริหารหลายฝ่ายแล้วก็แม้กระทั่งในกรุงเทพเองเนี่ยเขาก็จะขึ้นตรงกับ
1: กทม.ก็มี
2: ครับผมอย่างพัทยาเองเนี่ยเขาก็ขึ้นตรงกับพัทยา
1: เมืองพัทยาใช่
2: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการศึกษาของเรามันเหมือนไม่ได้ตรงมาจากสปท.เหมือนแท่งเดียวเหมือนเมื่อเดิมแล้วนะครับเราก็ไปทำเราไม่ได้ใช้คำว่า MOU นะพี่รักเราใช้คำว่าแสวงหาความร่วมมืออ
1: ๋อโหโอเค
2: คือการร่วม MOU อ่ะมันก็เซ็นถ่ายรูป
1: เข้าใจก
2: ัน ใช่ไหมถ่ายรูป
1: ร่วมมือกันแหละ
2: ที่ผ่านมาก็มันไม่อาจจะไม่ได้เกิดการแอคชั่นแต่ MOU ที่มีการแอคชั่นก็มีเยอะนะครับ
1: ครับ
2: แต่ประสบการณ์เราเนี่ยการ MOU เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พอ
1: ครับ
2: เราก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อการแสวงหาความร่วมมือของหน่วยงานภาคีด้านการศึกษามาทำงานรณรงค์เกี่ยวกับประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงให้กับเด็กในกลุ่มปฐมวัยแล้วก็มัธยมต้นนะครับซึ่งโครงการของเราเดิมชื่อโครงการชนะมารซึ่งเราขับเคลื่อนมาที่เป็นเฟสที่2นะฮะ
1: ตั้งชื่อโครงการ
2: เป็นเฟสที่2
1: โอเค
2: คือมันมีชื่อจริงกับชื่อเล่น
1: มีชื่อ
2: จริงโดยปกติอันนี้อาจจะขอนอกเรื่องหน่อยครับ
1: คร
2: ับ ถ้าท่านผู้ฟังคนไหนที่อยู่ในแวดวงการทําโปรเจกต์การทําโครงการจะต้องเข้าใจว่าบางทีชื่อโครงการมันยาวมาก
1: ใช่ๆๆ
2: โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อลดผลกระทบจากการพนันในกลุ่มเด็กปฐมปลายมันชื่อมันยาว
1: พี่ไปร่วมงานกับทางทีมงานของพี่กุ้งหลายทีเนี
2: ่
1: ย
2: แบ็คดรอปนี
1: ่แบ็คดรอปคือล้นนะเขียนชื่อโครงการไม่พอ
2: จะโพสทีนี่คือแบบก็กลัวพิมพ์บิดพิมพ์ไรด้วยนะครับโดยชื่อโครงการเนี่ยก็อาจจะยาวแต่เราก็เลยเรียกสั้นๆว่าเป็นโครงการชนะมารแต่โครงการชนะมารในนัยยะก็คือการป้องกันปัจจัยเสี่ยงเราเปรียบมารเสมือนปัจจัยเสี่ยงที่มันอาจจะเข้ามาแบบ ยุ่มย่ามหรือมาทำร้ายเด็กของเรา
1: ครับผมนะครับจริงจริงจริงสื่อจริงสื่อ
2: แต่จริงๆก็มารจริงๆมันก็อยู่ในใจนะครับ
1: มารอยู่ในใจ
2: การชนะมารก็คือการชนะตัวเองการรู้จักหักห้ามใจการรู้จักปฏิเสธเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่เด็กๆควรมีมนุษย์ควรมีผู้ใหญ่ควรมีด้วยนะครับพี่รักไม่งั้นก็จะไหลไป
1: ใช่ใช่
2: เราก็ใช้ชื่องานว่าเปิดเทอมชนะมาร
1: โอ้โอเคเลย
2: เพราะช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่โครงการกำลังดำเนินการอยู
1: ่
2: แน่นอนว่าการที่จะเข้าไปทำงานกับเด็กๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านการทำความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายแต่เราก็พบว่าการเข้าไปทำงานกับโรงเรียนเนี่ยคุณครูมักจะปฏิเสธเนื่องจากว่าคุณครูเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มภาระงานให้คุณครูแม้ว่าวัตถุประสงค์โครงการเรามันดีนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยการจะ walk in walk out เข้าไปแต่ก็จะมีครูจำนวนหนึ่งที่เข้าใจและด้วยเขาเรียกด้วยจริตของคุณครูที่ชอบกิจกรรมนี้ก็จะรับโครงการของเราแต่เนื่องด้วยการทำงานของเราในแต่ละเฟสเนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นหมายมั่นว่ามันจะต้องขยายพื้นที่ไปมากขึ้นโอเคแต่ว่าโรงเรียนเดิมๆที่ทำงานกับเราเนี่ยก็ผอ.ท่านผู้อำนวยการคุณครูเองก็เปิดพื้นที่ต้อนรับเราอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอยากขยายแต่การอยากขยายเนี่ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ง่ายเหมือนโรงเรียนเดิมๆไงพี่รักสิ่งหนึ่งที่ระบบราชการหรือว่าโรงเรียนต้องการก็คือเขาเรียกอะไรไฟเขียวจากเบื้องบน
1: ใช่ไหมหน่วยงานที่คนควบคุมอยู่เนี่ยนะว่าต้องไปคุณจะไปทางไหน
2: ใช่มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าทำไมเราต้องไปแตะมือจับไม้จับมือกับผู้ใหญ่ของกระทรวงทำไมเราก็ไม่ต้องไปแตะไม้แตะมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำไมเราต้องไปแตะไม้แตะมือกับกรุงเทพมหานครเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนเหล่านี้ในพื้นที่ของเราเนี่ยเขาล้วนมีต้นสังกัดจากกระทรวงหรือว่าองค์กรที่มันเป็นร่มของเขาถ้าเขามีหนังสือมาแบบว่าบอกว่าเนี่ยมีโครงการแบบนี้นะถ้าโรงเรียนไหนมีความสนใจ
1: เขาร่วม
2: สามารถเข้าร่วมได้เลย
1: ใช่ใช
2: ่แล้วก็กระทรวงเองก็มีความยินดีที่จะสนับสนุน
1: เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาของคุณครูที่จะต้องสละเวลามาร่วมโดยกิจกรรม
2: ใช่เลยครับ
1: เวลาในการเรียนการสอนมันก็ต้องแบ่งกันมาเพื่อเรื่องของการแล้วบางครั้งก็หมายก็ต้องมีการควักกระเป๋าบ้างเล็กน้อยจัดกิจกรรมจัดเทศกาลจัดอะไรให้ความรู้อะไรก็ตาม
2: พี่รักพอมันมีการการันตีจากกระทรวงหรือหน่วยงานที่เขาดูแลอยู่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนวีซ่าให้เราอะครับ
1: ครับผม
2: โครงการเรามันก็ไม่ต้องไปคุยกับครูเยอะละมันถูกการันตีแล้วมันไม่ใช่โครงการเถื่อนแล้ว
1: ก็คือเข้าไปเสนอ
2: เขาก็บอกอ๋อนี่เห็นหนังสือจากสพท.ส่งมานะโครงการที่ออรู้จักก็ง่ายเลย
1: ก็มาคุยกันได้เลยว่าจะทำอะไรกัน
2: มันก็เป็นเหมือน fast track ที่อาจจะทำให้โรงเรียนเนี่ยตัดสินใจได้เร็วขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเรานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงขายของอยู
1: ่
2: นะครับพอโรงเรียนเปิดใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจัดที่จัดทางทำตารางสอนอะไรเรียบร้อยเสร็จโครงการไหนที่พร้อมที่จะสมัครเข้ามาก็เข้ามาร่วมแล้วเราก็จะดำเนินการตั้งแต่ไปเทอมแรกนะครับซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรร
1: ม
2: กับเด็กๆกับคุณครูเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ทำการเปิดตัว

0: เนี่ยจะเป็นเทียด
1: เทียด
0: ส่วนลงมาข้างล่างเนี่ยก็มาเป็นรุ่นลูก
1: ลูก
0: จากลูก
1: หลาน
0: ลงไปหลาน
1: หลน
0: หลานแล้วไปเหลนก่อน
1: เอาเหลนแล้วหลน
0: ก่อนเหลนหลังจากเหลนเนี่ยจริงๆไม่ใช่หลนนะครับที่เราเรียกว่าโหลนเนี่ยพอเราไปติดเพลงเราสู้ไงลูกล้านเลนโหลนภายหน้าจริงๆไม่ใช่นะครับหลังจากโหลนเขาเรียกลื้ออ
1: ๋อลื้อ
0: ลูกหลานเลนลื้อแล้วก็ลืบ
1: แล้วมีลืบ
0: มีลืบลงไปรุ่นนึงอีกลูกลืบลืบคือลูกของลื้อลื้อคือลูกของเลนลูกของลูกคือหลาน
1: ลูกของหลานอันนี้มันเกิน7นะมันเกิน7นะพี่
0: มันเกิน
1: คือถ้าเราเป็นตรงกลางครับมันขึ้นไป4เมื่อกี
0: ้
1: ขึ้นไปถึงเทียดเนี่ย4แล้วลงมาข้างล่างนี่
0: 5ลงมาตั้ง5เลยใช่
1: นี่คือ10
0: จริงๆคือ10ชั้น10ลูก
1: ครับแต่มันมีการนับอีกใช่มั้ยครับพี่รัก
0: คือเรามีเรียกกันอย่างนี้เท่าที่รู้เนี่ยคือถึงลืบ
1: แต่มันเหมือนมันมีภาษาบางอย่างที่มันเทียบเทียงกับภาษาจีนใช่มั้ยแสดงว่าเราไล่อะไรเหมือน
0: อย่างลืมอย่างลืมเนี่ยอาจจะมีเขามาจากภาษาจีนก็ได้เป็นไปได้นะครับ
1: เออ
0: นะ
1: มาประเด็นที่ลุง23
0: เนี่ยก็เลย
1: อย่างลุงรักคงเป็น
0: โอ้จะบอกว่าลุงรักก็เพิ่ง23
1: จะเรียบแล้วไงฮะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับคุณระพีตันมีสุขก็ลองดูนะครับว่าถ้
0: า
1: โจรวัย23โจรลุงวัย23
0: โจรลุงวัย23
1: ถ้าลุงรักวัย50บวกเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าอะไรดี
0: จะเรียกว่าอะไรนะครับคือนะประเด็นเราก็คือว่าโจรคนนี้รายวัย23เนี่ยถ้าเขาได้ผ่านหลักสูตรต่างๆของเราในช่วงโรงเรียนตรงนี้มาก่อนเน
1: ี่
0: ยเขาก็น่าจะตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เนาะแล้วก็ไม่ติดบุหรี่ไม่คิดสั้นเข้าไปปล้นช่วงชิงอะไรต่ออะไรจนกระทั่งถูกจับมีคดี
1: โอเคแหละครับอันนี้ขอเสริมหน่อยพี่รักโอเคแหละว่าการไปปล้นเนาะมันก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจถ้าถามว่าเขามีเงินซื้อบุหรี
0: ่ครับ
1: เขาก็คงไม่ปล้นหรอกครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้ามันลงไปที่รากเหง้าอ่ะถ้าเขาไม่สูบบุหรี่อ่ะ
0: ถ้าไม่สูบบุหรี่ก็ไม่ต้องไป
1: ก็ไม่ต้องดิ้นรนหากันไปซื้อบุหรี
0: ่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับถ้าแบบไปปล้นข้าวสารเหมือนข่าวดราม่าปล้นนมอันนี้มันยังพอแบ
0: บ
1: ยังพอปันใจได้นะพี
0: ่ยัง
1: ปล้นข้าวสารไป
0: ใช
1: ่ๆหม้อเพื่อทาน
0: อะไรประมาณนั้นนะ
1: นมผงเพื่อไปให้ลูกดื่มอะไรเงี้ยมันยังแบบมันยังแบบปันใจเห็นอกเห็นใจได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ในกรณีอย่างนี้นี่คือแบบโหไปปล้นปัจจัยเสี่ยงแล้วอยู่ดอยสะเก็ดทางภาคเหนือที่เชียงใหม
0: ่ครับผม
1: นะครับก็น่าจะเป็นร้านรวงที่ดูแบบจะไกลปืนเที่ยงนิดๆนะคร
0: ับ ต้องอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็จริงๆแถวนั้นก็นะโอเคเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรนะมันควรจะเห็นใจกันมากกว่า
1: เนี่ยคุณสุบัณฑิตเดี๋ยวจวบเชียงรายดูบอลกับเพื่อนมาเลยสว
0: ั
1: สดีครับลุงกุ้งเมื่อกี้โจร23เป็นลุงผมก็กลายเป็นลุงไปแล้วด้วย
0: แล้วเนี่ยแล้วก็สวัสดีลุงรักมาด้วยเนี่ย
1: ครับถ้าน้าติงอยู่เนี่ยเราจะเรียกน้าติงว่าอะไรดีครับเนี่ย
0: น้าติงแกยังไงยกให้แกเป็นน้าต่อไปย
1: ัง
0: ไงก็เป็
1: นน
0: ้าแน่นอนน้าตลอดการ
1: เป็นน้าตลอดการ
0: นะครับผมก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับ
1: พี่รักพูดถึงเรื่องป
0: ั
1: จจัยเสี่ยงบุหรี่นะผมขอวนไปเรื่องพนันออนไลน์หน่อยได้ไหมคร
0: ับ พนันออนไลน์
1: ตอนนี้แหละพี่รักแม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาจะโดนกวาดล้างเรื่องสแกมเมอร์พนันออนไลน์
0: มันเป็น
1: เร
0: ื่อง
1: เดียวกันนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนไทยจำนวนหนึ่งที่แบบอาจจะโดนทั้งหลอกลวงและรู้เห็นเป็นใจสมยอมไปเพราะเงินมันหอมหวานนะครับไปเป็นแอดมินทางนู้นอ่ะแต่พอแบบสถานการณ์ตอนนี้มันกลายว่าทางนู้นเขาก็ทำไม่ได้ฮะกลายเป็นเงินเดือนที่เคยได้กันไม่ได้กลายเป็นต้องหนี
0: ติดขัดไปหมด
1: ก็ต้องหนีเข้าประเทศ
0: กลายเป็นว่าเข้า
1: พอหนีเข้าประเทศนี่ข่าวแบบคลาสสิกมากเลย
0: ครับผม
1: ก็พอหนีกลับประเทศก็ช่องทางธรรมชาติก็โดนจับแล้วก็ทำอะไรตีโพยตีพายร้องห่มร้องไห้บอกว่าโดนแบบโดนหลอกไปทำงานได้รายได้ประมาณนู้นประมาณนี้อันนี้จริงไม่จริงเราไม่รู
0: ้
1: นะครับแต่ด้วยวิจารณญาณที
0: ่
1: ท่านผู้ฟังและเรานะครับอาจจะมองอยู่เรื่องพวกนี้มันโหแบบปีกว่าๆนะเรื่องประมาณแบบการไปทำงานฝั่งนู้นหรือว่าเงี้ยโอเคแล้วหลอกลวงก็
0: ม
1: ีเต็มใจก็มีแล้วก็เต็มใจไปแล้วมาโทรมาหลอกคนในประเทศ
0: มาโทรมามาหลอกกันเอง
1: ใจทำด้วยอะไรนะคร
0: ับ
1: แต่พอแบบทางนู้นมันโดนปิดกั้นมันไม่มีรายได้แล้วกลับมาแล้วก็บอกว่า
0: โดนอดครวญแล
1: ้
0: ว
1: ว่าโดนหลอกอันนี้บ้างนะครับเขาก็เปิดเผยรายได้ว่าการไปเป็นแอดมินอยู่ที่นั่นนะพี่ละ
0: ครับผม
1: เขาสตาร์ทก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 ตามอะไรล่ะตามสแตนดาร์ด
0: ตามสแตนดาร์ด
1: ถามว่าเยอะไหมพี่ละก็เยอะนะ
0: ก็เยอะก็เยอะ
1: ถามว่ารายได้แบบนี้มันก็เยอะนะครับสำหรับหลายคนสำหรับผมก็เยอะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแบบไม่ได้มีวิชาความรู
1: ้
0: อะไรเนาะคือโอเคเรามองว่าอย่างปริญญาตรีตอนนี้เท่าไหร่
1: 15,000
0: ใช่ไหมฮะอันนี้ยังเกินปริญญาตรีอีกแล้วถ้ากลุ่มนี้ไม่ได้เรียนจนถึงปริญญาตรีเนี่ย
1: แล้วถ้าเขาทำงานเก็บเงินจริงๆเขาก็มีเงินส่งกับ ลับบ้านให้ดูแลครอบครัวอันนั้นมันเป็นเรื่องความเห็นใจก็เรื่องหนึ่ง

0: เรื่องการทำกระทำผิดกฎหมายมันก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: ใช่แล้วก็เบียดเบียน
0: ใช่เพียงแต่ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ฐานเงินเดือนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันจะมียอดเป็นเซลล์ครับพี่รัก
1: อ๋อ
0: เอออย่างถ้าพี่รักไปขายของได้
1: เท
0: ่
1: าไหร่มีส่วนแบ่ง
0: ก็จะมีอะไรยันอยู่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันหอมหวานหรือเปล่าที่มันทำให้คนจำนวนหนึ่งต้องบอกว่าจำนวนหนึ่งนะครับเลือกเดินเส้นทางผิดไปอะไรล่ะไปทำงานอยู่ที่นั่นโอเคแต่ว่าการทำมาหากินดูแลปากท้องมันก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทำได้ปกติ
1: ใช่
0: ไหมครับถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาถ้าเขาไปทำงานเป็นแอดมินพนันออนไลน์ที่กัมพูชาผมขอพูดชื่อประเทศเลยแล้วก
1: ัน
0: มันก็มีไม่กี่ประเทศละ
1: ครับผม
0: ถามว่ามันผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าประเทศเขามันถูกกฎหมาย
1: ของเขาไม่ได้ห้าม
0: ใช่ครับการที่เราจะไปบอกว่
1: า
0: ก็อยู่เซิร์ฟเวอร์อยู่เขมรจริงกลุ่มลูกค้าก็เป็นคนไทยมันก็การรับรู้ว่ามันใช่แต่การจะไปพิสูจน์อย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็ไม่ให้ความชอบธรรมกับเขาหรือเปล่าใช่ครับในเมื่อระบบกฎหมายเราหรือระบบการป้องกันของเราอ่ะมันไม
1: ่มันเอาไม่อยู
0: ่มันเอาไม่อยู่ใช่ไหมครับถามว่าคนเราไปทำงานเหมือนบางคนไปทำงานเป็นเขาเรียกเป็นบริกรอยู่บนเรือยอทเรือคูดหรูในต่างประเทศซึ่งเรือพวกนั้นเขาก็มี
1: คาสิโน
0: คาสิโนอยู่ในนั้นก็ถามว่าเขาทำผิดแต่เขาไม่ได้ผิด
1: ไม่ได้ทำ
0: เพราะในประเทศของเขาประเทศนี้เขา
1: ไม่ได้ผิดกฎหมาย
0: มันไม่ได้ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกเน
1: า
0: ะมากกว่าเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ที่รู้สึกว่าการไปทำงานตรงนั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่มันกลับมาทำร้ายคนที่เขาอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักโดยเฉพาะคนไทยด้วยกัน
1: ครับคือเหมือนนัตติงแกเคยเล่าประสบการณ์แกให้ฟังแล้วว่าคือถ้าเลือกได้ไงเราก็เลือกที่จะไม่สนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้จะดีกว่าไหมใช่ไหมครับอย่างนัตติงก็บอกเคยเล่าให้ฟังอยู่เลยว่ามีคนมาชวนให้ไปทำเว็บหรือว่าแบบเอาเว็บออนไลน์โฆษณามาโฆษณาในรายการของแกหรือเอามาให้แกพูดโฆษณาอะไรเงี้ยซึ่งนัตติงบอกว่าไม่ทำเด็ดขาดใช่ไหมครับก็คืออย่างเงี้ยนัตติงคือตั้งเป้าไปเลยว่าเราจะไม่สนับสนุนเรื่องราวนี้นะครับผมก็เหมือนกับพวกเราเนี้ยเราก็ไม่ทำเราก็ไม่สนับสนุนเหมือนกัน
0: นี่ครับคุณสุบัณฑิตปานสมบัติเนี่ยจากเชียงรายนะคร
1: ับ แ
0: กก็เป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาอยู่ที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงแกก็จะมีนักศึกษาเด็กๆเนี่ยเข้ามาแกจะมีทั้งชาติพันธุ์กลุ่มนู่นกลุ่มนี่หลากหลาย
1: จริง
0: ๆรวมถึงนักศึกษาจีนนักศึกษาลาวอะไรเงี้ยครับแกเนี่ยแกก็บอกว่าทางล่าสุดทางลาวปราบสแกมเมอร์คาสิโนใกล้เชียงแสนเงียบไปเลยครับตอนนั้นก็จะเป็นคิงโรมันฝั่งคิงโรมัน
1: เขาต้องเหมือนว่าต้องร่วมมือกันนะฝั่งเราทำหรือเราร้องเรียนไปทางเขาต้องช่วยปราบด้วยอะไรอย่างนี้นะครับมันต้องอย่างนี้มันถึงจะได้
0: ซึ่งถามว่าสแกมเมอร์กับพนันออนไลน์ทุกนี้มันเงียบไหมหรือว่าคาสิโนชายแดนมันเงียบไหมพี่รักคือมันเงียบมากคือตั้งแต่การโดนกวาดล้างที่กัมพูชา
1: ครับผม
0: คือหนึ่งสองประเด็นสงครามที่
1: มันติดพันกันมา
0: แล้วก็รวมถึงที่สหรัฐอิสราเอลด้วยกลายเป็นว่าไอ้เรื่องปัญหาพวกนี้เนี่ยมันจิบจอยไป
1: มันกลายเป็นว่าไม่เป็นข่าว
0: ใช
1: ่
0: ค่าของชีพที่มันสูงขึ้น
1: ครับ
0: ค่าน้ำม
1: ันค่
0: าน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นรวมถึงปากท้องที่เราต้องควักเงินมากขึ้นอ่ะมันทำให้เราก็รู้สึกว่ามันไม่สมควรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่
1: อง
0: พวกนี้นะครับลำพังแค่การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็แบบโอ้โหชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็อยากเตือนนะครับพี่รักเราก็ทั้งเตือนท่านผู้ฟังด้วยเตือนเราเองด้วย
1: เตือนตัวเอง
0: เพราะเรารู้สึกว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรแน่นอนจริง
1: ๆใช่ใช่จริง
0: สภาพัฒน์หรือว่ากระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยในแวดวง financial นะครับ
1: ออ
0: กมาเตือนว่าปีนี้เผาจริงแต่จริงเผาทุกปีนะ
1: มันก็เผาจริงไปทุกปีนะ
0: ปีนี้ต้องแบบ
1: มันจะเ
0: คลื่อนมากขึ้นลอยน้ำหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: มันไปตรงนั้นแล้วนะครับผม
0: ก็ถ้ามันรัดเข็มขัดได้ก็รัดเราพี่รักเนาะเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นด้วย
1: ครับผม
0: นะครับก็ในช่วงแรกก็ประมาณนี้นะพี่รัก
1: นิดนึงเราข้ามคอมเมนต์นี้ของคุณละพีคุณนัทเรือใบไปได้ยังไงพี่กุ้งดีครับพี่รักฟันศอกหน้าตาดีนี่เราข้ามไปได้ยังไง
0: น
1: ี่แล้วพี
0: ่เดี๋ยวเขามีชื่อผมด้วย
1: แมนยูและทีมงานทุกคนเดี๋ยวเบรก2มาเราใส่เสื้อมาเตรียมถกกันละเรื่องนี
0: ้ครับผม
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่ครับ

0: นัตติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีลงนามพรก.กู้เงิน400ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
8: ้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีลงนามพรก.กู้เงิน400ล้านบาทแล้วยืนยันทำเพื่อแก้วิกฤตประเทศและช่วยเหลือประชาชนพร้อมย้ำดำเนินการโปร่งใสตรวจสอบได
9: ้และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการออกร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศว่าตนเองได้ลงนามร่างพรก.กู้เงินเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งเรื่องที่เข้ามาต้องผ่านการกันกรองและต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกพรก.กู้เงินและถือว่าเงินกู้จำนวนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทและต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมยืนยันว่าเป็นแหล่งเงินกู้ในประเทศจึงไม่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ต้องขยายเพดานเงินกู้ช่วยให้เกิดสภาพคล่องทั้งสถาบันการเงินที่สามารถปล่อยเงินให้รัฐบาลกู้โดยไม่เป็นหนี้เสียอย่างแน่นอนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง31จังหวัดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยกระดับ4มาตรการเข้มสกัดการส่งออกสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติด
10: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง31จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนประเทศเพื่อนบ้านให้ดำเนินมาตรการเข้มข้นใน4ด้านตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายยาเสพติดและขบวนการสแกมเมอร์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศได้แก่การเพิ่มความเข้มงวดตรวจตรา และเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงและช่องทางธรรมชาติโดยบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายปกครองและหน่วยความมั่นคงจัดชุดปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนสกัดกั้นการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายพร้อมตรวจสอบแหล่งที่มาและการครอบครองสินค้าอย่างละเอียดสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงข้อกฎหมายและเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสตลอดจนกำชับให้มีการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลต่อกระทรวงมหาดไทยทันทีหากพบการกระทำผิดเพื่อให้การสกัดกั้นภัยคุกคามข้ามพรมแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานสินค้าส่งออกและนำเข้าของประเทศไทยให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างสูงสุดฉนันชิดาสันทองรายงาน
3: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้นายนพดลเพรีฤกษ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแทนตำแหน่งที่ว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อนายนพดลเพรีฤกษ์ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์การร่างกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งนี้นายนพดลอายุ59ปีจบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับราชการในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตั้งแต่ปี2535รวม34ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบริหารราชการ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: ครับผมก็กลับมาเข้ากับเบรกที่2นะครับของรายการนาติงมาแล้วก็เบรกแรกเราคุยกันไปเยอะในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเพราะว่าทางผู้สนับสนุนของเราเนี่ยเป็นเรื่องของสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1: ครับ
2: แล้วก็รวมถึงมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันแล้วก็
1: เครือข่ายองค์กร
2: งดเหล้านะครับซึ่งอันนี้พูดตามตรงว่าเราอยากจะให้เยาวชนของเราแล้วก็ทุกคนในประเทศเนี่ยห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี
1: ้ครับ
2: พี่ลักครับงั้นช่วงแรกเราต้องขอคุยเรื่องนี้กันหน่อยก่อน
1: นะครับมาเบรก2เรา
2: เบรก2
1: เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราคุยเรื่องกีฬา
2: ใส่เลยใส่กันต่อเลย
1: คือมีเรื่องอยากคุยเยอะมากพี่ลักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคละผมอะกุ้งริมเส้นเน
2: า
1: ะผมก็ติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยลีกเป็นหลัก
2: ใช่ครับ
1: ก็เสื้อแมนยูชอบแมนยูอยู่แล้วก็อยากพูดถึงก็ที่ผ่านมาเนี่ยสนุกเกอร์ผมก็ติดตามบ้างเพราะว่ามันเป็นรายการสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ของปีนี้
2: ของปีนี้แล้วเป็นชิงแชมป์โลก
1: ก็ได้แชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะคร
2: ับ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที
2: ่
1: ฟุตบอลไทยลีกก่อนดีกว่าพี่รัก
2: ไทยลีกเลยโอ้โห
1: เข้มข้น
2: เข้มข้นมาก
1: โค้งสุดท้าย
2: ถึงดีกาสุดๆเนี่ย
1: คือปกติเราจะคุยแค่ไทยลีก1ไปแตะลีก2แต
2: ่
1: ตอนนี้มันช่วงเข้มข้นเราอยากแตะไปลีก3พี่รักตอนนี้ไทยลีก3เนี่ยเดินทางมา
2: เราค่อยๆไล่ขึ้นมาเลย
1: รอบแชมเปี้ยนลีก
2: ครับผม
1: ต้องบอกว่าไทยลีก3เนี่ยหลายๆท่านรู้แล้วครับแต่เราอาจจะต้องขอปูพื้นฐานหน่อยสำหรับบางท่านที่อาจจะเข้ามาฟังแล้วอาจจะไม่ทราบ
2: นานๆแบบติดตามห่างๆ
1: ไทยลีก3ของเราเนี่ยใช้ระบบแบ่งออกเป็น6โซนพี่รัก6โซนก็ทำการแข่งขันไป
2: น่าจะตามภูมิภาค
1: ตามภูมิภาคนะครับกับพื้นที่ใกล้เคียงกัน
2: คือต้องบอกว่าอย่างงี้พอไทยลีก3เนี่ยเม็ดเงินมันน้อยงั้นเราต้องพยายามให้เขาประหยัดหน่อยนึงนะแบบไม่ต้องลงทุนกันมาก
1: ซึ่งโดยปกติ
2: เตะกันอยู่ในละแวกนั้น
1: ซึ่งโดยปกติเขาก็จะแบ่งตามภูมิภาคอย่างที่รักบอกอาจจะเช่นเหนือบนเหนือล่างอาจจะมันใกล้กันหน่อยอีสานบนอีสานล่างก็มันดูใกล้กันหน่อยแบบพออีสานบางทีบนกับล่างก็ห่างนะ
2: โอ้โหห่างนะ
1: ก็หันครึ่งออก
2: ใ
1: ต้ก็หันครึ่งตั้งบนตั้งล่างแล้วส่วนมากระจุกตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นโซนกรุงเทพที่เยอะหน่อยหรือว่าเป็นโซนตะวันออกบางอันเหลื่อมๆก็ไปแข่งด้วยกัน
2: จังหวัดมันก็เยอะหน่อยก็แบ่งกันหน่อยนึงอะไรอย่าง
1: เงี้ยแบ่งกันทั้งหมดประมาณ6 โซนนะครับแล้วแต่ละโซนก็ทำการแข่งขันไปตามระบบลีกยาวเหยื่อนพอจบลีกปุ๊บเขาก็จะมาดูว่าแต่ละโซนเนี่ยอ
2: ัน
1: ดับ1กับอันดับ2จะได้เข้าไปในรอบแชมเปี้ยนลีก
2: เขาเรียกไว้แล้วรอบแชมเปี้ยนลีก
1: แรก2รอบแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะเข้ามาทั้งหมด6โซนคูณ2 12ทีม
2: 12ทีมด้วยกัน
1: ครับพอ12ทีมเนี่ยเขาก็มาแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C
2: กลุ่มละ4ท
1: ี
2: ม
1: กลุ่มละ4ทีม
2: ครับผม
1: นะครับกลุ่มละ4ทีมเนี่ยก็ทำการระบบเป็นมินิลีกไปอีกเจอกันหมดก็ทำการแข่งขันนั่นแหละครับ
2: คราวนี้แบ่ง3กลุ่มอย่างนี้เนี่ยไม่มีโซนแล้วนะคือ
1: มีโซนพี่รัก
2: อ๋อยังมีโซน
1: ไอ้ใกล้ๆก็มาอยู่ใกล้ๆก
2: ัน ก็ยังอยู่ใกล้ๆกันอยู่นะ
1: ใกล้ๆก็มาอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวผมอาจจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นโซน A เนี่ยก
2: ็
1: จะมีอุตรดิตถ
2: ์
1: เชียงใหม
2: ่
1: ทางบางกอกนอทบางกอกอะไรประมาณนี้ครับเริ่มคลาคากันแต่ก็ยังมีความใกล้เคียงกันอยู่นะ
2: ครับ
1: ซึ่งในรอบนี้เนี่ยกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เขาจะเอาแชมป์กลุ่ม
2: ครับ
1: เข้าไปในรอบรองชนะเลิศ
2: เท่ากับมีฮะ A B C แชมป์กลุ่ม3ทีมแล้ว
1: แล้วก็จะมีอีก1ทีมที
2: ่มันยังไม่ลงตัวนะ
1: อันดับ2
2: ต้องอันดับ2
1: ที่ดีอันดับ2ที่ดีที่สุด
2: ของ3กลุ่มนี
1: ้นั่นแหละครับก็จะเข้าไป4ทีม
2: เป็น4ทีมด้วยกันคราวนี้ก็ลงตัวแล้ว
1: ครับซึ่งระบบเนี่ยเขาวางไว้หมดแล้วว่าใครเจอใครก็จะไปเป็นรอบเหมือนน็อกเอา
2: ก็ควายตัดเชือกแล้ว
1: แต่ก็จะเย้าเยือนเหมือนเดิมนะฮะ
2: แต่เย้าเยือนนะ
1: ทีนี้มันเป็น4ทีมแต่ตั๋วมันมีอยู่3ตั๋วมีอยู่3ใบ
2: เอาตั๋ว3ใบอีกครับ
1: มีตั๋วอยู่3ใบที่จะขึ้นชั้นมันหมายความว่าไอ้รอบไข่เนี่ย
2: ครับ
1: ถ้าใครชนะเนี่ย
2: ได้เข้าไปชิงชนะเลิศ2ทีมที่ชนะเข้าชิงชนะเลิศเน
1: ี่
2: ยได้ตั๋วไปเลย
1: ได้ตั๋วไปเลย
2: ยังเหลืออีกใบนึง
1: ใช่ซึ่งไฮไลท์เนี่ยมันไม่ได้เป็นคู่ชิง
2: ไม่ได้คู่ชิงแล้วนะ
1: มันคือไอ้คู่ชิงที่3
2: ไอ้ชิงที่3นี่แหละ
1: เพราะว่าตั๋วชิงที่3เนี่ยมันดูเหมือนมีแบบ
2: มันเป็นใบสุดท้ายแล้วไง
1: มันเป็นใบสุด
2: ตั๋วใบสุดท้าย
1: นะครับตอนนี้ก็ทำการแข่งขันไป4นัดแล้วนะครับพี่รักก็เหลืออีก2นัดเดี๋ยวพาไปดูที่กลุ่ม A ก
2: ็
1: เป็นอุตรดิตถ์ตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู
2: ่
1: นะครับแล้วก็เชียงใหม่ FC ก็รองจากฝูงก็ยังมีทั้ง2ทีมส่วนพรามบางกอกกับนอตบางกอกเนี่ยก็ตามมาติดอยู่4คะแนน
2: ครับผม
1: ก็ผลการแข่งขันอีก2นัดก็ยังสามารถเปลี่ยนจากฝูงหรือว่าเปลี่ยนคนที่อาจจะได้ตั๋วเข้าไปรอบรองได
2: ้
1: นะครับก็ยังไม่เขาเลยยังไม่การันตีทีมที่เข้ารอบแน่นอนนะ
2: ครับ
1: มาที่กลุ่ม B นะครับเมืองเลย์ยูไนเต็ดครับแข่ง4นัดเก็บ3แต้มรวด12
2: โอ้โห
1: เก็บชัยชนะรวด
2: รวดเลยนะ
1: ครับ12แต้ม
2: ครับผม
1: ตามมาด้วยบุรพายูไนเต็ด6คะแนนแล้วก็อุดรยูไนเต็ด3คะแนนแล้วก็ฟิลยูไนเต็ดนะครับเนี่ยคร
2: ับ
1: เอลฟิลด้วยครับพี่รักยูไนเต็ดเนี่ย
2: 3
1: คะแนน
2: โอ้โห
1: แต่กลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมืองเลยเนี่ยการันตี
2: ฟลีดยูไนเต็ด
1: ครับเมืองเลยเนี่ยเข้าการันตีเข้ารอบ
2: การันตีแน่นอน
1: แชมเปี้ยนลีกในรอบรองแน่นอนแล้วเพราะว่าโหเก็บชัยชนะได
2: ้โอ้โห12แต้มเต็มนี่บูรพาเลย2นัด
1: ครับ
2: โดยทฤษฎียังได้อีก12ยังได้อีก6แต้มได้อยู
1: ่แต่ว่าแต่โดยถ้าลุ้นเป็นอันดับ2อาจจะที่ดีที่สุด
2: อา
1: จจะมีลุ้นอ
2: าจจะไปต้องไปลุ้นตรงนั้น
1: นะครับมาที่กลุ่ม C ครับก
2: ็
1: เป็นสตูล
2: ชนะรุ่น
1: หมอผีสตูลกับนาราก็ตามมาเป็นอันดับ2
2: ครับผม
1: นะครับก็มีทีมโซนจากธนบุรีแล้วก็สมุทรสาคร
2: ครับผม
1: นะครับสมุทรสาครนี่คือ0แต้มกินไข่อยู่
2: 0แต้มเลยแพ้รวด
1: โอกาสที่สตูลหมอผีสตูลจะขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสสูงมาก
2: ครับผม
1: พี่รักแล้วมันต้องไปลุ้นอีกว่ารอบที่เขาจะไปเจอในรอบรองเนี่ย
2: จะไปค่อยไปเจอใครกันยังไงเน
1: า
2: ะ
1: ซึ่งมันก็ตื่นเต้นนะครับคาดว่าน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี
2: ้เพราะว่ารอบ
1: จะจบทุกลีก
2: รอบแชมเปี้ยนลีกที่แบ่งกลุ่มเนี่ยก็เลย2นัด
1: ครับ
2: แล้วก็รอบรองอีกเย้าเยือน
1: ครับ
2: แล้วก็รอบชิง
1: อีกเย้าเยือนอีก4นัดอีก2นัด4ได้อีก6นัด
2: ไม่ธรรมดา
1: แต่รายการนี้มันมีการสัปดาห์ด้วยพี่รักวันนี้ก็จะมีพวกวันพงวันพุธด้วยเพราะเขาไม่มีโปรแกรมไม่มีโปรแกรมอื่นแล้ว
2: ยังได้อยู่
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ T3 ผมให้ความสำคัญกับ T3 มากเนื่องจากว่าเป็นลีกล่างที่มีทีมแบบร่างยาเยอะมาก
2: มันเป็นมันใกล้ชิดกับชุมชนมากเลยเนี่ย
1: ใกล้ชิดมากต่อให้เราเชียร์ทีมใหญ่ๆโอเคก็เป็นทีมใหญ่แต่ถ้าทีมใกล้ๆบ้านเราอย่างผมคนจุลินอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทีมอยู่ในระดับที1ที่2ใช่มั้ยครับเราก็จะเป็นทีมใหญ่ที3
2: ครับ
1: ถ้ามีข่าวหรือว่ามีการแข่งขันเรากลับบ้านถ้าเรามันจังหวะดีเราก็เข้าไปนั่งดูนะครับเข้าไปนั่งดูก็รู้สึกได้เชียร์แต่ไม่รู้จักนักเตะนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ได้เราก็รู้สึกว่าสัมผัสกับทีมที่มันเป็นบ้านเกิดของเรา
2: ครับผมใช่เลย
1: มาที่ที2พี่รักตอนนี้ต้องบอกว่าเดินทางเข้ามาสู่รอบเพลย์ออฟนัดที่1
2: ครับผม
1: ทำการแข่งขันไปแล้วที2เนี่ยก็เงื่อนไขของเขาก็คือทีมที่ได้อันดับ1อันดับ2
2: ครับ
1: เขาเลื่อนชั้นอัตโนมัติส่วนทีมที่ได้อันดับ3ถึงอันดับ6เนี่ย
2: อ๋ออ
1: ันนี้ก็ต้องมาเพลย์ออฟเขาใช้ระบบเหมือนบุนเดสลีก้าใช่ไหมฮะ
2: เหมือน
1: แชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนชิพ
2: ไม่เหมือนแชมเปี้ยนชิพ
1: แชมเปี้ยนชิพของที่จะขึ้น
2: ที่จะขึ้นมาพรีเมียร์ลีกใช่ครับ
1: ซึ่งตอนนี้ทีมที่มาเพลย์ออฟนะครับก็จะมีเทโรกับหนองบัวซึ่งทำการแข่งขันไปนัดแรก
2: ครับผม
1: เทโรก็เปิดบ้านชนะหนองบัวไป2-1เดี๋ยวก็จะวันเสาร์นี้ก็จะกลับไปเล่นที่หนองบัว
2: ครับผม
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยชัยนาทเปิดบ้านแพ้ปัตตานีไป1-3
2: ครับผม
1: ครับก็จะทำให้นัดที่2เนี่ยชัยนาทต้องไปเยือนปัตตานี
2: โอ้โหลำบาก
1: หนักมากเลยนะครับพี่รักที่นั่นเนี่ยคือเรื่องระบบไฟการแข่งขันบางทีอาจจะไม่ได้แข่งกลางคืนเขามีหลายอย่าง
2: มันจะมีปัจจัย
1: เรื่องแสงไฟเรื่องความไม่สงบเรื่องใดๆนั่นแหละครับ มันทำให้การเดินทางไปอยู่ภาคใต้บางทีก็แบบรู้สึกแบบวันๆนะครับ
2: ครับผม
1: ก็เอาใจช่วยทั้งสองทีมแล้วกันนะครับคาดว่าก็จะรู้ผลประมาณสิ้นเดือนนี้เหมือนก
2: ัน สิ้นเดือนนี้เหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: ครับผมคือพฤษภาเนี่ยผมว่ามันจะรู้ทุกอย่างมันจะรู้หมดแล้วแหละครับ
2: กำลังนี่แล้วดูเดือนแล้วอ่ะ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเลื่อนตอนนี้เราไม่มีเลื่อนแล้วมันต้องจบเพราะเดือนหน้ามันมีบอลโลก
2: อันนี้เป็นเรื่องที่ดีอ๋อมันมีตัวมันล็อกขายขายอยู
1: ่แม้กระทั่งแชมเปี้ยนลีกเองเนี่ยห้าลีกยุโรปก็ต้องจบภายในเดือนนี
2: ้ครับผม
1: ทั้งสิ้น
2: ใช่คร
1: ับ มาดูเรื่องใหญ่ที่เราจะคุยกันไทยลีกหนึ่ง
2: ครับผม
1: พี่รักเดินทางมาถึงนัดที่29ความสำคัญของวันคือวันที่10น่าจะเป็นวันอาทิตย
2: ์วันอาทิตย์น
1: ี้อาทิตย์หรือเสาร์หน้านี่แหละครับเป็นแมตช์สุดท้ายเตะพร้อมกัน
2: นัดที่30เลยนะ
1: เตะพร้อมกัน
2: เตะพร้อมกัน
1: ไฮไลท์เนี่ยแชมป์อ่ะยกให้บุรีรัมย์ไปแล้วพ
2: ี่ลอยลำไป
1: นานแล้วอาจจะไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าหลังๆแกก็ไม่เอาอะไรละแกก็ไปแพ้ระยองแพ้นู่นแพ้นี่พร้อมที่จะแพ้ทุกทีมนะครับเพราะว่าแกประกาศมาตั้งแต่ 3-4 นัดช่วงได้แชมป์แล้วจะรับถ้วยในบ้านเนี่ยนะสุดท้ายที่จะเปิดบ้านเจอกับ
2: รับถ้วยในบ้านแล้วก็ช่วงนี้ก็ลอยลำแล้ว
1: ครับผมไฮไลท์อยู่ที่นี่ครับพี่รัก
2: ตรงนี้ตกชั้นใช่ไหม
1: อันดับ13 14 15 16
2: โอ้โหเป็นยังไงบ้างไหนขอใส่แว่นดู
1: มีอยู่4ทีมพี่รัก
2: ครับผม
1: มีอยู่4ทีมกับตั๋ว3ใบ
2: ตั๋วเรียกว่าตั๋วดีหรือเปล่าเนี่ยหรือ
1: เรียกว่าตกเรียกว่าซื้อตั๋วไม่ทันด้วยซื้อตั๋วไม่ทันโอเคผลการแข่งขันเมื่อวันเสาร์เนี่ยมันทำให้ตั๋วใบแรกเนี่ยกาญจนบุรีได้รับไปเรียบร้อย
2: ไปแล้วนะครับ
1: เพราะว่าไม่สามารถชนะ
2: หนีไม่พ้นแล้ว
1: หนีไม่พ้นนะครับ
2: หนีไม่พ้น
1: มันกลายเป็นว่าเหลืออยู่3ทีมแล้วมันมีเงื่อนไขที่มันชุลมุนชุลเกกันครับ
2: ผัวพันกันอุตลุด
1: ผัวพันกันนะครับมีอยู่3เงื่อนไขพี่รักสามเงื่อนไขก็ค
2: ือ
1: เมืองทอง
2: เรียงลำดับกันก่อน
1: เมืองทองสุโขทัย นครราชสีมา
2: ครับผม
1: เอาจากอันดับที่ได้เปรียบเพื่อนเนื่องจากว่าแต้มสูงกว่านะครับเมืองทอง
2: ครับผม
1: นัดสุดท้ายจะเดินทางไปเยือนสุโขทัย
2: คือเมืองทองในตอนนี้มี26แต้มเอางี้ก่อนเมืองทองมี26
1: ครับ
2: สุโขทัยมี25หายใจลดต้นคอเลยนะแม้แต่นครราชสีมาเนี่ยก็ยัง24ห่างมา2แต้มเอง
1: กาญจนบุรีที่ได้ตั๋วใบนั้นไปแล้วเนี่ย
2: ที่23นะเพียงแต่เขาหนีไปไม่ถึง26แล้วไง
1: ครับมาไล่เงื่อนไขทีละทีนะเอาไหนพี่อยากไล่พี่รักอยากรู้หน่อยเอาเมืองทองครับ
2: เอาเมืองทองก่อนเลย
1: เพราะว่าสถานการณ์ได้เปรียบ
2: ไล่มาก่อนเลย
1: สถานการณ์ได้เปรียบเมืองทองจะเดินทางออกเดินทางไปเยือนสุโขทัย
2: คือเจอกันเอง
1: เจอกันเองในบ้านในบ้านสุโขทัย
2: 13กับ14มาเจอกันเองห่างกันแต้มเดียวแล้วมาเจอกันเอง
1: เมืองทอง
2: โอ้ย
1: ต้องการเพียงผลเสมอเป็นอย่างน้อย
2: เสมอไม่ได้ไม่แน่นะ
1: เสมอเขาคือ27
2: เสมอมี27แต่นครราชสีมา
1: แต่มีดอกจันพี่รักแต่มีดอกจัน
2: ใช่
1: แต่มีดอกจันเดี๋ยวเราค่อยไปคุยไหมว่าดอกจันดอกจันคืออะไร
2: แต่
1: ถ้าเมืองทองชนะ
2: ชนะคือลอย
1: ก็โหก็
2: จะแต้มขาด
1: นั่นแหละครับรอวิ่งจากสนามทุ่งทะเลหลวงสุโขทัยกับเมืองทองเลยแก้บน
2: วิ่งแก้บน
1: ครับผมเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ว่ารอดแล้วนะครับมาดูที่
2: ส
1: ุ
2: โขทัย
1: เงื่อนไขเดียวกัน
2: เงื่อนไขเดียวกัน
1: ชนะอย่างเดียว
2: ชนะเมืองทอง
1: เสมอไม่ได้
2: คือแซงเมืองทองขึ้นไปเลย
1: แพ้เด็ดขาด
2: เสมอไม่ได้เพราะว่าจะตามหลังเมืองทองอยู่นะครับแล้วก็
1: จะได้
2: เสมอ
1: หรือแพ้ไม่ได้
2: ครับผม
1: อันนี้เงื่อนไขของสุโขทัยคือหน้าเดียว
2: หน้าเดียวเลยต้องชนะ
1: เราเอาเงื่อนไขก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิเคราะห์กันนะคร
2: ับ
1: อีกทีมหนึ่งครับเงื่อนไขของ
2: นครราชสีมาม
1: าได้ FC
2: มาได้ FC
1: เงื่อนไขเดียวของเขา
2: ต้องชนะก่อน
1: ต้องชนะก่อนหนึ่งต้องชนะก่อน
2: ชนะ
1: ซึ่งเขาเดินทางไปเยือนชลบุรี
2: ชลบุรี
1: อันดับ
2: ที่เราคุยแล้วชลบุรีเนี่ยเจอเรียงมาเลย3ทีม
1: ใช่ใช
2: ่เจอทีมนี้ตกชั้นเรียงมาเลย
1: เราเอาโปรแกรมมากลางแล้วมันนวลเนีย
2: มัน
1: นวลเนียวัววันกันอยู่นี่
2: ปัจจัยสำคัญเลยอ่ะ
1: เงื่อนไขแรก
2: ครับ
1: โคราชจะต้องชนะ
2: ครับผม
1: จะทำให้โคราชมี27
2: คะแนน
1: เรากลับไปดูดอกจันเรากลับไปดูดอกจันที่ผมดอกจันว่าเมืองทองว่
2: า
1: แพ้เสมอหรือรอดเมืองทองจะรอดในกรณีที่เสมอ
2: ครับ
1: ด้วยเงื่อนไขเดียวคือโคราชชนะไม่เกิน
2: ไม่ถึง2ประตูเพราะตอนนี้โคราชเนี่ยลบ23
1: ครับ
2: ส่วนเมืองทองเนี่ยลบ22
1: ครับ
2: ต่างติดต่างกันประตูเดียวอีกเพราะงั้นถ้าโคราชชนะ1ประตู
1: ครับ
2: ผลต่างประตูได้เสียจะเท่ากันในกรณีที่เมืองทองเสมอนะ
1: ครับ
2: แต่ประตูได้ใช่ไหมเป
1: ็
2: น
1: รองจะไปดูเงื่อนไขที
2: ่มันดูเงื่อนไขถัดไปอีกประตูยิงได้หรือสุดท้ายต้องไปดูเฮทูเฮดอะไรเงี้ย
1: ถือว่าสนุกมากเลยครับ
2: แต่ถ้ายิง2ลูกปุ๊บโคราชมาสด้าเอฟซีจะประตูได้เสียดีกว่าเมืองทองส่งเมืองทองตกชั้น
1: ครับ
2: โอ้โห
1: มัน
2: นั้นคือเงื่อนไขแรกของโคราชเอฟซีนะต้องชนะก่อนเนาะ
1: 1ชนะก่อน
2: 1ชนะก่อนเสมอหรือแพ้ล่วงทันทีน
1: ะ
2: ชนะแล้วต้องดูผลคู่อื่น
1: ครับ
2: ถ้าชนะแล้วสุโขทัยหรือเมืองทองมีผลแพ้ชนะโคราชจะแซงขึ้นไปแล้ว2ทีมนั้นทีมที่แพ้
1: ครับ
2: 2ทีมนั้นทีมที่แพ้
1: จะตกทันที
2: นะครับผมแต่ถ้า2ทีมนั้นเสมอกันต้องไปดูประตูได้เสีย
1: ถ้าเสมอโคราชจะแซงพี่รัก
2: จะแซง
1: คือตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะพี่รัก
2: เมืองทองกับสุโขทัยถ้ามีผลแพ้ชนะเนี่ยโคราชยังตกอยู่ดีเพราะทีมที่ชนะจะรอดแล้วทีมที่แพ้จะตกพร้อมกับโคราชอ
1: ันนี้เงื่อนไขความเป็นไปได้นะครับแล้วเรามาดูการวิเคราะห์ถึงโอกาสว่าทีมไหนจะอยู่รอดผมมองไปที่
2: ส
1: ุ
2: โขท
1: ั
2: ย
1: ตอนนี้สุโขทัยคือได้เปรียบ
2: กลายเป็นได้เปรียบกว่า
1: ได้เปรียบเนื่องจากว่าสถานการณ์หลังพิงฝาของเขาคือชนะอย่างเดียว
2: ชนะอย่างเดียว
1: กับ2การได้เล่นในบ้าน
2: ได้เล่นในบ้าน
1: แล้วเมืองทองต้องบอกว่าสภาพทีมถ้าเขาดีอ
2: ่
1: ะเขาไม่ต้องมาดิ้นรนตรงชั้นหรอกครับ
2: ตอนนี้นะตอนนี้คือไปเอาชื่อเสียงเก่าๆมาคิดไม่ได้
1: ครับแล้วก็นักเตะของสุโขทัยต้องบอกว่าอาวุธหนักๆทั้งนั้น
2: อ
1: ย่างจอนบักโจ้บัตเตอร์พุทธพวกสีโลชัดทอง
2: ห
1: รือนักเตะกองกลางคนไทยก็ถือว่า
2: ครับ
1: ดีๆทั้งนั้นพี่รักในขณะที่เมืองทองเนี่ยถามว่าชื่อเสียงดีกว่าไหมดีกว่ามาก
2: น่าชื่อชั้นดีกว่าแต่ว่า
1: ทีมชาติดาวรุ่งอย่างคณะคำยก
2: โอ้โห
1: กิตตองโดอะไรก็อยู่ครบกันหมด
2: ครับ
1: อย่างกองหน้าอย่างวิลเลียนพ็อปอะไรเงี้ยก็กลับมาแล้วนะครับ
2: โอ้คณะนี่มาฟอร์มแรงตอนปลายฤดูกาลนะย
1: ิ
2: งประตูสำคัญสำคัญให้เมืองทองทำให้ยังมีลุ้นไม่งั้นหลุดไปนาน
1: แล้วแต่หลายๆคนก็บอกว่าช่วง 3-4 นัดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประโยคของคุณฮั่น
2: ที่บอกว่าอยากให้อยู่รอดแต่ไม่ใช่วิธีน
1: ี้ไม่ใช่วิธีนี
2: ้
1: ซึ่งวิธีนี้เนี่ยมัน
2: วิธีนี้คือวิธีไหน
1: เราก็ไม่รู้
2: เราก็ไม่รู้แต่ว่า เราก็เห็นปัจจัยหลายๆอย่างเนาะที่ดูเหมือนว่าทำให้เมืองทองเนี่ยได้ประโยชน
1: ์ครับ
2: นะ
1: แต่สำหรับผม
2: ครับ
1: ผมรู้สึกว่าพอไทยลีกมันลดปรับทีมมาเหลือ16ทีม
2: ครับ
1: ผมว่าทั้ง16ทีมมันสนุกสูสี
2: สนุกขึ้นนะเต็มที่
1: ครับโอเคแล้วว่าทีมใหญ่ๆเขาก็ปล่อยเขาไปใช่ไหมครับแต่ทีมที่มันแบบระดับสัก14ทีมอ่ะจาก16มันสูสีกัน
2: ได
1: ้เราเฉพาะทีมที่เขาเรียกว่าเงินลงทุนเบียดๆกันอย่างเงี้ยอันนี้สูสีมากครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันก็สร้างกระแสให้กับคนในจังหวัดคนที่เขาเป็น FC ของทีมเนี่ยนั่น
2: ครับผม
1: รู้สึกว่าทีมไหนก็ได
2: ้
1: หมายถึงว่าทีมไหนตกไปก็เสียดายทั้งหมด
2: เสียดาย
1: แต่ถ้าเราเลไปที่ทีสองแล้วทีมไหนขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าเราก็สามารถเชียร์ได้อย่างสนุกสนานต่อไปได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นั่นแหละครับทั้ง3ทีม
2: อืมใช่ครับผม
1: แต่ถ้าใจผมนะพี่รักผมมามองว่าคือการมองของผมอ่ะมันไปเอฟเฟกต์สองอันไง
2: ครับผม
1: มองว่าสุโขทัย
2: เล่นในบ้านได้เปรียบเน
1: า
2: ะ
1: สุโขทัยจะ
2: น่าจะชนะได้
1: แล้วรอดตกชั้น
2: โอ้โหแล้วซึ่งนั้นแปลว่าเมืองทองทีมที่เคยยิ่งใหญ่นะเป็นสีสันเป็นโมเดลต้นแบบของสโมสรเราเลยนะ
1: ก็ไม่แปลกพี่รักในเมื่อในอดีตเราก็เคยเห็น BG ตกชั้นทีมอย่างท่าเรือตกชั้นทีมอย่างชลบุรีตกชั้นนะครับก็ตกชั้นกันได้ทั้งหมดนะครับถ้าความพร้อมของทีมผลงานของทีมมันไม่ดีนะครับมันก็เป็นกติกาที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพี่รักด้วยผลงานที่มันไม่ได้เตะนัดเดียวพี่รักมันเขาเตะตั้ง30นัดอ
2: ่
1: ะเตะ1ปีอ
2: ่
1: ะฮ
2: ะใช
1: ่มันไม่ใช่ว่า
2: ระยะยาวไง
1: เมื่อเก่ง2นัดแล้วจะแบบเสียดายมันไม่ได้นะครับมันต้องยืนระยะให้ได้
2: ใช่ครับผม
1: แล้วผมก็บอกว่าแม้ว่าสุโขทัยกับเมืองทองอาจจะทำประตูไม่ได้
2: ครับ
1: ผมก็ยังมองว่าโคราชก็ไม่สามารถ
2: ก็อาจจะไม่ชนะชลบุรีเนาะทีแต่ว่าถ้า
1: ผมเลยมองว่าสถานการณ์ตรงเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าสุโขทัยยังไงก็ยังได้เปรียบ
2: สุโขทัยก็ยังได้เปรีย
1: บ
2: แต่ถ้าทำอะไรกันไม่ได้ก็เท่ากับเมืองทองรอดนะสุโขทัยล่วงโอ้โห
1: นะครับมาพูดถึงแชมป์หน่อยดีกว่าพี่
2: ก็พิตา
1: พูดถึงแชมป์หน่อยแล้วกันในขณะที่บุรีรัมย์
2: เรารู้อยู่แล้ว
1: ก็จะเปิดบ้านพร้อมฉลองแชมป์แล้วก็มีปาร์ตี้ตามสไตล์ของเขา
2: ครับผม
1: นะครับต้อนรับการไปเยือนของลำพูนซึ่งลำพูนต้องบอกว่าวีคเนี้ยมันยังไม่วีคสุดท้ายมันยังเตะ2วันอยู
2: ่
1: วันเสาร์อาทิตย์ลำพูนก็มีคิวลงแข่งวันอาทิตย
2: ์ครับ
1: เจอกับเชียงรายซึ่งมันเป็นดาร์บี้เมืองเหนือคือมันจะใส่กันฟ้าแลบแน่เพราะว่าลำพูนต้องการแต้ม
2: ต้องการ
1: แต่เกมมันมากร่อยเพราะคืนวันเสาร์เนี่ย
2: มันจบ
1: แล้วมันกลายเป็นว่ามันชัดเจนว่า
2: ลำพูน
1: เนี่ยรอดด้วยกาญจนบุรีไม่สามารถคว้า3แต้มได
2: ้
1: มันก็เลยให้เกมดาร์บี้แมตช์ล้านนาเนี่ยมันไกลแต่ที่พูดถึงลำพูนคือลำพูนเนี่ยเขาก็จะต้องไปเยือนบุรีร
2: ัม
1: ย์ซึ่งบุรีรัมย์2นัดที่เขาไม่เอาเนี่ยเขาโดนไป6ลูกว่ากันว่าแบบบุรีรัมย์เขาจะชอบหาเหยื่อ ซึ่งเหยื่อเนี่ยน่าจะเป็นลำพูนโอเคแหละด้วยศักยภาพที่ยังไงบุรีรัมย์เหนือกว่าอยู่แล้ว
2: เหนือกว่าน
1: ะครับแล้วการเล่นต่อหน้าแฟนบอลเล่นในนัดปิดท้ายชูถ้วยมันต้องเพอร์เฟค
2: ต้องเต็มที
1: ่แต่ประเด็นมันคือวันนี้ดิพี่รัก
2: ครับผม
1: มันมีข่าวโฟเบร
2: ์
1: อันนั้นยอดสังวานเนี่ยปีทีมชาติไทยสังกัดสโมสรลำพูน
2: จากลำพูนจะย้ายทีม
1: ไปบุรีรัมย์
2: เนี่ยส
1: ิผมไม่รู้ว่าคอนเฟิร์มหรือยังนะพี่รักแต่ข่าวเยอะมาก
2: ชัดแบบขนาหูมาก
1: ใช่
2: เราก็ว่าชัดเราก็ว่าคอนเฟิร์มแล้วด้วยซ้ำไปนะไม่แน่ใจอันนี
1: ้ถ้าเป็นจริงก็อยากชวนวิเคราะห์ว่าด้วยสาเหตุใดพี
2: ่
1: รักใช่ไหมครับหนึ่งอนันต์ยอดสังวานก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำนานของลำพูน
2: นะ
1: เน
2: ื่
1: องจากว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเด็กอคาเดมีเขาเป็นนักบอลเดินสาย
2: ครับผม
1: โตมาจากนักบอลเดินสาย
2: แล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาย
1: กระดับตัวเองขึ้นมาก็โกอุ้มธีรธรบินมาทันเนี่ยก็บอกกับบอสตาลเขาครับประธานสโมสรลำพูนในตอนนั้นตอนที่ไม่ก็ดีครับในตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเด็กคนนี้มีของก็เลยส่งสัญญาเข้ามาแล้วก็เป็นตัวหลักเล่นด้วยความมุ่งมั่นไม่เคยมีข่าวด่างพร้อยไม่เกเรไม่มีเรื่องเกเรจนติดทีมชาติ
2: จนถึงทีมชาติ
1: แล้วก็เป็นตัวหลักตัวสำคัญฟอร์มก็เสมอต้นเสมอปลายแต่เนี้ยที่ประเด็นที่ผมอยากจะชวนคุยคือทำไมเป็นที่หมายปองของบุรีรัมย์ในเมื่อสควอชของบุรีรัมย์เนี่ยถ้าเป็นนักเตะไทยเนี่ยอ่ะก็สุภโชค
2: สุภโชค
1: มีอาชีพก็ไม่มีแบงค์
2: แบงค์
1: น้องแบงค
2: ์ครับผม
1: น้องแบงค์ใช่ไหมครับแล้วก็มีเจ้าอาร์ม
2: เจ้าอาร์มสุพนัท
1: สุพนัทสุพนัทกับสุภชัยใจเด็ด
2: สุภชัย
1: สุพนัทเหมือนตากับสุภชัยใจเด็ดขออภัยด้วยครับชื่อ3 2เนี่ยสุภเนี่ยงงหมดก็มีอยู่แล้ว
2: เคยไล่ชื่อนักบอลที่เป็นชื่อสุภกันแนวโห
1: คือถ้าจะเอานักเตะปีกกินตัวผมว่าบุรีรัมย์เขามีครบเครื่องที่เป็นนักเตะต่างชาติแล้วคนไทยหรือว่าจะเอาไปเพิ่มมูลค่า
2: ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคือบุรีรัมย์เองก็เอาจริงก็ถูกนินทาอยู่พอสมควรว่าไม่ค่อยสนับสนุนนักเตะไทย มีนักเตะไทยที่ได้ลงเล่นอยู่ไม่กี่ตัวอะไรประมาณนี้นะก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยังพยายามจะเสริมความแข็งแกร่งของเรื่องของนักเตะไทยเพื่อให้สามารถส่งลงเล่นได้โดยไม่มีมาตรฐานไม่ตกลงอะไรประมาณน
1: ี้ในกรณีที่อย่างเนี้ยจางเจ้าสุพนัทเหมือนตาเจ็บเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับทีม
2: ใช
1: ่ซึ่งด้วยสตาร์ฟูแบร์ก็มีความเริ่มมีความแข็งแกร่งน่าจะสตาร์แบบคล้ายๆกันนะครับพี่รักแต่อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนคุยนะครับพี่รักคือโอเคแหละว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าบุรีรัมย์ไม่ใช้นักเตะไทยแต่ข้อจำกัดมันใช้กติกาเดียวกันไงพี่ละมันใช้กติกาเดียวกันหมายว่า
2: จำนวนคนส่งลงเล่นอะไร
1: เจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งหรือสามบวกสองบวกสองมันก็กติกาเดียวกัน
2: ทั้งนี้แล้วครับ
1: เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับบุรีรัมย์ด้วยว่าเป้าหมายของเขามันไกลเกินกว่าไทยลีกแล้วไงพี่ละเป้าหมายของเขามันบอลเอเชียไปแล้วเนี่ย
2: ต้องยังไงอยากจะให้เกิน8ทีมไม่ได้
1: คือเขาจะเป็นขาประจำ8ทีมอ่ะ
2: 8ทีมนี่มันควรจะได้แล้ว
1: แล้วโควต้า AFC มันกับไทยลีกมันคนละอย่างกันไงเพราะฉะนั้นการมีนักเตะที่เป็นต่างชาติแล้วมันทำให้ทีมเขาเนี่ยมัน
2: ยกระดับขึ้นมาย
1: กระดับขึ้นไป
2: แกร่งขึ้น
1: ค่อยขยับไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป้าหมายของสโมสรที่มันรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าขึ้นไปอันนี้น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับส่วนอนันต์ยอกสองวานถ้าเป็นความรู้สึกของผมกับน้องผมรู้สึกว่ายินดีกับน้องมากเพราะว่านักเตะไทยที่สุดท้ายได้ไปเตะที่บุรีรัมย์เนี่ยมันถูกคัดเลือกมาหลายอย่างเอาฝีมือไม่ต้องพูดถึงนักเตะเราที่ขึ้นอยู่ในไทยลีกหนึ่งว่าฝีมือดีหมดทุกคน
2: คือคุณดีอยู่แล้วแหละคุณมีดีของคุณเอง
1: สองวินัยความประพฤติเนี่ยบุรีรัมย์เขาซีเรียสมากเลย
2: การฝึกซ้อมต่างๆ
1: ใครไปแล้วมีข่าวไม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติไม่เอาเลยลุงกับป้าไม่เอา
2: ลุงกับป้าโบกเวลาน
1: อกนี้ก็คือไม่เอาเลยก็แสดงว่าตัวของอันนั้นยอดสังวานหรือโฟร์แบร์เนี่ยก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาพร้อม
2: มีความพร้อม
1: แล้วนอกจากนั้นเนี่ยการที่เขาอาจจะอยู่กับลำพูนอาจจะเป็นตำนานที่อยู่ในด้ามขวานหรือว่าในหัวขวานนะฮะแต่การมาอยู่บุรีรัมย์มันทำให้เขาอาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นบอลช่วยเอเชีย
2: แบบยกระดับตัวเองขึ้นไปเยอะ
1: เจอกับนักเตะระดับโลกอย่างญี่ปุ่นอย่างตะวันออกกลางเนี่ยพี่รันมันก็ถือว่าผมก็ถือว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของนักเตะ
2: ใช่
1: ครับ
2: ได้ไปพิสูจน์ตัวเองไงกับคู่แข่งที่ระดับสูง
1: แล้วผมก็เชื่อว่าแฟนบอลลำพูนเองก็เข้าใจถ้าเรารักใครอ่ะผมรู้สึกว่าเราก็ควรสนับสนุนให้เขาไปในเส้นทาง
2: ไปได้ดีเต็มที่นะ
1: มันไม่ได้หมายความว่าโฟร์แบร์ออกจากทีมแล้วโฟร์แบร์จะไม่ได้รักลำพูนผมว่าลำพูนนี่คือชีวิตของเขาอะ
2: คือจริงๆต้องบอกว่าการที่โฟแบร์เล่นจนกระทั่งลำพูนรอดตกชั้นได้เนี่ยอันนี้คือเขาเต็มที่แล้วสุดๆแล้วกับลำพูนในฤดูกาลนี้
1: เขาเป
2: ็
1: นทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วนะ
2: ในฤดูกาลนี้นะครับ
1: น่าจะเป็นนักเตะคนเดียวที่แบกทีมที่ไม่ใช่นักเตะต่างชาติเดี๋ยวผมอาจจะขอดูหน่อยว่ามันมีเขาเรียกอะไร
2: สถิติ
1: ผู้เล่นอะไรเขาเรียกอะไรนะดาวซันโบนะฮะ
2: ลำดับดาวซันโบ
1: ยังไม่มีอันนี้
2: ยังไม่มี
1: มันมีไม่ถึงก็ประมาณนี้ครับพี่รักสำหรับไทยลีกก็ความคืบหน้าสัปดาห์หน้าก็จะชัดเจนแล้ว
2: ต้องติดตามกันครับ
1: แล้วมันจะมีเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คืออันดับในการไปเล่นถ้วย
2: เอเชีย
1: ปีนี้เราได้3อันดับที่ไปแน่นอนแล้วรวมถึงแบบอันดับ4อันดับ5ก็อาจจะได้สิทธิ์ไปด้วยนะคร
2: ับ
1: ซึ่งถ้ามันจะชัวร์อันดับ2อันดับ3ไปแน
2: ่ครับผม
1: ก็จะมีการท่าเรือกับท่าเรือแน่นอนแล้วแต่ว่า BG เนี่ยก็
2: ไล่ไม่ทัน
1: แล้วจะทูแบงคอกอยู
2: ่ครับผม
1: นะครับแล้วก็จะเห็นราชบุรีเนี่ยได้ขึ้นไปเล่นช่วยเอเชียแต่ใหญ่กว่าเดิ
2: ม
1: ปีที่แล้วเนี่ยเขาไปถ้วยลีก2
2: ลีก2
1: ปีนี้จะไปถ้วยอีลีท
2: ไปถ้วยอีลีทละ
1: ครับก็เป็นทีมที่น่าจับตามองกันนะครับยกระดับเองได้ดีมาก
2: เรียกว่ายกระดับขึ้นมาได้เยอะเลย
1: ครับผม
2: ผลงานดีขึ้นทุกปีว่างั้นเถอะนะครับผม
1: คืนนี้มีฟุตบอลยุโรปเราเอาฟุตบอลยุโรปก่อนไหมพี่ล
2: ังฟุตบอลยุโรปก่อน
1: ต้องบอกว่าเดินทางมาถึงนัดเล่นนัด
2: รอบรองชนะเลิศ
1: นะครับเมื่อคืนทำการแข่งขันไปหนึ่งคู
2: ่
1: เป็นอาร์เซนอลเปิดบ้าน
2: รับแอตเลติโกมาดริด
1: เป็นเลขสองนะครับเลขแรกก็เสมอกันหนึ่งประตูต่อ
2: หนึ่ง
1: แบบ แบบง่วง
2: ๆแบบง่วง
1: ๆก็แบบง่วงๆเมื่อวานก็ไม่รู้ว่าง่วงหรือเปล่าเพราะผมไม่ดูถ้ามันดึกอันนี้ต้องยอมรับตามตรงเลยผมก็ไม่ดูฮะ
2: ครับผม
1: เออแต่ก็แอบปันใจให้อาร์เซนอลเพราะกลัวเขาจะไปอกหัก
2: เดี๋ยวจะเรื่องพรีเมียร์ลงพรีเมียร์ลีกอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ก็ถือว่าไม่พลิก
2: ไม่ผิดหวัง
1: ครับอาร์เซนอลไปยืนรอชิงชนะเลย
2: ชนะไปได้ 1-0 นะครับผมลูกที่ยิงได้ก็เรียกว่าสุดยอดนะครับผมแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะน่าเบื่อจริงเพราะว่าเห็นจำไม่ได้แล้วใครนะฟุตบอลออกมาพูดบอกว่าพอเห็นอย่างนี้แล้วจริงๆอยากให้เปสเทชิงกับไบเออร์มากกว่
1: าพูดชิงมาดันไป
2: มันไปอยู่ฝั่งเดียวกันไง
1: นะครับ
2: แต่ว่าก็มีรอยด่างพร้อยเล็กน้อยเพราะว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ยเมื่อคืนนี้มีอยู่2จังหวะนะที่ดูเหมือนว่าควรจะได้จุดโทษแต่กรรมการไม่ให้และแถมวี
1: ไม่ดู
2: ไม่แทรกแซงไม่แทรกแซงด้วยนะครับ
1: นะครับ
2: ซึ่งพี่ดูไฮไลท์เนี่ยก็มันควรจะเป็นจุดโทษจริงวะ
1: ม
2: ันจะเป็นจริง
1: ครับ
2: นะคือจุดโทษไม่ได้แปลว่าจะยิงเข้านะแต่ว่ามันควรจะเขาควรจะมีโอกาสได้สองจุดโทษ
1: ตามแบบสายตาของเรามันมองมันมีเอ๊ะมีอะไรบ้าง
2: ควรจะมีเอ๊ะบ้าง
1: นะครับขยับไปดูสถิติของคู่นี้พี่รักก็เป็นอาร์เซนอลนะครับได้ประตูชัยในนาทีที่44ก่อนจบครึ่งแรก
2: ก่อนจบครึ่งแรกนิดเดียว
1: จากบูโยโกซากา
2: ก
1: ็มันเป็นช่วงเวลาที่ได้เปรียบนะพี่รักก่อนหมดเวลาแค่นาทีเดียว
2: นาทีเดียว
1: คือจบครึ่งแรก0-0เนี่ยกับจบ1-0เนี่ย
2: โอ้โห
1: การเดินกลับไปแล้วเดินออกมาเนี่ยมันต่างกันนะฮะ
2: ผู้จัดการทีมกำลังคิดจะพูดอย่างนึงเปลี่ยนเรื่องพูดไม่ทันเลยเ
1: พราะในขณะที่เปอร์เซ็นต์การครองบอลก็ถือว่าใกล้เคียงเปอร์เซ็นต์การยิงก็ใกล้เคียง
2: ครับผม
1: เปอร์เซ็นต์การยิงตรงกรอบเท่ากันเลยพี่รัก
2: โอ้โห
1: ยิงตรงกรอบ2ที
2: คนละ2ที
1: ทีละ2ที
2: เออนะครับเค้ามี XG มั้ย
1: เออนะ
2: XG เนี่ยอ๋ออาร์เซนอลเหนือกว่านะ 1.56 กับ 0.99 ก็ลูกครึ่งกับ1ลูก
1: ก็ประมาณนั้น
2: จำนวนประตูที่ควรจะทำได้อ๋อที
1: ่ควรทำได้ก็ถือว่าสูงกว่า
2: ก็คืออาร์เซนอลเหนือ
1: กว่าก็เป็นอาร์เซนอลไปยืนรอพี่รัก
2: ครับผม
1: ส่วนคืนนี้ผมว่าน่าจะเป็นคู่ชิงควรจะเป็นคู่
2: ช
1: ิ
2: ง
1: อย่างที่พี่รักบอกนะครับ
2: แบ่งสายมาก็เห็นแล้วว่าฝั่งนี้นะ
1: ก็จะเป็นไบเอน
2: ครับผม
1: กลับมาเตะในบ้านเจอกับปารีส
2: คือนัดแรกเนี่ยสัปดาห์ก่อนเราคุยกับนัตติงไปอยู่ว่าโอ้โห5ประตูต่อ4มันยังกว่าฟุตซอลนะครับแล้วก็คือแวงซองคอมพานีที่เป็นโค้ชของไ
1: บเออร์มิวนิคครับ
2: พูดดีมากเลย
1: ครับ
2: คือปกติเราโดนยิง5ประตูเนี่ยมันควรจะเลิกใฝ่ฝันได้แล้วแต่นี่เรายังอยู่ในเกมเลยเพราะเรา
1: ได้ยิงเขา
2: ได้4ลูกคือตามหลังลูกเดียวนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากเดือดมากแล้วค
1: ือแล้วหลายๆคนก็บอกว่าโอเคแหละว่าคุณยิงเยอะแต่ทีมระดับนี้มันไม่ควรโดน
2: ยิงขนาดนี้
1: ท
2: ั้
1: งสองทีนะ
2: ทั้งสองฝั่งอ
1: ันนี้พูดถึงทั้งสองที
2: ถูก
1: เออมัน
2: ยังไงกัน
1: นะครับแล้วในนัดแรกนะครับอย่างที่พี่รักบอกว่ามันก็สูสีนะครับมันผัดกันยิงผัดกันไปแต่มันกลายเป็นในครึ่งหลังอ่
2: ะ
1: ที่ปารีสทำผลงานได้ดีกว่าแล้วยิงห่างออกไปถึง5ประตู
2: 5ต่อ2
1: สามลูก
2: แต่ยังปล่อยให้ตามมาได้2ลูกเป็น5ประตูต่อ4ซะอย่างนั้นนะครับทำให้เกมนี้ยังเรียกว่าออกได้ทุกหน้าคืนนี้นะครับ
1: ซึ่งเลข2เนี่ยก็ทำการแข่งขันบ้านเราตี 2
2: คืนนี้นะครับผมนี่คุณนัทเรือใบก็ทักมาบอกคืนนี้เสือใต้เปเชน่าจะเตะสนุกแน่นอนน้องไมคอนนัทนี้จะได้ลงเป็นตัวจริงไหมโอ้โหยากนะครับเพราะว่า
1: ไม่มีชื่อเขายังไม่มีชื่อ
2: นัทที่แล้วยังไม่มีชื่อเลยแล้วก็ถึงมีชื่อก็ไม่น่าได้ลงหรอกคือเกมที่
1: มันสำคัญ
2: เด
1: ิ
2: มพัน
1: ความละเอียด
2: ความสำคัญมันสูงขนาดนี้ใช่แต่ไม่ได้ลงอันนี้พูด
1: ก็ขนาดน้ำ3-0เลยยังโดนตีมาสี่
2: โดนตี
1: ห้าสามอะค่ะ
2: ห้าสี่ได้นะครับ
1: แล้วบอลอย่างเยอรมันบางทีโดนนำ3-0กลับมาชนะ4-3เลยมันคือแบบทุกนาทีงานมันละเอียดจริงครับพี่น
2: ะแต่พี่กำลังมองต่างมุมนะ
1: ครับ
2: คืนนี้อาจจะไม่เดือดอย่างนัดที่แล้วก็ได้เพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยมันสถานการณ์มันพาไปนะทำให้ต้องแลกกันอุตลุด
1: ครับ
2: แต่คราวนี้ทั้งโค้ชทั้งสองทีมน่าจะมีสติมากขึ้นแล้ว
1: เฮ้ย
2: จะเป็นอย่างนัดที่แล้วไม่ได้แล้วอ่ะต้องรอบคอบรัดกุมหน่อยแล้ว
1: โอเคแล้วนัดแรกมันยังมีประตูให้มันแก้ไขนัดสองได
2: ้
1: แต่นัดนี้มันแก้ไขไม่ได้
2: นัดนี้มีอะไรขึ้นมามันแก้ไขไม่ได้
1: โอเคแล้วว่าการเอนเตอร์เทนเนี่ยมันก็มีความสุขของคนดู
2: มันก็เป็นความสุขของคนดู
1: แต่ตัวชี้วัดของคุณมันต้องเป็นความสำเร็จ
2: ผลงานเนี่ยผลงานเป็นไปได้ว่าคืนนี้อาจจะไม่สนุกนะแบ่งเผื่อใจไว้หน่อยนึงสำหรับแฟนๆที่อยากจะดูนะครับ
1: อาจจะน่าเบื่อนิดนึง
2: อาจจะน่าเบื่อ
1: แต่ผมว่าทีม2ทีมนี้เล่นรับไม่เป็น
2: ถอยหลังไม่เป็นใช่ไหม
1: ไม่เป็น
2: คือ
1: เป็นนักเตะที่ได้ลูกอ่ะก็จะหันหน้าม
2: ันจะหันหน้าไปแล้วอ่านหลายเว็บก็จะพูดทำนองนี้เหมือนว่ากองหน้าเวอร์คาทั้งสองฝั่งกองหลังเวอร์แกนหมดแล้วคือเพราะฉะนั้นทางที่ดีสุดคือพยายามเดินหน้าข้ามมันเสียยิงให้ขาดไปเลยให้ทะลุไปเลยนะครับผมก็น่าตื่นเต้นนะครับก็คืนนี้ก็มารอดูกัน
1: พี่รักว่าไงดีกว่า
2: พี่เหรอพี่มองว่าคืนนี
1: ้
2: เนื่องจากไบเอิร์นกลับมาเล่นในบ้าน
1: ครับ
2: 1ประตูน่าจะได้น่าจะมีได้นะครับผม
1: ก็ยังมองว่าเป็นไบเอิร์นที่
2: แล้วไบเอิร์นน่าจะผ่านเข้าไป
1: ได้เปรียบ
2: เจอกับอาร์เซนอลในรอบชิงน่าจะได้เปรียบอยู่
1: ผมเป็นความชื่นชอบส่วนตัว
2: ครับผม
1: เรื่องฟอร์มอ่ะผมรู้สึกว่ามันเท่ากันนะครับเป็นจังหวะของฟุตบอลแต่ถ้าเชียร์ผมเชียร์ไบเอิร์นมิวนิกเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าผมชื่นชอบแฮร์รี่เคนในการส่วนตัวอยากเขาได้ถ้วยนี้ด้วย
2: ได้ถ้วย
1: ได้ถ้วยทั้งทีนะครับควรจะได้บ้างส่วนปารีสก็ปีที่แล้วเอาไปแล้ว
2: เอาไปแล้วนะ
1: แล้วมันมักจะมีอาถรรพ์นะครับประมาณ 2-3 ปีมันจะไม่ค่อยได้แชมป์ติดกันก็คงจะมีแค่มาดริดนั่นแหละครับที่ทำได้
2: พี่แกก็คว้าของแกอยู่นั่นแหละ
1: ส่วน2ทีมนี้ก็อย่างที่บอกนะครับจะเหมาะที่จะเป็นแชมป์ทั้งคู
2: ่ครับผม
1: ไม่ว่าทีมไหนจะไปเจอกับอาร์เซนอลผมว่าเป็นเกมระดับคุณภาพแล้วเราก็จะได้เห็นกลิ่นหรือว่าแทคติกของทีมอาร์เซนอลอาจจะรับชัวร
2: ์
1: กับอีก2ทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยหวด
2: แล้วอาร์เซนอลจริงๆก็มีศักดิ์ศรีเลยเพราะว่ารายการนี้เข้าชิงโดยไม่แพ้ใครเลยนะโอ้โหนี่คือผลงานสุดยอดมากนะครับผมก็นั่นก็เป็นเรื่องของบอลยุโรปถ้วยใหญ่นะจริงๆเขามีถ้วยรองอีกนะยูโรป้าลีกกับยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ย
1: เราเอาใหม่ไหมครับ
2: นิดนึงก็ได้นะคร
1: ับ ตอนนี้ก็คือมันเจอกันเอง
2: ยูโรป้าลีกเนี่ยแอสตันวิลล่าเนาะ
1: ครับ
2: ก็
1: จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
2: ครับผมก็
1: ไปเจอกัน
2: เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็นัดแรกเนี่ยดูเหมือนว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะเฉือนมาหน่อยนึงใช่ไหม
1: นัดแรกทำได้ดีกว่าในบ้านนอตแฮมฟอร์เรสต์ชนะไป0ประตูต่อ1
2: หนึ่ง
1: นะครับซึ่งสถานการณ์ในลีกนอตแฮมฟอร์เรสต์เขาหนีตกชั้นนะพี่
2: หนีตกชั้นอยู
1: ่แล้วกลับมาเตะในลีกก็ผลงานดีต่อเนื่องนะครับ
2: นั่นน่ะสิทุบเชลซีไปอีกเมื่อวัน
1: นี้ครับ
2: แล้วก็ส่วนแอสตันวิลล่ากลายเป็นว่าฟอร์มรุ่นรันดอนคือพอมาเน้นในยูโรป้าลีกแล้วกลับมาเตะในลีกสเปซสปามากเลยนี
1: ่
2: ไม่เอาเลยนะครับก็น่าจะอูไนเอเมอรี่น่าจะทุ่มหมดหน้าตักนะครับวันคืนวันพรุ่งนี้เน
1: า
2: ะ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งพี่รัก
2: อีกคู่หนึ่ง
1: นัดแรกราก้าเอาชนะไฟบวกไปได้2ประตูต่อ1
2: อ๋อโห
1: นะครับก็นัดนี้ไฟบวกก็จะได้กลับมาเตะในบ้าน
2: มาเตะในบ้าน
1: นะครับมันมีความเหมือนนะพี่รัก
2: ครับผม
1: คือถ้วยใหญ่เนี่ยเยอรมันอาจจะได้คุยอังกฤษ
2: อา
1: จจะอาจจะ
2: แ
1: ต่เนี่ยไออังกฤษไปแล้วใช่ไหมครับในขณะที่นี่อังกฤษก็ไปแล้วเหมือนกันเนื่องจากว่าวิลล่ากับนอตแฮมฟอร์เรสต
2: ์เจอกันเอง
1: แต
2: ่อีกฝั
1: ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเยอรมันเนี่ยมันก็จะเป็นศึกของ
2: แองโกลแซกซอน
1: แล้วโดยที่เราดูนะทีมที่ทำผลงานได้ดีในบอลทั่วยุโรปของลีกมักจะทำผลงานดีในฟุตบอลโลกมียูโรที่มีการแข่งขันในป
2: ี
1: น
2: ั้นก็น่าติดตาม
1: ผมมองว่าแอสตันวิลล่าน่าจะเอาตัวรอดได้พี่รักด้วย1ประตูในไปเยือนผมว่ามันไม่ได้เสียหายนะครับ
2: พอจะไล่ได้ใช่ไหมแล้วก็เตะก่อนด้วย
1: ในขณะอีกคู่หนึ่งอ่ะไฟบวกก็โดนไป1ประตูเหมือนกัน2ประตูตอน1ก็น่าจะกลับมาได้
2: ยังน่าจะกลับมาได้นะถ้าเล่นในบ้านได้เปรียบแต่พี่มองว่า Nottingham Forest ช่วงนี้กำลังบอลได้ใจพี่กำลังมองว่า Forest อาจจะพลิกล็อกเข้าชิงก็ได้การนี้นะคร
1: ับ ก็ติดตามผลงานทั้งสองคู่นี้ในคืนพรุ่งนี
2: ้
1: คืนพรุ่งนี้นะครับก็คืนนี้ก็ดูแชมเปี้ยนลีกไปก่อน
2: แชมเปี้ยนลีกไปก่อนครับผมโอเค
1: ขยับไปที่พรีเมียร์ลีกกันหน่อย
2: พร
1: ี
2: เมียร์ลีกนี่เลยเราอุตส่าห์ใส่เสื้อมาคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆวันนี้ตามคิวเนี่ยเราให้นัตติงเข้ากับพี่กุ้ง
1: ใช
2: ่กะว่าจะให้
1: นัตติงมาเหลามาโม
2: ้แฟนผีมาโม้ให้เต็มที
1: ่
2: พี่ก็กล่าวว่าอาจจะยอมโผล่มานะ มาสารภาพบาปแต่โดยดีให้ถมถุยกันให้เต็มที่เลยโอ้โห
1: มาแบบนอกซีน
2: มานอกซีน
1: มาให้ลุม
2: มาให้ลุมแต่ว่าปรากฏว่านัตติงติดไปหาหมอไม่เป็นไรเราก็เลยมานะครับแล้วก็มาก็ให้พี่กุ้งลุ
1: ม
2: หนึ่งลุมสองหนึ่งลุมหนึ่ง
1: เราไปดูภาพรวมมันก่อนไหมครับพี่รักสถานการณ์ในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าทีมที่หนีตกชั้นเนี่ยทำผลงานได้ดีแทบทั้งหมดเลย
2: ใช่แล้ว
1: นะครับอย่างลีดเนี่ยก็เอาชนะเบอร์ลี่ซึ่งเบอร์ลี่ก็ไม่น่าจะรอดแล้วล่ะครับ
2: เบอร์ลี่
1: กับบูฟเบอร์ลี่กับบูฟก็น่าจะตกแล้วในขณะที่อีกทีมหนึ่งอย่างอาร์เซนอลที่ลุ้นแชมป์ก็เปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปแบบง่ายได
2: ้ง่ายได้มากเลยฟูลแลมไม่สู้เลยนะทีแรกๆก็โดนไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็ไปโยนความกดดันให้กับแมนซีซึ่งสัปดาห์นี้แมนซีก็
2: สุดท้ายกดดันจริงๆด้วยคือสะดุดซะอย่างนั้น
1: สะดุดแบบยิงนำก่อนอะ
2: ยิงนำก่อนแต่โดน3ลูกรวด
1: หายากแล้วพี่รักแมนเชสเตอร์ถ้ายิงเขาก่อนแล้วโดนขนาดนี้
2: ใช่ใช่จริงจริงโดนไป3ลูกแต่ว่าก็ต้องยกประโยชน์ต้องยอมรับ ความมาตรฐานของแมนซิตี้จริงๆว่า 3-1 นั่นคือนาที81แล้วนะ
1: ใช่ฮะ
2: แต่แมนซิตี้ยังสามารถยิงอีก2ประตูตามมาตีเสมอได
1: ้
2: นะครับผมทำให้เรียกว่ามันก็ยังไม่ถึงกับขาดหรืออะไรไปนะก็คือตามหลังอาร์เซนอล2แต้มนะครับแต่ว่า
1: จะดูว่าใครจะพลาดไม่พลาดสามนัดสุดท้ายอะ
2: เรียกว่าไม่ได้อยู่ในมือของแมนซิตี้แล้วตอนจากที่ตอนแรกอยู่ในมือแมนซิตี้เองนะ
1: ก็ทำผลงานของตัวเองแค่นั้นแหละไม่ต้องไปสนใจละ
2: ตอนนี้ไม่ใช่แล้วกลายเป็นต้องไปลุ้นให้อาร์เซนอลพลาดบ้าง
1: หนึ่งแต้ม
2: ซึ่งถ้าดูเกมนัดที่เหลือเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลเนี่ยเจอเกมที่ง่ายกว่า
1: ง่ายกว่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่าสามเกมที่เหลือเจอใครบ้าง
2: ครับ
1: ในขณะที่ทีมหนีตกชั้นอีกสองทีมนะครับอย่างเทอร์นัมฮอสเปอร์ก็บุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่าได้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะ
2: ถือว่าเซอร์ไพรส์เลย
1: คือแอสตันวิลล่าชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับจะอยู่ในพื้นที่โซนยุโรป
2: อยู่โซนยุโรปแล้วก็กำลังทำผลงานได้ดีในยุโรปเนี่ยก็กล่าวว่าโอ้โหสเปอร์น่าจะลำเค็นแล้ว
1: นั่นแหละครับ
2: ปรากฏว่าวิลล่าไปโฟกัสที่บอลยุโรปหรือไงไม่ทราบ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ก็เลยกลายเป็นว่าให้สเปอร์ชนะแล้วก็สเปอร์เลยรอดพ้นโซนตกชั้นไปชั่วคราวเน
1: า
2: ะ
1: แต่ก็เสียวๆนะ
2: ส่งเวสต์แฮม
1: สเปอร์ทำได้แล้วคู่ถัดมาต่อจากสเปอร์นะครับจะเป็นคู่หัวค่ำนะฮะ
2: ครับผม
1: ก็เป็นน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่หนีตกชั้นเหมือนกัน
2: น็อตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยยังไม่รอดซะทีเดียว
1: ใช่คือก่อนเตะเนี่ยเขามีอยู่39แต้มก็โดนสเปอร์จี้ตูดมาแล้วฮะแล้วเจอเชลซีไปเยือนเชลซี
2: โอ้โหไปเยือน
1: ใครจะเชื่อ
2: ใครจะเชื่อจริงๆแม้ว่าเชลซีจะฟอร์มหลุดลุ่ยมาเรื่อยๆนะแต่ว่าอันดับอันเดิมมันก็ยังอยู่ดีกว่าไง
1: ใช่ฮะ
2: ปรากฏว่าฟอร์เรสต์เป็นยังไงล่ะซัดเชลซี 3-0
1: มันเลยทำให้สถานการณ์การหนีตกชั้นตอนนี้มัน
2: ครับผม
1: มันก็เข้มข้นนะพี่รัก
2: คือเข้มข้นจริงแต่ว่ามันมีช่องว่างเกิดขึ้นเพราะว่าอันดับ16เนี่ยคืออย่างนี้เบิร์นลี่ล่วงแล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็วูฟล่วงไปแล้วนะครับเวสต์แฮมเนี่ยมี36สเปอร์มี37คะแนนแต่ที่เหลือขึ้นไปเนี่ยคือนอตแทงฟอร์เรสต์มี42คริสตัลพาเลซ43
1: แกปคือ5กับ6
2: 43มีแกปแล้ว5กับ6
1: 2นัดอ่ะใช้คำว่า2นัดนะคร
2: ับผมต้องบอกงี้ก่อนเอาโดยทฤษฎีก่อนนะพี่กุ้งทฤษฎีเนี่ยคือ36บวก9เท่ากับ45
1: ครับ
2: จริงๆแล้วนิวคาสเซิลยังไม่รอด
1: ยังไม่รอดลากลงมา
2: จริงๆต้อง
1: ลากลงมาด้วย
2: ส่วนซันเดอร์แลนด์มี47อันนี้ซันเดอร์แลนด์รอดละ
1: อย่าไปดูลูกได้เสียใช่ไหม
2: อย่าไปดูลูกได้เสีย
1: เอาแต้มก่อน
2: เอาแต้มก่อนนิวคาสเซิลแต้มยังไม่ขาดยังมีโอกาสได้ว่า
1: ท
2: ี
1: มที่ไปเล่นด้วยยุโรปนี่ต้องมันหนีตกชั้น
2: ต้องหนีตกชั้นกันหมดเลย
1: เนี่ยเหมือนแมนยูเลยเนี่ย
2: นะครับแต่ว่าโอเคใครเจอใครเนี่ยแต่ยังไม่ได้ไปดูในรายละเอียดนะครับว่ามีโอกาสจะเก็บแต้มเต็มหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าแต้มเนี่ยยังไม่ขาดอย่างที่ว่าก็ต้องมาไล่กันต่อไปนะครับว่าเวสแฮมแต่คืออย่างที่ว่านะพี่กุ้งถ้าเอาเรื่องความน่าจะเป็นน่ะมันก็คือสเปอร์กับเวสแฮมนี่แหละ
1: น
2: ี่กันอยู่2ทีมนั่นแหละ
1: เบียดกัน
2: เพราะเขาที่เหลือเขาห่างไป5แต้ม6แต้มเนี่ย
1: ถ้าจะดูมันก็ต้องไปกลางโปรแกรมว่าใครเจอใคร
2: แต่
1: จริ ง
2: ๆ
1: อีก3สัปดาห์พี่รักเรายังไม่คุยกัน
2: มันยัง
1: เข้มข้นได้มากกว่านี้
2: ครับผม
1: นะครับก็มาอีกคู่ไฮไลท์ของสัปดาห์ที่ผ่านมา
2: สัปดาห์ที่ผ่านมาแดงเดือด
1: เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยแบบไม่ค้างคืนนะ
2: ยังไงล่ะ
1: ไปกลับ
2: เลยโอ้โหตายแล้วโอ้โหครั้งแรกในรอบกี่ปีวะ10ปีหรืออะไรอย่างนึงนะ
1: นั่นแหละครับ
2: โอ้ก่อนหน้านี้มีแต่ลิเวอร์พูลทำแมนยูไปกลับนะในหลายปีหลังๆเนี่ยโอ้คือครึ่งแรกเนี่ยดูด้วยคำคอตกมันไม่มี
1: ครับ
2: ไม่มีประตูสู้เลย
1: ดูดีแมนยูมาดูดีกว่า
2: แมนยูดูดีกว่าเยอะแล้วก็โต้มาแต่ละทีเนี่ยโอ้โหเหมือนจะทำประตูได้อยู
1: ่เอาจังหวะปัญหาไหมพี่รักลูกแรก
2: เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะ
1: ว่
2: า
1: เคลียร์ไหม
2: เคลียร์เพราะว่าลูกที่กองหลังลิเวอร์พูลสกัดออกมาคืองี้ปัญหาของลิเวอร์พูลคือไปยืนออกกันอยู่ตรงเขตหกลากันหมดเลยหน้าเขตโทษไม่มีใครเลยพอคุณย่าได้เก็บบอลได้ปุ๊บยิงตอนแรกก็คือยิงสบายๆนะครับลูกที่ยิงจะบอกว่าฉลับแมคอลิสเตอร์ก็เป็นเพราะว่าคุณยืนห่างแล้วคุณก็ต้องรีบดันขึ้นไป
1: นะครับ
2: ทำให้มันมีช่องว่างให
1: ้
2: คุณย่ายิงสบาย
1: ๆเอาเป็นว่า3ประตูของแมนยูที่เกิดขึ้นเคลียร์
2: ประตูที่2เนี่ยเอางี้ก่อนมีพูดกันเรื่องแฮนด์บอลภาพช้าเนี่ยไม่ชัดเจน
1: ในมุมที่เราดู VR นะฮะ
2: ในมุมที่ VR ดูหรือแม้แต่อีกมุมหนึ่งที่กล้องทีวีเอามาให้ดูตอนหลังเนี่ยมันไม่ชัดเจนมีคนแพงจะบอกว่าบอลมัน หมุนสปินเปลี่ยนทิศทางซึ่งแสดงว่าควรจะสกิดโดนมือจริงๆ
1: นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยด้วยจังหวะมันเร็วนะ
2: ด้วยจังหวะมันเร็วแต่ว่าในความเห็นของผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะแอนดี้ทาวเซนที่บรรยายอยู่
1: เขาบอกว่าไงครับ
2: เขาบอกว่ามันไม่ได้กระทบกับวิธีของลูกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันเนี้ยเขาเห็นว่าไม่แฮนด์บอลการที่ VAR ไม่แทรกแซงถูกต้องแล้วนะครับคืองี้ถ้าเอาตามกฎแล้วสมมติมันโดนจริงเนี่ยมันก็ต้องแฮนด์บอลจริงๆ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าบอกว่ามันมีผลกระทบอะไรกับประตูนั้นหรือเปล่าไม่มีผลเลยมันไม่ใช่ว่าเอามือไปตบหรือว่าหร
1: ือ
2: ว
1: ่
2: าโดนมือแล้วเปลี่ยนทิศ
1: เปลี่ยนทางไปแบบอย่างชัดเจน
2: ยังไงว่าซะมันก็ปลิ้นเข้าบอลปลิ้นเข้าประตูอยู่แล้วจากการที่จังกระทบต้นขาของไอ้เจ้าเซสโก้นะครับผม
1: เข้าไป
2: เพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่ถึงกับว่าค้านสายตาหรือว่ามีประเด็นอะไรมากมาย
1: ถือว่า3ลูกเคลียร์นะพี่ละ
2: 3ลูกเคลียร์ครับผม
1: ไอ้2ลูกที่ลิเวอร์พูลได
2: ้โอ้โห
1: คือมันยกระดับเกมให้มันสนุกก็จริง
2: ครับผม
1: สำหรับผมรู้สึกว่ามันมาจากความผิดพลาดของแมนยูทั้ง2ลูก
2: ม
1: ัน
2: คือแจกทั้ง2ลูกเลย
1: แต่ลูกแรกผมว่าไม่ง่าย
2: ลูกแรกไม่ง่าย
1: ที่โซวอลล่าจะทำอย่าง
2: นี้โอ้โหกระชากไปคนเดียวเลย
1: มันเกินครึ่งสนามนะพี่ละ
2: ใช่ใช่
1: ต่อให้ไอ้หมัดมันพลาดอ
2: ่
1: ะแต่มันเพื่อนมา 3-4 คนอ่ะ
2: ทั้งแม็กควายทั้งอะไรยืนบังอยู่เต็มเลย
1: มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
2: ครับผม
1: ลูกนี้ผมมองว่าแมนยูพลาดจังหวะเดียวก็ตามแต่ต้องยกเครดิตให้โซวอลล่า
2: โซวอลล่าคือความสุดยอดของโซวอลล่า
1: จังหวะสุดท้ายก่อนยิงอ่ะดึงเข้าซ้ายแล้วยิง
2: ดึงเข้าซ้ายแล้วยิงแล้วลำเม่นก็ยืนปิดมือตรงนั้นแล้วนะแล้วขาแต่มุมมันมีช่องตรงนั้นแบบช่องเดียวที่ลูกมันจะเข้าประตูได้
1: สิ่งที่ผมเห็นนั่นนี้
2: ค
1: ือลาเม่งเนี่ยผิดฟอร์มลูกที่2
2: ลูกที่2อยู่ๆก็เตะส่งมาให้แมคอลิสเตอร์ซะอย่างนั้น
1: แล้วลูกที่ลิเวอร์พูลกระแทกเนี่ยเขาไม่ได้ขยับเลยครับแบบขาตายไปเลยอ่ะ
2: ขาตายไปเลยใช่ครับคือตรงนั้นเนี่ยไม่มีนักเตะแมนยูอยู่ด้วยซ้ำพี่แกเตะมาทำไม พี่ดูพี่
1: แต่ถ้าดูมันจะมีจังหวะขยับหลอกตัวหนึ่งเหมือนจะขยับไปแล้วแต่ไม่ไปมันก็ทำให้ถ้าขยับไปทางนู้นน่ะแสดงว่าผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางจะว่างแล้วเมงคงมองเห็นจังหวะนั้นคือโดนเขาเรียกโดนเฮือหลอกอ่ะ
2: โดนยึกหลอกโดนยึกหลอก

0: มึงสมอย่างเงี้ยโดนแน
1: ่แล้วหลังจากนั้นลิเวอร์พูลมีโอกาสจะแซงนำด้วยจากลูกเตะมุมแล้วฟานไดมงไปเนี่ยติดลำเม้นบนเส้น
0: ครับ
1: โอ้โห
0: น่าจะเป็นเซฟเดียวของลำเม้น
1: เลยเซฟเดียวเลยนะแล้วจริงๆลูกนั้นนะถ้าเด้งออกมาเนี่ยถ้าบอลมันไม่มันเป็นใจเนี่ยมันจะเด้งมาเข้าแม็กอลิสเตอร์ซึ่งยืนอยู่นั้นยิงเข้าไปง่ายๆเลยดันเด้งไปเข้าเท้าแมนยูโอ้โหคือแบบว่าโอ้โห
0: มันจริงมันจริงมันจริง
1: ฟ้าลิขิตให้แมนยูชนะจริง
0: ๆเหมือน4ลูกแรกที่เราดูอ
1: ่
0: ะมันไม่มีผลเลยนะฮะ
1: ไม่มีผลเลย
0: เพราะสุดท้ายมันมาเจอลูก
1: มันมาเจอลูกสุดท้ายตรงนั้นเอง
0: ซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะพี่รัก
1: มันเปลี่ยนไปแล้ว
0: มันเปลี่ยนไปลูกคู่แล้วอ่ะฮะ
1: ใช่แต่ว่ากลับมาตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความผิดพลาดของแม็กอลิสเตอร์จริงๆเคลียร์ไม่ขาดแล้วเขาเคลียร์ไม่ขาด2ทีแล้วนะนัดที่แล้วก็เคลียร์ไปเข้าเท้าคู่ต่อสู
0: ้
1: ให้ลากมาได้ยิงตีตื้นขึ้นมานัดที่แล้วอ่ะก็เรียกว่าฟอร์มตกจริงแม็กอลิสเตอร์นะครับผม
0: ก็เป็นเมนู
1: ลาบเป็ด
0: เมนูเป็นคนทำประตู
1: ร่วมวงกินด้วยเลยลาบเป็ดผู้แขนมากเลยอ่ะ
0: เมนูทำประตูเข้าไปได้นะคร
1: ับ
0: แล้วก็มันก็จะมีหลายๆเพจนะครับเขาก็เอาสถิติของโค้ชคนเก่ากับคาลิ
1: กับ
0: มาเปรียบเทียบกันเรื่องการใช้งานของเมนู
1: ใน
0: ย
1: ุ
0: คคนเก่ากับยุคคนใหม
1: ่ครับผม
0: ซึ่งผลงานก็ชัดเจนว่าทำไมไม่เอาลง
1: น
0: ะคือเขาเป็นระดับดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษ
1: แล้วเล่นดีด้วยเล่นดีมาตลอดด้วยทำยังไงถึงแค่มันเล่นไม่เข้าระบบได้แอนดี้ทาวเซนยังบอกเลยว่าเกือบเป็นบุคคลถูกลืมแล้วแล้วก็สามารถพอกลับมาเป็นคาลิกปุ๊บก็กลับมาลงเล่นแล้วเป็นตัวหลักเลยเรียกฟอร์มขึ้นมาได้เลยนะคร
0: ับ ก็โอ้โหคู่กับคาเซเมโร่คือโคตรกลมกล่อมฮะโอเคแบบป๋าคาเซเมโร่อาจจะ
1: แก่ช้าไปแล้วอะไรไปแล้วแต่
0: ความเก่ากับระยะเวลาแรกๆก็เล่นได้
1: แล้วเมนูช่วยเสริมได้เยอะช่วยเสริมได้เยอะจริงๆมาอ่าน
0: ครับผม
1: ข้อความกันนิดนึงนะครับมี
0: ช่วงสุดท้ายนะครับ
1: โคต้านะอุลต้าวุฒิชัยสวัสดีครับพี่กุ้ง
0: สวัสดีครับโคต้า
1: ย้ายพูดถึงกีฬาอบต.กุดหวายหน่อยครับ
0: ก็จะทำการแข่งขันปีนี้มันปีงบประมาณ2ปีที่เขายกม
1: า
0: ก็จะทำการแข่งขัน2ครั้งคือตุลาที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำการแข่งขันก็เลยยกมาเป็นช่วงปิดเทอมพฤษภา9ถึง15พฤษภาอาจจะร้อนหน่
1: อ
0: ยแต่มันเป็นช่วงที่เด็กๆเขาปิดเทอมยังไงเราก็ต้องเอาเยาวชนเป็นตัวตั้ง
1: ต้องเอาเยาวชนเป็นตัวตั้ง
0: แล้วก็อีกปีหนึ่งเป็นปีงบประมาณนี้69ตรงปีก็จะทำการแข่งขันช่วงหน้าหนาวช่วงตุลาปิดเทอมเล็กซึ่งทุกปีเขาจะแข่ง
1: มีอะไรให้เด็กๆได้ทำอยู่ตลอดเวลา
0: ก็เป็นกิจกรรมที่ดีก็ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวายด้วยครับ
1: ครับผม
0: กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดขึ้นในตำบลเป็นประจำทุกปีคร
1: ับแล้วก็มีคุณอนุชาแต้มสีฮะบอกว่าอาร์เซนอล2แชมป์โอ้โหถาม
0: คุณเจลินเซน
1: คี
0: โล
1: ถามไบเยอร์มิวนิกหรือยังถามเปเอชเชหรือยัง
0: หลังๆนี่เขาใส่เสื้อไม่ค่อยซักนะฮะ
1: เหรอ
0: เขาคงเห็นผมใส่เสื้อแมนยูบ่อยหลังๆใส่แต่เสื้ออาร์เซนอลเดินอยู่ในออฟฟิศ
1: ใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าโอเคในลีกอ่ะก็อยู่ในทุกอย่างอยู่ในกำมือตัวเองแล
0: ้
1: วแต่ไม่แน่อาจจะสะดุดก็ได
0: ้ก็ผมเอาใจช่วยหนึ่งผมเอาใจช่วยเพราะว่า
1: ผม
0: ก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าคืนนี้เนี่ยผมเอาใจช่วยเยอรมันเนื่องจากว่าผมชอบทาร์เคนแต่ถ้าไปชิงกับอาร์เซนอลผมก็ต้องเชียร์ทีมจากอังกฤษเพราะว่าผมก็เชียร์อังกฤษผมชอบดูพรีเมียร์ลีกเป็นหลักด้วย
1: แต่ทำไมอาร์เซนอลใครๆก็ไม่รักก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้ยังไงเหมือนกันเน
0: ี่
1: ย
0: อยากให้เป็นยามเลยถ้ายาม2ถ้วยมันจะฮาวนะ
1: มันจะ
0: ไม่2เนี่ย3อาจจะ4ด้วยนะ
1: โอ้โหลำเค็ญเลย
0: ครับผม
1: ครับผมสุดท้าย
0: ครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันแล้วก็เครือข่ายองค์กรเล่านะครับผม
0: ก็กลับมาพบกับพวกเราใหม่วันพุธหน้านะครับเวลาเดิม3ทุ่ม
1: นัตติ้งแน่ต้องมาแล้วพุธหน้าเพราะพี่ไม่ว่าง
0: ครับผมก็สำหรับนี้รายการนัตติ้งมาแล้วขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่11ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพพ.ศ.และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่11ของประเทศไทย
9: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่2/2569ได้เห็นชอบผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพโดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของประเทศแล้วยังเห็นชอบให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่11ของประเทศไทยให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำส่งให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนดำเนินการตามกระบวนการของอาเซียนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในขยายโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและค่าครองชีพณสหกรณ์นิคมคลองสนมากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
10: นายฉันทภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสณสหกรณ์นิคมคลองสนหมากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่6-7 พฤษภาคม 2569เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นโดยจำหน่ายปุ๋ยเคมี10สูตรในราคาประหยัดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมันสำปะหลังอ้อยและข้าวโพด รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าภาครัฐเพิ่มเงินชดเชยราคาปุ๋ยกระสอบละ200บาทเป็น300บาทจำกัด5กระสอบและมีส่วนลดเพิ่มสำหรับสารเคมีเกษตรทำให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือประมาณ 1,550 บาทต่อครัวเรือนและหากมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมจะได้รับสิทธิรวมประมาณ 2,100 บาททั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนจัดงานนำร่อง10จังหวัดและขยายสู่30จังหวัดทั่วประเทศครอบคลุมพืชเศรษฐกิจสำคัญเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดและดูแลไม่ให้เกษตรกรแบกรับภาระต้นทุนเพียงลำพังอัญชลิกาครองเกษรทีมข่าวสวท.กำแพงเพชรรายงาน
1: สำหรับการจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคที่จังหวัดนราธิวาสเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้ที่อำเภอสุไหงโกลก
11: นายจิราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสณลานคนเดินสนามกีฬามหาราชอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างท้องถิ่นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจและผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยมากถึง200บูธที่ได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนภายในงานกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 60% โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคม2569ทางนี้จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้รวม12ครั้งทั่วประเทศอีกทั้งยังมีการจัดสรรเงินงบประมาณให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการธงฟ้าเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนต่อไปด้วยวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
5: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น. ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
9: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
10: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
11: EuroLeague Focus
12: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับมีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีการประกาศทีมที่ได้แชมป์เพิ่มอีก2ลีกแล้วนะครับนั่นก็คืออิตาลีคาลโชซิลาครับก็ได้แชมป์ไปแล้วเรียบร้อยนะสำหรับทางอินเตอร์มิลานนะครับเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์นี่อินเตอร์มิลานก็เก็บชัยชนะได้ในการเปิดบ้านเอาชนะทางปาร์ม่าไป2ประตูต่อ0ได้ประตูจากมาคุสตูรามนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกแล้วก็ในช่วงท้ายครึ่งหลังครับเฮลิกมาคิตายานครับมิดฟิลด์ชาวอัลแบนอาร์เมเนียนะครับโอ้ปัจจุบัน37ปีแล้วเหมือนกันนะก็กำลังจะหมดสัญญากับอินเตอร์มิลานในซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับสำหรับเฮลิกมาคิตายานเนี่ยก็ทำประตูที่2ให้อินเตอร์เก็บชัยชนะในบ้านได้นะครับในการเอาชนะปาร์ม่าไปได้2ประตูต่อ0แล้วก็เป็นการคว้าแชมป์สกูเดตโตในฤดูกาลนี้ได้ด้วยนะสำหรับอินเตอร์มิลานก็เรียกได้ว่าสำหรับผมนะส่วนตัวเลยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะโอ้น่าเหลือเชื่อมากๆนะครับยอมรับเลยว่าตอนแรกเนี่ย2ทีมที่อยู่ในใจ ตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยผมมองไปที่เอซีมิลานกับนาโปลีคิดว่าน่าจะเป็น2ทีมนี้แหละที่น่าจะไล่บี้กันแล้วก็ไม่เป็นทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยก็จะได้สกูเดโต้ไปนะครับก็คือแชมป์เกาโชซิลานนั่นเองนะเนื่องจากว่าอินเตอร์มิลานมันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆครับนั่นก็คือการเปลี่ยนเอาคริสเตียนชิวูเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมต่อจากทางซิมิเน่ซากิแล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงเลยอ่ะก็ต้องยอมรับว่าสำหรับชื่อชั้นของคริสเตียนชิวูเนี่ยผมก็ยังมองว่าเขาน่าที่จะยังไม่แข็งพอนะกับการที่จะมาเป็นโค้ชทีมใหญ่ๆอย่างอินเตอร์มิลานนะครับก่อนหน้านี้เขาก็เคยคุมปาร์ม่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆสำหรับคริสเตียนชิวูแนวรับชาวโรมาเนียนะครับแล้วก็คือถ้าพูดถึงในอาชีพการค้าแข่งของเขาเนี่ยเขาก็เล่นมาในระดับทีมใหญ่ๆเนี่ย3ทีมเท่านั้นเองอาจากอัมสเตอร์ดัมนะครับตอนที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็มาอยู่กับโรม่าก็มาสร้างชื่อในอิตาลีถือว่าเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเลยแหละนะครับกับการมาอยู่กับโรม่านะเวลานั้นนะคริสเตียนชิวูแล้วก็ปิดท้ายด้วยการมาแขวนสตาร์ทกับทางอินเตอร์มิลานก็มาอยู่กับอินเตอร์ใน7ปีด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี2007ถึง2014แล้วก็แขวนสตาร์ทไปสำหรับการติดทีมชาติโรมาเนียชุดใหญ่นี่ก็75นัดครับก็ถือว่าเป็นกำลังหลักของทีมชาติโรมาเนียในยุคนั้นเลยก็ปลายยุค90จนมาถึงปี2010นะครับต้นยุค2000นี่แหละนะก็เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งดีคนหนึ่งเลยแหละในยุคของเขานะครับเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็สามารถไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยสำหรับคริสเตียนชิวูอย่างที่บอกครับว่าผมมองข้ามกาชื่อทิ้งไปเลยด้วยซ้ำตั้งแต่แรกนะว่าพอเห็นว่าโอ้คริสเตียนชิวูมารับตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมอินเตอร์เหรอมันก็โอเคแหละถ้ามองในมุมของเป็นอดีตนักเตะมันก็ยังพอที่จะเข้าใจได้ว่าอินเตอร์เลยเลือกที่จะใช้งานคริสเตียนชิวูแต่ก็มองในมุมที่ว่าอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปเทียบกับ2กุนซือของเอซิมิลานแล้วก็นาโปลีเนี่ยโอ้โหถ้าไปเจอ2คนนั้นเข้าไปเนี่ยชื่อชั้นมันข่มมิดมากๆนะครับอันโตนิโอคอนเต้ของนาโปลีแล้วก็แม็กซิมิเลียโนอาเลกีนะครับหรือว่าแม็กซ์อาเลกีเนี่ยคือ2คนนั้นมันเป็นระดับอาจารย์แล้วนะก็เลยรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆนะครับว่าเฮ้ยชิวูทำอินเตอร์มิลานเป็นแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้เว้ยนะแล้วก็ถ้าดูจากตลอดเปิดเกมแรกมาจนถึงณเวลานี้นะครับ35เกมด้วยกันเนี่ยก็ทางอินเตอร์เก็บชัยชนะไปได้ถึง26นัดเสมอ4แพ้5สำหรับอินเตอร์มิลานนะครับในทางกลับกันเนี่ยนาโปลีฤดูกาลนี้เนี่ยเขาทำแต้มหลุดมือไปเยอะมากเลยชนะ21นัดเสมอ7แล้วก็แพ้ไปถึง7นัดเมื่อพูดถึงนาโปลีเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีลใหญ่บิ๊กดีลของพวกเขาเนี่ยคือการไปดึงเอาเควินเดอบรอยมาสู่สโมสรได้นะครับถือว่าเป็นบิ๊กดีลเลยแหละสำหรับลีกอิตาลีนะเพราะว่าเดอะบอยก็สร้างผลงานกับแมนซิตี้รวมไปถึงทีมชาติเบลเยียมมาอย่างต่อเนื่องคำถามแรกของการดึงเดอะบอยมาเนี่ยแน่นอนแหละผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยเดอะบอยมัน34แล้วนะแล้วก็ช่วง 2-3 ปีหลังที่เล่นให้กับทางแมนซิตี้เนี่ยเดอะบอยมันเจ็บบ่อยนะมันจะเวิร์คเหรอที่นาโปลีพุ่มเงินมหาศาลค่าเหนื่อยในการดึงมาร่วมทีมสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าลีกอิตาลีณปัจจุบันเหมือนกับที่คุยกับมิสเตอร์ห่านในหลายๆครั้งเนี่ยแหละมักจะดึงเอาตัวเก๋าเกมอาจจะเป็นดาวโรยของลีกอื่นก็ตามเนี่ยแต่ว่าพอได้ย้ายมาอยู่ในเกาโชซิลาแล้วเนี่ยมาอยู่ในอิตาลีแล้วเนี่ยหลายๆคนกลับมาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มได้อาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นแบบโอ้โหพีคสุดในชีวิตเหมือนตอนที่ทำได้ในช่วงอายุ20กว่าๆอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็กลับมาอยู่ในจุดที่โอเคเขายังทำได้ดีนะแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่หลายๆคนก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ากับกรณีของเควินเดอบรอยเนี่ยต้องยอมรับว่าปัญหาบาดเจ็บก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าด้วยการที่เขาย้ายมาแล้วเขาดันมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนด้วยหรือเปล่ามันเลยทำให้การปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ลีกใหม่อย่างเกาโชซิเลอาเนี่ยมันเลยอาจจะทำให้เดอบรอยเนี่ยเล่นได้ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับแมนซิตี้นะครับสำหรับเควินเดอบรอยเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับลงเล่นในเกาโชซิเลอาไป16นัดทำไป5ประตู1แอสซิสต์ก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าจำนวนแอสซิสต์มันอาจจะดูน้อยมากเกินไปซะจนหลายๆคนเนี่ยตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมมันทำได้ไม่เหมือนตอนก่อนหน้านี้เลยนะเพราะว่าเควินเดอบรอยนี่ก็เป็นจอมแอสซิสต์เบอร์ต้นๆของพรีเมียร์ลีกตลอดระยะเวลาที่เล่นให้กับแมนซิตี้10เท่าไหร่ปีล่ะ10ปีนะครับ10ปีเป๊ะๆเลยนะกับการลงเล่นให้กับแมนซิตี้แล้วก็โอ้โหต้องยอมรับว่าเดอบรอยเนี่ยถ้าเฉลี่ยของการทำแอสซิสต์ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ลูกขึ้นแทบจะทุกฤดูกาลเลยนะครับถ้าไม่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนไม่มีอะไรต่างๆนานามาทำให้การลงเล่นให้กับซิตี้มันไม่ต่อเนื่องนะอย่างในฤดูกาล 2018-2019 เนี่ยเขาลงเล่นในลีกให้กับแมนซิตี้ไปเนี่ยเพียงแค่19นัดทำไป2ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับฤดูกาลก่อนๆแล้วเนี่ย10แอสซิสต์18แอสซิสต์16แอสซิสต์พีคสุดเลยของเดอบรอยคือในฤดูกาล 2019-2020 ที่เขาแอสซิสต์ให้กับแมนซิตี้ไปได้ถึง20ลูกนะครับก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าหากว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอะไรต่างๆมารบกวนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยเซนส์บอลด้วยการอ่านเกมด้วยการวางบอลที่แม่นมากๆเป็นคนหนึ่งที่วางบอลได้แม่นมากๆไม่ว่าจะเป็นลูกที่แทงทะลุช่องนะครับหรือว่าลูกชิปตัดกองหลังให้ย้อยๆให้กองหน้าวิ่งเข้าไปโฉบทำประตูหรือแม้แต่ลูกวางยาวจากแนวหลังเนี่ย ถือว่าเควินเดอบรอยเป็นนักเตะเท้าช่างทองคนหนึ่งเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกฟรีคิกที่เปิดครอสไปให้เพื่อนมงให้เพื่อนเอาบอลลงแล้วยิงได้ง่ายๆเนี่ยก็ถือว่าโหคมกริบคนนึงเลยแต่อย่างที่บอกครับว่าด้วยสภาพร่างกายที่มันเริ่มเปราะมากขึ้นในวัย34ปีเจออาการบาดเจ็บเล่นงานด้วยนะมันเลยทำให้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมการปรับตัวเข้ากับลีกใหม่เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ก็อาจจะเป็นจุดสำคัญเลยก็ว่าได้นะครับก็คือรูปแบบการเล่นระบบแผนของโค้ชอย่างอันโตนิโอคอนเต้เขาอาจจะวางแผนที่มันเป็นแผนสำหรับทีมอ่ะที่ทุกคนจะต้องเล่นประมาณเนี้ยนะครับทุกคนจะต้องเล่นอย่างนี้นะหน้าที่ของใครของใครคือโดยรวมนะครับไม่อาจจะไม่ได้ออกแบบแผนมาเฉพาะเจาะจงในการที่ให้เควินเดอบรอยเป็นหัวใจหลักอะไรมากมายขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่าลืมว่านาโปลีเนี่ยนอกจากเควินเดอบรอยแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสกอตแม็กโทมิเน่ที่ตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ของนาโปลีอยู่นะครับไดแดนด้าก็ไปได้ลัสมุสฮอยลุนมาแล้วก็ยิ่งมามีปัญหากับทางโรเมโอลูกากูที่มีปัญหาสภาพร่างกายไม่พร้อมมีปัญหากับอันโตนิโอคอนเต้กะฮะนะครับสำหรับโรเมโอลูกากูนะมันก็ยิ่งทำให้สภาพทีมมันเลยยิ่งแบบโอ้โหเป๋แป๊กหนักไปกว่าเดิมนะครับก็เลยทำให้ฤดูกาลนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยนาโปลีก็อยู่อันดับ2แล้วก็เท่าที่ดูจากตารางคะแนนแล้วเนี่ยนะครับก็มีคะแนนนำอันดับ3อย่างยูเวนตุสอยู่3คะแนนด้วยกันกับ3เกมที่เหลืออยู่ของนาโปลีก็จะมีเปิดบ้านเจอกับโบโลญญาบุกไปเยือนปีซ่าแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับเล่นในบ้านเจอกับอูดีเนเซ่ไม่ได้ไม่ดี6แต้มก็ต้องน่าจะมีอยู่ในมือนะครับสำหรับนาโปลีนะเพราะว่า3นัดที่เหลือเนี่ย2จาก3นัดจะได้เล่นในบ้านตัวเองนะการเจอกับโบโลญญาการที่ต้องดวลกับกุนซืออย่างวิเซโซอิตาเลียโน่เนี่ยเอากันตามตรงก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายสักเท่าไหร่นะครับส่วนการบุกไปเยือนปีซ่าคือทีมที่ตกชั้นแล้วเรียบร้อยอยู่อันดับบวยของตารางเพราะฉะนั้นก็คาดหวังได้กับ3แต้มนะครับในการไปเยือนปีซ่า แล้วก็นัดสุดท้ายในการเจอกับอูดิเนเซ่นี่ก็ไม่ต้องหนีตกชั้นไม่ต้องลุ้นพื้นที่ยุโรปอะไรทั้งนั้นนะครับก็เลยเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ย9คะแนนจาก3นัดเนี่ยนาโปลีน่าจะเก็บได้สักประมาณ6คะแนนในนัดที่ดวลกับโบโลญญาเนี่ยโบโลญญาเนี่ยก็ยังอยู่ในข่ายที่ได้ลุ้นเล็กๆกับพื้นที่ยุโรปนะครับก็จะเป็นงานยากไปซะหน่อยนะในการที่ต้องเปิดบ้านเจอกับโบโลญญาซึ่งอย่างที่บอกวิเซนโซอิตาเรโน่ผู้จัดการทีมของโบโลญญานี่ก็ถือว่าเชี่ยวคนหนึ่งใช้ได้อยู่เหมือนกันนะในช่วง 3-4 ปีหลังมานี้นะครับกับผลงานการคุมฟิออเรนติน่าแล้วก็โบโลญญาเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีเลยสำหรับทางวิเซนโซอิตาเรโน่แล้วก็อีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะแม้กระทั่งลุ้นคำว่าลุ้นแชมป์ก็ยังไปไม่ถึงนะนั่นก็คือทาง AC มิลานนะครับของแม็กซิมิเลียโนอเลกีนั่นเองก็ถ้าดูจากรายชื่อนักเตะของ AC มิลานณเวลานี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นส่วนผสมของตัวเก๋ากับตัวดาวรุ่งแหละนะไม่ว่าจะเป็นลูเบนล็อฟตัสชีกนะครับไม่ว่าจะเป็นดาอาเดียนลาบิโอนนะในแผงกลางรวมไปถึงการไปดึงเอาลูก้าโมดิชถือว่าเป็นบิ๊กเนมมาร่วมทีมด้วยได้ในวัย39ย่าง40ซึ่งปัจจุบัน40ปีเข้าไปแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าลูก้าโมดิคือหัวใจสำคัญของ AC มิลานเลยเมื่อได้ลงเล่นในเกาโชซิลาไปถึง33นัดนะครับก็ถือว่ารักษาสภาพร่างกายได้ดีมากๆนะสำหรับลูก้าโมดิแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของเขาแล้วเนี่ยถือว่ามีประโยชน์กับแดนกลางในการเป็นตัวเชื่อมนะครับกับทั้งตัวเก่าแล้วก็ดาวรุ่งในแดนกลางนะอย่างการร่วมงานกันกับอาเดียลาบิโอซึ่งถือว่าเป็นตัวที่มีทักษะบอลดีทั้งคู่แล้วก็อาเดียลาบิโอถ้าพูดตามตรงนั้นเนี่ยประสบการณ์ในเกาโชซิลาเขาก็มีแน่นตึ๊บเลยแหละเพราะว่าก็เคยอยู่กับยูเวนตุสมาก่อนนะครับสำหรับอาเดียลาบิโอเนี่ยเคยอยู่กับยูเว่มานี่เดี๋ยวผมดูหน่อยน่าจะ 3-4 ฤดูกาลได้อยู่เหมือนกันนะ5ฤดูกาลนะครับกับการลงเล่นให้กับยูเวนตุสนะหลังจากที่ออกมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงก็เนี่ยแหละครับถือว่าประสบการณ์ในเกาโชเนี่ยมีเต็มถังเลยแหละนะแล้วก็ส่วนในแดนหน้าเนี่ยแดนหน้าเอซิมิลานเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ครับเมื่อเขายังหาตัวที่เป็นตัวสกอร์เลอร์ตัวความหวังในการทำประตูเนี่ยมันยังหาไม่ได้เลยนะ2คนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในแดนหน้าของอินเตอร์มิลานณเวลานี้นะครับคือราเฟลเลอัลปีกซ้ายของมิลานนะแล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสกับคริสเตียนพูลิซิชครับปีกขวาชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะก็เป็นกัปตันอเมริกาของอินเตอร์มิลานเขาแหละ2คนเนี่ยนะครับราเฟลเลอัลทำไม่ได้9ประตูนับเฉพาะในเกาโชซิลานะแล้วก็คริสเตียนพูลิซิชเนี่ยทำไป8ประตูนะครับส่วนคนที่ทำประตูได้รองลงมาก็คือคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่ยืมมาจากเอซีมาจากทางเชลซีนั่นเองส่วนกองหน้าอย่างทางซานติเอโกฮิมิเนสนะครับศูนย์หน้าชาวเม็กซิกันเนี่ยฤดูกาลนี้ทำประตูไม่ได้เลยส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะแม็กซ์อาริกีอาจจะไม่ได้มองทางฮิมิเนสเนี่ยเป็นตัวเลือกตัวท็อปๆของเขานะครับเพราะแน่นอนแหละ2คนที่ยังไงก็ต้องได้สตาร์ตัวจริงก็คือเลอัลกับพูลิซิชเนี่ยส่วนฮิมิเนสเนี่ยก็น่าจะหล่นไปอยู่อันดับ3อันดับ4เลยนะครับนิคาสฟูคุกที่ไปยืมมาจากเวสต์แฮมนี่ก็ทำไม่ได้เพียงแค่ประตูเดียวเองจาก17นัดก็น่าจะส่งคืนเวสต์แฮมแล้วครับเพราะตามข่าวก่อนหน้านี้ก็ออกมาว่าเอซิมิลานน่าจะไม่ได้ใช้ดีลในการซื้อขาดนิคัสฟูคุกนะครับก็ส่งกับเอซิมิลาส่งกับทางเวสต์แฮมไปนั่นเองนะก็เนี่ยแหละครับคือทีมอันดับ3ปัจจุบัน35นัดมี67คะแนนส่วนทีมอันดับ4ที่ไล่ตามมานะครับก็คือทางยูเวนตุสยูเวนตุสนี่ก็ต้องบอกว่าช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเก็บแต้มได้ตามเป้านะครับสำหรับยูเวนตุสนะก็เป็นผลงานของลูชาโนสปาเลติด้วยแหละต้องให้เครดิตเลยว่าโอ้โหแกตอนแรกๆเข้ามาทำยูเว่เนี่ยก็ยังดูไม่เป็นทรงเท่าไหร่นะแต่ว่าพอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวขึ้นแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่ายูเว่ณเวลานี้นะครับกลับมาอยู่อันดับ4ได้แล้วก็อันดับ5เนี่ย โคโบของทางเชสฟาเบกานเนี่ยตกลงมาอยู่อันดับ5แล้วนะสำหรับเกาโชซิลานี่ถ้าผมไม่ผิดพลาดอะไรนะฤดูกาลหน้าพวกเขาจะได้โควต้าไปแชมเปี้ยนลีกเพียงแค่4ทีมนะครับถ้าว่าไม่ได้มีผิดพลาดอะไรนะน่าจะได้ไปเพียงแค่4ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็โคโมเนี่ยกับ3นัดสุดท้ายนะครับของโคโมก็มีการบุกไปเยือนเวโรน่าเล่นในบ้านเจอกับปาม่าแล้วก็บุกไปเยือนเคโมเนเซ่ไม่ได้ไม่ดีก็คล้ายๆกับทางโอไม่นะมีโอกาสที่จะได้9แต้มเต็มนะครับสำหรับทางโคโมนะเพราะว่าเวโรน่าเนี่ยตกชั้นแล้วเรียบร้อยนะครับเคโมเนเซ่ยังมีลุ้นหนีตกชั้นเล็กๆนะแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ที่ต้องเจอด้วยนี่ก็เป็นทางปาม่านี่ก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะที่3นัดสุดท้ายถ้าไม่เล่นกันผิดพลาดกันไปเองนะครับ9คะแนนกับการลุ้นโควต้าไปแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าของโคโมเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็นายต้องไปแย่งอันดับเก้าอี้ตัวสุดท้ายเลยเนี่ยน่าจะเป็นเนี่ยแหละครับโคโมกับยูเวนตุสส่วนทีมที่ตามมาคะแนนไม่ห่างโรม่าเนี่ยนะครับก็กาสเปเรนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีทำผลงานได้ดีเลยแหละกับฤดูกาลแรกในการเข้ามาคุมทีมโรม่าแล้วก็ทำให้โรม่าณเวลานี้นะครับอยู่อันดับ6ของตารางแล้วก็ยังมีคะแนนเนี่ยที่ได้ลุ้นอยู่เนื่องจากว่าโรม่าแข่งน้อยกว่าเพื่อนนะครับโรม่าเพิ่งจะแข่งไป34นัดเท่านั้นเองในนัดที่35เนี่ยถ้าเขาเก็บ3แต้มได้เขาจะขึ้นไปอยู่อันดับ5แทนโคโมแล้วก็ยิ่งทำให้โรม่ามีลุ้นในการแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนลีกกับยูเวนตุสมากเข้าอีกรวมไปถึงอาจจะมองไปถึงขั้นที่ลุ้นแซงเอซิมิลานด้วยก็ได้นะครับสำหรับโรม่านะก็น่าจะเป็น3ทีมนี้แหละครับยูเวนตุสโคม่าโคโมแล้วก็โรม่าเนี่ย3ทีมนี้แหละที่3นัดสุดท้ายยูเว่กับโคโมเนี่ย3นัดสุดท้ายต้องเก็บแต้มให้ได้ทุกนัดเพื่อการันตีการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกส่วนโรม่านะครับแข่งน้อยกว่า1นัดก็ยิ่งทำให้โอกาสในการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยเปิดกว้างมากกว่ายูเว่แล้วก็โคโมนั่นเองนะนี่ก็คืออีก1ลีกนะครับที่จบแล้วกับการประกาศแชมป์แล้วนั่นก็คือทางอินเตอร์มิลานนี่เองแล้วก็อีก1ลีกที่ได้แชมป์แล้วนะครับก็คือลาลิก้าสเปนแชมป์นี่ก็เป็นของทางบาร์เซโลน่านะครับเรียบร้อยแล้วนะบาร์ซ่าก็34นัดมี88คะแนนนะครับฤดูกาลนี้29นัดที่เก็บชัยชนะได้เสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เสมอเพียงแค่นัดเดียวนั่นก็หมายความว่าทำแต้มตกหล่นไปเพียงแค่2แต้มนะครับแล้วก็สำหรับอันดับ2อย่างเรอัลมาดริดเนี่ยก็ตามหลังกันอยู่11คะแนนแม้ว่าจะพูดได้ว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้ที่แล้วมาดริดจะแซงบาร์ซ่านะครับก็คือ4นัดสุดท้ายแล้วมาดริดชนะรวดมี12แต้มพวกเขาจะมี89คะแนนในขณะที่บาร์เซโลน่าเนี่ยมี88คะแนนณเวลานี้แต่ยังเหลืออีก4นัดนะครับก็เรียกได้ว่าการันตีแชมป์แล้วล่ะสำหรับบาร์ซ่าเพราะว่ามันคงจะโอ้โหน่าจะต้องนักเตะเจ็บครึ่งทีมแล้วก็โดนแบนอีกครึ่งทีมนะครับจนสุดท้ายต้องใช้ตัวดาวรุ่งขึ้นมาเล่น11ตัวจริงแหละมันถึงจะทำให้บาร์เซโลน่าเนี่ยแพ้4นัดที่เหลือได้นะครับแล้วก็สำหรับทีมอันดับ3คือบิยาแล้วมี68คะแนนแล้วก็อันดับ4คืออัลติโกมาดริดมี63คะแนน ซึ่งก็น่าจะจบด้วยรูปแบบนี้ท็อป4ของฤดูกาลนี้น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะครับสำหรับทาง อัลติโกมาดริดสิ่งเดียวที่เขาทำได้นะเวลานี้ในการแข่งขันลาลิก้าสเปนนั่นก็คือต้องกลับขึ้นไปอยู่อันดับ3ของลีกให้ได้เพื่อที่ยังคง เรียกได้ว่าผลงานนะครับตลอดระยะเวลา 14-15 ปีของเดโกซิเมโอเน่เนี่ยนะในการคุมอัลติโกมาดริดเขาแทบจะเรียกได้ว่าไม่เคยพลาดกับการติดอันดับท็อป3เลยนะครับ เหมือนว่าเขาจะเคยครั้งเดียวเท่านั้นกับการคุมทีมอาร์ติโกมาดริดนะที่พลาดหลุดอันดับท็อป3นะครับสำหรับทาง เดโก้ซิเมโอเน่เหมือนว่าจะเป็นฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่านะครับที่เขาพลาดไม่ได้จบท็อป3นะเป็นฤดูกาล2023-2024นะครับเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะที่เขาพลาดจบอันดับ4ของตารางนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยตั้งแต่ได้ทางเดโก้ซิเมโอเน่เข้ามาเป็นโค้ชเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มท็อป3ตลอดนะครับได้แชมป์2สมัยถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับทางอาร์ติโกมาดริดนะครับได้แชมป์ลาลิก้าสเปนเนี่ย2สมัยด้วยกันนะแล้วก็นอกนั้นก็จะจบอันดับ2บ้างอันดับ3บ้างสลับกันนะครับส่วนอันดับ4ก็อย่างที่บอกว่าก็มันก็มีฤดูกาล 2023-2024 นั่นแหละที่เขาหล่นไปอยู่อันดับ4นะก็ได้แชมป์ลาลิก้าสเปนปี 2013-2014 แล้วก็ปี 2020-2021 นะครับนี่คือ2ครั้งล่าสุดของอาร์ติโกมาดริดภายใต้การคุมทีมโดยเดโก้ซิเมโอเน่ที่พาทีมได้เป็นแชมป์ลาลิก้าสเปนนั่นเองส่วนเคอร์ปาเดเรนี่ก็ไม่เคยได้เลยนะสำหรับทางเดโก้ซิเมโอเน่นะครับได้ซูเปอร์โคปาเดอเอสปันยา1ครั้งนะครับในปี2014แล้วก็ยูโรป้าเนี่ยได้มาครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ซิเมโอเน่เข้ามาคุมทีมก็คือปี 2017-2018 นะแล้วก็ได้ยูฟ่าซูเปอร์คัพ1ครั้งนะครับในปี2018แล้วก็นอกนั้นก็ยังไม่ได้ถ้วยอะไรเลยนะก็ถือว่าสำหรับทีมอย่างอาร์ติโกมาดริดนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องความน่าดึงดูดแล้วเนี่ยอาร์ติโกมาดริดก็น่าจะเทียบเท่ากับทางบาร์เซโลน่าหรือว่าเรียลมาดริดไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องสถานะทางการเงินเรื่องกำลังทรัพย์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาร์ติโกมาดริดก็ถือว่าเป็นทีมที่พอจะมีเงินในระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็ต้องมีการหมุนเวียนถ่ายโอนนักเตะอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าที่จะมีสปอนเซอร์มีเงินแหล่งเงินทุนอะไรหนาตึ๊บมากมายขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับบาร์ซ่าหรือว่าเรอัลมาดริดนะครับในถ้วยซูเปอร์คัพปี2018นี่พวกเขาก็เป็นการลงเล่นเอลดาร์บี้มาดริดด้วยนะเพราะว่าเป็นการเอาชนะแล้วมาดริดนะครับในการแข่งขันยูฟ่าซูเปอร์คัพปี2018ซึ่งมาดริดก็แน่นอนเป็นแชมป์เปียนลีกแล้วก็อาร์เรติโกมาดริดเป็นแชมป์ยูโรป้าลีกนั่นเองนะก็เอาชนะแล้วมาดริดได้นี่ครับแต่สิ่งนึงที่ต้องยอมรับเลยก็คือตั้งแต่ได้ซิโมเน่เข้ามาทำทีมแล้วเนี่ยผลงานโดยรวมถือว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ดีมากๆนะครับสำหรับอาร์ติโกมาดริดในการที่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกาะกลุ่มท็อปทีมมาได้โดยตลอดนะผมถึงได้บอกว่า4นัดที่เหลือของอาร์ติโกมาดริดนะครับในลาลิก้าสเปนต้องอย่างน้อยๆเนี่ย ต้องพยายามกลับไปอยู่ในกลุ่มท็อปทีให้ได้นะวิยาเรียลนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับ3ของตารางแต่ว่าเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ารายการมานี้ก็เห็นข่าวแล้วก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะมีการประกาศออกมานะครับว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้เนี่ยมาเซริโน่นะครับผู้จัดการทีมของวิยาเรียลเนี่ยจะอำลาตำแหน่งนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้จะแยกทางกับมาเซริโน่ก็ถ้าดูแล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ในการประกาศอำลาตำแหน่งก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยมันจะมีเหตุผลรับรองอยู่ก็คือว่าผู้จัดการทีมอาจจะมีการคุยเจรจาอะไรบางอย่างกับสโมสรใหม่ไว้แล้วหรือเปล่านะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจบฤดูกาลนี้นะเราจะแต่งตั้งคุณมาทำทีมซึ่งสโมสรใหม่นั่นก็หมายความว่าน่าจะเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่าเดิมหรือว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้จัดการทีมเขาสนใจที่ไปรับงานนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมองดูแล้วเนี่ยถ้ามาเซริโน่จะไปรับงานกับทีมอื่นเลยในลาลิก้าสเปนมันก็มีอยู่แค่ทีมเดียวที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้จัดการทีมแน่นอนแหละหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับนั่นก็คือเรอัลมาดริดแต่ถามว่าแล้วมาดริดจะดึงมาเซริโน่ไปทำทีมไหมผมก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นคำตอบนั้นนะ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่หลายๆผู้จัดการทีมก็มักจะเจอนั่นก็คือเรียกว่าอะไรล่ะแผนการทำทีมมันไม่ตรงกับกลุ่มบอร์ดบริหารหรือว่ามันไม่ตรงกับเป้าหมายที่สโมสรต้องการนะครับสโมสรอาจจะมองว่าเอ้ยทีมเราเนี่ยมันอาจจะอยู่ในระดับกลางๆนะได้ไปเล่นยุโรปได้ไปอะไรก็ถือว่าโอเคนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาเซริโน่อาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องลงทุนเม็ดเงินในการดึงนักเตะมากกว่านี้เพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเราจบท็อป4แน่นอนได้ไปแชมเปี้ยนลีกแน่นอนนะมันจะต้องมีการคือยกระดับทีมขึ้นขยายสควอดเดปให้มากขึ้นนะครับอะไรเงี้ยนะมันอาจจะมุมมองมันอาจจะแตกต่างกันกับทางกลุ่มบอร์ดบริหารอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะเมื่อมันไปในทางเดียวกันไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการตกลงยกเลิกสัญญากันหรือว่าให้ทางผู้จัดการทีมเป็นฝ่ายประกาศลงจากตำแหน่งเองอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีการมาชดเชยย้อนหลังอะไรกันนะกับสัญญาที่เหลืออะไรประมาณนั้นนะครับอะไรประมาณนั้นนะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกับข่าวนี้มันก็ดูแบบว่าเอ๊ะยังไงอยู่นะเพราะว่ามาเซริโน่ก็อุตส่าห์ทำบีเอเรียลนะครับแต่ว่าเมื่อมาดูสัญญาของมาเซริโน่กับบีเอเรียลแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่สองกรณีแรกอาจจะนะครับแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันที่เบียร์เลยไม่เลือกต่อสัญญาเพิ่มกับมาเซริโน่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมาเซริโน่เองที่อาจจะไม่เลือกขอต่อสัญญาเพิ่มกับเบียร์เมื่อ มุมมองมันต่างกันนะครับเพราะมาเซริโน่เนี่ยในซัมเมอร์นี้ก็จะหมดสัญญากับเบียร์เลพอดีเลยเหมือนกันนะมาเซริโน่นี่ก็ถือว่าเป็นโค้ชเก่าประสบการณ์ชาวสเปนคนหนึ่งนะครับที่เคยคุมบาเลนเซียได้ดีนะแล้วก็ณเวลานี้ก็มาทำเยเรอัลนะครับผลงานนี่โอ้โหท็อปฟอร์มเลยแหละฤดูกาลนี้นะสำหรับเยเรอัลนะครับนี่ก็คือบทสรุปของอีกหนึ่งลีกที่จบไปแล้วกับการได้แชมป์นะครับเรียกได้ว่าจบแล้วแหละนะกับ4นัดที่เหลือกับอีกแค่2แต้มก็จะเป็นแชมป์เลยทันทีนะครับก็คือบาร์ซ่านั่นเองนะก็4นัดที่เหลือของบาร์เซโลน่าไม่มีทั่วยุโรปมาให้กังวลใจไม่มีโคปาเดเรมาให้เตะแล้วด้วยนะครับก็สำหรับในสุดสัปดาห์นี้จะเป็นโหเอาจริงเนี่ยสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเอลคาซิโกเล่นในบ้านบาร์ซ่าขออีกเพียงแค่คะแนนเดียวการันตีแชมป์ชนะเลยก็จะเป็นการฉลองแชมป์แล้วถ้าบาร์ซ่าเอาชนะมาดริดได้ในสุดสัปดาห์นี้ในเอลคาซิโก้เฉลิมแชมป์ต่อหน้าคู่อริตลอดการอย่างเรอัลมาดริดจุดพุไฟจุดพุควันฉลองแฟนบอลเฮกันสนั่นสนามต่อหน้าเรอัลมาดริดต่อหน้าวินิซิอุสจูเนียร์ต่อหน้าคิลิอันเอ็มบัปเป้โอ้โหเป็นอะไรที่ปวดใจสุดๆเลยเหมือนกันนะนอกจากว่าเรอัลมาดริดดิ้นสุดชีวิตเราจะไม่ยอมให้พวกมันมาฉลองแชมป์ต่อหน้าเราในบ้านของมันในแมตช์ที่เราต้องดวลกันมาดริดเลยชนะบาร์ซ่าได้เป็นการดับฝันได้ก่อนชั่วคราวนอกเสียจากว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะครับแต่ถ้า บาร์ซ่าเอาชนะเอลคลาสิโกในครั้งนี้ได้ก็อย่างที่บอกก็จะเป็นการประกาศชัยต่อหน้าคู่อริร่วมลีกมาตลอดระยะเวลาที่มีลาลิก้าสเปนมาบาร์ซ่ามาดริดเอลคลาสิโกแมตช์คลาสสิกอีกแมตช์นึงของฟอร์บอลที่ถ้าเป็นไปได้ครั้งหนึ่งควรคุณจะมีโอกาสได้ไปดูบอลคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นที่เบอร์นาบิวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่คัมนูก็ตามนะครับแล้วแต่แหละว่าใครจะชอบทีมไหนถ้าชอบมาดริดมากกว่าก็คุณก็ไปดูที่เบอร์นาบิวถ้าชอบบาร์ซ่ามากกว่าคุณก็ไปดูที่คัมนูหรือถ้าเอาสะใจก็ไปดูสนามไหนก็ได้แต่ว่าถ้าทีมที่เราเชียร์ชนะก็เฮลั่นไปเลยนะครับอะไรแบบนั้นก็ได้นะก็โอ้โหถือว่าเอลคลาสิโกในสุดสัปดาห์นี้นี่ก็น่าจะสำคัญมากๆเลยนะครับจะแข่งกันในคู่ดึกของค่ำคืนวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมเวลา 14:00 เอลคลาสิโกนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วก็ถ้าบาร์ซ่าชนะได้รอชมภาพเหตุการณ์หลังจากจบแมตช์ได้เลยนะครับน่าจะมีการฉลองกันใหญ่โตแบบว่าพิเศษใส่ไข่มากกว่านัดทั่วไปแหละนะเพราะว่ามันเป็นการเหยียบยี่ขยี้หัวจิตหัวใจของแฟนบอลราชาชุดขาวเลยแหละที่เดินทางมาที่สนามของบาร์ซ่าในวันนั้นนะครับแล้วต้องมาเฝ้าดูคู่อริโอ้โหมันฉลองแชมป์กันใหญ่โตเลยเว้ยนะก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันนะสำหรับเอลคลาสิโกในสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันเราทราบดีกันอยู่แล้วว่าบาเยิร์นมิวนิกได้ไปนะแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสสถานการณ์ณเวลานี้นะครับสำหรับลีกเอิงฝรั่งเศสนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะนะสำหรับปารีสแซงต์แชร์กแมงในการเป็นแชมป์นะครับเพราะว่าพวกเขาเหลืออีก3แมตช์เท่านั้นเอง3แมตช์9คะแนนถ้าล้องเก็บได้เต็มพวกเขาจะมี72คะแนนนะอาจ73คะแนนนะครับถ้าล้องเก็บได้9แต้มเต็มจาก3แมตช์ที่เหลือส่วนปารีสแซงต์แชร์กแมงชนะอีกนัดเดียวก็เหมือนกันครับการันตีแชมป์นะซึ่ง3แมตช์สุดท้ายของปารีสแซงต์แชร์กแมงนี่ก็จะมีเปิดบ้านเจอกับแบรดโอ้โหเนี่ยนัดที่2เนี่ยแหละครับมันจะต้องบุกไปเยือนล้องก็น่าจะเป็นพูดได้เต็มคำเลยว่าเป็นการตัดสินแชมป์เลยแหละนะครับในการที่ต้องบุกไปเยือนล้องนะแต่ว่ามันก็น่าจะจบตั้งแต่เปิดบ้านเอาชนะแบรดได้แล้วแหละนะครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วก็นัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นเกมคลาสสิกของลีกเอิงฝรั่งเศสอีก1แมตช์เลยก็จะเป็นปารีสดาร์บี้นะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงจะบุกไปเยือนปารีส FC ถือว่าเป็นแมตช์คลาสสิกอีก1แมตช์เลยเพราะว่า2ทีมนี้เนี่ยไม่ได้โคจรกันไม่ได้โคจรมาเจอกันในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด 30-40 ปีได้แล้วนะเนื่องจากว่าปารีส FC เขาก็จะผจญภัยอยู่กับในลีกล่างๆของฝรั่งเศสมาโดยตลอดนะครับไม่ได้ว่ากลับขึ้นมาอยู่ลีกสูงสุดแล้วก็ได้มาดวลกับปารีสแซงต์แชร์กแมงเลยมาฤดูกาลนี้แหละครับที่มันได้เห็นปารีสดาร์บี้นะนัดแรกขอดูหน่อยว่านัดแรกที่พวกเขาเจอกันมานี่นัดแรกนะครับที่เจอกันมาโอ้ปารีสแซงต์แชร์กแมงเอาชนะไปได้เพียงแค่2ประตูต่อ1แล้วก็มาในถ้วยกรุ๊ปเดอะฟรองก์นะครับที่ต้องโคจรมาเจอกันเป็นปารีสดาร์บี้ก็เป็นปารีส FC ครับที่เอาชนะปารีสแซงต์แชร์กแมงในสนามปาร์คเดอะแปงเนี่ยสนามเหย้าของปารีสแซงต์แชร์กแมงไปได้1ประตูต่อ0นะก็ถือว่าการดวลกันของคู่นี้นะครับในปารีสดาร์บี้นี่ก็เสมอกันอยู่นะชนะ1แพ้1นะครับก็ถือว่าเสมอกันโอ้ยเนี่ยครับในการเจอกันครั้งล่าสุดในลีกสูงสุดตั้งแต่ปี78นัดนั้นปารีส FC เปิดบ้านเสมอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงไป1ประตูต่อ1ปี78 30 408ปี40 47ปีที่ไม่เคยมาดวลกันในลีกสูงสุด 47ปีนะอย่างที่ผมบอกประมาณ30กว่า40กว่าปีเนี่ยที่ไม่ได้มาเจอกันในลีกสูงสุดเลยนะสำหรับ2ทีมจากเมืองหลวงของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เดี๋ยวในนัดสุดท้ายก็จะเป็นการปิดฉากลีกของฝรั่งเศสฤดูกาลนี้โดยเป็นนัดปารีสทั้ง2ปารีสเนี่ยเจอกันนะครับสำหรับสนามของปารีส FC นี่เดี๋ยวผมขอดูชื่อหน่อยว่าเขาชื่อว่าสนามอะไรสตาร์ทชองบูนะครับก็เป็นสนามโอ้ความจุไม่ได้เยอะครับความจุนี่ก็เกือบ 20,000 เท่านั้นเองนะเล็กกว่าปาร์คเดอแปงของปารีสแซงต์เชียงแมงก็โอ้ 2-3 เท่าตัวเลยเหมือนกัน ส่วนปาร์คเดอแปงของปารีสแซงต์เชียงแมงนี่เดี๋ยวผมขอดูความจุนิดหนึ่งนะครับปาร์คเดอแปงนี่ความจุ 40,000-48,000 ก็เรียกได้ว่าประมาณ2เท่าของสนามสตาร์ทชองบูนะครับสำเนียงฝรั่งเศสผมอาจจะไม่ได้ตรงแบบที่เขาออกเสียงไงนะต้องขออภัยนะครับก็มีเพียงแค่ถนนเล็กๆกั้นกลางระหว่างเนี่ยแหละครับ2สนามนะปาร์คเดอแปงของปารีสแซงต์เชียงแมงแล้วก็สตาร์ทชองบูเนี่ยนะครับของปารีส FC เนี่ยมีแค่เพียงถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันเป็นถนน2เลนถนนเล็กๆเท่านั้นเองนะกั้นกลางระหว่าง2สนามของ2สโมสรแห่งเมืองปารีสนะครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนระหว่างเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้มันก็จะห่างกันประมาณ3กิโลเมตรโดยมีสวนขั้นกลางระหว่างแอนฟิลด์กับทางกูดิสันพาร์คนะครับก็ถือว่าไม่ห่างกันมากก็มีแค่สนามที่เป็นสวนสาธารณะอย่างอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นปาร์คของเขาว่ากั้นกลางระหว่าง2สโมสรนี้นะครับหลังเย้าของ2สโมสรนี้นะก็เลยได้ว่าเดินจากกูดิสันพาร์คตัดสนามก็ไปถึงแอนฟิลด์ได้แล้วนะสำหรับทางแฟนเอเวอร์ตันนั่นเองนะครับแต่อันเนี้ยมันยิ่งกว่านั้นครับเพียงแค่คุณเดินข้ามทางม้าลายคุณก็จะถึงสนามของทีมฝั่งตรงข้ามได้เลยนะก็เป็นอะไรที่แบ

0: ดูถ้วยแชมป์อย่างเดียวนะครับไม่ได้สัมผัสสักทีก็มีโอกาสสูงนะที่จะได้ชูถ้วยสักทีนะครับสำหรับฤดูกาลนี้แต่ว่าแมนซิตี้แข่งน้อยกว่า2นัดมี70คะแนนในขณะที่อาร์เซนอลแข่งมากกว่า2นัดมี76คะแนนแล้วก็จะไม่มีการโคจรกลับมาตัดแต้มกันเองอีกแล้วนะครับสำหรับนัดที่เหลือของพรีเมียร์ลีกโอ้โหแต่ต้องยอมรับนะแมนซิตี้เหลืออีก5นัดอาร์เซนอลเหลืออีก3นัดและอาร์เซนอลยังมีเรื่องกลางสัปดาห์นี้นะครับเพราะเขาจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เรติโกมาดริดไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นก็แล้วแต่จะได้เข้ารอบชิงแชมเปี้ยนลีกไปเจอกับใครก็ไม่รู้แหละปารีสหรือบาเยิร์นก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าแพ้ตกรอบขึ้นมาต้องปัดตกความรู้สึกนั้นทิ้งไปให้หมดและต้องคว้าแต้ม3นัดสุดท้ายให้ได้สถานเดียวกับการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แต่ถ้าเกิดว่าได้เข้าชิงแล้วนะครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่ชนะอาร์เรติโกมาดริดในกลางสัปดาห์นี้ได้เข้าชิงทุกอย่างมันจะไม่ต้องมาพะวงอะไรแล้วมันจะเหลือกับการมีสมาธิกับ3นัดสุดท้ายแล้วมันก็ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้กับทีมอาร์เซนอลเนี่ยมันยิ่งฮึกเหิมเข้าไปใหญ่เอ้ยปีนี้เราได้เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกเว้ย3นัดสุดท้ายถ้าเราชนะได้ไม่ว่าแมนซิตี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันโอกาสในการคว้าดับเบิลแชมป์อยู่ในมือแล้วเว้ยอาร์เซนอลกันเนอร์ฤดูกาลนี้ต้องคิดอย่างนั้นสถานเดียวนะครับสำหรับอาร์เซนอลแต่เบื้องต้นต้องมาดูกันกลางสัปดาห์นี้ก่อนในการเปิดบ้านเจอกับอาร์เรติโกมาดริดอย่างที่บอกจะเข้ารอบต่อไปหรือจะแพ้ก็ตามทุกอย่างต้องไม่ส่งผลร้ายกับสภาพจิตใจนักเตะอาร์เซนอลแรงกดดันต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยต้องลืมไปให้หมดเลยแล้วก็ต้องเน้นนัดต่อนัดนัดต่อนัดไปเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลนั่นเองนะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับคืนนี้ยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัส
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆ
3: ฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ธรรมะรับอรุณ
5: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมะรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไปในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้อง
หลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงเลยยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่า
นี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้เชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางทั้งที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่า
ที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้งห้านี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ําเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ําเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีที่เหนียวขึ้นมาอีกพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค
คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้
พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกายูกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตูมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน
เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม
เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติด

พอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธประธรรมประสงค์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้

ขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับดังที่พระอาจารย์ท่านบอก

0: ู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์พร้อมมุ่งมั่นใช้วิกฤตโลกเป็นโอกาสเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ถึงวันที่9พฤษภาคมนี้จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48โดยมีโอกาสหารือทวิภาคีกับหลายประเทศส่วนจะมีเรื่องใดที่ต้องประกาศจุดยืนในที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้หรือไม่คือไทยจะเน้นย้ำความเข้มแข็งของภูมิภาคนี้โดยเฉพาะการสร้างรากฐานที่มั่นคงในภูมิภาคอาเซียนซึ่งขณะนี้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยที่สุดถ้าร่วมมือกันก็จะสร้างโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเติบโตอย่างน้อยวันนี้ประเทศไทยยังอยู่ในระดับความน่าเชื่อถือและมีความเข้มแข็งในตนเองและเมื่อไปผนวกกับความเข้มแข็งของประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็จะเติมเต็มซึ่งกันและกันทำให้การเป็นศูนย์กลางการค้าขายการคมนาคมขนส่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนต่างๆมากขึ้นตลอดจนเห็นว่าจะใช้โอกาสที่ภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกมีวิกฤตมาสร้างโอกาสในภูมิภาคอาเซียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยในปีนี้ประเทศไทยจะยังไม่ประสบปัญหาซูเปอร์เอลนิโญแต่อาจพบพื้นที่เสี่ยงทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งกระจายตัวกว่า50จังหวัด
5: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและหารือแนวทางรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากสภาวะเอลนิโญว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าในปีนี้สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตทางน้ำท่วมและภัยแล้งในเวลาเดียวกันซึ่งจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติได้รายงานการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมถึง64จังหวัดพื้นที่น้ำแล้ง58จังหวัดและมีพื้นที่43จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะมีความเสี่ยงที่จะเผชิญทั้ง2วิกฤตจึงได้เน้นย้ำให้สสน.ใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อวางแนวทางเชิงรุกและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเหตุเกิดแล้วโดยสสน.จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างกลไกให้คนในพื้นที่เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ข้อมูลบริหารจัดการน้ำได้เพื่อที่จะได้สามารถรับมือต่อความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินมาตรการ Fast Track อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการไทยในการนำเข้าและการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สามารถดำเนินกิจการโดยไม่สะดุด
6: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าหลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านช่องทางเร่งด่วนหรือ Fast Track ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยปรับรูปแบบการกำกับดูแลให้มีความคล่องตัวรองรับข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตตะวันออกกลางพบว่ามีการยื่นคำขอแล้ว 6,654 รายการครอบคลุมทั้งการนำเข้าการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบและการแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นการบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ16รายเพื่อวางแผนการดำเนินงานใหม่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอนุญาตผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตแล้ว32รายการ และตรวจปล่อยสินค้านอกเวลาทำการณด่านอาหารและยารวม 6,606 รายการซึ่งทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนดสะท้อนถึงความพร้อมในการรองรับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมาตรการ Fast Track นี้ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มจำเป็นเร่งด่วนเช่นยาเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขโดยปรับกระบวนการพิจารณาให้รวดเร็วขึ้น 3-5 เท่าภายใต้หลักการประเมินความเสี่ยงและมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
3: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวนี้ครับนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดงานที่ชื่อว่า24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมงานนี้เขาจัดที่ Impact Forum เมืองทองธานีเป็นงานใหญ่ครับท่านผู้ฟังครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศเอกอัครราชทูตผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆเข้าร่วมนายกเปิดงานตอนหนึ่งครับบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมรวมไปจนถึงการคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยการคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ครอบคลุมทุกกลุ่มรวมทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยด้วยกรณีผู้ที่บริสุทธิ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาไม่ว่าจะในสถานะการเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือจำเลยคนเหล่านี้อาจต้องเผชิญกับการถูกละเมิดได้รับบาดเจ็บเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียอิสรภาพหรือแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตถือเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตเป็นอย่างมากถือเป็นวิกฤตของชีวิตคนคนหนึ่งรวมทั้งญาติพี่น้องของเขาด้วยประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไม่มองข้ามและต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองให้การช่วยเหลือด้านสิทธิของผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
7: มันเป็นความน่าอัปยศอดสูที่เราไม่สามารถนำคนที่ทำผิดจริงๆเข้าไปรับโทษได้แต่เรานำคนที่ไม่ได้กระท ทำผิดนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการยัดข้อหายัดความยัดเยียดความผิดแล้วเขาต้องเข้าไปต่อสู้คดีแล้วก็ต้องไปประสบความยากลำบากนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามาดูแล้วนะครับคนไทยกว่า 145,000 คนต้องถูกกระบวนการยุติธรรมที่เขาไม่ได้กระทำผิดอย่างที่เขาควรจะได้รับโทษเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องไปช่วยเหลือเขาแล้วก็ต้องเยียวยาเขา 8,000 กว่าล้านบาทนี้ผมนอกบทนิดนึงนะแต่ไม่มีถุยแน่นอนนะครับในการปฏิญาณตนพอดีผมตอนเรียนหนังสือก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาทุกเช้าเขามีคำว่า Pledge of Allegiance ก็คือปฏิญาณตนคำสุดท้ายของการปฏิญาณตนนั้นนะครับ One country is indivisible and justice for all หมายความว่าประเทศจะถูกแบ่งแยกไม่ได้แล้วก็ความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนไม่ใช่ justice for someไม่ใช่ justice for friend นะครับเมื่อมันมีความเราได้มาใช้หลักยุติธรรมในการบริหารบ้านเมืองแล้วในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนทั่วไปแล้วนะครับเราต้องใช้คำว่า justice for all ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความยุติธรรมนะครับเท่าเทียมกันไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันว่ารัฐบาลก็ยังจะคงยืนเคียงข้างประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะในรูปแบบของการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาและที่สำคัญที่สุดคือต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับหลักนิติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหยื่อรายใหม่ๆเกิดขึ้นและคนที่ไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับคนที่ควรจะได้รับความยุติธรรมจะต้องถูกลงโทษอย่างสถานหนักนะครับมากกว่าคนที่กระทำผิดโดยซ้ำสิ่งเหล่านี้คือจุดยืนของรัฐบาล
6: เสียงของนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ไปเปิดงานเมื่อวานนี้นะครับเรื่องระหว่างเซียนพระกับมาดามเก่งวันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่วันก่อนนี้ปรากฏข่าวว่าเซียนพระคนนี้ก็คือโทนบางแคชื่อจริงนี่โทนทองสุกแก่นนะครับไปแจ้งความเอาผิดบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วกล่าวหาว่าบิ๊กเต่าเนี่ยข่มขู่ให้โทนบางแคจ่ายหนี้ให้กับมาดามเก่งเป็นเงิน300บาทแล้วก็บิ๊กเต่าก็โต้กลับว่าไม่ได้เป็นคนข่มขู่แต่เป็นคนกลางเจรจาให้มีการจ่ายหนี้กันเป็นหนี้ต้องจ่ายแล้วก็แฉว่าขบวนการพระเครื่องนี่มีการโกงกันมูลค่านับ 2,000 ล้านนั่นนะครับเมื่อวานเนี่ยมาดามเก่งชื่อจริงนางสาวดอนเทียนถาวรวงออกมาปรากฏตัวแล้วครับไปที่กองปราบแล้วก็ให้ข้อมูลว่าถูกโทนบางแคเนี่ยยืมเงินแล้วก็ยักยอกเงินไปหลายร้อยล้านบาทนะครับท่านผู้ฟังมาดามก็เล่าว่ารู้จักกับโทนเพราะว่าต้องการขายรถเบนลี่แล้วก็มีคนกลางมาประสานให้แล้วก็มีการดีลซื้อขายกันด้วยเช็ค10ใบใบละ3ล้าน5แล้วก็สุดท้ายก็ยังไม่ได้ขายและยังถูกยืมตังค์ไปอีกเป็นร้อยล้านเลยครับผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของมาดามเก่งหรือว่านางสาวดอนเทียนถาวรวงครับ
8: คือตัวเก่งเองอ่ะก็มีบริษัทนะคะพี่ เสร็จแล้วก็บริษัทก็มีรถผู้บริหารทีนี้มันมีเบนลี่อยู่คันหนึ่งทะเบียนสเสือดอชดา94ตัวแล้วเสร็จแล้ววันนั้นอะลูกน้องเนี่ยอย่างคุณเจนเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็ไปตีราคาเพราะรถเราจะใช้4ปี5ปีเราก็จะขายออกทีนี้เรียกเต็นท์มาตีราคาเนี่ยเต็นท์ก็จะตีราคาแบบต่ำๆแล้วเขาก็จะขายกันเสร็จแล้ววันนั้นน่ะตัวเก่งก็รู้สึกว่าเก่งจะตัดไว้ใช้เองหรือว่าเก่งจะหาทางขายที่ให้มันได้ราคามากกว่านี้เพื่อบริษัทเสร็จแล้ววันนั้นมีพี่คนนึงเขาไปขายของอยู่กับคุณโทนแล้วเขาโทรหาเก่งค่ะเขาโทรหาเก่งเสร็จแล้วเก่งก็บอกว่าโอ้ยอยู่กับโทนบางแครู้จักไหมเก่งบอกไม่รู้จักหรอกเขาบอกว่าเขาเป็นคนดังตอนนี้เขาซื้อทุกอย่างเสร็จแล้วเก่งก็บอกว่ามีเบนลี่คันหนึ่งจะขายคุณโทนจะเอาไหมคุณโทนก็บอกเนี่ยค่ะเนี่ยนี่ค่ะ
9: จะขายรถค่ะ
8: จะขายรถใครคะวันนั้นมีรุ่นพี่เหมือนอย่างที่คุณอู้กรุงสยามนั่งค้าขายกับคุณโทนทองอยู่ตรงนั้นน่าจะตามที่คุณโทนทองไปแจ้งความอะค่ะน่าจะประมาณกลางปี2565ค่ะพี
10: ่มีใครแนะนำเรื่องอยากจะขายรถ
9: ไม่ใช่มันมีคนแนะนำต่อมาเรื่องรู้จักกันมี
8: คน
9: เราเดี๋ยวฟังก่อน
8: คนที่เขาค้าขายอยู่กับคุณโทนอยู่แล้วเขาอยู่วันนั้นแล้วเขาก็มันมีธุระว่าเก่งอยากได้พระองค์หนึ่งเขาบอกเขาอยู่กับโทนทองบางแคเก่งบอกอุ้ยถามทีสิว่า
10: ช
8: ื่
10: อ
8: คุณอันนบล้วนพรค่ะค่ะ
10: ค่ะ
8: ค่ะก็ไม่ได้แนะนำหรอกค่ะเขาให้เก่งโทรคุยกับคุณโทนทองแล้วคุณโทนทองก็บอกว่าเอามาเลยได้เลยแล้วเก่งก็เลยไปหาคุณโทนทองวันแรก
10: มีการซื้อขายไหม
8: มีค่ะ
10: ซื้อขายกัน
9: รถ
10: เป็นเงินก้อนแรก
8: เป็นเงินก้อนแรกค่ะ
10: ไหนที่เป็นเงินก้อนแรกที่คุณโทนมายืม
8: เก่งอธิบายเดี๋ยวเก่งก่อน
9: อย่าเพิ่งตอบว่าวันไหนอย่างขนาดน
8: ั้
9: น
8: ไม่วันไหนตรงๆเนี่ยไม่ได้แต่เก่งบอกพี่ช่วงเวลาได้นะคะคุณโทนทองเนี่ยตกลงซื้อรถเบนลี่สอเสือดอชดา94ตัวไปเนี่ยก็ซื้อไปเสร็จแล้วก็คุณโทนทองบอกว่าอย่างนี้แล้วกันพี่เงื่อนไขในการชำระของผมพี่ฟังนะคะผมเนี่ยราคาไม่เกี่ยงแต่ว่าถ้าซื้อสมมุติว่าซื้อเดือนหนึ่งพี่ต้องรอไปอีก10เดือนเพื่อจะได้เช็คเดือนแรกแล้วก็จะเช็คเดือนแรกสมมุติว่าเก่งซื้อขายกับเขา35ล้านเขาจะจ่ายเช็คให้เก่ง3ล้าน5 10ใบแต่ว่าใบแรกเนี่ยมันจะเริ่มต้นหลังจาก10เดือนไปแล้วค่ะอย่างเงี้ยค่ะ
10: คุณเก่งใจดีให้เขาผ่อนหลังจากเอารถไปแล้ว10เดือน
8: ใช่ค่ะ
10: ไม่ใช่จะเริ่มต้น
8: มันเป็นเงื่อนไขที่คุณโทนเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเงื่อนไขของเขาพี่เมตตาผมเถอะผมจะได้เอาไปทำงานได้อะไรได้มีเวลา
10: อะไรทำให้คุณเก่งตัดสินใจว่าเขาเป็นคนใจดีแล้วยอมให้เขาผ่อน10เดือนหลังจากที่ให้รถไป
8: อ๋อเก่งเจอน้องครั้งแรกเนี่ยน้องก็บอกพี่ดูสิป้ายผมเนี่ยผมมีตึกอย่างนี้ผมเป็นผู้ติดตามมีผู้ติดตาม1ล้าน2แสนคนอะไรอย่างเงี้ยผมมามี FC เยอะแยะผมมาจะต่อยอดธุรกิจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและเก่งก็มีความรู้สึกว่าถ้ารอ10เดือนเก่งก็รอได้นะอะไรอย่างเงี้ยเก่งก็เลยไปอย่างนั้นนะคะพี
10: ่ก็ตกลงดีลกัน
8: ใช่ค่ะใช่
10: ตอนนี้มาในเรื่องของไอ้เงิน180ล้าน
8: ไม่ค่ะยังไม่ถึง180ถึง100ล้านก่อนค่ะ100ล้านที่คุณโทนมาขอว่าขอให้เก่งออกเงินเขาจะไปทำกล้องไซส์บูมารีนก่อนค่ะ
11: แล้วระหว่างนี้คือ10ใบแรกยังไม่ถึงนะครับ
10: ไอ้100ล้านปีไหน
8: เดียวกันเลยค่ะถัดมาไม่กี่นะใช่ค่ะพี่ตุลาคมค่ะพี่ค่ะ
10: มาอีก100ล้าน
8: ใช่ค่ะ
10: เอาสตังค์ไป100ล้าน
8: ใช่ค่ะ
10: เอาตึกมาค้ำ
8: ใช่ค่ะ
10: พระมาค้ำ
8: ตึกพักยาพระยังค่ะค
10: ่
8: ะ
10: ค้ำ
8: ค่ะมาไม่ค่ะพอคุณทวนทองซื้อทั้งติดหนี้เก่ง100ล้านแล้วซื้อของต่างกรรมต่างวาระ
6: นั่นคือมาดามเก่งครับนางสาวดอนเทียนถาวรวงศ์ที่มาพร้อมกับทนายเมื่อวานนี้เธอก็ยืนยันว่าบิ๊กเต่าเนี่ยไม่ได้ข่มขู่โทนบางแคแล้วก็บิ๊กเต่าไม่ได้เงินได้ทองจากเปอร์เซ็นต์ของหนี้ก้อนนี้แม้แต่บาทเดียวนะฮะทีนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังย้อนไปดูว่าฝ่ายโทนบางแคแล้วก็บิ๊กเต่าเขาว่ายังไงโทนบางแคเนี่ยยอมรับว่าเป็นหนี้จริงจำนวนหลักร้อยล้านมีการเซ็นสัญญามีการค้ำประกันอยู่นะแล้วโต้กับกระแสข่าวที่ว่าช่อโกงหรือจ่ายเช็คเด้งเนี่ยไม่จริงเอาไปฟังเสียงของโทนบางแคครับ
12: ผมเองก็มีหนี้สินจริงนะครับแล้วแต่หนี้สินผมมันอยู่ในสัญญาแล้วผมยังไม่ได้ผิดสัญญานะครับแต่พอเราโดนกดดันแบบนี้หรือว่าอะไรพฤติการแบบนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะครับผมจะบอกว่าไม่มีใครมาสั่งอะไรผมนั้นนะให้ผมไปสาบานวัดศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะผมมาทำด้วยการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองจริงๆแล้วผมพุ่งตรงนะว่าเรากลัวด้วยความที่ท่านก็เป็นผู้มีอำนาจเนาะเราก็ไม่เราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความว่าเรามีความกลัวแล้วกัน
6: นั่นโทนบางแคทีนี้บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าไอโทนบางแคเนี่ยเป็นฝ่ายประสานมาเองเพื่อให้ช่วยไกล่เกลี่ยแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการรับค่าคอมมิชชั่น 30% แล้วก็ย้ำว่าไม่ได้เป็นการข่มขู่กันแต่อย่างใดเอาฟังเสียงของบิ๊กเต่าครับ
13: กลุ่มพวกนี้เซียนพระเขาจะรู้กันว่าเป็นกลุ่มที่ช่อฉนหลอกลวนต้มตุ๋นเจตนาในการที่เอาทรัพย์สินของอื่นไปเป็นของตัวเองโดยผมมองว่าเป็นพวกเซียนกระดาษเปล่าอ่ะเขาเรียกเช็คนี่ก็คือกระดาษซื้อของด้วยกระดาษเปล่าเป็นเรื่องที่กองปราบควรจะต้องมาดำเนินการแล้วบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผมตรงนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีไปแล้ว2คนนายโทนเป็นคนที่3
6: บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติครับท่านผู้ว่าครับมีข่าวจากตลาดเครื่องดื่มระบุว่าตอนนี้มีร้านอาหารจีนโดยเฉพาะร้านอาหารหมาล่าหลายแห่งขายเครื่องดื่มสมุนไพรกระป๋องสีแดงยี่ห้อหวังเหล่าจีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในประเทศไทยก็ทำให้ผู้ขายเนี่ยอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา272วงเล็บ1 273แล้วก็274ด้วยรวมไปจนถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเพราะจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็พบว่าเครื่องหมายการค้าหวังเหล่าจีเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องในประเทศไทยตั้งแต่ปี2534ครับโดยมีบริษัทมันติแอคเซสลิมิเต็ดเป็นเจ้าของสิทธิและก็นำเข้าเครื่องดื่มสมุนไพรกระป๋องแดงภายใต้ชื่อหวังเหล่าจีนะฮะตั้งแต่ปี2553ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ขายในร้านอาหารภัตตาคารรวมทั้งร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแต่มีบริษัทจากจีนอีกรายหนึ่งนำสินค้าที่มีลักษณะเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องและเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยขายในราคาถูกอีกต่างหากทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าดำเนินคดีกับผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวแล้วครับในรายงานข่าวบอกว่าปัจจุบันเจ้าของเครื่องหมายการค้ากำลังเร่งดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินคดีกับผู้ละเมิดสิทธิและมีแผนขยายการผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลกจากการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอาจเข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา109ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับกรณีผู้กระทำความผิดเป็นชาวต่างชาติเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วอาจจะถูกเพิกถอนวีซ่าและถูกพิจารณาสถานะการพำนักในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ด้วยครับอ้าวทีนี้ก็มาคมคิดคอลัมนิสต์ครับคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุมเขียนโดยคอลัมนิสต์มันมือเสือเขาเขียนเรื่องศึกชิงผู้ว่ากทม.ครับมันมือเสือบอกว่า ภาพรวมชัดศึกครั้งนี้ชัดชาติยังมีแต้มต่อในทุกมิติทั้งชื่อเสียงผลงานการยอมรับในวงกว้างส่วนดร.โจดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยคือความท้าทายที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะพรรคประชาชนพิสูจน์มาแล้วสามารถครองใจคนกรุงได้จริงบทสรุปวันนี้หากไม่มีตัวแปรพิเศษหรือความผิดพลาดร้ายแรงชัดชาติยังเป็นตัวเต็งที่จะรักษาแชมป์ไว้ได้ส่วนดร.โจคือคู่แข่งอันดับหนึ่งที่ต้องจับตาที่เหลือไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือผู้สมัครอิสระรายอื่นโอกาสอาจมีแต่ต้องยอมรับตรงๆว่าเป็นรองอยู่หลายช่วงตัวดังนั้นถ้าหากไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายผลลัพธ์เกมนี้ไม่น่าจะพลิกง่ายๆครับก็ขอรณรงค์สำหรับแฟนๆรายการเช้าข่าวชัดนะครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay ครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปเนี่ยแยกออกมาแล้วจะมีคนมารับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านท่านนะครับก็คือบริษัท Westby Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลเมื่อท่านเข้าร่วมโครงการนี้สิ่งที่ท่านจะได้ก็คือ 1. จ่ายค่าขยะในราคาเท่าเดิมก็คือ20บาทต่อเดือน 2. มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลที่ท่านแยกออกมาครับขอเชิญนะครับเข้าร่วมโครงการนี้บ้านนี้ไม่เทรวมเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างถูกวิธีแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
15: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
16: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
17: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอามาถึงข่าวการเมืองเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินอนุทินไม่หวั่นพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเงินกู้400,000 ล้านบอกต่างคนต่างทำหน้าที่ครับคือกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เขาเตรียมที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยว่ามันขัดวินัยการเงินการคลังไหมก็มันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าเอาต่างคนต่างทำหน้าที่ก็แล้วกันตนเองก็ทำหน้าที่ช่วยประชาชนแล้วประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนแค่นั้นเองฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
18: ต่างคนต่างทำหน้าที
19: ่แต่รัฐบาลก็มั่นใจว่าตอนนี้มันวิกฤต
18: ก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
19: รัฐบาลก็ยังมั่นใจว่าตอนนี้
18: ส
19: ิ่
18: งเหล่านี้
19: ใช่ไหมคะ
18: ตกไปที่พี่น้องประชาชนนะครับ
20: กัมพูชายอม
21: ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำ
20: นายกท่าทีกัมพูชาใช้ยอมใช้อันคลอสนะครับ
22: ยินดี
20: นายก
22: ยินดีให้มีการตรวจสอบตลอด
21: โอ้แน่นอนยินดีเต็มที่เลย
6: ยืนยันจะให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนรวมทั้งการตรวจสอบผ่านระบบดิจิตอลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมด้วยเอาอีกคนหนึ่งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านบอกว่าเป็นการตีเช็คเปล่านี่นะครับว่าไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่อาจจะเป็นแบบที่เขาไม่คุ้นเคยที่ผ่านมารัฐบาลบางยุคบางสมัยอาจจะกู้เงินมาทำโครงการแต่ว่าครั้งนี้เงินมันจะลงไปถึงประชาชนทั้งหมดไม่ได้กู้มาในรูปแบบที่จะทำถนนหนทางฟังเสียงของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับ
23: การกู้เงินครั้งนี้เนี่ยจะลงไปถึงประชาชนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันจะไม่ได้มาในรูปแบบของโครงการว่าจะไปทำถนนเส้นนั้นเส้นนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีที่เขาเคยทำมาเขาก็เลยมีความสงสัยสิ่งที่ทางท่านนายกนำเสนอที่ทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนะครับได้พิจารณามาเนี่ยก็เราก็เข้าเงื่อนไขทุกข้อในการที่จะออกพ.ร.ก.ได
6: ้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับฝ่ายค้านล่ะครับเมื่อวานเนี่ยฝ่ายค้านเขามีการประชุมทีมครม.เงาของเขาครับเขาเรียกว่าครม.เงาของพรรคประชาชนนำโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับคุณณัฐพงษ์บอกว่าในที่ประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนเมื่อวานเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นการเอาคนมาประกบรัฐมนตรีตัวจริงแบบคนต่อคนนะครับหรือว่าเอารัฐมนตรีเงาแต่ละคนไปประกบกับใครเป็นพิเศษแต่ว่าจะเป็นในลักษณะวาระต่อวาระครับแล้วที่ประชุมก็ได้ข้อสรุป 3-4 ข้อครับ 1. เรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาภาคขนส่งและประมงที่แบกต้นทุนพลังงานสูงแต่กลับถูกทอดทิ้ง 2. เรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะสำรอย EEC อาจพาคนไทยอยู่ใต้เงามหาอำนาจแล้วก็ข้อ 3. เรื่องการเตรียมออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านนี่แหละว่ามันมีความเสี่ยงอ้าวฟังเสียงของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
24: ผมคิดว่าส่วนที่สำคัญนะครับในส่วนของฝั่งของกลุ่มประมงนะครับในส่วนของน้ำมันเองเนี่ยก็พบว่าจากในการประชุมกันเนี่ยทางน้ำมันเขียวทั้ง B20 เองเนี่ยเข้าไม่ถึงคือเข้าถึงยากมากในส่วนของภาระหนี้สินเนี่ย เมื่อช่วงตอนต้นนะครับทางอาจารย์วิชาญเองก็ได้สะท้อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิกฤตซ้ำวิกฤตฮะที่เคยพวกเราเคยเจอมาในอดีตก็คือในเรื่องของ IUU ดังนั้นเนี่ยจริงๆควรจะต้องมีมาตรการนะในการช่วยเหลือนะในส่วนของผู้ประกอบการประมงที่ตอนนี้มีภาระหนี้สินเยอะเพราะว่าก็ไม่ได้ออกเรือนะฮะในส่วนสุดท้ายก็คือตัวราคาสัตว์น้ำนะครับที่มีปัญหาว่ามีการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราก็บางประเทศก็ได้ใบแดงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ยังมีการลักลอบหรือว่าการนำเข้าสัตว์น้ำที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีต้นทุนที่ไม่ได้เป็นธรรมนะอันนี้ก็คือในส่วนของมาตรการในการเรียกร้องเฉพาะหน้านะครับที่อยากให้รัฐบาลมีการแก้ไขในส่วนของระยะยาวนะครับจริงๆเนี่ยทางกลุ่มชาวประมงเองก็พร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดนะครับอย่างเช่นประมงพื้นบ้านเนี่ยก็มีการให้ข้อเสนอว่าจริงๆถ้าพอที่จะเปลี่ยนนะครับเรือประมงเนี่ยจากที่ใช้ เรื่องของเรือสันดาปนะครับไปเป็นพลังงานไฟฟ้าในอนาคตนะก็เป็นข้อเสนอที่ทุกคนพร้อมจะเปิดรับแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัว
6: คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาตั้งข้อสังเกตก็คือคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนี่แหละคุณสิริกัญญาบอกว่ารัฐบาลยังไม่พูดถึงการเยียวยากลุ่มประชาชนที่ตกหล่นแต่เป็นการเทหน้าตัก200,000 ล้านบาทไปกับการเยียวยา โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่โครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นลักษณะการเยียวยาแบบหวานแหไม่มีการคัดกรองทำให้เจอกับปัญหาว่าคนที่เดือดร้อนอาจไม่ได้รับส่วนคนที่ได้รับอาจไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นปัญหาคุณหมายบอกว่าถ้าสังเกตดูโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทีเดียว4เดือนใช้เงินเกือบหมดวงเงินที่ได้รับการอนุมัติมาให้กู้ส่วนแผนการเยียวยาเท่ากับว่ารัฐบาลคิดว่าสงครามและวิกฤตพลังงานกำลังจะสิ้นสุดลงในเร็ววันนี้หรือไม่และถ้าหลังจาก4เดือนจากนี้ไปวิกฤตมันยังยืดเยื้อราคาพลังงานยังสูงในระดับเนี่ยและจะทำยังไงต่อต้องกู้ก้อนใหม่ไหมเพราะเอาเข้าจริงแล้วการกู้รอบนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการกู้รอบสุดท้ายเพราะทุกอย่างอยู่ที่สภาวะที่อาจจะไม่อนุญาตให้รัฐบาลกู้รอบใหม่ได้อีกเลยด้วยซ้ำแต่กลับถมเงินก้อนเยียวยาใช้หมดไปใน4เดือนจึงต้องตั้งข้อสังเกตเอาไว้คุณสิริกัญญาบอกว่าเรื่องสำคัญอีกเรื่องก็คือเงิน 200,000 ล้านบาทที่เป็นแผนการเปลี่ยนต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งเราเห็นว่ายังไม่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆจึงควรออกเป็นพระราชบัญญัติมากกว่าที่จะออกเป็นพระราชกำหนดดังนั้นก็อยากให้รัฐบาลทบทวนทำรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนและเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคิดว่าไม่เกิน3เดือนพระราชบัญญัตินี้จะผ่านสภาได้อย่างไม่ยุ่งยากแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วยมีคำถามจากนักข่าวถามว่าพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทพรรคประชาชนจะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไหมคุณไหมสิริกัญญาตอบว่าอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกันภายในซึ่งเราก็รับทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมาขอเสียงส.ส.ในการยื่นด้วยตอนนี้ยังไม่เห็นตัวคำร้องของทางพรรคประชาธิปัตย์ก็คงต้องพูดคุยกันระหว่างสองพรรคว่าเห็นตรงกันหรือไม่ในแต่ละประเด็นก่อนที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนี่คุณไหมสิริกัญญาอีกคนหนึ่งที่อยู่ในครม.เงาวีรยุทธการชูฉัตรครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าข้อกังวลของเราคือการที่ต้องเร่งใช้เงิน 200,000 ล้านบาทภายใน4เดือนเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าตกลงแล้วรัฐบาลประเมินสงครามและกู้เงินมาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามหรือไม่หรือเป็นการใช้เงิน 200,000 ล้านบาทภายใน4เดือนเพื่อคะแนนนิยมกำลังลดหรือเพื่อเรียกเสียงคะแนนกลับมาหรือไม่ถ้าเตรียมพร้อมกับสงครามและไม่อยากก่อหนี้ซ้ำอีกในอนาคตที่ยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาการใช้เงินก้อนนี้ต้องระมัดระวังแต่แผนล่าสุดก็คือใช้เงิน 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งเรามองว่ามันไม่เหมาะสมนี่ทางพรรคประชาชนนะครับอ้าวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์อันนี้คุณวีรยุทธการชูฉัตรก็พูดครับคุณวีรยุทธบอกว่าเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อยากให้ประชาชนร่วมกันจับตานอกจากประเด็นแลนด์บริดจ์แล้วยังมีเรื่องสำคัญที่ครอบอยู่อีก2เรื่องที่สังคมต้องร่วมกันพิจารณาเรื่องแรกก็คือโครงการแลนด์บริดจ์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งก็คล้ายกับโครงการ EEC ที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเป็นการให้อำนาจพิเศษในการบายพาสข้ามผ่านกฎหมายเก่าที่มีแทบทั้งหมดและก็เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาซ้ำรอยในภาคตะวันออกหรือไม่เพราะขาดการมีส่วนเรื่องครับเรื่องที่2ก็คือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าทางการเงิน เมื่อมองย้อนกลับไปผลตอบแทนทางการเงินมีเพียง 4% เท่านั้นขณะเดียวกันถ้ามูลค่าปัจจุบันสุทธิติดลบ 40,000 ล้านบาทด้วยซ้ำดังนั้นความคุ้มค่าทางการเงินค่อนข้างเสี่ยงที่จะมีใครมาลงทุนครับอันนี้วีรยุทธการชูชัดครับรัฐมนตรีเงาของพรรคประชาชนเรื่องผู้ว่ากทม.เมื่อวานเนี่ยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าด็อกเตอร์โจก็ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วนะครับเพื่อเตรียมลงสมัครผู้ว่ากทม.ท่านผู้ฟังฟังเสียงของด็อกเตอร์โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหน่อยครับ
0: ต้องยอมรับครับว่าการที่จะหาคนมาลงสมัครรับเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับเรามีกระบวนการที่ยาวนานนะครับเราก็มีการคัดเลือกอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางพรรคก็ได้ตัดสินใจส่งผมลงมานะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับสนามกรุงเทพกทม.จริงๆนะครับไม่งั้นผมก็คงไม่ได้ถึงขั้นต้องมาออกจากการเป็นผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็มีทั้งอันนึงก็คือว่ารู้สึกผูกพันกับการเป็นผู้แทนราษฎรอยู่แต่อีกอันนึงมันก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมเพราะเราก็ยังเหมือนกับเป็นผู้แทนของคนกรุงเทพที่รับมอบฉันทามติรับมอบความหวังของคนกรุงเทพที่จะมาทำงานอันใหม่อีกอันนึงครับก็พี่เพชรจรุณพลของผมเนี่ยก็จริงๆไม่ต้องฝากอะไรมากอยู่แล้วนะครับเพราะก็รู้จักกันดีร่วมงานกันมาโดยตลอดนะครับก็ยินดีมากๆที่สภาเนี่ยจะได้มีพี่เพชรเข้ามานะครับแล้วเราก็พูดคุยประสานงานอะไรกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ผมจะออกจากสภาแห่งนี้ไปแล้วเนี่ยการทำงานสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนนะครับก็จะดำเนินต่อไปอย่างไร้รอยต่อนะครับเพราะว่าเราทำงานกันเป็นทีมมีความสามัคคีร่วมมือกันนะครับมีอะไรเราก็พูดคุยสื่อกันเสมอครับถ้าหากไม่มีปัญหาไม่มีความซับซ้อนเรื่องของคดี44ส.ส.เนี่ยคนที่ลงผู้แทนราษฎรครั้งนี้ก็อาจจะไม่ใช่ผมก็อาจจะเป็นคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับแต่ว่าเมื่อมีคดีนี้ที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะส่งวิโรจน์ลงก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคเนี่ยคิดว่าไม่ควรนะครับเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนในหลายๆอย่างเพราะนั้นเนี่ยการเมืองมันเป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับเราก็มีการเลือกตั้งเลือกตั้งใหญ่แล้วก็จนมาถึงครั้งนี้นะครับก็ทำให้การตัดสินใจเนี่ยที่ต้องมาเป็นผมเนี่ยซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่เสนอตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีความยากของความไม่แน่นอนทางการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นในการที่จะบอกว่าจะเป็นใครมันก็เลยต้องมีการประเมินอย่างรอบด้านแล้วเราก็เลยมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
6: คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าซี่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนนะครับลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อคนที่จะมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนเนี่ยก็กรุณพลเทียนสุวรรณนะครับได้เลื่อนขึ้นมาเรื่องของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้คุณโสพลชาลัมได้ตอบข้อหารือของส.ส.จากพรรคประชาชนถึงความล่าช้าในการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาว่าไม่ได้ล่าช้าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาชนก็ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของหัวหน้าพรรคและเมื่อเกิดความชัดเจนขึ้นตัวเองก็ได้ให้ฝ่ายเลขาของสภาทำตามกระบวนการเลยและเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งไปแล้วยืนยันว่ากระบวนการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ล่าช้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนครับอันนี้คุณโสพลสาลัมนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวขอพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงษ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ส ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้ตรวจสอบสภาพการจราจรจากบก.02จาก10ตำรวจกิติพลดาดกครับสวัสดีครับจ่าครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณนราพงศ์ครับ
6: เชิญครับ
7: ครับมาดูภาพรวมการจราจรนะครับช่วงนี้ เส้นทางรัชดานะครับเข้าไปแยกประชานุกูลนะครับเริ่มมีปริมาณรถมากตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกวงสว่างนะครับผ่านพ้นแยกประชานุกูลเข้าไปอุโมงค์รัชโยธินสุทธิสารนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีครับงามวงวานด้านขาเข้านะครับดูรถที่จะเข้ามาแยกแครายนะครับรถเริ่มมีปริมาณมากนะครับผ่านพ้นแยกแครายเข้ามาทางด้านพงเพชรนะครับยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับเส้นทางแจ้งวัฒนานะครับช่วงนี้เข้าออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีรามอินทราด้านขาเข้านะครับจากต่างระดับรามอินทราเข้ามาวงเวียนบางเขนนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีเส้นทางลาดพร้าวนะครับจากเดอะมอลล์บางกะปิเข้ามาแยกมาไทยเข้ามาโชคชัยเข้ามาปากทางลาดพร้าวนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีส่วนเส้นทางพหลโยธินนะครับดูใต้ BTS เกษตรเข้ามาแยกเสนานะครับเริ่มมีปริมาณรถมากครับผ่านพ้นแยกเสนาเข้ามาแยกรัชโยธินเข้ามาปากทางลาดพร้าวนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีครับเส้นทางพระราม9นะครับดูแยกรามเข้ามาด้านหน้ารอพอปิยเวศนะครับช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับเพชรบุรีด้านขาเข้านะครับดูจากแยกคลองตันเข้ามาเอกมัยเหนือนะครับรถเริ่มมีปริมาณมากครับเส้นทางสุขุมวิทนะครับจากแยกบางนาเข้ามา62เข้ามาอ่อนนุชต่อเนื่องเข้าไปทางด้านอโศกมนตรีนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีเส้นทางพระราม4นะครับเข้าออกช่วงนี้ก็ยังใช้การได้ดีครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าไปแยกสาทรนะครับรถมีปริมาณมากตั้งแต่ใต้บีเทียสกรุงธนบุรีนะครับผ่านพ้นแยกสาทรเข้าไปทางด้านสาทรเหนือนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ดีเส้นทางพระราม2นะครับจากสมุทรสาครเข้ามาหน้าด่านดาวคะนองนะครับก็ยังใช้การได้ดีครับเส้นทางบรมราชชนนีนะครับจากสาย4เข้ามาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีสะพานพระราม8สะพานกรุงธนเข้าออกก็ยังใช้การได้ดีอยู่ครับครับบก.02ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับจาก10ตำรวจกิตติพลดาดกสดจากบก.02ครับเอามาติดตามข่าวกันต่อนายกรัฐมนตรีจะไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึงวันที่9พฤษภาคมที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะครับทางโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเลกบอกว่าประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้จะเป็นเวทีกำหนดทิศทางอนาคตของอาเซียนครับที่เชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคไปสู่ชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศที่ประชุมจะได้หารือถึงแนวทางรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเรื่องความมั่นคงทางพลังงานเรื่องอาหารและก็ความปลอดภัยของประชาชนในอาเซียนรวมไปจนถึงความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทาย การปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกครับ7 8 9ครับนายกไม่อยู่ไปฟิลิปปินส์ประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งสุภจีหารือผู้แทนการค้าสหรัฐพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยหลังการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ซึ่งเป็นผู้แทนการค้าของสหรัฐครับว่าการหารือเป็นไปอย่างดีสะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของไทยกับสหรัฐในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่าง

0: การลงทุนในสหรัฐในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปเรื่องพลังงานและการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐครับแล้วยังใช้โอกาสนี้ผลักดันแนวทางยกเว้นภาษีของสหรัฐให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศสหรัฐก็ได้แสดงท่าทีเปิดกว้างและพร้อมที่จะพิจารณาด้วยครับอันนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับมีข่าวมาจาก BOI อนุมัติ6โครงการลงทุนใหญ่ 9.5 แสนล้านครับเลขาธิการ BOI หรือว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มีรองนายกเอกนิติเป็นประธานเนี่ยได้อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการด้วยกันครับมูลค่า 958,000 กว่าล้านบาทครับพร้อมคัดเลือกโครงการลงทุนเข้าสู่ระบบ Thailand Fast Pass อีก9โครงการ Thailand Fast Pass นะครับก็6โครงการใหญ่ 950,000 กว่าล้านนี่ครับก็มีกิจการ Data Center การเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลใน3โครงการอันนี้มูลค่าตั้ง 910,000 กว่าล้านบาทนะครับบริษัท TikTok System ประเทศไทยนี่ลงทุน 842,000 กว่าล้านบาทจะลงทุนที่ไหนกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็ฉะเชิงเทราครับจะขยายการลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในภูมิภาคนี้ครับบริษัทต่อมา Skyline Data Center and Cloud Service นะฮะเป็นธุรกิจเทคโนโลยีรายใหญ่จากสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์นะครับจะมาลงทุนมูลค่า 46,000 กว่าล้านบาทที่ฉะเชิงเทราครับเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีบริษัท Bridge Data Center IIO ลงทุน 24,000 ล้านที่ชลบุรีนะฮะเพื่อรองรับ IT Road นะครับนี่คือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้มีมติอนุมัตินะฮะเรื่องพรบอากาศสะอาดสว.ปัดเล็งคว่ำร่างพรบอากาศสะอาดชี้เป็นไปได้ต้องตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเพื่อศึกษาประเด็นที่เห็นต่างคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.พูดถึงเรื่องพรบอากาศสะอาดที่อยู่ในชั้นของวุฒิสภาในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วก็เกิดการยุบสภาไปนั่นนะครับซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐบาลเนี่ยครับต้องเอาร่างกลับมายืนยันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่งกลับไปที่วุฒิสภาว่ามันอยู่ตรงไหนก็ไปเริ่มเอาตรงนั้นนะครับแล้วคุณวุฒิชาติก็บอกว่ากรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าวุฒิสภาจะคว่ำร่างเนี่ยไม่จริงนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้มีการตั้งกรรมการร่วมระหว่าง2สภาเนี่ยอันไหนที่เป็นความเห็นต่างจะได้มาพิจารณาร่วมกันนะครับเอานี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์วันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทนายกรัฐมนตรีลงนามแล้วยืนยันทำเพื่อแก้วิกฤตประเทศและช่วยเหลือประชาชนโปร่งใสตรวจสอบได้
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นไปในเชิงบวกและอาจจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้รัฐบาลมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาไทยที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์กว่า33ล้านบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์วันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูชูบทบาทไทยเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนเพื่อประโยชน์ในภูมิภาคร่วมกัน
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ที่เมืองเซบูภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เข้าร่วมโดยนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าท่ามกลางความขัดแย้งในหลายภูมิภาคที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงผู้นำอาเซียนจะหารือแนวทางรับมือทั้งสถานการณ์ตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนพร้อมผลักดันให้อาเซียนปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเสริมบทบาทในเวทีโลกส่วนประเทศไทยรัฐบาลมุ่งยกระดับบทบาทเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือขับเคลื่อนประเด็นสำคัญทั้งพลังงานอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาค
3: การประชุมครั้งนี้ประเด็นหลักที่จะมีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางอาหารแล้วก็จะมาความร่วมมือที่จะเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคอาเซียนค่ะ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรียังมีกำหนดหารือทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์และผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดนโดยฝ่ายฟิลิปปินส์ยังสนับสนุนการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงนามร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทแล้วยืนยันทำเพื่อแก้วิกฤตประเทศและช่วยเหลือประชาชนโดยจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการออกร่างพระราชกำหนดให้